ว่าบารมีนี้มีอย่างเดียวท่านบอกว่าบารมีบันไดขั้นต้นที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้ก็คือเริ่มต้นจากการเสียสละให้คนอื่นมีความสุขคือทำอย่างไรจะให้คนที่เกิดมาร่วมโลกกับเราเนี่ยที่อยู่ใกล้เราก็ดีไกลเราก็ดีเขามีความสุขถ้าเราเสียสละอะไรไปได้ทุกอย่างที่มีอยู่ในตัวเราหรือในทรัพย์สมบัติของเราเนี่ยเราให้เขาได้เนี่ยเราก็มีความสุขเขาก็มีความสุขตอนนี้ถ้าเราสร้างบารมีของเราได้ด้วยการเสียสละได้ทุกอย่างท่านก็ถือว่า

เราให้เขาได้เนี่ยเราก็มีความสุขเขาก็มีความสุขตอนนี้ถ้าเราสร้างบารมีของเราได้ด้วยการเสียสละได้ทุกอย่างท่านก็ถือว่าเป็นการสร้างบารมีขั้นต้นที่จะไปสู่จุดเป็นตัวเองมีความสุขขึ้นเมื่อเราเป็นคนเห็นแก่ตัวเนี่ยเกิดมาเนี่ยเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่ยอมเสียสละอะไรเลยศีลทานภาวนาก็ไม่ยอมที่เราให้อะไรไม่ได้เลยเนี่ยเหมือนกับคนที่มีทรัพย์มากๆแต่ก็นึกว่าของตัวเองทั้งหมดแล้วก็ทำบุญไม่ได้ด้วยการเสียสละไม่ได้เลยเนี่ยเราก็ไม่เป็นที่พึ่งของตัวเองได้เลยเพราะเราก็จะเป็นคนมีความตนีมีความเสียดายอยู่ตลอดชีวิตเราก็ไม่พบความสบายใจไม่พบความสุขเพราะเราไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับใครเลยทรัพย์สมบัติพวกนั้นเราก็แค่กินอิ่มเท่านั้นเองเราก็เอาไปไหนไม่ได้แต่ท่านบอกว่าคนที่จะมีบารมีได้จะมีบุญกุศลมากก็คือการเสียสละให้ความสุขกับทุกคนที่เราควรจะให้ได้เพราะการที่คนอื่นได้รับความสุขจากเราเนี่ยจะเป็นการเสียสละอะไรในตัวเราทุกอย่างก็ดีจะเป็นแค่แหวนเงินทองหรือเพียงแต่ร่างกายของเราที่ช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นได้ถือว่านั่นแหละเป็นการทานบารมีถ้าบอกบารมีอันนั้นเนี่ยเป็นบารมีที่จะนุนนำทำให้เราเนี่ยเกิดความสบายใจเกิดความสุขใจและเกิดความสบายใจสุขใจนั้นถือว่าบารมีเราได้เกิดขึ้นแล้วบุญได้เกิดขึ้นแล้วความสบายใจเกิดขึ้นกุศลความฉลาดก็มีขึ้นที่เราจะทำความดีต่อไปให้บอกทานการเสียสละทุกอย่างให้คนอื่นมีความสุขก็แล้วกันอย่าทำให้คนอื่นมีความทุกข์เราไม่ทำให้คนอื่นมีความทุกข์กายไม่ทำให้คนอื่นมีความทุกข์ใจไม่ทำให้คนอื่นวิบัติได้นี่ท่านไหนถือว่าสร้างบารมีทีนี้คนเราทุกวันนี้ถ้าไม่ได้ทำอย่างนี้ก็ถือว่ายังไม่มีบารมีที่จะทำให้ตนเองยกฐานะตัวเองให้สูงขึ้นได้ฉะนั้นถึงว่าเรามาอยู่กันเป็นมนุษย์เนี่ยพบพุทธศาสนาพบพุทธเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยที่เป็นพุทธเจ้าได้เนี่ยเพราะท่านได้เสียสละเลือดเนื้อกายใจของท่านให้เป็นทานบารมีเราจะอ่านตำรับตำราพระไตรปิฎกเห็นว่าพระเจ้า500ชาติเนี่ยแต่ละชาติของพุทธเจ้าเราเนี่ยเป็นผู้ให้อย่างเดียวเพียงเกิดมาชาติหนึ่งก็อาศัยกินอาศัยอยู่แต่ว่าสิ่งอุปกรณ์ต่างๆนะพุทธเจ้าเป็นผู้ให้อย่างเดียวไม่เคยเป็นคนเห็นว่าชาตินี้เกิดมาแล้วเราจะไม่ตายชาตินี้เกิดมาแล้วเราจะไม่พบความทุกข์พระองค์เกิดมาแล้วก็เห็นว่าทุกคนเราจะต้องการอะไรถ้าทุกคนต้องการข้าวต้องการน้ำต้องการผ้าผ่อนต้นสบายก็รู้ว่าสิ่งนั้นทุกคนต้องการพระองค์มีพระองค์ก็เสียสละให้แล้วก็ต้องการความสุขใจต้องการความสุขใจนี้ก็เป็นคำสอนซึ่งแนะนำบอกให้รู้จักหลักของศีลธรรมให้รู้จักไม่เบียดเบียนตัวเองและคนอื่นให้รู้จักเป็นนักเสียสละเมื่อพระพุทธเจ้ามาเกิดในภพภูมิใดพระองค์ก็เสียสละหมดไปเช่นเหลือไว้แต่มนุษย์สมบัติอยู่ในหัวใจสวรรค์สมบัติไว้ในหัวใจนิพพานสมบัติไว้ในพระองค์เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วทานให้ไปแล้วเราก็ศีลนี้ทำให้ทุกคนเราเนี่ยรู้จักสงบใจได้ศีลคือตั้งแต่ศีล5ศีล8ศีล10 227ศีลเนี่ยก็เป็นบารมีเป็นบุญถ้าใครเข้าถึงศีลแล้วก็ถึงความบริสุทธิ์ใจก็สบายขึ้นใจก็ไม่ฟุ้งซ่านใจก็ไม่เล่าร้อนมีทาง

0: ที่สงบได้มากขึ้นทานก็ทำให้เราปลื้มใจปีติสบายใจศีลก็ทำให้เราปลื้มใจปีติสบายใจไม่ค่อยวุ่นวายกับใครไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วคนไม่ศีลไม่คิดจะเกลียดข้าไม่คิดจะด่าไม่คิดจะนินทาให้ร้ายใครมีใจสงบแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้จึงว่าบารมีเกิดขึ้นกับบุคคลนั้นเป็นบารมีสองตัวนี้ฐานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีพระองค์ถือว่าการออกบวชเช่นการออกบวชนี่คือการออกจากกามคือไม่หลงติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะธรรมลมเขาหมายถึงว่าออกบวชถ้าเป็นคนศีลห้าก็ยินดีในภรรยาตนสามีตนถ้าเป็นคนมีศีลห้าก็ออกบวชก็คือการถืออุโบสถวันหนึ่งคืนหนึ่งการที่เราออกอุโบสถวันหนึ่งคืนหนึ่งนั้นถือว่าเป็นการเสียสละเป็นการออกบวชเหมือนกันออกจากกามออกเทวเนกขัมมะออกบวชคือประพฤติพรหมจรรย์นั่นเองชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งก็ถือว่าประพฤติพรหมจรรย์ตอนนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วบารมีก็เกิดขึ้นทำให้บุคคลนั้นไม่หมกมุ่นมีความเบามีความสบายใจเรื่องราวต่างๆที่เคยตรงตัดอละอะไรไม่ได้ก็ทำให้สงบได้ง่ายเพราะทานบารมีมีแล้วศีลบารมีมีแล้วเนกขัมมะก็ถือพรหมจรรย์ได้บ้างแล้วอันนี้ก็เกิดปัญญาบารมีปัญญาบารมีนี้พระองค์ก็สร้างคือการเรียกว่าเราก็ดีพระองค์ก็ดีที่สร้างมานี้ท่านบอกว่าปัญญาบารมีนี้ได้ความคิดเห็นที่ดีซึ่งว่าเช่นคนทะเลาะกันคนแย่งที่ไร่ที่นากันคนมีปัญหาเรื่องทรัพย์สินกันคนตกลงกันไม่ได้หรือแก้ปัญหาไม่ตกเราจะใช้ปัญญาบารมีคือการว่าทำยังไงที่เราจะไปบอกทั้งสองคนนั้นให้เลิกทะเลาะกันให้เลิกอิจฉาริษยากันเลิกเบียดเบียนกันหรือว่าจะทำยังไงคนที่ไม่มีทางดำรงชีวิตให้ดีมีปัญหาชีวิตเรามีปัญญาที่ไปแนะนำชักจูงคนนั้นให้เข้าหาศีลธรรมให้หาทางแก้ไขชีวิตเองให้ราบรื่นหรือให้พบความสุขในชีวิตการที่เรามีปัญญาไปช่วยชี้แนะคนอื่นให้มีความสุขใจได้ให้รู้จักเอาตัวเองรอดได้นั่นถือว่าเป็นปัญญาบารมีการที่พระพุทธเจ้าให้พวกเราเนี่ยทำงานสร้างปัญญาบารมีคือการได้ศึกษาธรรมะศึกษาปฏิบัติเมื่อเกิดสติปัญญาแล้วเราก็ไปชักแนะนำคนอื่นให้เขาคิดดีทำดีประพฤติดีมีจิตใจดีด้วยปัญญาของเราเรียกว่าปัญญาบารมียิ่งด้วยปัญญาคือการแนะนำตนเองและคนอื่นนั้นให้เลิกทำบาปนั่นเองให้มีศีลธรรมนั่นเองเขาเรียกว่าปัญญาบารมีนั้นจึงว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยเราจะต้องทำให้เกิดตัวเองอันนี้เมื่อมีปัญญาบารมีก็มีสัจจะบารมีมีสัจจะบารมีมีขันติบารมีท่านบอกว่าขันติอันนี้ก็คือการอดทนอดกลั้นต่อความอดอดกลั้นต่อจิตใจที่มันทำให้เราเนี่ยท้อแท้ต่อชีวิตหรือว่าคนอื่นมาทำให้เราต้องเจ็บเนื้อร้อนใจอย่างเงี้ยเราก็อดกลั้นอดกลั้นต่อชีวิตนั้นได้โดยที่ไม่โต้ตอบโดยที่ไม่พยาบาทโดยที่ไม่คิดจะแก้แค้นเมื่อเป็นอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นขันติบารมีเป็นสัจจะบารมีสัจจะคือว่าเราจะทำความดีเนี่ยเราตั้งใจว่าพรรษานี้เราจะถืออุโบสถให้ได้ตลอดพรรษาหรือว่าวันนี้เราจะถือความดีของเรามีศีลให้ได้ตลอดวันอะไรเงี้ยตั้งใจจะทำอะไรให้ทำได้อย่างนั้นเขาเรียกสัจจะบารมีมันก็กลายเป็นคนที่มีจิตใจเนี่ยแน่วแน่มันคงไม่หวั่นไหวต่อบุญกุศลไม่หวั่นไหวใครจะมาชักจูงว่า ให้ไปทางโน้นทางนี้เราก็ไม่ไปเรามั่นอยู่ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศีลทานภาวนาเนี่ยเป็นของดีเราตั้งใจจะทำความดีของเราตลอดไปเมื่อเป็นสัจจะเป็นขันติก็เป็นอธิษฐานขึ้นมาการอธิษฐานจิตของเราเนี่ยทำให้เราสำเร็จผลได้อธิษฐานตั้งใจจะทำอย่างไรเราก็ตั้งใจอธิษฐานอย่างนั้นให้ปรากฏในใจของเราแรงอธิษฐานของเราเนี่ยมันจะทำให้เราไปได้อธิษฐานบารมีเราตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็พยายามเอาคำอธิษฐานของเราเนี่ยอธิษฐานจนเราได้ทำสำเร็จได้ทีนี้เมื่อเราอธิษฐานบารมีแล้วเราก็มีเมตตาบารมีเมตตาบารมีที่ท่านบอกว่าเมตตาบารมีนี่สร้างให้เต็มเปี่ยมด้วยการรักใคร่สงสารตัวเองว่าเราเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรให้ดีพอเราก็ต้องพยายามช่วยตัวเองแล้วเมตตาตอนนี้เมื่อเกิดขึ้นกับเรามากๆเนี่ยหมู่สัตว์ทั้งหลายก็จะได้รับความสุขจากเราเราไม่คิดจะเบียดเบียนใครแล้วชีวิตนี้เกิดมาเพื่อประโยชน์คนอื่นแล้วก็เพื่อประโยชน์ตนเมื่อเรามีเมตตามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นใจเราก็เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมคนเรานี้ถ้ามีเมตตาแล้วอยู่เป็นสุขกินก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขหลับก็ฝันดีเพราะใจเราไม่มีพยาบาทใจเราไม่ผูกความโกรธเมื่อความโกรธดับไปได้นี่ก็อาศัยแรงเมตตาบารมีนี่เองเมื่อบารมีของเราแก่กล้ามามากขึ้นไปก็ถึงอุเบกขาวางเฉยต่อการกระทำของคนอื่นที่ด่าว่าเรากันแกล้งเราเอาเปรียบเอารัดเราเราก็ไม่ต่อต้านไม่คิดจะเป็นคนอย่างนั้นเมื่อไม่คิดจะเป็นคนอย่างนั้นเราก็เป็นคนมีอุเบกขาวางเฉยต่อการกระทำความชั่วได้ไม่โต้ตอบเขาเมื่อถึงที่สุดเป็นอย่างนี้จึงว่าบารมีคือมาอยู่ที่ใจเราตั้งไว้ที่ใจเราเป็นอุเบกขาบารมีถึงที่สุดพุทธเจ้าได้สร้างมาถึงสี่อสงไขยกำไรแสนมหากัปพวกเราที่จะทำความสุขให้แก่ชีวิตเราได้ก็ต้องมีบารมีคือเริ่มต้นจากการเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะทำได้
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: ตลอดระยะเวลาอันยาวนานหลายทศวรรษทุกช่วงเวลาในความทรงจำของเหล่าประสบนิกรชาวไทยมีบุคคลที่ยิ่งใหญ่เป็นหลักชัยของชาติที่ทุกคนต่างเคารพรักและเทิดทูนประดุจแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ของพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475ทรงเริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนราชินีและโรงเรียนเซนฟังซิซาเวียคอนแวนต์ก็ติดตามพระบิดาซึ่งเสด็จไปทรงปฏิบัติราชการในฐานะเอกอัครราชทูตณสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2491เป็นข่าวที่น่ายินดียิ่งในเวลาต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเข้าพิธีมั่นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรมีพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสณวังสะปทุมเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์และต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงมีฐานันดรศักดิ์เป็นพระอัครมเหสีโดยสมบูรณ์พ พุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงผนวดได้มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับจากวันนั้นถึงวันนี้พระราชกรณียกิจนานัปปการที่ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระอันน้อยใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและมีพระราชดำริเริ่มล้วนก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติช่วยให้ราษฎรได้พ้นจากความยากจนพึ่งพาตนเองได้และร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนมรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติจวบจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเฉลิมพระนามาภิไธยว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อยกย่องพระเกียรติคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีด้วยทรงประกอบคุณูปการต่อปวงชนชาวไทยเป็นอเนกอนันต์โดยเฉพาะทรงเป็นผู้นำริเริ่มสนับสนุนฟื้นฟูและสืบทอดงานศิลปะแขนงต่างๆของไทยมิให้เสื่อมสูญเป็นมรดกทางวัฒนธรรมคู่แผ่นดินไทยสืบมาตราบทุกวันนี้ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าหากย้อนนึกถึงอายุของชาติไทยซึ่งเป็นชาติเก่าแก่สืบพันธุ์มาช้านานนับพันปีด้วยแล้วจะเห็นได้ว่าบรรพบุรุษของเราได้สร้างสมสิ่งที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ไว้ให้แก่เราลูกหลานและแม้แก่โลกสิ่งนี้คือวัฒนธรรมของเรานั่นเองทุกคนจึงควรภูมิใจในเผ่าพันธุ์ไทยและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเราและสำนึกว่าเป็นหน้าที่โดยตรงที่จะรักษาและดำรงอยู่ได้ตลอดไป

0: ได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่น้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงว่าอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญของเขตพื้นที่ภาคเหนือบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ปัญหาการขาดแคลนน้ำก็ตามมาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยยะไซตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรได้พระราชทานความช่วยเหลือโดยอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่คือให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ารักและหวงแหนผืนป่าช่วยกันดูแลทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ปลูกเสริมป่าเสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ทรงสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของป่าไม้ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะ

0: ้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว
1: ้ค่อยๆช่วยเหลือกันไปนะ
2: ครับอาทิตย์มาแทนเนี่ยยศจะมาเย
1: ้ความสุขนะจ๊ะให้มีความสุขนะ
0: พร้อมพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกได้มีหลายหน่วยงานมาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในการทำเกษตรกรรมอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรซึ่งเป็นราษฎรชาวไทยภูเขาให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเช่นการส่งเสริมการปลูกสวนกาแฟอาราบิก้าสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำรินับเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาที่ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
3: เมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะแล้วตอนนั้นหนูเป็นวัณโรครักษาไม่หายไปโรงพยาบาลที่ไหนก็รักษาไม่หายจนท่านรับหนูเข้าเป็นคนไข้ปุ๊บหนูก็ได้รับการรักษาอย่างดีค่ะและหายค่ะพวกเราเป็นเผ่าอาขานะคะเราอ่ะมีภูมิปัญญาของตัวเองอยู่แล้วแม่หลวงอ่ะจะไปต่อยอดด้วยการที่ท่านให้เป็นผ้าเป็นได้เพื่อที่ให้เราจะปักผ้าเพื่อที่ส่งไปในกลุ่มของศิลปาชีพแล้วเราอ่ะจะได้เงินตอบแทนค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
4: พอได้มาอยู่ที่นี่รู้สึกว่าชีวิตก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะมีโครงการมาตั้งให้ก็รู้สึกดีใจที่ให้พวกหนูมาอยู่ที่นี่มีกาแฟทำแล้วก็มีปลูกผักอะไรพวกนี้ค่ะชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะก็ตอนนี้ก็มีเงินพอใช้พอกินแล้วค่ะแล้วก็ลูกทุกคนก็ได้เรียนหนังสือก็ไม่ให้ใครตัดต้นไม้อะค่ะก็ไม่ให้ไฟป่าเข้ามาช่วยกันดูแลคนการบ้านเล่นในป่าใหญ่ที่ให้พวกหนูมาอยู่นี้ดีมากเลยค่ะขอบคุณที่มีกาแฟให้พวกหนูปลูกแล้วก็ไปขายได้เงินก็ดีค่ะ
0: ในขณะที่โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุนวินอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆของคนในชุมชนจากมะแควนซึ่งเป็นพืชสมุนไพรเครื่องเทศใช้ประกอบอาหารสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี
5: อาชีพเสริมนะคะก็ปลูกมะแขวงเนี่ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ทำเป็นรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆค่ะเช่นดองมะแขวงสูตรน้ำเกลือกับน้ำปลาค่ะสองอย่างเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมะแขวงแห้งนะคะถ้าดิบเนี่ยก็จะโลละ25ค่ะแต่ถ้าแห้งเนี่ยโลละ220ค่ะ
6: ตอนนี้มาทำต่อยอดจากสารจากไม้ไผ่เพราะว่าผลิตภัณฑ์จากดอยจะมีไม้ไผ่เยอะมากเลยนะคะกลุ่มตอนนี้มีอยู่20คนค่ะก็มีเด็กมีชาวบ้านที่สนใจเข้ามาทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยค่ะให้เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมแล้วก็มีการต่อยอดเพราะว่าจะต้องเอาไปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เอาออกจำหน่ายได้ค่ะ
0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพระวิริยะ

หากราษฎรของพระองค์จะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้มีความอยู่ดีกินดีในขณะเดียวกันราษฎรก็ได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์เป็นการสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติคืนผืนป่าพัฒนาอาชีพสร้างแผ่นดินได้อย่างมั่นคง

0: ที่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชาวไทยประจันและประชาชนทั้งหลายใกล้เคียงที่มาคอยรับข้าพเจ้าในวันนี้และมีความสุขกับเรื่องปีติที่ได้ยินท่านทั้งหลายถวายคำสัตย์ปฏิญาณว่าจะรักษาป่าไม่ให้ใครมาทำลายอันที่จริงคำปฏิญาณนี้ก็คือเหมือนกับคำกล่าวที่ว่าท่านทั้งหลายจะช่วยกันปกป้องลูกหลานของท่านต่อไปในอนาคตเพราะป่านี่เองเป็นที่เกิดน้ำที่ทุกคนต้องมีใช้ไว้รับประทานแล้วก็ใช้สอยในเกษตรกรรมเกษตรกรรมต่างๆแม้แต่อุตสาหกรรมก็ต้องมีน้ำเช่นเดียวกันข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็นนิมิตที่ดีมากที่แสดงว่าคนไทยต่อไปจะมีความรุ่งเรืองมีดีกินดีไม่ใช่ว่าต้องซื้อน้ำจากต่างประเทศซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่แพงมากเพิ่มความลำบากให้แก่ชีวิตของท่านทั้งหลายและลูกหลาน
1: 22ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสอันทรงคุณค่านี้ได้เป็นที่ประจักษ์ชัดผ่านพระราชกรณียกิจคืนความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนป่าน้อยใหญ่ทั่วประเทศซึ่งก็รวมถึงพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันจังหวัดราชบุรีในวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2539สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านไทยประจันตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีพระราชภารกิจในวันนั้นทรงถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณค่าของป่าไม้แก่ราษฎรในพื้นที่ซึ่งประกอบไปด้วยราษฎรคนไทยและราษฎรเชื้อสายกะเหรี่ยงเพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงคุณค่าของป่าเปลี่ยนจากผู้ทำลายมาเป็นผู้พิทักษ์ในเวลาเดียวกันพระองค์ทรงเติมเต็มน้ำพระทัยลงสู่หัวใจราษฎรส่งเสริมงานศิลป์สร้างอาชีพสร้างชีวิตส่งผลให้ผืนป่ากลับคืนและป่ายังเป็นแหล่งวัตถุดิบให้กับราษฎรของพระองค์ได้ทำงานจากสารต่างๆเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงครอบครัวเนื้ออื่นใดพระองค์ทรงปลูกต้นไม้ลงในใจของราษฎรผลิดอกออกผลเป็นกำไรของแผ่นดินไปสู่ผืนป่าอีกหลายแห่งจากหลายภูมิภาคที่แม่ของแผ่นดินได้พระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อให้ราษฎรเป็นคนสำคัญของการอนุรักษ์ผืนป่าของตนเองดังเช่นโครงการป่ารักน้ำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่ได้ปรากฏผลสำเร็จแล้วอย่างชัดเจนและเมื่อป่าซึ่งเปรียบเสมือนบ้านได้รับการฟื้นฟูแล้วพืชพันธุ์ธัญญาหารคือปัจจัยสำคัญที่แม่ของแผ่นดินทรงส่งเสริมและมุ่งพัฒนาเพื่อให้ราษฎรของพระองค์ได้มีแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ได้กลับมาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามที่ได้ทรงจัดตั้งโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือตลอดจนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆเพื่อให้ราษฎรได้เรียนรู้การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ตลอดจนเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชนนอกจากนี้น้ำพระทัยแม่ของแผ่นดินยังรวมมาถึงการฟื้นฟูสภาพทะเลไทยด้วยโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ทะเลจนสำเร็จผลเป็นอย่างดีจากยอดดอยสู่ท้องทะเลไทยด้วยโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรทั่วทั้งแผ่นดินไทยจนก่อให้เกิดเสียงแห่งความสุขที่แซ่ซองด้วยดวงใจแห่งความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ไม่เคยส่งทอดทิ้งประชาชนในฐานะแม่ของแผ่นดิน ทรงเป็นพระคู่บุญบารมีทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสนับสนุนพระราชกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ยากนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ปวงประชาดังพระราชดำรัสแห่งแผ่นดินที่ว่าขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขึ้นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: พิษจากบุหรี่น่ากลัวการสูบบุหรี่ไม่ได้ทำให้คนที่สูบดูเท่น่าหลงไหลแต่จะทำให้คนสูบเสี่ยงต่อโรคร้ายแรงสารพัดเช่นมะเร็งปอดมะเร็งปากหลอดลมกระเพาะปัสสาวะตับอ่อนความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคถุงลมป่งพองเส้นเลือดในสมองและเส้นเลือดหัวใจตีบตันเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตกล้ามเนื้อหัวใจตายหัวใจวายและอาจถึงตายในที่สุดเพราะในบุหรี่ที่มีส่วนผสมของสารพิษกว่า 4,000 ชนิดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2: แล้วยังได้ของแถมจากควันบุหรี่อีกด้วยค่ะทำให้หน้าเหี่ยวแก่เร็วเป็นโรคเหงือกฟันดำมีกลิ่นปากเล็บเหลืองเป็นแผลเรื้อรังไอเป็นเลือดเบื่ออาหารผอมลงเสื่อมสมรรถภาพทางเพศพิษจากบุหรี่น่ากลัวจังคงต้องขอร้องให้แฟนเลิกสูบแล้วล่ะทำไงดีคะหมอกัน
1: การเลิกบุหรี่ไม่ใช่เรื่องยากทุกคนสามารถทำได้เพียงแค่ตั้งใจให้มันหากำลังใจวางเป้าหมายไว้ล่วงหน้าลงมือปฏิบัติไม่หวั่นไหวห่างไกลสิ่งกระตุ้นไม่หมกมุ่นความเครียดจัดเวลาสำหรับการออกกำลังกายสิ่งสำคัญต้องอย่าท้อใจคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณทำได้คนไทยร่วมใจทำความดีงดเหล้าบุหรี่ทั่วไทย
3: ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับผมเคยบอกไปแล้วว่า reservation หมายถึงการจองหรือการสำรองอะไรบางอย่างนะครับเช่น reservation ที่ภัตตาคารเป็นการสำรองที่นั่งแต่ที่โรงแรม reservation หมายถึงการจองห้องพัก Do you have a reservation? คำถามนี้พนักงานโรงแรมใช้กันบ่อยมากเลยนะครับความหมายก็คือคุณสำรองห้องไว้หรือไม่I have a reservation เป็นคำพูดของแขกที่เพิ่งจะมาถึงโรงแรมความหมายก็คือผมจองห้องไว้แล้ว I have a reservation ในทางตรงข้ามนะครับ I don't have a reservation I don't have a reservation หมายถึงผมไม่ได้จองห้องทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ Do you have a reservation? Do you have a reservationคุณสำรองห้องไว้หรือไม่ I have a reservation I have a reservation คือผมสำรองห้องไว้แล้วและ I don't have a reservation I don't have a reservation ผมไม่ได้สำรองห้องสุดท้ายนี้นะครับระหว่างการออกเสียงนะครับเป็น reservationไม่ใช่ reservation นะครับผมแอนดรูบิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

0: สำนวนชวนคิดพาจิตสอนใจ
1: คมในฝักคนเก่งจริงไม่คุยโวทำโอ้อวดไม่ประกวดประขันให้ใครนับถือคราวจำเป็นแสดงได้ให้ร่ำรือเหมือนดาบถือมีฝักหุ้มจุ้งซ่อนขม
2: เพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่า
1: คมในฝักหมายความว่าอย่างไร
2: หมายความว่าคนฉลาดหรือคนเก่งแต่ไม่คุยโวทำโอ้อวดคนมักไม่รู้ว่าเก่งจนถึงคราวจำเป็นจึงแสดงออกมาให้เห็นเหมือนมีดดาบที่คมแต่ซ่อนอยู่ในฝักคนไม่รู้ว่าคมจนกว่าจะถึงเวลาใช้
3: เด็กจะดีเพราะมีธรรมประจำจิตพูดทำคิดพินิจหนักรักเหตุผลอนาคตประเทศชาติปราดมืดมนเพราะเยาวชนมีธรรมประจำใจคติธรรมคำกลอนจากหนังสือธรรมะจากสวนพุทธธรรมหนูชื่อเด็กหญิงวรสุดาวานิชดีผู้อ่านค่ะ
4: ช่วงต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะ
5: ลูกน้อยหอยสัง

นานมาแล้วมีพระราชาองค์หนึ่งซึ่งนามว่าท้าวยศวิมลท้าวยศวิมลมีมเหสีสององค์มเหสีเอกชื่อจันเทวีและมเหสีรองชื่อจันทรามเหสีทั้งสององค์ตั้งครรภ์พร้อมกันโหรทำนายว่านางจันเทวีจะมีโอรสเป็นผู้มีมยาธิการมากหลายเดือนต่อมานางจันเทวีก็คลอดพระโอรสออกมาเป็นหอยสังทำให้นางจันเทวีเศร้าโศกเสียพระทัยมากที่มีลูกผิดแผกไปจากมนุษย์อื่นจึงได้แต่ร้องไห้คร่ำครวญ

สูรมเหสีรองมีใจอิจฉาริษยานางจันเทวีอยู่ตลอดเวลาเมื่อทราบว่านางจันเทวีมีลูกเป็นหอยสังจึงติดสินบนให้โหรหลวงทำนายว่าลูกของนางจันเทวีจะเป็นกาลีบ้านกาลีเมืองต้องขับไล่จากเมืองไปทั้งแม่ทั้งลูกเท้ายศวิมลเชื่อคำทำนายของโหรโดยลืมไปว่าครั้งแรกโหรได้ทำนายไว้ยังไงทั้งนี้เป็นเพราะทรงหลงไหลในองค์มเหสีรองนางจันเทวีกับลูกน้อยหอยสังจึงถูกขับออกจากเมืองนางจันเทวีอุ้มลูกน้อยหอยสังซัดเซพเนจรออกจากเมืองเข้าไปสู่ป่าใหญ่ด้วยความโศกเศร้าใครจะว่าลูกเป็นกาลีบ้านกาลีเมืองแต่แม่ก็ยังรักลูกเสมอเพราะความรักของแม่คือความรู้สึกอันยิ่งใหญ่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเข้าใจนอกจากแม่เท่านั้นมือทั้งสองของนางจันเทวีอุ้มลูกน้อยหอยสังไว้แนบอกเท้าทั้งสองก้าวย่างไปข้างหน้าโดยไม่มีจุดหมายปลายทางไม่รู้ว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นยังไงรู้เพียงอย่างเดียวคือแม่รักลูกจะปกป้องรักษาและเลี้ยงดูชีวิตของลูกด้วยกำลังทั้งหมดที่แม่มีในที่สุดนางจันเทวีก็อุ้มลูกน้อยหอยสังไปพบกระท่อมน้อยหลังหนึ่งกลางป่าเป็นกระท่อมของชายและหญิงชราสองคนนางจันเทวีอุ้มลูกน้อยไปขออาศัยด้วยซึ่งแต่

0: ทั้งสองก็ไม่ได้รังเกียจชีวิตของนางจันเทวีซึ่งเคยอยู่ในรั้ววังก็ต้องมาอยู่ในกระท่อมน้อยกลางป่าตั้งแต่วันนั้นนางจันเทวีต้องช่วยตายายตักน้ำตำข้าวทำไร่ทำนาเดี๋ยวเช้าขึ้นก็ต้องออกจากกระท่อมไปทำไร่ทำนาตกเย็นหรือค่ำจึงกลับถึงบ้านแม้จะเหน็ดเหนื่อยยากลำบากแต่นางก็ไม่เคยย่อท้อไม่เคยบ่นอดทนทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจเพียงว่าจะเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดให้มีชีวิตรอดให้เจริญเติบโตเป็นดวงใจของแม่จนกว่าชีวิตแม่จะถึงการดับสูญความดีของนางจันเทวีทำให้สองตายายสงสารจึงให้ความรักความเมตตาแก่นางและลูกน้อยหอยสังเหมือนลูกหลานลูกน้อยหอยสังหรือพระสังนั้นแท้ที่จริงเป็นผู้มีบุญญาธิการมาเกิดแต่เพราะเหตุมีกรรมปางก่อนยังติดตัวมาจึงได้เกิดเป็นหอยสังและซ่อนตัวอยู่ในหอยสังทั้งที่แท้จริงแล้วมีรูปร่างเป็นมนุษย์ทุกอย่างซึ่งเรื่องนี้นางจันเทวีเองก็ไม่ทราบว่าลูกน้อยของนางนั้นเป็นคนวันเวลาผ่านไปเป็นเดือนและเป็นปีจนถึง5ปีลูกน้อยหอยสังเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยเมื่อรู้ความก็รู้ถึงความทุกข์ยากลำบากของแม่โบราณว่าคนดีมีเทวดารักษาเด็กๆอย่าคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเหลวไหลนะคะคนที่เป็นคนดีใครๆก็รักใครๆก็อยากคบใครๆก็อยากเป็นเพื่อนผู้ใหญ่ก็รักและเมตตาคนเหล่านี้คือผู้รักษาคนดีตกทุกข์ได้ยากก็จะช่วยเกื้อหนุนไม่ให้ตกสู่ที่ต่ำดังนั้นคนดีมีเทวดารักษาจึงไม่ใช่คำพูดที่ไร้เหตุผลมีใครบ้างอยากคิดช่วยคนเกะกะเกเรใครบ้างอยากคิดช่วยคนเกียจคร้านใครบ้างอยากช่วยคนที่เป็นโจรเป็นผู้ร้ายเด็กๆต้องจำไว้นะคะเพราะนี่คือความเป็นจริงพระสังฆ์เป็นผู้มีบุญญาธิการหมายถึงคนดีมาเกิดมีเทวดารักษาดังนั้นวันหนึ่งเทวดาได้แปลงกายเป็นไก่ป่ามาคุ้ยเขี่ยและจิกกินข้าวเปลือกที่ตากไว้ลานหน้ากระท่อมของตายายพระสังฆ์สงสารพระมารดาและด้วยสำนึกของคนดีมีกตัญญูรู้คุณจึงออกจากหอยสังมาไล่ไก่ป่าเมื่อไล่ไก่ป่าแล้วจึงจัดข้าวเปลือกที่กระจัดกระจายให้เรียบร้อยและหุงข้าวปลาอาหารจัดสำรับกับข้าวกวาดบ้านกวาดเรือนตักน้ำตักท่าไว้คอยท่ามารดาเมื่อทุกอย่างเสร็จแล้วพระสังฆ์ก็นั่งเล่นเพลินอยู่บนแคร่ไม้ไผ่หน้ากระท่อมบังเอิญวันนั้นนางจันเทวีพระมารดาเกิดความรู้สึกเป็นห่วงพระสังฆ์มากจึงกลับมากระท่อมก่อนเวลาคันใกล้ถึงกระท่อมมองมาแต่ไกลเห็นเด็กน้อยน่ารักคนหนึ่งนั่งเล่นอยู่บนแคร่หน้ากระท่อมน้อยฝ่ายพระสังฆ์พอมองเห็นพระมารดาก็ตกใจรีบวิ่งหลบเข้าไปอยู่ในหอยสังทันทีฝ่ายพระมารดาเมื่อเห็นลูกน้อยหายวับไปนางก็รีบวางหาบวิ่งเข้าไปค้นหาลูกน้อยในกระท่อมแต่ก็ไม่พบนางรู้สึกประหลาดใจมากเหลียวมองไปรอบๆด้วยความรู้สึกงงงวย
1: เอ๊ะก็เรามองเห็นอยู่นี่นาว่ามีเด็กน้อยน่ารักนั่งอยู่บนแคร่หน้ากระท่อมพอหันมาเห็นเราก็วิ่งหายเข้ามาในเนี้ยเด็กน้อยคนนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากลูกน้อยหอยสังของเราแต่เอ๊ะหรือว่าเป็นผีบ้านผีเรือนมาหลอกเราเล่น
0: นางเดินหาไปรอบๆกระท่อมอีกครั้งเมื่อเดินเข้าไปในครัวก็เห็นสำรับกับข้าววางเตรียมไว้เรียบร้อยก็ยิ่งทำให้นางเกิดความสงสัยมากขึ้นพอดีตากับยายกลับมาถึงกระท่อม
1: ยายจ๋าตาจ๋าเห็นเด็กน้อยบ้างหรือเปล่าจ๊ะ
2: เด็กน้อยที่ไหนกันละแม่จัน
3: เด็กน้อยที่ไหนกันละแม่จันกระท่อมเราล่ะมีเด็กน้อยซะที่ไหน
1: มีสิจ๊ะฉันเห็นเด็กคนนั้นนั่งเล่นอยู่ที่แคร่หน้ากระท่อมพอแกเห็นฉันก็วิ่งหายวับเข้ามาในเนี้ยฉันวิ่งตามเข้ามาดูก็ไม่เห็นแล้ว
2: ตาฝาดไปละมั้งแม่จัน
3: นั่นสิ
1: โธ่ฉันเห็นกับตาจริงๆแล้วในครัวนี่ล่ะใครมาหุงข้าวหาปลาเตรียมไว้เรียบร้อย
3: ไหน
1: นี่ไงจ๊ะยายกลับมาหุงไว้หรือเปล่า
2: เปล่าเราก็อยู่ด้วยกันสามคนตลอดเวลาเนี่ยฮะ
3: แปลกจริง
1: ๆแล้วน้ำในตุ่มนี่ก็เต็ม ฉันจำได้ว่าเมื่อเช้ามีแค่ครึ่งตั้งใจว่ากลับมาจะตักเติมให้เต็ม
3: มันยังไงกันแน่
2: เฮ้ตาน
3: ั่นน่ะสิ
1: ในที่สุดทุกคนก็หาคำตอบไม่ได้ว่าเกิดเหตุการณ์ประหลาดนี้ได้ยังไงพระมารดาเก็บความสงสัยได้คนเดียวเช้าวันรุ่งขึ้นนางหาบแสแรกทำทีเป็นออกไปทำงานเหมือนเช่นทุกวันพอเดินไปถึงป่าก็วางหาบแล้วค่อยๆย่องกลับมาที่กระท่อมและแอบมองลอดฝาไม้ไผ่ขัดแตะคอยดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นฝ่ายพระสังเมื่อเห็นพระมารดาและตายายออกไปทำงานแล้วจึงออกจะคอยสังไปคอยไล่ไก่ป่าอยู่หน้ากระท่อมเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่ในสายตาของพระนางจันเทวีจึงรู้ว่าเด็กน้อยน่ารักคนนี้คือลูกน้อยหอยสังของนางนางรู้สึกยินดีเลยที่จะกล่าวเมื่อรู้ว่าลูกของนางคือมนุษย์เช่นเดียวกับมนุษย์อื่นๆไม่ใช่หอยสังอย่างที่คนอื่นๆรวมทั้งนางเห็นลูกจ๋าเจ้าคือลูกของแม่จริงๆโอพ่อทูลหัวของแม่เอ๋ยไกลเลยซ่อนตัวในหอยสังรู้ไม่ว่าอกแม่จะพินพังหากลูกยังซ่อนในสังกำบังกายโอแก้วตามาให้แม่ได้ชมชื่นแล้วยังยืนหลบลี้ลับหนีหายแม่จำทุกหอยแหลกแตกกระจายโปรดอภัยแม่ด้วยเถิดลูกรักเมื่อนางรู้แน่ว่าเด็กน้อยนั้นคือลูกแล้วนางก็ฉวยไม้ท่อนหนึ่งวิ่งไปทุบหอยสังจนแตกกระจายทันทีพระสังเห็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็ตกใจจะวิ่งเข้าไปในหอยสังอีกก็ไม่ได้จึงวิ่งเข้ากอดขาแม่แล้วฟุบหน้าร้องไห้
4: ของแม
5: ่แม่ไม่รักไม่สงสารลูกเหรอถึงได้ทุบหอยสังแตกชีวิตลูกก็คงอยู่ได้อีกไม่นาน
4: โอ้ลูกของแม่อย่าโกรธอย่าตำหนิแม่เลยที่เราต้องตกทุกข์ได้ยากพลัดบ้านพลัดเมืองถูกขับถูกไล่ก็เพราะหอยสังเนี่ยแหละลูกข้าโหนเขาทำนายว่าจะเป็นกะลีบ้านกะลีเมืองแต่นับจากนี้ไปเราจะได้อยู่ด้วยกันสุขทุกข์ด้วยกันตามประสาแม่ลูกอย่าโศกอย่าเศร้าไปเลยลูกรักของแม
5: ่จ้ะแม
1: ่นับแต่นั้นมากระท่อมน้อยก็มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่งพระสังเป็นที่รักของพระมารดาและสองตายายและแล้ววันหนึ่งเรื่องราวของพระสังก็เลื่องลือไปถึงในเมืองจนล่วงรู้ไปถึงพระนางจันทรามเหสีรองจึงกราบทูลท้าวยศวิมลให้ส่งทหารไปจับตัวมาฆ่าเสีย
6: เสด็จพี่เพคะทรงทราบเรื่องพระนางจันเทวีบ้างหรือไม่เพคะ
7: เรื่องอะไรล่ะจันทรา
6: โอ้ยก็เขาลือกันให้ทั่วไปนะสิเพคะว่าพระนางจันเทวีเนี่ยไปได้เด็กชายมาจากที่ไหนก็ไม่ทราบแล้วอ้างว่าเป็นพระราชโอรสของเสด็จพี่
7: ฮะจริงเหรอ
6: จริงสิเพคะชาวบ้านชาวเมืองพูดกันให้แซ่บไปหมดโถไอ้ลูกน้อยหอยกะรีบ้านกะรีเมืองลูกหอยแท้ๆจะกลายเป็นลูกคนได้ยังไงขืนปล่อยทิ้งไว้อ่ะไอ้เด็กคนเนี้ยจะเป็นเสี้ยนหนามแผ่นดินแน่ๆนะเพคะ
7: จริงอย่างที่น้องพูดมันอาเพศแท้ๆมันจะเป็นไปได้ยังไงที่หอยจะกลายเป็นคนทหารไปจับลูกนางจันเทวีมาฆ่าซะไป
8: รับไม่กล่าว
1: ในที่สุดและสังก็ถูกทหารไปจับตัวมาในขณะที่พระมารดาและตายายออกไปทำไร่พระสังถูกเอาตัวไปฆ่าแต่ไม่ว่าจะฆ่าด้วยวิธีไหนก็ไม่อาจทำให้พระสังตายได้เพราะพระสังมีเทวดาคุ้มครองเท้ายศวิมลซึ่งไม่รู้ความจริงทั้งหมดเพราะคิดว่าพระสังคือลูกชาวบ้าน
0: ที่แอบอ้างว่าเป็นพระราชโอรสจึงสั่งให้เอาพระสังไปถ่วงน้ำในทะเลร่างของพระสังซึ่งถูกมัดมือมัดเท้าซ้ำยังมีหินก้อนใหญ่ถ่วงก็จมดิ่งลงสู่ท้องทะเลพระสังสลบสลายอยู่ใต้เมืองบาดาลซึ่งมีพญานาคตัวหนึ่งรักษาศีลบำเพ็ญความเพียรอยู่เมื่อพญานาคมาพบเข้าจึงนำพระสังไปแก้ไขให้ฟื้นพระสังได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พญานาคฟังพญานาคจึงกล่าวว่า
8: หลานเอ้ยนี่แหละคือผลของความอิจฉาริษยาของพวกมนุษย์นอกจากใจตัวเองจะเร่าร้อนหาความสุขไม่ได้แล้วยังทำให้ผู้อื่นต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วยโลกก็ต้องเดือดร้อนเพราะแย่งชิงข้าฟันกันเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจได้มาในสิ่งที่ตนปรารถนาความโกรธความอิจฉาริษยาความเครียดแค้นพยาบาทไม่เคยทำให้ใครมีสุขได้เลยแม้ทำลงไปแล้วได้มาซึ่งอำนาจได้มาซึ่งสิ่งอันปรารถนาก็หาความสุขอันแท้จริงไม่ได้ดังนั้นขอให้หลานเป็นคนดีอย่าผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรเขาให้อโหสิเขาซะกรรมทั้งหลายจะได้สิ้นสุดลงไม่งั้นก็ต้องจองเวรซึ่งกันและกันไม่มีวันจบสิ้นเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรนะหลานขอให้ตั้งใจทำแต่ความดีแล้ววันข้างหน้าจะมีความสุขตอนนี้อยู่กับตาตาจะเลี้ยงดูเจ้าเองส่วนแม่ของเจ้าก็ไม่ต้องห่วงเขาไม่เป็นอะไรหรอกอีกหน่อยก็จะได้พบกัน

อยู่มาอีกไม่นานก็พาพระสังฆ์มาฝากไว้กับนางพันธุรัตน์ยักษิณีให้รับเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมนางพันธุรัตน์รักและเอ็นดูพระสังฆ์มากรักเรากับลูกของตัวเองจึงแปลงกายเป็นมนุษย์เลี้ยงดูพระสังฆ์เหมือนลูกของตัวเองพระสังฆ์อยู่กับนางพันธุรัตน์จนเติบโตเป็นหนุ่มแม้จะได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีพระสังฆ์ก็ยังคิดถึงพระมารดาจันเทวีอยู่เสมอวันหนึ่งนางพันธุรัตน์ออกป่าหาอาหารก่อนออกไปนางสั่งพระสังฆ์ไม่ให้ขึ้นไปเล่นบนปราสาทและห้ามไปเที่ยวเล่นในสวนเมื่อนางออกไปแล้วพระสังฆ์สงสัยเป็นอย่างมากว่าทำไมแม่พันธุรัตน์จึงห้ามนั่นห้ามนี่พระสังฆ์จึงออกไปที่สวนได้พบกองกระดูกมากมายจึงรู้ว่าแม่เลี้ยงของตนเป็นยักษ์พระสังฆ์ขึ้นไปบนปราสาทก็พบบ่อเงินบ่อทองรองเท้าทองพระขันรูปเงาะและไม้เท้าพระสังฆ์จึงลงชุบตัวที่บ่อทองสวมใส่รูปเงาะและรองเท้าทองถือไม้เท้าแล้วเหาะหนีนางพันธุรัตน์ไปเพราะคิดว่าคนกับยักษ์อยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้านางโกรธขึ้นมาอาจจับกินเอาได้จึงคิดหนีไปหาแม่ผู้ให้กำเนิดแต่นางพันธุรัตน์ก็ตามไปทัน

0: กลับมาหาแม่เถอะลูกอย่าทิ้งแม่ไปเลยนะลูกนะแม่รักลูกกลับมาหาแม่เถอะกลับมาเถอะลูก
1: แม่พันธุรัตน์ลูกกราบขอพระคุณแม่ที่เมตตาชุบเลี้ยงลูกมาจนเติบโตแต่ด้วยความจำเป็นลูกจึงขอลาไปก่อนถ้าไม่ตายซะก่อนก็คงจะได้พบกันอีก
0: ลูกจ๋าอย่าทิ้งแม่ไปเลยเจ้าทิ้งแม่ไปแล้วแม่จะอยู่กับใครโอ้ลูก
1: ลูกขอกราบอภัยแม่ด้วยลาก่อนแม่จ๋า
0: อย่าลูกอย่าไปอย่าทิ้งแม่ไปอย่าไปนะลูก

ใจนางพันธุรัตน์นั้นเจียนจะขาดแม้ไม่ใช่ลูกก็รักเหมือนลูกเราเลี้ยงดูอุ้มชูมาแต่น้อยจนเติบใหญ่คนดีอยู่ที่ไหนอยู่กับใครใครก็รักจากไปก็ได้แต่อะไรโหยหาแล้วนางพันธุรัตน์ก็ฟุบแน่นิ่งอยู่กับที่

็ได้พบกับพระมารดาและสองตายายต่อมาพระสังฆ์ก็ได้ครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขเด็กๆคะเด็กๆต้องเป็นคนดีนะคะดีด้วยกายคือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักขโมยไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เขาเดือดร้อนดีด้วยวาจาคือไม่พูดปดไม่พูดหยาบคายไม่พูดเยาะเย้ยถากทางผู้อื่นไม่พูดส่อเสียดให้ผู้อื่นผิดใจกันไม่พูดเพ้อเจ้อไร้สาระดีด้วยใจคือไม่พยาบาทปองร้ายผู้อื่นอิจฉาริษยาผู้อื่นไม่โลภอยากได้ของของผู้อื่นถ้าเด็กๆทำได้อย่างนี้อยู่ที่ไหนก็จะมีความสุขมีคนรักและเมตตาทั้งวันนี้แล้วก็วันข้างหน้าล่ะค่ะ

ฟังธรรมแต่ไม่ทำทุกวันนี้คนฟังธรรมหรือคำสอนตัวอ่อนอ่อนแทบนอนฟังดั่งเลื่อมใสดุจศรัทธาประสาทะจะแจ้งใจดูอ่อนไหวในรถธรรมที่ล้ำลึกแต่ฉะไหนบางรายช่างร้ายกาจอาละวาดร้ายเหลือทนอยู่จนดึกยามโมโหโกรธไปไม่ได้นึกแม้รู้สึกเช่นนี้ไซเสีย

0: รู้รักสามัคคีช่วยกันทำดีเพื่อแผ่นดิน
1: ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ต้องขาย

ามของคำเศรษฐกิจพอเพียงนี้เราก็ค่อยทำเพิ่มเติมถ้าเห็นว่าบกพร่องก็ต้องแก้ไขซึ่งยังมีแต่จะปองบกพร่องที่จะแก้ไขอีกมากไม่น้อยแต่ถ้าทำได้ขยายวิธีการในด้านเศรษฐกิจที่เรียกว่าพอเพียงนี้บ้านเมืองจะมีความเจริญขึ้นมาอย่างมหาศาลมหาศาล

0: ในด้านเศรษฐกิจที่เรียกว่าพอเพียงนี้บ้านเมืองจะมีความเจริญขึ้นมาอย่างมหาศาลมหาศาลจึงต้องฝากให้ท่านไปพิจารณาว่าคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้มีความนี่เรียกว่ามีความดีแค่ไหนแท้ๆคือเศรษฐกิจพอเพียงนี้อาจจะมีความดีเพียงนิดเดียวแต่ถ้าเพียงนิดเดียวนี้ขยายความขึ้นไปก็จะสามารถที่จะช่วยให้ชาวบ้านมีความสบายความดีแล้วก็เขาก็จะขยายความไปได้ในส่วนตัวของชาวบ้านเองนี่เมื่อที่พยายามที่จะอธิบายแก่ผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญว่าจะขยายความของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไรนี่คือที่เรื่องของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชน์แค่ไหนบางเวลาอาจจะนึกว่าเล่นๆพูดเล่นๆแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็จะต้องทำเรียกว่าเล่นไม่ใช่ทำอะไรมันยุ่งยากเกินไป
1: การที่ชาวบ้านเขากักเก็บน้ำเองหาน้ำมาใช้
0: เป็นทั้งนั้นที่เขาทำเองที่ชาวบ้านเขาทำเองเป็นส่วนของเศรษฐกิจพอเพียงตัวนั้นเราอย่างที่ว่าเก็บน้ำแต่ก่อนนี้อาจจะไม่นึกเก็บน้ำน้ำลงมาก็เป็นสิ่งที่น่าลำคาญมันเปียกน้ำมันเปียกน้ำมันไม่สบายก็อาจจะให้เข้าใจว่าน้ำลงมาแล้วก็เก็บไว้เพื่อประโยชน์ในด้านทุกด้านในด้านเศรษฐกิจในด้านการทำให้ชีวิตมีความก้าวหน้าก็มีประโยชน์ทั้งนั้น
2: นักท่องเที่ยวทั่วโลกข้าพเจ้าเคยพบเป็นบางคนถามก็ว่าทำไมถึงชอบมาเมืองไทยมากที่อื่นก็มีทะเลมีชายทะเลที่สวยงามแต่นักท่องเที่ยวก็บอกคนไทยนี่น่ารักเหลือเกินน่ารักมากที่เขาจะมาอยู่ที่ภูเก็ตที่ไหนก็ตามเบิกบานมากเพราะว่านักท่องเที่ยวทั่วโลกเขาให้กรุงเทพเป็นที่หนึ่งในโลกความสวยงามของสถานที่ประวัติศาสตร์ศิลปะประเพณีอาหารความหลากหลายในการจับจ่ายใช้สอยไปจนถึงอัธยาศัยที่งดงามของคนไทยอันนี้ปลื้มตลอดเวลามาปีนี้ได้อันดับหนึ่งนี่ยิ่งปลื้มนักเข้าไปเมื่อข้าพเจ้าแต่งงานแล้วก็อายุ17กว่าเกือบใกล้18ก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี้ทรงเป็นครูสอนทรงย้ำให้ข้าพเจ้าเห็นความสำคัญของป่าให้เห็นความสำคัญของป่าชายเลนแต่ก่อนข้าพเจ้าก็ไม่รู้จักป่าชายเลนนี่อะไรพระเจ้าอยู่หัวท่านรับสั่งว่าป่า

ชายเลนเนี่ยต้องคอยดูแลอย่าให้คนทำลายไปเพราะว่าเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนตามธรรมชาติช่วยให้กุ้งหอยปูปลามีที่หลบภัยและได้เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นอาหารของมนุษย์เดี๋ยวนี้มีการทำลายทั้งป่าใหญ่ทั้งป่าชายเลนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็รับสั่งกับข้าพเจ้าว่าเวลาไปเยี่ยมราษฎรก็อธิบายให้ฟังว่าป่าชายเลนเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรที่เรามีปลามีกุ้งมีปูมีหอยอะไรในแม่น้ำต่างๆเนี่ยก็เพราะว่าเรามีป่าชายเลนที่มันสัตว์น้ำวัยอ่อนสามารถเติบโตขึ้นมาเป็นประโยชน์กับเป็นอาหารของมนุษย์เพราะฉะนั้นขอให้ตระหนักถึงความสำคัญของป่า

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19 นาฬิกามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12 นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19 นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพระแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8 นาฬิกาพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11 นาฬิกาพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12 นาฬิกา 30 นาทีพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16 นาฬิการ่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19 นาฬิกาพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24 นาฬิกาเวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13 นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับวัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีวัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 นร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลา
1: สำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

เรียนรู้เรื่องกรรมฐานเนี่ยเป็นรากเหง้าของพระพุทธศาสนาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่พุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเป็นพระไตรปิฎกก็รวบรวมมาอยู่จุดเดียวคือใจมีศีลมีความสงบก็เรียกว่าสมาธิตั้งมั่นในศีลภาวนาคือรู้จักความสงบเรียกว่าเอาใจเอาไว้อารมณ์เดียวคืออยู่กับพระพุทธเจ้าหรืออยู่กับพระธรรมเจ้าพระธรรมเจ้าคืออยู่กับขันธ์ห้าธรรมะพุทธเจ้าอยู่กับขันธ์ห้าเช่นรูปกะใจอยู่กับรูปอยู่กับเวทนาคือความสุขทุกข์วางเฉยใจอยู่กับสัญญาคือความจำได้ไม่รู้ว่าเรานั่งอย่างไรเราเดินอย่างไรเรากินอย่างไรเราทำอะไรก็เรียกว่าอยู่กับสติสังขารเราอยู่กับสังขารก็อยู่กับความปรุงแต่งปรุงแต่งที่เรารู้ว่าใจคนเราเนี่ยมีการปรุงแต่งอยู่เสมอได้ยินก็ปรุงแต่งได้เห็นก็ปรุงแต่งชอบใจไม่ชอบใจสุขทุกข์ก็รู้ว่าเนี่ยตัวสังขารตัวสังขารนี่เป็นตัวบุญก็มีตัวบาปก็มีตัวบุญก็คือการปรุงแต่งศีลทานภาวนาที่เราทำไว้ก็มาปรุงแต่งใหม่ก็เป็นบุญสังขารที่เป็นบาปเราก็ปรุงแต่งก็โลภเรียกว่ามีความโลภความโกรธความหลงพยาบาทอาฆาตความไม่พอใจที่ทำไว้ก็มาปรุงแต่งใหม่ปรุงแต่งที่เห็นก็ดีที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยไม่พอใจเห็นไม่พอ

ใจได้ยินไม่พอใจก็เรียกว่าสังขารปรุงแต่งกับตัวจิตตัวนี้ก็ตัวอกุศลตัวอกุศลเนี่ยทำให้รูปร่างหน้าตาไม่ดีตรงที่ใจมันไม่ดีแล้วก็สร้างทุกข์อยู่ล่ำไปเช่นมาทั้งคนเนี่ยชอบโกรธอย่างเงี้ยก็จะมีแต่ความโกรธปรุงแต่งแต่เรื่องโกรธเรื่องไม่ชอบใจอยู่ล่ำไปคนที่ผิดหวังไม่ถูกใจก็คิดว่าตัวเองไม่ดีไม่ถูกใจหรือว่าคนอื่นทำไม่ดีไม่ถูกใจก็ผิดหวังอยู่เรื่อยไปคือเรียกว่าใจตัวเองทำตัวเองใจตัวเองมันก็ทำร้ายตัวเองให้เกิดความไม่ชอบใจให้เกิดความผิดหวังให้เกิดความทุกข์ใจทรมานใจอยู่เสมอทุกข์นี่ความเป็นจริงไม่มีคนอื่นทำให้เราสุขนี่ไม่มีใครคนอื่นทำให้เราเรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยใครก็มาไม่ว่าใครทั้งหมดไม่ว่าพระอินทร์พระพรหมยมบาลก็บังคับให้เราเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ความจริงตัวเราเป็นผู้กำหนดตัวเองมาด้วยกรรมดีเราจะตายเราจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ใครก็จะบังคับให้เราไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ได้จากการกระทำที่เราไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษจากการที่เรามาเกิดแล้วก็มองค่าของบุญกุศลไม่มีเราก็ทำมีความโลภความโกรธความหลงไม่เคยภาวนาไม่เคยทำใจให้สงบอันนี้คือเป็นตัวเองเป็นตัวกำหนดกรรมให้ไปเกิดดีเกิดไม่ดีก็เนี่ยตัวสังขารที่เราเห็นรูปเนี่ยเราไม่ชอบใจเนี่ยก็เป็นตัวที่ใจของเราไปยอมปรุงแต่งเองว่าไม่ชอบใจเราได้ยินเสียงดีไม่ดีเราไม่ชอบใจอย่างเงี้ยก็ตัวเราเป็นตัวกำหนดเองว่าชอบไม่ชอบอันนี้เรียกว่าเป็นตัวกรรมกรรมตัวนี้เป็นตัวยื้อเป็นมีสายโยงใหญ่เป็นอดีตเป็นปัจจุบันเป็นอนาคตเป็นวัฏจักรเขาเรียกว่าวัฏจักรเป็นกรรมเป็นเวรเป็นการสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันอนาคตคราวนี้ปฏิบัติธรรมะนี่เรียกว่าตัวมารู้กรรมมารู้กรรมก็คือมาตัดกรรมเช่นสังขารมันปรุงแต่งเราก็พยายามละความปรุงแต่งบุญเราก็วางเฉยบาปเราก็วางเฉยปล่อยไม่ให้มีอะไรเหลืออยู่เหลือแต่ความว่างความสงบอย่างเดียวนี่ก็ตัดกรรมเทวดาก็ไม่ไปเกิดมนุษย์ก็ไม่ต้องไปเกิดสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ต้องไปเกิดที่ไหนก็ไม่ต้องไปเกิดเรียกว่าตัดกรรมเกิดแต่ว่างอย่างเดียวอันนี้ถึงว่าวิธีการปฏิบัติเท่านั้นเป็นวิชาทางดับทุกข์ของพุทธเจ้าคนเราไม่เข้าใจไปโทษคนโน้นทำเราให้ไม่สบายใจโทษคนนี้ทำเราคือเราจะไปหาแต่สิ่งอื่นให้ทำให้เราแต่ตัวเราไม่เคยทำเราให้สบายใจฉะนั้นจึงว่าพุทธเจ้าว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีสุขอื่นยิ่งกว่าความว่างใจไม่มีคนเราเนี่ยถ้าว่างแล้วมันจึงจะสุขถ้าเราทำงานวุ่นๆเนี่ยไม่สุขหรอกทำโน่นทำนี่ห่วงโน่นห่วงนี่เลยจิตมันไม่ว่างมันวุ่นตัวอยู่นี่ใจไปอยู่โน่นห่วงคนโน้นห่วงคนนี้ก็เรียกว่านั่นเลยทำไม่ว่างทำไม่ว่างมันก็วุ่นวุ่นก็คือตัวทุกข์ใจแต่ถ้าเราละลงตกมาละไม่ต้องถือว่าตายแล้วเราก็ไปคนเดียวเกิดคนเดียวตายคนเดียวปลงพยายามปล่อยวางพอใจเราไม่คิดถึงใครใจเราก็ว่างพอว่างเลยก็ไม่วุ่นพอไม่วุ่นก็สบายแค่นี้ฉะนั้นจึงว่าใจคนเราเนี่ยสำคัญมากอย่าไปคิดว่าใจคนอื่นสำคัญคนเราที่ไปทุกข์ก็เพราะไปเรื่องคนไปยึดคนอื่นมากกว่าไปคิดว่าคนนั้นเขาจะว่าเราไปคิดคนนั้นเขาจะไม่รักเราเขาไม่สงสารเราเขาไม่ช่วยเหลือเราเขาไม่เข้าใจเราเขาไม่เห็นใจเราก็ไปมองใจคนอื่นหรือไปเอาใจไปฝากกับคนอื่นใจเราจึงไม่สบายตลอดวันแต่ถ้าเราวางเฉยยังไงก็ช่างตัวเราทำดีของเราก็พอแล้วเรากินเราเดินเรานั่งเรานอนเราพยายามทำใจเราไม่เบียดเบียนใครเราไม่โกรธใครไม่อิจฉาใครไม่หาเรื่องร้ายใส่ใครเรื่องว่าเราดีแล้วเราก็สบายใจตอนนี้การทำใจนี่จึงว่าสังขารเป็นตัวปรุงให้เป็นบุญเราก็รู้ว่าปรุงอย่างไรเอาเรื่องบุญเอาเรื่องดีมาปรุงเรื่องดีมาปรุงก็สบายใจเคยให้ทานเคยรักษาศีลเคยบวชเคยเรียนเคยพูดดีทำดีซื่อสัตย์สุจริตก็สบายใจเรียกว่าสังขารปรุงเป็นบุญเป็นกุศลทำให้เราสบายใจสังขาร

เป็นบาปเพราะเราไม่เคยทำบุญก็จะเอาแต่บาปมานึกทำอย่างโน้นก็ไม่ดีทำอย่างนี้ก็ไม่ดีก็มองเห็นตัวเองไม่ดีทั้งกายทั้งใจเลยกายมันคนนุ่งผ้าเปื้อนมันคนไม่ได้อาบน้ำน่ะดูตรงไหนมันก็ไม่สะอาดไปหมดทั้งตัวเขาใครใครก็รู้สึกมันเปื้อนเปื้อนมันไม่มีกลิ่นในตัวเองก็กลายเป็นไม่สบายใจเราไปนึกถึงเราทำบาปอย่างโน้นทำบาปอย่างนี้ตั้งแต่อดีตมาเลยไม่สบายใจก็เรียกว่าสังขารเป็นตัวบาปปรุงแต่เรื่องไม่ดีเพราะไม่เคยทำดีบางคนทำดีบ้างทำไม่ดีบ้างมันก็ปรุงทั้งสองอย่างบางครั้งพออารมณ์ดีก็ปรุงแต่เรื่องบุญกุศลเช่นเรามาสวดมนต์ไหว้พระก็ปรุงแต่เรื่องบุญกุศลพอขาดสติเผลอไปปรุงเรื่องบาปที่เราทำบาปไว้ปรุงเรื่องโน้นบ้างเรื่องนี้เรื่องที่ไม่สบายใจทั้งหมดเอาละกลายเป็นทุกข์ใจกลายเป็นเศร้าหมองใจมีทั้งบุญทั้งบาปทีนี้ทำไงจะเป็นกลางได้เพราะมันมีจิตสองจิตแล้วจิตดีก็มีจิตไม่ดีก็มีจิตเป็นบุญก็มีจิตเป็นบาปก็มีเราก็ต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญาก็ไปตัดสินภาวนาไว้มันจะคิดเรื่องบุญก็วางเฉยมันจะคิดเรื่องบาปก็วางเฉยมันจะคิดเรื่องเก่าก็วางเฉยจะคิดเรื่องใหม่ก็วางเฉยอย่างว่าพุทลมเข้าโทรพยายามไม่คิดมันคิดดีก็ไม่คิดคิดไม่ดีก็ไม่คิดพยายามวางเฉยวางเฉยหรืออุเบกขาอุเบกขานะเข้านะเข้าจิตมันก็ว่างคนนี้บุญก็ดับไปบาปก็ดับไปเจอแต่ความสุขสงบเป็นศีลเป็นสมาธิเรียกว่าอยู่เหนือบุญเหนือบาปถ้าอยู่แค่บุญก็ยังดีใจเดี๋ยวก็ทุกข์ใจต่อก็เรียกว่าคนเนี้ยหนีความทุกข์แต่ต้องการไปเกาะกับความสุขแต่หารู้ไม่ว่าไอ้ความทุกข์นั่นแหละคือความสุขมันความสุขนั่นแหละความทุกข์มันอยู่ด้วยกันมันหนีกันไม่พ้นมันต้องหนีทั้งสองอย่างถ้าเราจะหนีทุกข์มันต้องหนีสุขด้วยสุขก็ไม่ไปยึดถือมันว่าเป็นสุขเดี๋ยวมันก็หายเหมือนคนคนนี้พูดดีกับเราเดี๋ยวเขาโมโหก็มาก็พูดร้ายกับเราไอ้คนดีกับคนร้ายมันอยู่ด้วยกันคนนี้เดี๋ยวใจดีกับวันหลังก็ใจไม่ดีกับเราก็ผิดใจอีกแล้วไม่สบายใจเอ๊ะทำไมทีแรกเขาดีเขาหลังเขากลับไม่ดีก็เกิดความทุกข์ใจอีกมันอยู่ด้วยกันคนดีคนชั่วมันตัวคนเดียวกันฉะนั้นถ้าเราไม่ต้องการให้มันมีทุกข์ก็ต้องหนีทั้งสองคนหนีทั้งทุกข์หนีทั้งสุขทั้งทุกข์ก็อยู่กับความว่างความอุความเฉยนั่นเรียกหนีทุกข์พ้นถ้าไม่งั้นหนีไม่พ้นแต่มากคนเราทุกวันนี้หนีด้วยความหลงหนีไปหาความสุขหนีไปหาความทุกข์ใจนั่นเองแต่ถ้าเราจะพ้นเราต้องการหนีทุกข์ก็ต้องหนีที่ใจหนีด้วยความไม่ยินดียินร้ายสุขก็ไม่เอาล่อให้เท่าไหร่เราก็ไม่ยอมไปติดมันทุกข์มาแล้วก็วางเฉยได้เพราะมันมีทุกข์อยู่แล้วทุกคนเราเมื่อเรารู้สังขารมายาของสังขารมันปรุงแต่งนี่เราก็วางเฉยเข้าไปสู่ความอุเบกขาอยู่เรื่อยก็เกิดความสบายใจไม่ถูกมายาอารมณ์มันล่อลวงเราให้หลงวิญญาณนี่เป็นตัวยึดครองวิญญาณเป็นตัวขันธ์ห้าเป็นตัวยึดครองจะชอบยึดครองเช่นเราเห็นรูปก็ชอบใจในไปยึดรูปอันนั้นมาเป็นอารมณ์เห็นรูปดีไม่ดีก็มาปรุงยึดเป็นอารมณ์เสียงดีไม่ดีก็มาปรุงยึดเป็นอารมณ์เนี่ยพอใจไม่พอใจเนี่ยวิญญาณเนี่ยเป็นตัวรับรู้และมาเสวยอารมณ์จมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสก็เรียกว่านั่นเนี่ยเอามาทุกข์เอามาสุขเคยเรียกว่าตัววิญญาณนี้ถ้าดับจะได้เป็นสุขหนอเวลาคนตายจึงเป็นสุขนะแต่คนเราไม่อยากตายเวลาคนตายเนี่ยไม่มีใครเย้ากลิ่นอย่างไรมาให้แม้แต่ตัวเองเหม็นก็ไม่ทุกข์เอาหอมเอาน้ำหอมมาปลอมร่างนะเวลาตายก็เอาน้ำอบมาลาดคนตายอ่ะมาลาดเป็นขวดก็ไม่หอมโหเอาน้ำอบมาลอดมาลาดเป็นขวดนะโกรธถ้าเรานี่แค่แตะนิดเดียวก็หอมไอ้นั่นมาลาดเป็นขวดก็ไม่หอมตัวเองเน่าแล้วก็ยังไม่เหม็นมันก็ไม่เหม็นมันก็ไม่หอมพละวิญญาณจะได้เป็นสุขเอาไฟมาใส่ก็ไม่ร้อน
ใครมาจะเอาอะไรมาทับมานั่นยังไงก็ไม่หิวไม่ปวดไม่ร้อนไม่เมื่อยไม่มีอะไรทุกข์เลยพอละวิญญาณแล้วสุขหนอละวิญญาณแล้วสังขารก็เป็นสุขหนอไม่มีเจ็บไม่ไปปวดไม่ไปเมื่อยโรคร้ายทั้งหลายหายหมดจะเป็นโรคมะเร็งโรคเอดโรคอะไรสุดแล้วแต่พอหลังวิญญาณดับแล้วสังขารก็เป็นสุขเมื่อเราพิจารณากันก็กลายเป็นปุ๋ยไปทีนี้เราคนเราก็มาทุกข์กันตรงใจถ้าใจกลับมาคืนใหม่ถ้าใจกลับมาคืนใหม่โอ้โหน้ำหอมใครน้ำหอมมาลาดรถให้เราโอ้โหนั่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ดีมันรู้ไม่ดีหมดเลยแต่ถ้าวิญญาณดับแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลยวิญญาณจึงเป็นผู้เสวยอารมณ์สุขทุกข์พอใจไม่พอใจถึงเมื่อเราเรียนรู้ธรรมะก็พยายามมีสติปัญญาเข้าไปรู้ตัวเราให้มากจึงจะเป็นวิธีทางดับใจได้วิธีทำสมาธินั้นมาดับทุกข์ทางใจพอรู้แล้วว่าเหตุมาเกิดที่ใจเราดีใจเสียใจผิดหวังยากดีมีจนอะไรทั้งหลายเนี่ยมาจากใจหมดคนเราที่เกิดมาเนี่ยมันมาจากวิบากกรรมมันมาจากใจที่ต้องเป็นอย่างนั้นที่ต้องเป็นอย่างเงี้ยเพราะเมื่อก่อนไม่เคยฝึกเมตตามาอยู่ดีๆเขาก็มาทำร้ายเราอะไรเงี้ยเราไม่เบียดเบียนเขาเบียดเบียนเราเฮ้ร่างกายเราดีเป็นพิกลพิการไปได้เงี้ยอะไรมันเป็นเรื่องของวิบากกรรมที่มาจากใจทั้งหมดคนเราจึงไม่เหมือนกันนะเพราะทำบุญไม่เหมือนกันบางคนเนี้ยพอตอนเด็กๆไม่ทำบุญพอแก่ได้ทำบุญก็มาสบายเมื่อแก่ชาตินี้บางคนได้ทำเสมอต้นเสมอปลายก็รู้สึกชีวิตก็ไม่ค่อยลำบากอะไรชีวิตราบเรียบน้อยคนที่จะเป็นอย่างนั้นตั้งแต่เด็กจนแก่จะสบายบางคนก็ทำตอนเด็กๆพอแก่แล้วก็ไม่เอาไปคบคนไม่ดีก็ไม่เข้าวัดเข้าวาพอสบายตอนเด็กๆพอแก่ตัวลำบากเหลือเกินเนี่ยชีวิตคนจึงไม่เหมือนกันบางคนโง่บางคนฉลาดบางคนสวยบางคนไม่สวยบางคนรวยบางคนจนเนี่ยมาจากผลศีลทานภาวนาไม่เหมือนกันบางคนนี่รวยแต่ไม่สวยบางคนสวยแต่จนนะบางคนทั้งรวยทั้งสวยแต่ขี้โลกบางคนทั้งรวยทั้งบางคนเนี่ยมีทุกอย่างทั้งรวยทั้งสวยแต่ใจไม่ป่าไม่สบายคนคนนี้ไม่ชาติก่อนไม่เคยฝึกสมาธิไม่ชอบความสงบชอบลื่นเลงชอบสนุกสนานชอบเอะอะวอยวายมาชาตินี้ใจร้อนลุ่มกุ้มอยู่เรื่อยเพราะไม่เข้าหลักความสงบนี่มันเป็นผลมาจากใจทั้งหมดดังนั้นเราไม่ต้องไปโทษใครเรามองตัวเองนี่เรียกว่าผลกรรมถ้าเราต้องการให้ดีเราก็สร้างกรรมดีของเราในปัจจุบันเสียต้องการไม่วุ่นวายก็ทำพยายามทำใจไม่ให้วุ่นวายชีวิตเราต้องการความสงบชีวิตนี้เราต้องการอิสระชีวิตนี้เราต้องการความสุขที่แท้จริงเราก็ต้องหาหลักธรรมเป็นที่พึ่งคนเราที่มีทุกข์เพราะเรื่องมากเรื่องไปขวนขวายมากเรื่องไปยุ่งกับคนอื่นเรื่องไปคบสมาคมกับสิ่งอื่นเราต้องพยายามมัธยัสถ์สันโดษให้มากแล้วปัญหาก็ไม่มีดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ถือว่ามันเป็นเรื่องกระทำของกรรมเรากรรมมันก็จำแนกให้เป็นไปต่างๆมันละเอียดอ่อนนะเรื่องธรรมะกับพุทธเจ้าเนี่ยเป็นของละเอียดอ่อนเป็นของซับซ้อนที่เราจะต้องปฏิบัติต้องพิจารณาศึกษารู้ทางไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเชื่อจริงๆโอ้กรรมมีบุญมีบาปมีสวรรค์นรกนิพพานมีเรื่องอะไรมันละเอียดอ่อนมากมายเหลือเกินท่านนั้นพุทธเจ้าในตรัสรู้ธรรมเนี่ยท่านตรัสรู้ละเอียดอ่อนมากท่านรู้แจ้งเห็นจริงในกรรมดีกรรมชั่วของตัวเองแล้วก็รู้บุญรู้บาปพุทธเจ้าไม่มีอะไรปิดบังแล้วก็สามารถรู้จากหมู่สัตว์ทั้งหลายที่เกิดมานี่คือมาด้วยอำนาจของกรรมดังนั้นเราก็ต้องพยายามเราต้องการความสุขใจก็ต้องพยายามฝึกสมาธิต้องการดับทุกข์ได้เร็วก็พยายามฝึกปัญญาเช่นเราไม่อยากไม่ชอบความทุกข์ใจเราอะไรจะมาดับความทุกข์ใจได้เราต้องใช้ศีลใช้สมาธิเราบ่อยๆฝึกไปเรื่อยๆเข้า
พอใครว่าอะไรเราสบายใจได้อันนั้นดีแหละคือคนเราจริงๆอยู่ด้วยความสุขติดความสุขเช่นไปอยู่กับคนพูดดีคนทำดีเนี่ยรู้สึกว่าเราสบายใจคนโน้นเอาใจเราคนนี้เอาใจเราแต่เราไม่เคยฝึกกับที่ทุกข์เลยพอเราไปเจอไอ้สิ่งที่ไม่ดีปุ๊บเนี่ยคนโน้นว่าเราคนนี้ว่าเราโอ้โหเราจะสู้ไม่ได้เลยเพราะเราไม่เคยฝึกเราไปได้ยินได้ฟังแต่ไอ้สิ่งที่ดีซะไปติดสุขซะไปหาสุขเนี่ยแต่พอมาเจอทุกข์ปุ๊บเนี่ยเราอยู่ไม่ได้เลยทนไม่ไหวเลยเหมือนคนเราเนี่ยเวลาเจอกันตอนหนุ่มตอนสาวแล้วพูดกันแต่ดีๆขาขาเอาใจกันอย่างดีเรานึกโอ้สุขแล้วคราวนี้กูเจอความสุขที่แท้จริงแล้วตายละคราวนี้ทิ้งพ่อทิ้งแม่แล้วพ่อแม่ก็พูดไม่ดีไปอยู่กับไอ้คนที่พูดดีดีกว่าพอไปอยู่พอคุ้นเคยก็มาโอ้โหร้ายกับพ่อแม่อีกพ่อแม่ไม่เคยทำกูอย่างนี้ให้เจ็บเลยไอ้นี่มันทำเจ็บจริงๆเลยอ่ะเพราะเราไม่เคยเพราะเราจะหาแต่ความสุขแต่เราไม่เคยเจอทุกข์เราไม่เคยศึกษาทุกข์เราไม่เคยอยู่กับทุกข์ตอนนี้คนพวกนี้จะเก่งแล้วคราวนี้ถ้ามีสติปัญญาเฉลียวใจทั้งนั้นจะเก่งเลยนี่แหละธรรมะละเรามาเจอธรรมแล้วทำไงจะดับทุกข์ได้เจอคนพูดดีก็คือคนนี้คนเอาใจดีก็คือคนนี้คนร้ายก็คือคนนี้เราเจอแล้วต้องสองอย่างทำอย่างไรที่จะดับทุกข์ที่จะอยู่กับทุกข์ได้ก็ต้องทำใจวางเฉยมันจะพูดร้ายมาพูดไม่ดีทำไงกระทบกระเทือนเราก็ต้องนิ่งต้องเฉยเรารู้แล้วว่าหนีไม่พ้นตอนนี้ทุกข์นี่หนีไม่พ้นแน่ต้องอยู่กับทุกข์อยู่ยังไงอยู่ด้วยใจอยู่ด้วยใจโดยไม่ไปยึดไปติดไม่ไปโกรธตอบไม่ไปเกลียดตอบไม่ไปปรุงแต่งว่ามันร้ายอย่างนั้นมันดีอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วนั่นแหละจึงจะพบธรรมะคือแสงสว่างของใจว่าอ๋อเราเข้าใจแล้วธรรมะที่ไหนก็มีคนเรานี่มีอยู่สองคนในหัวใจเนี่ยมันมีตัวร้ายอยู่ทั้งสองตัวดีก็มีตัวร้ายก็มีพระเอกนางเอกอยู่ด้วยกันตัวโกงตัวร้ายอยู่ในหัวใจทุกคนแต่มันจะแสดงออกเมื่อไหร่มันแสดงออกมาเราจึงจะรู้มันแต่ถ้ามันไม่แสดงออกมาก็รู้แต่ถ้าเราไม่ได้ดูมันก็ไม่เห็นคนเรามันมีอยู่ในตัวเองหมดทุกอย่างทีนี้มาเจอกันสิเราก็ปิดไว้ใช่ไหมไอ้ตัวร้ายในใจเราก็ปิดไอ้นั่นมันก็ปิดไว้พอมาเจอกันมันตัวร้ายออกมาคนนี้โอ้โหต่างคนต่างร้ายนี่แหละผู้ร้ายมาเจอกันคนนี้ก็บ้านสนั่นแล้วคนเนี้ยนี่แหละเราจึงได้ว่าทุกหนีไม่พ้นต้องหนีที่ใจทำกายให้ดีทำวาจาให้ดีทำใจให้ดีคนนี้อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้คนเราจะไปแสวงหาความสุขจากคนอื่นนะไม่มีหรอกถ้าตัวเองไม่มีพูดดีไม่มีใจดีจะแสวงหาที่ใจใครไม่ได้ถ้าใจเราไม่ดีจะไปแหวงหาคนดีมันก็ไม่เจอมันก็เจอคนร้ายเหมือนใจเราฉะนั้นดังว่าเรื่องธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องทำใจตัวเองให้ดีก่อนต้องการความสุขต้องทำใจให้สงบก่อนทำใจให้รู้ธรรมก่อนแล้วจึงค่อยไปอยู่กับคนมีธรรมเราไม่มีธรรมจะไปอยู่กับคนมีธรรมมันก็ไปอยู่ไม่ได้เรามีธรรมแล้วไปอยู่ที่ไหนมันก็มีธรรมทีนี้คนเรามันไม่รู้ไม่เอาธรรมพอไม่เอาธรรมก็เพื่อไปหาทุกข์นั่นเองไปอยู่ที่ไหนก็เล่าร้อนไปอยู่ที่ไหนก็วุ่นวายมันก็ไม่เจอความสงบสุขที่แท้จริงเจอแต่เปลือกทุกข์ทั้งนั้นการที่เราศึกษาใจเราเนี่ยมันเข้าใจเราเสร็จแล้วก็เข้าใจทุกคนว่าเขาต้องการอะไรทุกคนทุกวันนี้อยากจะหนีความทุกข์อยากจะหนีความเจ็บอยากจะหนีความจนอยากจะหนีความไม่ดีอยากจะหนีความแก่ความตายทุกคนอยากหนีแต่ไม่รู้จะหนีไปไหนไปจะไปวิ่งซ่อนตามตัวทุกข์นั่นเองคือไปวิ่งหาที่ตายทั้งนั้นฮะวิ่งหาที่ทุกข์ทั้งนั้นไอ้ที่เราไปวิ่งไปเกาะๆนั่นคือทุกข์ทั้งนั้นเลยแต่ที่เราจะเกาะให้มันพ้นทุกข์ได้คือต้องพึ่งใจเราต้องพึ่งใจเรามีธรรม
้องวางใจให้ได้โอ้เราเวลาใครตายจากเราคนที่

เรารักเนี่ยเราเสียใจสมบัตินอกกายนี่ที่เราเคยหวงแหนนี่ไม่เท่ากับสิ่งที่เรารักเนี่ยหายไปมันเสียใจล้นพ้นเนี่ยเพราะเราทำใจไม่ได้เพราะเราไปยึดว่าอันนั้นเป็นความสุขเป็นของเราแต่พอมันเปลี่ยนแปลงแล้วทุกข์จริงๆแล้วเราก็ต้องเจอกับทุกคนเนี่ยเจอความพัดพลาดจากของที่มันเป็นสุขที่เรายึดด้วยมันเป็นสุขแต่พอพลาดพลาดจากสิ่งพวกนี้มันจะเป็นทุกข์มากมันจะเสียดายอะไรอาวรณ์จนไม่มีสติจะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้แล้วมนุษย์เกิดมาทุกวันนี้มันก็เป็นอย่างเงี้ยไม่มีใครหนีทุกข์อันนี้พ้นเลยถ้าเราไม่มาศึกษาธรรมะนี่เราจะต้องร้องไห้อีกเยอะต้องเสียใจอีกเยอะต้องทรมานอีกเยอะเพราะเราทำใจไม่ได้ทุกข์จะต้องตามมาอีกหลายเรื่องเลยเรารู้ตัวงี้เราก็เตรียมปฏิบัติก่อนหัดจากบ้านก่อนหัดจากคนรักก่อนหัดจากสิ่งที่เราอะไรวอนก่อนเวลามันจากจริงๆจะได้ทำใจได้คนที่บอกว่าไปทำไมไปนอนวัดจะได้อะไรนั่นแหละเขาไม่ยอมหัดจากเขาไม่มาศึกษาเรื่องทุกข์พอเวลาเขาจากจริงๆนะเขาแทบจะตายตามเขาทุกข์มากเพราะเขาไม่เคยฝึกท่านนั้นศีลทานภาวนาจะเป็นเรื่องจากความทุกข์พวกเขาไม่เข้ามาเขาก็มีแต่ทุกข์เพราะเขาทำใจห้ามใจไม่ได้มันได้กันอย่างนี้มันเสียกันอย่างนี้ทีนี้เรามาปฏิบัตินี่ก็ดีแล้วมันก็ได้ยอดบุญยอดกุศลได้แก่นของพระศาสนาคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้พวกเราเนี่ยมีที่พึ่งมีที่ยึดเหนี่ยวมีที่ดับทุกข์ถ้าตามใดเรายังอยู่ในรถของพระธรรมความสอนพระเจ้าทุกข์ก็ไม่มาย่ำยีจิตใจเราคล้ายๆเรามือมีกำแพงแก้วมีกำแพงเพชรมีกำแพงแก้วไปเกาะป้องกันหลายชั้นศีลเนี่ยกำแพงแก้วศีลข้อหนึ่งก็ชั้นหนึ่งศีลที่สองก็สองชั้นศีลที่สามก็สามชั้นเรามาแปดศีลก็แปดชั้น8ข้อกับ8ชั้นกำแพงแก้ว7 8ชั้นคือป้องกันไม่ให้ใจเราทุกข์ไม่ให้เราไปกังวลเรื่องราวต่างๆคือตัดได้หลายอย่างเช่นอย่างวันนี้เราไม่ต้องห่วงเรื่องข้าวเย็นเช่นวันนี้เราไม่ต้องไปห่วงไปเต้นรำขับร้องไปเมามายก็ตัดทุกข์ไปได้ถ้าเราไปกินเหล้าเมายาวันนี้ก็สภาพก็ต่างกับอย่างนี้ทุกข์คนละอย่างสุขคนละอย่างบางทีอาจจะไม่ได้สุขเลยก็ได้อาจจะได้ทุกข์กังวลเสียเงินเสียทองอดหลับอดนอนอีกแล้วก็ไม่ได้บุญกุศลที่ว่าพุทธเจ้าท่านเปรียบเหมือนเพชรเปรียบเหมือนใจเพชรก็คืออย่างนี้เพราะเพชรเนี่ยมันไม่มีอะไรจะแข็งเท่าไม่มีอะไรจะแข็งเท่าเพชรนี่นะเขาเอาเพชรเนี่ยไปตัดเหล็กได้เอาเพชรไปเจาะหินได้เพชรเท่านั้นที่จะเจรไนเพชรได้เพชรที่ทำได้มันไปเจาะน้ำมันเจาะหินต้องเยอะๆต้องหลายกิโลนำมาได้เจาะหินได้ตัดเหล็กตัดอะไรได้คือมันแข็งใจเราก็ทำเหมือนเพชรก็ต้องตัดได้ทุกอย่างตัดความห่วงตัดความกังวลตัดความเศร้าโศกเสียใจพอมีธรรมะแล้วก็เหมือนเพชรเพราะความเพชรนี่สามารถตัดวัตถุได้แต่ไม่สามารถตัดห่วงได้ไม่สามารถตัดทุกข์ใจได้ไม่สามารถตัดความเศร้าโศกเสียใจได้ไม่สามารถตัดความโกรธได้ที่จะตัดสิ่งอันนี้ได้ต้องใช้ศีลสมาธิต้องใช้ธรรมะพอมีธรรมะแล้วจริงจะใจเป็นเพชรต้องทำใจเป็นเพชรไม่ใช่เอาเพชรมาตัดพอใจเป็นเพชรก็ตัดได้ที่เราตัดได้นี่ใจเป็นเพชรเช่นเราห่วงบ้านเราตัดจากบ้านมาวัดได้เนี่ยอันนี้มันมีเพชรในใจจึงตัดห่วงได้เราเคยกินเหล้าเราตัดเรื่องเหล้าได้เนี่ยใจมันเป็นเพชรประสบมนต์ภาวนาอยู่วัดเนี่ยใจเราเป็นเพชรตัดได้ตัดความห่วงได้ตัดความกังวลได้แล้วก็สำเร็จทั้งความปรารถนาหมดคราวนี้เขาจึงได้ว่าคนคิดเอามาเอาเพชรเนี่ยเป็นเครื่องมาตัดทุกอย่างได้หมดพระพุทธเจ้าจริงๆเปรียบเป็นบุคคลที่ทำบุญกุศลมีศีลสมาธิเหมือนบุรุษใจเพชรเหมือนสตรีใจเพชรตัดได้อย่างอื่นตัดไม่ได้
เรียกว่ายันเกาะแก้วอ่ะคนบางทีไปยันไปยันเกาะเพชรเลยไปยันเกาะเพชรที่วัดท่าสุงไปเสกหลวงพ่อเสกอะไรยันเกาะเพชรให้มาคุ้มครองแต่กลับมาบ้านก็ขี้โกรธเหมือนเดิมเกาะเพชรแตกไปแล้วยันเกาะเพชรมันต้องไม่โกรธกลับบ้านมาก็โกรธดีไม่ดีมาเบ่งสามีซะอีกบอกเนี่ยฉันยันเกาะเพชรมานะแกมันไม่ถึงฉันนะกลายเป็นคนละเกรดไปก็อยู่กันไม่ได้กันนี้ไอ้เกราะเพชรกับเกราะหนังธรรมดาอยู่กันไม่ได้ไอ้สามีก็มีแค่เกราะหนังเท่านั้นเองก็นอนไอ้พี่ภรรยาไปเสกยันเกราะเพชรมาเบ่งสามีกันนี้พูดอะไรก็ไม่ฟังกันเลยก็เลยไม่เข้ากันไม่ได้แต่ที่จริงมันไม่ใช่เกราะเพชรแบบนั้นมันต้องเกราะใจมันต้องทำใจให้เข้มแข็งอดทนต่อสิ่งที่เขาด่าเขาว่ากระทบไม่ให้โกรธได้ถ้าว่าไปเป่ามาดีใจมันดีกลับมาบ้านไม่โกรธนั่นเกราะเพชรคุ้มครองคำว่าเกราะเพชรเป็นยังไงนะคุ้มครองใจไม่ให้วุ่นวายแล้วก็มีปัญติปัญญาคนเราก็หาที่พึ่งกันนะบางคนไปลดน้ำมนต์จะเอาสิริมงคลกลับมาก็ใจเหมือนเดิมไม่เคยพูดดีไม่เคยคิดดีไม่เคยทำดีแต่ไปเจอหลวงพ่อไหนขอลดน้ำมนต์ขอใส่สิ่งคล้องคอขอเครื่องคุ้มครองอยู่เรื่อยแต่ใจไม่เคยคุ้มครองตัวเองใจไม่เคยมีศีลมีธรรมใจไม่เคยมีสติสมาธิเขาเรียกไปขอที่พึ่งข้างนอกไม่ขอตัวเองให้ตัวเองดีบ้างกายวาจาใจตัวเองดีซะแล้วเนี่ยไม่ต้องไปขอใครเลยพุทธเจ้าให้หมดทุกอย่างสิริมงคลครอบครองอยู่ในใจหมดถ้าใจเราดีเราจะไปมีอะไรพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ไปขอใครนะท่านจึงมาเป็นพุทธเจ้าถ้าพุทธเจ้ามัวขอน้ำมนต์ขอสายศีลขอโน่นขอนี่นะพุทธเจ้าไม่ได้เป็นพุทธเจ้าเพราะไม่เป็นตัวของตัวเองไม่เกิดปัญญากายที่มาเป็นพุทธเจ้าได้เนี่ยเพราะพุทธเจ้าขอการทำดีของตัวเองคนอื่นนี่มันเป็นกำลังใจนะเช่นเราไปขอให้พระช่วยเราเนี่ยที่จริงเป็นกำลังใจแต่ที่จริงตัวเองต้องช่วยตัวเองอย่างเมื่อคืนนี้ฉันขอให้หลวงพ่อช่วยให้ฉันมีสมาธิทีหลวงพ่อให้กำลังใจโยมเอานั่งสมาธิให้ได้แต่หลวงพ่อขอช่วยฉันทีคนนั้นตั้งใจนั่งสมาธิได้ขอไม่ให้ง่วงให้นั่งยันสว่างทีแหมคนนั้นตั้งใจได้ก็หลวงพ่อช่วยนั่งได้ยันสว่างอันนี้พอขอแล้วเอ๊ครูจะไปไหวไม่ไหวว่าขอหลวงพ่อช่วยนอนก่อนดีกว่าคงไปไม่ไหวหลวงพ่อก็ช่วยอะไรไม่ได้ก็ไม่นอนซะแล้วแหมลูกชายนั่นบอกแหมหลวงพ่อช่วยกูหายง่วงตลอดสว่างเลยนั่งสว่างเอ๊ะกูก็ขอเหมือนกันทำไมไม่ช่วยวะที่ไหนตัวเองไม่ช่วยตัวเองหลวงพ่อช่วยใครช่วยคนนั้นให้มีกำลังใจไอ้คนที่ขอแล้วมีกำลังใจเลยสำเร็จอยู่ยันสว่างได้แต่ขอแล้วไม่ช่วยตัวเองนะขอแล้วไปนอนไม่ได้อะไรหรอกหลวงพ่อก็ช่วยไม่ได้ขอตัวเองไม่ช่วยตัวเองฉะนั้นการขออะไรก็คือขอตัวเองแหละขอพระให้ช่วยกับพระก็ให้กำลังใจเนี่ยอันนี้เราต้องเข้าใจเหตุผลนะไม่ใช่ว่าแหมมาวัดสังฆทานนี่นะขออะไรก็ไม่ได้สักอย่างบางคนบอกโคมาสังฆทานเนี่ยฉันได้ทุกอย่างเลยขออะไรก็ได้อ้าวเอ๊ะนั่นทำไมขอได้ทุกอย่างไม่ใช่แล้วคนมันมีบุญขออะไรก็ได้ไอ้คนมันยังมีกรรมขออะไรก็ไม่ได้สักอย่างเหมือนต่างๆแล้วเหมือนในวงอย่างเช่นเขาบอกว่าไอ้หมูให้ลาบบังอะไรปลาไหลให้ลาบบังต้นไม้ให้ลาบบังนั่นก็ไปขอกันแล้วก็ได้บางคนมันได้ถูกหวยบ้างอะไรบ้างคนก็โอ้โหนี่ให้แท้มันมีกำลังใจมันมีเชื้อดีอยู่แล้วไอ้คนเนี้ยมันเป็นคนมีลาภอยู่แล้วมันก็เลยไปถูกหวยถ้าล่ำลือว่าเนี่ยไอ้เนี่ยให้เราแท้ที่จริงมันได้แก่ตัวเองไอ้บางคนไหมกูขอทำไมไม่ถูก
ทำไมช่วยตัวคนนั้นแต่แท้คนนั้นมันไม่มีพลังคนไม่มีพลังคนไม่มีกรรมดีมันไปขอมันก็ไม่ได้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยขึ้นกับตัวเองทั้งหมดเราต้องขอทำความดีขอให้ใจเราดีให้มีศีลมีธรรมเท่านั้นพอแล้วไม่ต้องไปเอาอะไรวิเศษอะไรแล้วมันก็ค่อยเพิ่มพูนไปเองพุทธเจ้าครั้งแรกก็ปรารถนาแล้วก็ให้ทานปรารถนาแล้วก็รักษาศีลพอสุดท้ายเนี่ยพุทธเจ้าสมหวังทุกอย่างที่พุทธเจ้าสมหวังทุกอย่างสมหวังด้วยทานศีลภาวนาไม่ใช่ไปร้องขอใครกรรมดีรักษาพระองค์ขนาดพระเทวทัตเอาก้อนหินกลิ้งพระองค์เนี่ยธรรมดาคนอื่นต้องร่างแหลกหมดแล้วพอมีศัตรูมากๆทั้งศาสนาอื่นก็เกลียดพุทธเจ้าจะหาทางทำลายพุทธเจ้าอะไรแม้แต่ภายในก็มีเทวทัตมีชาติศัตรูเป็นศัตรูก็พวกพระทั้งหลายที่เคยเป็นเจ้าแผ่นดินเคยเป็นนักรบมาก็บอกขอยืดยามเฝ้าพระองค์เป็นอารักขาเลยจะขอเป็นทศจะเป็นทศเป็นทหารรักษานายทหารนะพระเจ้าบอกไม่ต้องหรอกกรรมรักษาเราดีแล้วเราเนี่ยใครฆ่าเราไม่ตายหรอกใครก็ทำร้ายเราไม่ได้พระองค์รู้ว่าไม่ต้องหาทหารมาป้องกันเราหรอกคนเรามีกรรมนะเอาทหารมาร้อยเอามาเท่าไหร่ก็ตายแต่พระองค์บอกว่าไม่ต้องเอาทหารมาคุ้มครองไม่ต้องใครรักษาเรากรรมดีรักษาเราพุทธเจ้าใครฆ่าไม่ตายไม่มีพุทธเจ้าองค์ไหนที่ถูกศัตรูทำร้ายแล้วตายฉะนั้นเธอไม่ต้องกลัวให้หลับสบายไล่พระภิกษุไปนอนหลับหมดพระภิกษุเป็นห่วงพุทธเจ้าจะมายืนยามเฝ้ากันรักขากันทั้ง 4-500 องค์แต่พุทธเจ้าจึงบอกไม่มีใครทำเราได้ไม่เชื่อกรรมจะทำไม่ได้จริงๆเพราะไม่มีอะไรไม่มีอำนาจอะไรที่จะมาเหนือพระพุทธเจ้าได้อย่างที่พระเยซูถูกฆ่าเพราะพระเยซูมีกรรมพระเยซูก็เป็นคนมีบุญมาเกิดเหมือนกันแต่ท่านยังมีกรรมเพราะท่านยังไม่ใช่ชั้นไม่ใช่ใหญ่ถึงพระพุทธเจ้าไม่มีบารมีถึงขั้นทำศีลสมาธิถึงพุทธเจ้าท่านจึงต้องถูกฆ่าตายนั่นเพราะกรรมของท่านไม่สามารถจะรักษาท่านไว้ได้เพราะว่าบารมียังไม่ถึงที่สุดถ้าถึงพุทธเจ้าเลยยังไม่ถูกฆ่าแค่พระอรหันต์ก็ยังถูกฆ่าได้มีพุทธเจ้าองค์เดียวที่ไม่เคยทำร้ายไม่ได้ยังอะไรไอ้เนี่ยนะมันใหญ่ยังไรนะไอ้คอมมิวนิสต์ที่ถูกฆ่าในอะไรชื่ออะไรลืมจำไม่ได้ใช่ไหมมันมีทหารมีตำรวจต้องเยอะแยะใช่ไหมยังถูกประชาทันถูกฆ่าตายและอะไรเมืองอะไรเมืองคอมมิวนิสต์เนี่ยเชโกหรืออะไรโรมาเนียหรือโรมาเนียก็ดูสิมีคนคุ้มครองมันเยอะแยะมันยังตายเลยป้องกันไม่อยู่เพราะมันมีกรรมมันฆ่าเขาไว้เขาก็ต้องมาฆ่ามันคนที่เคยถูกฆ่าก็เคยฆ่ากันมาแต่ชาติก่อนบางทีก็กรรมชาตินี้ให้ผลคนที่เคยถูกเขาขโมยของในชาติก่อนเคยขโมยชาติที่แล้วไม่ขโมยบางทีก็ในอดีต100ชาติก็มี500ชาติก็มีเคยถูกเขาทอดทิ้งถูกผู้ชายหลอกก็เคยไปหลอกผู้ชายไว้ก็มีชาตินี้ไม่ได้หลอกชาตินี้เป็นคนดีในถอยหลังไป500ชาติเคยหลอกเขาไว้ก็มีเคยผิดศีล5เคยผิดผัวเขาเมียเขาจึงถูกผู้ชายหลอกถูกผู้หญิงหลอกเคยถูกขโมยตัวพวกนี้นะที่ศัตรูที่ทำให้เราต้องเจ็บช้ำน้ำใจพวกนี้เราเคยทำเขาไว้ในชาติที่50ในชาติที่100ในชาติที่500เนี่ยมันเป็นเรื่องของกรรมทั้งนั้นเลยทำไว้มีถ้าไม่มีมันจะไม่เป็นถ้าเราเชื่อกรรมว่าทำไงเราจะพ้นกรรมนี้ได้เราต้องอโหสิกรรมทำอะไรใครจะทำร้ายเราลักเราใครแกล้งแกล้งเราก็อโหสิกรรมอโหสิกรรมอภัยทานอโหสิกรรมจนหมดทุกชาติแล้วนั่นแหละจะไม่มีใครมาต่อทำให้เราเสียหายได้ยังเมื่อคนเรามากล่าวร้ายนินทาให้ร้ายเราเสียหายเนี่ยชาติก่อนเราก็เคยให้ร้ายคนนี้ไปชาตินี้มาถึงเอาเรื่องเราเลยเนี่ยพอเรานึกถึงเรื่องกรรมมันมีจริงๆแต่นี่มันละเอียดอ่อนจะมองไม่เห็น

กรรมนี่มันไวกว่าแสงมันไวกว่าเสียงนะกิริยากรรมเนี่ยไวกว่าแสงไวกว่าเสียงแสงนี่เขาบอกว่าอย่างเสียงเนี่ยมันไวจริงๆอะแสงนั่นก็ไวจริงๆอะมันมีความถี่ของมันมากตามนักวิทยาศาสตร์เขาสามารถจับแสงจับเสียงเอามาใช้ได้ไฟเนี่ยแสงเนี่ยมันถี่มากเขาจับเอามาเข้าหม้อได้เสียงนี่ก็เอามาทำเป็นไมโครโฟนได้มาจับเอามาทำเป็นไมโครโฟนได้เพราะมันมีตัวมีตนได้เพราะมันจะทียังไงแต่เขาก็สามารถเอามารวมไว้เป็นจุดเดียวได้แต่กรรมนี่มันทีกว่านั้นอีกมันละเอียดแค่นั้นอีกไม่สามารถใครจะมาจับได้ว่าเอามาให้ใครดูได้แต่มันต้องจับด้วยปัญญาพุทธเจ้าจับกรรมมันนี้ได้มันละเอียดจนพุทธเจ้าสามารถรวมพลังสมาธิจนจิตพระองค์ได้ว่างแล้วพระองค์ก็สามารถรู้กรรมได้หมดเลยกี่ชาติเห็นละเอียดอ่อนมันทีมากละเอียดมากต้องมองด้วยสติปัญญาด้วยฌานด้วยสมาธิจึงเห็นกรรมได้มันละเอียดมากก็แสงเสียงเองนะถ้าพูดกันพอหลักวิทยาศาสตร์เข้ามาจับปุ๊บโอ้โหพระพุทธเจ้าได้รู้มากกว่าเราอีกพระเจ้าได้รู้ลึกซึ้งละเอียดจริงๆความถี่ของโลกนี่ยังถี่ไม่เท่ากับอำนาจของกรรมของสติปัญญาเลยและใจเราเนี่ยความโกรธเนี่ยมันถี่มากเราโกรธเนี่ยมันถี่ร้อนยิ่งกว่าไฟอีกใช่ไหมเวลามันโกรธบ้านโน้นอ่ะโกรธบ้านโน้นเอาไฟไปเผาบ้านก็ได้เลยโกรธเมืองนี้ไฟไปเผามันถี่มากที่พอมันไม่ดับมันเผาจริงๆบางคนเผาตัวเองก็ได้แต่ไฟพวกนี้มันไม่ร้อนถึงขนาดนั้นมันอยู่ในอำนาจของคนแต่ความร้อนของใจเนี่ยมันถี่มากแต่นี้ถ้าเราจะทำไงจะดับความร้อนของใจได้ต้องมีปัญญาต้องมีศีลมีสมาธิมีสติพอไปรู้ความถี่ของความโกรธจะดับมันจะถี่มากแล้วพอรู้นะเขารู้อ๋อนี่โกรธแล้วเหรออ๋อนี่มันจะด่าเขาแล้วนี่มันจะเถียงแล้วอ๋อนี่มันไม่ชอบใจพอรู้ความถี่ของความโกรธนะเขามันจะห่างขึ้นห่างขึ้นจนความโกรธนั้นดับได้เพราะเรารู้จักความถี่ของมันไอ้คนที่ขี้โกรธนี่เขาเรียกไม่จับความถี่ไม่ได้ใช่ไหมเขาเรียกจับคลื่นความถี่ไม่ได้ถ้าเรื่องสมาธิก็เป็นอย่างนั้นเรื่องจับความถี่ของความโกรธได้จับความถี่ของความโลภได้ความถี่ของความหลงความหลงนี่ละเอียดอ่อนนี่กว่าความโกรธอีกความโลภความโกรธเนี่ยมันถี่น้อยกว่าแต่ความหลงนี่ถี่กว่าอันอื่นเลยจับยากที่สุดคือความหลงแต่พุทธเจ้าจับได้หมดเลยความรู้สึกของพระองค์เรามาปฏิบัตินี่เราก็จับความรู้สึกตัวเองอย่างนั้นถ้าจับได้เราจะรู้จักใจตัวเองอยู่เรื่อยเลยคราวนี้มีโลภยังไงมีโกรธยังไงแล้วก็พอจับความถี่ความรู้สึกของใจเราได้จะจับได้ตลอดคราวนี้เดินก็รู้ใจนั่งก็รู้ใจนอนก็รู้ใจคิดนึกจับวิญญาณตัวเองได้เพราะวิญญาณนี่มันถี่อย่างนั้นแต่นักวิทยาศาสตร์เวลาจะจับเนี่ยก็ต้องมานั่งสมาธิเหมือนกันพอมาถึงสมาธิพอเขารู้ใจตัวเองเขาถึงบางอ้อเลยอ้อโอ้โหมันถี่ขนาดนี้เลยใจคนเอาเครื่องอะไรมาส่องก็ไม่เห็นเลยคือเรื่องใจเรานี่เป็นอย่างนั้นนะถ้าเราจับความรู้สึกของเราได้มันจะได้เรื่อยสมาธิเนี่ยทำไปเราจะจับความรู้สึกตัวเองได้ต่อไปจะรู้จักนิสัยตัวเองถ้าเราอยากจะรู้จักนิสัยคนอื่นต้องรู้จักนิสัยตัวเองใจเรายังไงชอบไม่ชอบยังไงมีนิสัยไงคนเราถ้าจับนิสัยตัวเองได้จะเข้าคนอื่นได้คนเราบางคนที่ไม่รู้จักนิสัยตัวเองนะเข้าใครไม่ได้โยมฉันศึกษามาสูงฉันประสบการณ์มาเยอะฉันมาอยู่วัดสังฆทานฉันต้องเป็นหนึ่งใครจะมาหนึ่งกูไม่ได้กูทำอะไรดีกับคนอื่นคราวนี้มองคนอื่นต่ำหมดเลยคราวนี้เข้าใครไม่ได้โยมไอ้คนนู้นก็คอยจะว่ากูเพราะกูดีไอ้คนนี้ก็จะว่ากูเพราะกูดีก็ยกตัวเองดีคนอื่นที่ว่ากูคือคนไม่ดีหมดเลยพอที่สุดเข้าใครไม่ได้ก็ไม่มีใครชอบไอ้ผู้ที่ไม่ชอบกูเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันเห็นว่ากูดีเห็นว่ากูฉลาดเห็นว่ากูรู้มากกว่ามันเพราะไม่รู้จักตัวเองแล้วถ้าคนอย่างนี้อยู่ที่ไหนก็เป็นไงนะโยมตอนนี้มาถามอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าไงบอกมันตรงๆก็ไม่ได้เนาะก็ต้องว่ามันดีต่อไปถ้าไปว่าไม่ดีเปี้ยงมันก็ไปจากวัดเลยแค่นี้

ก็เลยต้องปล่อยมันฉลาดต่อไปเมื่อไรจะฉลาดสักทีถ้ามันยังไม่เห็นความถี่ของความหลงไม่เห็นความถี่ของหัวใจตัวเองก็ไม่รู้จักตัวเองมันก็ยกตนข่มท่านอย่างนั้นเนี่ยเมื่อไรก็ไม่จบเป็นพระก็ดีเป็นชีก็ดีเป็นโยมก็ดีเพราะไม่รู้จักความถี่ของความหลงไม่รู้จักตัวตนเองการที่ไม่รู้จักตัวตนของตนเองมันก็เลยกลายยกตัวเองอยู่งั้นเองแต่ทำไมเข้าไขไม่ได้มันดียังไงมันดียังไงเข้าไขไม่ได้เหมือนของกูดีแต่ขายไม่ได้สักทีไม่มีใครกินทั้งทีเอ๊ะกูก็แกงดีอร่อยจะตายกูจิ้มได้ไรมันก็อร่อยแต่มันไม่กินของกูอ่ะไอ้พวกนี้มันโง่จริงไม่จักของดีใครคนอื่นกินไม่ลงมันดีคนเดียวอ่ะตอนนี้ถ้าเรารู้จักใจเราทำไมเราเนี่ยไม่ถูก

เรื่องของกูดีแต่ขายไม่ได้สักทีไม่มีใครกินทั้งทีเอ๊ะกูก็แกงดีอร่อยจะตายกูจิ้มได้ไรมันก็อร่อยแต่มันไม่กินทั้งกูอ่ะไอ้พวกนี้มันโง่จริงไม่จะของดีใครคนอื่นกินไม่ลงมันดีคนเดียวตอนนี้ถ้าเรารู้จักใจเราทำไมเราเนี่ยไม่ถูกกับใครอยู่เรื่อยเลยคนโน้นก็ว่าเราคนนี้ก็ว่าเราก็ต้องมีข้อบกพร่องสิมันจึงได้เป็นอย่างนี้อาตมาเข้าใจตัวเองบางชาวบ้านบางคนไม่ชอบอาตมาคอยจะให้ร้ายวัดอยู่เรื่อยอาตมารู้ว่าข้อบกพร่องตัวเองมีเพราะเราไม่มีประชาสัมพันธ์เราไม่ค่อยได้ไปมาหาสู่ไม่ค่อยได้ไปพูดไปคุยกับญาติโยมคนที่ว่าเราเมื่อก่อนไม่ดีกับเราเขาหลังมาว่าเราก็เพราะเราห่างเขินเขาคิดว่าวัดใหญ่แล้วไม่สนใจครูแล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้ข้อบกพร่องตัวเองแต่เราแก้ไม่ได้เพราะเวลาสัมพันธ์เราไม่มีอย่างเงี้ยมันก็เป็นได้แต่เรามองออกแต่เราแก้ไม่ได้แต่บางคนเคยมาวัดสังฆทานตอนหลังไม่มาแล้วเราก็รู้ว่าไม่มาเพราะอะไรแต่เราไม่จะไปตามแก้ไงมันปัญหามันเยอะแต่ถ้าเขาไม่เข้าใจตัวเขาแต่เราเข้าใจตัวเราแต่เราแก้ไม่ได้เข้ากับเราเข้าเขาไม่ได้แต่นี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยเราต้องเข้าใจตัวเองนะถ้าเข้าใจตัวเองดีแล้วทำไมจะเข้ากันไม่ได้เข้าง่ายจะตายแต่มันคนรถเดียวกันอะใช่ไหมเกลือเข้ากันไม่ได้เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเกลือมันก็ต้องเข้ากับเค็มได้เค็มที่ไหนฉันเข้าได้หมดถ้าเกลือสิมันเข้ากับจืดเข้าไม่ได้พอมีจืดฉันหมดเค็มเลยมันไม่ถูกกับจืดใช่ไหมเกลือมันก็เข้ากับเกลือได้จืดนี่มันคอยเข้ามามันก็จืดหมดเปรี้ยวมันเข้าใครได้เปรี้ยวมันเข้ากับหวานไม่ได้พอโดนหวานเนี่ยหายเปรี้ยวเลยเงี้ยเข้าไม่ได้อีกแล้วเผ็ดก็เผ็ดมันก็เข้ากับเผ็ดได้แต่เข้ายังอื่นไม่ได้คนเราในนิสัยนี่เหมือนรถนะเหมือนรถต้มรถแกงอะแต่ถ้าคนฉลาดเอาเข้าได้มั้ยโยมคนฉลาดเอาเข้าได้มั้ยเข้าได้มั้ยโยมเปรี้ยวหวานมันเค็มเข้าก็ได้มั้ยไอ้มันเนี่ยไปเจออะไรหายมั้ยโยมเจอทุกอย่างก็หายหมดอะมันเนี่ยใช่มั้ยพอมันมีน้อยไปเจอทุกอย่างมันหายหมดไปเจอเค็มไอ้มันก็หายไปเจอเปรี้ยวไอ้มันก็หายไปเจอไอ้หวานมันก็หายมันหายไปหมดอะเจอจืดยิ่งหายง่ายใหญ่ตอนนั้นไอ้รสทุกอย่างเนี่ยนะมันเข้ากันไม่ได้ใช่มันเจออะไรมันหายหมดไอ้เผ็ดพอไปเจอจืดก็หายอะทำไงจะเข้ากันได้โยมคนไม่คนที่แกงคนที่เป็นหม้อแกงคิดประดิษฐ์เอาของพวกนี้มาทำได้เมื่อก่อนต้มจืดอย่างเดียวทำอะไรก็ไม่ได้รีบไอ้นี่ก็ต้มจืดอย่างเดียวทำอะไรก็ไม่เป็นเพราะมันไม่มีสติปัญญาจะทำให้มันเค็มเปรี้ยวหวานได้ทำอะไรก็ต้มจืดผัดอย่างนั้นแต่นี้คนที่ฉลาดก็เอามาผสมกันเอามาอย่างละนิดอย่างละหน่อยเอาจืดเอาเผ็ดมาหน่อยหนึ่งเอาเค็มมาหน่อยหนึ่งเอาเปรี้ยวมาหน่อยหนึ่งเอามันมานิดหนึ่งพอมาตำรวมกันไปแล้วกลายเป็นแกงคั่วแกงมันแกงอร่อยโอ้โหอร่อยกว่าไอ้ต้มจืดอีกแหมเมื่อก่อนก็คิดต้มจืดมันเบื่อจังเลยพอมาเอาน้นใส่นี่ใส่โอ้โหกลายเป็นแกงมันอร่อยเงี้ยก็เพราะเขาฉลาดเข้ากันได้มั้ยโยมได้เข้าได้เพราะมันรู้จักว่าควรจะเอาเท่าไหร่ไม่เอาเกินเราเข้าไม่ได้โยมเอาเผ็ดหมดใส่มากไปโอ้โหเผ็ดปากลมกินไม่ได้เอาเค็มมาเอาไม่ได้เค็มมากไปเข้าไม่ได้เปรี้ยวมากไปเขาไม่ได้เขาฉลาดเขาพ่อครัวไม่ครัวเนี่ยเขาฉลาดตรงที่ว่าเขาพยายามเอารสให้มันพอดีกันนี่เราก็เหมือนกันเราจะไปอยู่ที่ไหนก็ต้องแบบเหมือนรสแกงโยมนะแบบเหมือนคนรสแกงเข้าเขาได้ทำไมไม่ได้อร่อยด้วยโยมเป็นจืดโยมเป็นคนใจเย็นๆก็เข้าไปเขาได้มันเผ็ดนักให้มันลดลงหน่อยมันเปรี้ยวนักให้หน่อยฉันเป็นคนจืดก็แล้วกันฉันเป็นคนเค็มปีเลยเข้าที่ไหนเอาลูกเดียวทำไงดีเอาลูกเดียวก็ต้องไปหาไอ้ที่จะจืดมาช่วยลดหน่อยไอ้ที่หวานๆมาช่วยลดหน่อยมันก็เบาหน่อยบางคนนี่เค็มเนี่ยเค็มยิ่งกว่าเกลืออีกนะไปจะเอาเขาลูกเดียวแล้วไปอยู่กับใครเอาเปรียบเขาท่าเดียว

แต่คนวันนี้อยู่เขายากนะถ้าไม่ลดเค็มลงมาอยู่เขายากเขาเรียกคนเค็มคนงกคนขี้เหนียวเห็นอะไรบ้านใครจะเอาเขาหมดเนี่ยขอเขาหมดแต่ตัวเองไม่ให้นี่ใครก็รังเกียจไอ้คนไม่ให้อ่ะคนงกใครๆก็ไม่ชอบนะบางทีลูกหลานไม่อยากไปบ้านเลย แต่นี่คนเรามันต้องเป็นพอดีไหมเค็มไปก็ไม่ดีกลายเป็นคนเค็มเขาก็ว่าเนี่ยหมายังไม่กินขี้มันเลยว่ากันมันเหนียวเคี้ยวไม่ออกก็วนเวลาเขาด่าเจ็บนะบางคนว่าขี้เหนียวมันยังไม่ให้หมากินเลยกลายเป็นคนเค็มคนจืดคนหวานเกินไปก็กลายเป็นคนกลนเปรี้ยวบางคนเนี่ยคนหวานเนี่ยตอนหน้านี่หวานแต่ลำหลังนินทาหน้าดูเลยเคลียวปากหวานก้นเปรี้ยวนี่น่ากลัวจัดอันที่พูดลูกงั้นหลานนี่ประหลาะใช้หมดเลยแต่ไม่ให้อะไรปากหวานแต่ก้นนี่เปรี้ยวเลยเคลียวปากหวานก้นเปรี้ยวอันนี้ก็น่ากลัวอีกอันนี้ก็มันไม่เรียกมันหวานไม่พอดีปากหวานก้นเปรี้ยวตอนหน้าชมเชยข้างหลังนิดนินทาอย่างเดียวหน้ากลัวคนนี้เรียกคนไม่พอดีนี่คนพอดีเป็นไงคนพอดีนี่มีศีลมีธรรมปากก็ไม่ล้นคนดีๆเนี่ยคนดีๆจะทำยากคนที่มันทั่วทำยากตอนนี้เรามาอยู่วัดเนี่ยคนมันเข้ากันได้คนมันเข้ากันได้ถ้าคนเข้าไม่ได้อยู่ไม่ได้คนไม่ชอบสงบก็อยู่ไม่ได้คนไม่ชอบศีลชอบธรรมก็อยู่ไม่ได้นี่เรียกมันแกงรวมโยมมาอยู่แค่แกงรวมถ้าอยู่ก็ทะเลาะกันเนี่ยมันจะแกงรวมหรอกแกงไม่พอดีอยู่แกงไม่เป็นใส่รสจัดเค็มจัดหวานจัดเปรี้ยวจัดถ้าแกงไม่พอดีพวกนี้หิวข้าวไม่ยอมอยากจะไปหาแกงกินเลยคนหนึ่งเอาไก่มาคนหนึ่งเอาไก่มากินกินให้เขาน้ำลายไหลพวกก็เฉยเฉยไอ้นั่นเอาส้มมากินให้น้ำลายไหลเลยเอากินไก่อวดทั้งตัวไม่ไหลเพราะเอาส้มมากินน้ำลายไหลเลยใช่คนเราเราก็เหมือนรถนะโยมนะมันเปรียบเป็นธรรมะได้หมดแต่นี่เราจะเข้าใครเราก็ต้องดูตัวเองใช่ไหมคนที่เข้าเขาไม่ได้จริงคนฉลาดก็มีนะคิดว่าตัวเองฉลาดก็มีไม่ใช่โง่บางคนโง่ใช่คนโง่จริงจริงเขาก็ให้อภัยนะจริงเขาให้อภัยมันโง่มันซื่อช่างมันเถอะอย่าไปถือสามันเลยก็มันโง่มันช่างมันเถอะเขาไม่เคยถือหรอกนะมันโง่มันเซื่อปล่อยมันคนทำไรช่างมันก็ผิดไปพลาดเลยไม่มีใครเกลียดหรอกแต่ฉลาดเข้าใครไม่ได้เนี่ยมีคนเกลียดไอ้นี่อย่าไปเอามันมันแสนรู้ไอ้นี่ฉลาดแกมโกงเอาเปรียบเขาเข้าใครไม่ได้สักคนเดียวกลายเป็นสังคมไม่ต้องการมีใครเป็นนะโยมเป็นก็ให้แก้นะโยมนะถ้าจริงๆบางคนในทำงานไม่ถูกกับใครเลยมันฉลาดคนเดียวเอาจะถูกผิดไม่ยอมรับผิดยกให้คนอื่นไปเลยมีเยอะเลยนิสัยคนนึงนี่ถูกฉันเอาผิดฉันไม่เอาชมเอาติไม่เอาตินี้เลย เมื่อเราทำใจไม่ได้ก็กลายเป็นปัญหาตัวเองใช่ไหมกลายเป็นปัญหาตัวเองเข้าไหนเข้าไม่ได้เข้าไหนแตกนั่นไปเลยเพราะใจเราไม่ดีเราจะแก้ปัญหาคือแก้เจริญเมตตาเราต้องมองคนเรามีค่าเท่ากันมองคนมีค่าเท่ากันมองคนให้เกียรติกันพยายามยกย่องกันไม่ข่มคนทุกคนเราก็ต้องการสุขเหมือนกันต้องการคนทุกข์เหมือนกันเราก็ต้องเข้าใจเขาบ้างสิอย่าไปคำเหงน้ำใจทำลายน้ำใจกันทำไมบางคนเป็นอย่างนั้นนะเรื่องบ้านนี่ยังดูกันแค่แคบๆนะโยมนะมาอยู่วัดนี่ดูกว้างๆเลยนะเห็นคนทุกอย่างเลยนะคนเขาเอามาให้เราดูทุกอย่างเลยนะทุกประเภทเลยนะแต่วัดมันมีแต่อภัยกันอภัยกันอยากให้กันดีอยากให้กัน
สบายใจทุกฝ่ายมันก็อยู่กันได้อยู่กันแบบอภัยกันการที่อยู่บ้านเนี่ยเราก็ต้องอยู่แบบอภัยเหมือนกันอยู่แบบคนใจเย็นอยู่แบบคนใจดีอยู่แบบคนปลดทิฏฐิมานะก็กันกันถ้าเราไม่ปลดทิฏฐิมานะก็อยู่กันไม่ได้นะผัวก็ทิฏฐิมากเมียก็ทิฏฐิมากลูกก็ทิฏฐิมากก็อยู่กันไม่ได้แล้วมันต้องมีคนเย็นสักคนคนจืดสักคนถ้ามีคนจืดสักคนก็ไปรบไอ้ความเค็มรบไอ้ความเผ็ดต้องมีคนใจดีมีธรรมะสักคนบ้านมันก็เย็นไม่งั้นเข้าใครไม่ได้การที่เรามาฝึกใจเราเนี่ยเป็นการมาแก้ลดความกดดันลดความกดดันในตัวเองเขาเรียกว่าถ้าท้องเฟ้อก็สกินลดเครื่องลดกรดกินยาลดกรดใหม่ท้องอืดท้องเฟ้อถ้าไม่มียาลดกรดท้องขึ้นทั้งคืนธรรมะนี่เป็นเครื่องลดความดันความกดดันในครอบครัวความกดดันในหัวใจตัวเองความกดดันในสังคมจะเป็นการทำให้สังคมนี้เกิดการลดตัวตนทิฏฐิมานะเข้าหากันคนเราอยู่ในบ้านเดียวกันพอไม่มีทิฏฐิมานะก็อยู่กันอย่างสบายใจอยู่ด้วยความเมตตากันอยู่ด้วยการไม่มีความกดดันไม่ถือมึงถือกูคอยมองกันในแง่ร้ายเนี่ยโอ้อยู่กันไม่เป็นสุขโยมอยู่ด้วยการจับผิดกันอยู่ด้วยการเอาไหวเอาพริบกันเนี่ยสังคมไหนก็ไม่มีความสุขถ้าอยู่คนใจดีสบายเขาไม่มองใครในแง่ร้ายอยู่แบบเหมือนอยู่กับพ่อกับแม่สบายไหมพ่อแม่เนี่ยจะให้แต่ความสุขกับลูกอย่างเดียวจะอยู่กับใครสบายเท่ากับพ่อแม่เราแต่พ่อแม่มีธรรมะน่ะสบายแต่พอขี้เหล้าเมายาก็ปวดหัวเหมือนกันเนี่ยแต่ทั้งพ่อแม่ก็รักอยู่นั่นแหละแต่จะขี้เหล้าเมายาก็ไม่ฆ่าลูกอยู่นั่นแหละก็สบายก็อยู่ขี้เหล้าคนอื่นถ้าเรามีพ่อแม่ขี้เหล้าก็อยู่พ่อแม่ขี้เหล้านี้ดีกว่าไปอยู่พ่อแม่ขี้เหล้าคนอื่นถ้าเปรียบเทียบนะแล้วถ้าพ่อแม่เราไม่ขี้เหล้าโอ้ยิ่งสบายใหญ่แต่อยู่กับพ่อแม่ขี้เหล้าก็ดีกว่าไปอยู่ขี้เหล้าเมายาคนอื่นเขาไม่รักเราเมาเขาด่าเราเขาก็ไม่รักเราเหมือนพ่อแม่ขี้เมาของเราฉะนั้นเราจึงว่าอยู่กับคนที่เรามีเมตตาต่อกันมันก็อยู่กันอย่างเป็นสุขอยู่กันอย่างสงบสุขฉะนั้นจึงว่าเราต้องดูตัวเรานะการปฏิบัติเป็นการลดความกดดันทำให้ใจเราดีแล้วทุกอย่างก็ตามมาเองเป็นบุญเป็นวาสนาที่จะให้เราไปสู่ที่ดับทุกข์ได้ฉะนั้นถึงว่าเราไม่ต้องหนีไปไหนหนีที่ใจอย่างเดียวทุกข์ก็ดีสุขก็ดีไม่ต้องไปวิ่งไปอื่นตัวเราแก้ตัวเราก็พอแหละถ้ามันมีอะไรแก้ไม่ได้ก็ถือว่ากรรมเก่าแก้ไม่ได้เงี้ยกรรมใหม่แก้ได้กรรมใหม่ทำให้ใจดีนี่แก้ได้ทุกคนศีลสมาธินี่แก้ได้ทุกคนแก้กรรมใหม่แต่กรรมเก่ามันตามมานั่นถือว่ามันกรรมที่เราทำไว้หนักก็ไม่เป็นไรพอมันรับแล้วก็พ้นกรรมมาอันนี้เสียดายไหมโยมนึกเสียดายที่บ้านไหมถ้าป่านนี้กูก็นอนไปแล้วไม่ต้องมานั่งเมื่อยอย่างนี้นะเสียดายไหมโยมไม่เสียดายบางคนแหมเสียดายอย่างอยู่ที่บ้านเขาก็สนุกกันน่าดูแล้วมาตามทางแล้วบางคนมาเต้นอยู่กลางทางเต้นอยู่กับข้างทางอย่าเอาความสุขโยมอย่าเอาความสนุกต้องกระโดดให้เหนื่อยถึงจะได้ความสุขถ้าไม่เหนื่อยไม่ได้ความสุขแค่จะได้หรอโยมต้องเต้นให้มันเหือดออกโดดถ้ามันยังไม่เมาก็ยังไม่สุขเอาให้มันเซไปเซมาจึงสุขคือหาความสุขจากการทุกข์ก่อนทุกข์ก่อนถึงจะได้ความสุขถ้าวันไหนไปเต้นเนี่ยก็ออกสนุกจังเลยจะเหนื่อยแทบตายเลยเต้นจนเมื่อยไปลุกเป็นเช้าลุกไม่ขึ้นนะแหมเมื่อคืนสนุกจังสุขจังแต่ลุกเป็นเช้าลุกไม่ขึ้นเนี่ยปวดมาตั้งตัวอย่างนี้นั่งกรรมฐานดีกว่าไหมโยมนั่งมันเมื่อยทั้งคืนยังดีกว่าไหมหมอหมอดมันก็ได้สมาธิเป็นบุญไปเลย
ความคิดเขาหลงผิดนะนะต้องเต้นให้เหนื่อยกว่านี้ได้ความสุขกินให้มันเมาก็ปากก็ปั๊มวันนี้กูเมามากกูกินมากวันนี้นะถ้าคนไหนคุยได้พวกนี้คุยได้เมื่อคืนนี้กูเอาทั้งหลายขวดแหมสนุกมากเลยแต่หารู้ไม่เสียเงินก็มากเมาก็มากทุกข์ก็มากจะได้อะไรโยมนั่นแหละคือทำลายตัวเองเผลอๆความดันฟิวขาดเข้าโรงพยาบาลเลยเดี๋ยวมีคนฟิวขาดเยอะพวกนี้โยมใช่ไหมฟิวขาดแบบไหนก็ต้องขายกันละขับรถเร็วมั่งฟิวขาดกินเหล้าเมาฟิวขาดตีกันมั่งฟิวขาดเดี๋ยวพวกนี้ก็หนังสือพิมพ์ขายดีใหญ่เลยพวกฟิวขาดทั้งหลายลงหนังสือพิมพ์นั่นพวกเอาไปเอาความสุขจากทุกตัวเองทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ก็จึงจะว่าสุขนะบางคนเมาตีกันแหมสนุกวันนี้ได้ตีกับมันมันจริงเลยแต่หัวล้างข้างแตกบอกมันจริงวันนี้สนุกเฮ้ยมันคิดผิดใช่ไหมสนุกให้มันทุกข์ก่อนไม่ตายก็บุญแล้วทั้งคนตายก็ไม่ได้อะไรเลยโดนลูกหลงบางทีตายแต่ก็หาว่าสนุกไอ้คนรอดที่รอดตายก็มาคุยว่าสนุกหวาดเสียวตอนนี้ใครจะมารู้อย่างนี้โยมมันก็ไม่รู้นะก็หลงอยู่นั้นแหละต่อไปก็ทำตามกันเรื่อยๆไปแต่มีใครเข้าใจธรรมะก็ไปเรื่อยๆเราได้ขายดีวันนี้โยมรวยคนขายได้ยิ้มเลยครู

ได้มีโอกาสได้เข้ามาแสวงหาธรรมหรือมาแสวงหาบุญกุศลเพื่อเป็นหนทางที่เราจะได้รู้หรือเป็นหนทางที่เราจะได้ยึดเหนี่ยวเป็นที่พึ่งทางใจของเราหรือเป็นที่เกาะที่ยึดเพื่อความดับการที่เรามีใจคิดนึกเราไม่ได้สามารถจะกำจัดความคิดนึกของเราให้คิดแต่ดีได้มันก็คิดทั้งดีและไม่ดีไอ้คิดว่าดีแล้วมันกลายเป็นไม่ดีก็เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาได้บางทีเราก็คิดอะไรในแง่ดีพอทำลงไปแล้วมันก็เกิดเป็นแง่ไม่ดีเป็นทุกข์ขึ้นมาได้จริงๆเราคิดว่าไม่ดีเมื่อทำไปแล้วมันเกิดไม่เป็นทุกข์ขึ้นมาความคิดคนเราจึงหยุดอยู่ที่ตั้งใจไม่ได้จึงมันไม่เที่ยงไม่แน่นอนเมื่อเป็นทุกข์แล้วเราก็เก็บไว้มากขึ้นก็ทุกข์ทวีคูณจนดับไม่ลงกลายเป็นลุ่มร้อนกวนกวายหนักอกหนักใจเพราะเราไปรับรู้แล้วก็เก็บไว้ไม่ปล่อยไม่วาง เพราะเราไม่มีสติมีปัญญาที่จะปล่อยความคิดของเราไปได้ว่าอย่างนี้เราอย่าได้คิดเลยเพราะคิดไม่ดีเป็นทุกข์อย่างนี้เราจงคิดเถิดเพราะคิดแล้วเป็นสุขจงคิดแต่ที่ดีๆเถิดอย่าคิดเรื่องไม่ดีเลยแต่มันก็ห้ามไม่ได้เพราะความคิดแต่เรื่องไม่ดีมันมากขึ้นมันก็เพิ่มความติดความยึดมากขึ้นจนกลายเป็นเคยชินอันนี้แหละเป็นทุกข์ของบุคคลที่เกิดมาไม่ได้แก้ความคิดตัวเองคนโดยมากก็ไปแก้ความคิดด้วยการระบายออกเล่าให้คนอื่นฟังบ้างไปเที่ยวไปกินไปเต้นไปหาทางดับพิธีอย่างอื่นแต่กลับมาบ้านแล้วก็เข้าที่เดิมมันไม่ได้หยุดความทุกข์ใจได้ไม่ได้หยุดความกระสับกระส่ายได้ฉะนั้นเมื่อเรามาวัดเราก็มาแก้ความคิดของเราใหม่ก็เรียกว่าเป็นบุคคลที่เกิดใหม่ในศาสนาเป็นบุคคลที่เกิดใหม่ได้ชีวิตใหม่ในศาสนาก็มาคิดแต่แง่ดีมาคิดเป็นทานโดยการเสียสละเพื่อเกื้อกูลเพื่ออนุเคราะห์ให้แก่คนผู้เดือดร้อนที่ต้องการเมื่อเราให้ไปแล้วได้อะไรกลับคืนมาให้ไปแล้วกลับเกิดความสบายใจสิ่งที่เรารักเราให้ได้คนอื่นเขาก็รักเขาก็อยากได้ของเราให้ไปแล้วเขาก็เอาไปใช้เอาไปกินเอาไปให้ความสะดวกกับชีวิตเขามีความสุขมากที่เราให้เขาไปเรามีความสุขมากในเมื่อเราเสียสละได้เพราะหมดความห่วงใยในทรัพย์สมบัตินั้นอันนี้เป็นผลทานบุญเกิดจากการให้ทานอย่างนี้บุญคือใจเย็นบุญคือใจดีบุญคือใจสงบบุญคือปีติอิ่มอกอิ่มใจเมื่อเราให้ไปแล้วจิตเราก็ปีติอิ่มอกอิ่มใจไม่กังวลของหายเราเสียดายแต่ของทำบุญเราไม่เสียดายมันมีสุขต่างกันของหายมีราคามากมีค่ามากรักมากก็เสียดายมากเป็นทุกข์มากแต่ทำบุญก็เอาของออกไปจากตัวเราเหมือนกันเสียสละไปเหมือนกันแต่เราไม่เสียดายเรามีความสุขเมื่อไรก็สบายใจบุญจึงทำให้เกิดความสุขอย่างนี้ความสุขจากการให้จากสุขจากการเป็นผู้ให้สุขจากการให้ทานเป็นอย่างนี้เกิดความสบายใจแต่ของหายเหมือนกับเราให้เขาไป
แต่เราไม่เต็มใจอันนั้นเกิดความทุกข์ต่างกันฉะนั้นเราให้ทานดีกว่าที่เราจะเสียอย่างอื่นไปเพราะเกิดความรู้สึกว่ามันสบายใจที่เรามาให้ทานการให้ทานไม่จำเป็นจะต้องให้ที่วัดที่เดียวที่ไหนก็ให้ได้แต่มันเป็นผลทานต่างกันทานการให้กับสัตว์เล็กก็มีอานิสงส์น้อยหน่อยเช่นเราให้กับสัตว์เล็กเช่นไก่หมูอะไรเงี้ยพวกสัตว์พวกนี้สุนัขอย่างนี้เราให้พวกนี้สัตว์สองเท้าให้สัตว์สองเท้าร้อยครั้งเท่ากับสัตว์สี่เท้าหนึ่งครั้งให้สัตว์สี่เท้าเล็กๆร้อยครั้งเท่ากับให้สัตว์ใหญ่ๆเช่นช้างม้านี่หนึ่งครั้งให้สัตว์สี่เท้าใหญ่ๆร้อยครั้งเท่ากับให้กับคนยากจนคนไม่มีศีลหนึ่งครั้งแต่ให้คนไม่มีศีลร้อยครั้งเท่ากับให้กับคนมีศีลห้าหนึ่งครั้งเป็นลำดับไปจนถึงพระอรหันต์แต่ให้คนไม่ใช่นักบวชร้อยครั้งก็เท่ากับให้นักบวชครั้งเดียวให้นักบวชที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมร้อยครั้งเท่ากับให้นักบวชปฏิบัติธรรมครั้งหนึ่งหมายถึงว่าให้กับอานิสงส์ให้ร้อยครั้งจริงจะเท่ากับผู้มีศีลครั้งหนึ่งพลังของผู้มีศีลเนี่ยมากกว่าให้กับคนไม่มีให้กับคนมีศีลเนี่ยเพียงครั้งเดียวเพียงครั้งเดียวแต่มีอานิสงส์

่ากับให้คนไม่มีศีล100ครั้งฉะนั้นจึงว่าเพราะอะไรเพราะคนมีศีลฉลาดได้ไปแล้วไม่เบียดเบียนใครไปทำประโยชน์ส่วนตัวและผู้อื่นให้กับพระเป็นยังไงจึงได้อานิสงส์มากเพราะพระเป็นผู้ทรงธรรมวินัยเพราะรักษาพระไตรปิฎกประพฤติปฏิบัติธรรมที่มาสามารถที่จะชี้แจงข้อวัดปฏิบัติบุญบาปสวรรค์นิพพานให้แก่ชาวบ้านได้ให้คนทั่วไปได้อานิสงส์จึงมากกับผู้บริสุทธิ์หรือผู้ปฏิบัติให้ละกิเลสนี้ถือว่าเป็นผู้ดับทุกข์อานิสงส์ก็มากกับคนที่วุ่นให้กับคนวุ่นวายคนที่ใจสงบมีผลฐานน้อยกว่าคนที่ใจไม่สงบฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เลยกลายเป็นผู้ให้ที่บ้านก็ได้ให้แก่พ่อกับแม่ให้กับปู่ย่าตายายให้แก่คนที่ตกทุกข์ได้ยากเหมือนอย่างที่พวกน้ำท่วมไฟไหม้อะไรเนี่ยถือก็เป็นผลฐานที่ดีเพราะเขามีทุกข์ให้กับคนมีทุกข์นี่การให้มันก็มีความสบายใจพอเขาให้ไปแล้วเราก็ภาคภูมิใจการรักษาศีลก็เช่นเดียวกันเพราะกลายเป็นคนเรียบร้อยทั้งกายวาจาเมื่อก่อนเราไม่มีศีลเราไม่เรียบร้อยจะพูดก็พูดเยอะอะไรก็ได้หยาบๆก็ได้จะทำอะไรก็ทำได้โดยแสดงกิริยาอะไรที่มันหยาบๆกินเหล้าเมายาอะไรก็ได้แต่พอมีศีลเนี่ยก็เกิดความสํารวมกายใจขึ้นมาวาจาขึ้นมาก็เรียกว่าเกิดความเรียบร้อยเกิดความสงบใจคนเราเมื่อเกิดความสงบมันก็เกิดความสุขเท่านั้นเองเหมือนเรามานั่งกันอยู่ที่เนี่ยเรานั่งกันเรียบร้อยทุกคนก็สงบคนโน้นเดินคนนี้จามคนนี้ไอคนโน้นพูดคนนี้คุยมาอยู่อย่างนี้มันก็ไม่สงบก็ไม่เกิดความสุขแต่ถ้าทุกคนมานั่งอย่างนี้สงบมีสักล้านหนึ่งคนก็สบายใจมันก็เกิดความปิติแม้คนมากๆยังสงบยังเรียบร้อยมันน่าอัศจรรย์ใจมันก็ทุกคนก็เกิดความประทับใจว่ามันสงบมันเงียบแต่ถ้าเรามานั่งกันไม่กี่คนแต่มันไม่สงบคนโน้นเดินคนนี้นั่งวุ่นวายพูดจาคุยกันเจียวจาวพอไม่เรียบร้อยก็ไม่สงบเพราะไม่เรียบร้อยเมื่อไม่สงบก็ไม่เกิดความสบายใจศีลก็เหมือนคนนั่งเยอะๆแล้วเรียบร้อยนี่แหละมันก็คนมานั่งเป็นพันๆหมื่นๆในวัดเนี่ยแล้วก็เรียบร้อยไม่เจียวจาวเนี่ยศีลเป็นลักษณะอย่างนั้นสำรวมกายวาจาใจเรียบร้อยก็เกิดความสุขสงบคนไม่มีศีลก็เหมือนคนวุ่นวายเนี่ยเหมือนคนที่นั่งแล้วเจียวจาวผุดลุกผุดนั่งเอะอะโวยวายคนไม่มีศีลก็เหมือนกับมาอยู่ในหมู่มากไม่สงบนั่นเองย่อมไม่เกิดความสบายใจย่อมไม่เกิดความสุขมันต่างกันจึงว่าศีลสำรวมกายวาจาใจให้เรียบร้อยสมาธิตั้งใจมั่นมั่นอะไรสมาธิมั่นอยู่ในธรรมะในพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจพระธรรมเจ้าไว้ที่ใจพระสงฆ์เจ้าสมาธินี้เข้าถึงความสงบมากขึ้นคือสามารถควบคุมอารมณ์ที่ฟุ้งซ่านเช่นเราคิดอะไรตัดใจไม่ได้เสียใจดีใจวุ่นวายใจคืนนี้นอนไม่หลับทั้งคืนอย่างเงี้ยเราเจ็บหัวใจเช่นคนเราถูกเขาหลอกหรือทำให้เราผิดหวังเสียใจอย่างร้ายแรงหรือทำกิจการค้าอะไรล้มเหลวกลัวจะขาดทุนมากอะไรเกิดความไม่สบายใจอย่างเงี้ยหรือไม่สบายใจกับครอบครัวกับเพื่อนบ้านกังวลต่างๆที่เราทำมาแต่อดีตอย่างเงี้ยหรือก็กังวลต่ออนาคตเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วพอทำสมาธิปุ๊บสมาธิมันจะตัดความวุ่นวายใจอันนั้นออกไปทันทีสมาธิจะเป็นผู้ตัดรอนอารมณ์พวกนั้นออกไปได้จิตมันก็เริ่มสบายใจสมาธิจึงทำให้บุคคลเราได้ก่อเกิดความสุขใจอย่างมหัศจรรย์ที่
ที่ไม่มีอะไรจะมาแก้ใจคนที่เป็นทุกข์ได้เท่ากับสมาธิเบื้องต้นสมาธิคณิกะสมาธิสงบใจไม่คิดเรื่องราวต่างๆที่ทุกข์มาชั่วขณะหนึ่งพอกำหนดอานาปานุสติจะลมละเอียดแล้วจิตก็หยุดคิดชั่วขณะหนึ่งนี่เขาเรียกว่าคณิกะสมาธิสงบชั่วพักหนึ่งแต่ถ้าเราทำไปจนถึงอุปจารสมาธิสงบไปนานๆจนลืมเรื่องราวไปได้พักใหญ่ๆแล้วกลับมาคิดใหม่ก็รู้สึกว่าคิดน้อยลงแล้วใจสบายเยือกเย็นขึ้นเรียกว่าอุปจารสมาธิเกิดความฉลาดความเข้าใจในอุบายที่จะทำใจได้แล้วโอนทางสงบใจนี่ดีที่สุดแล้วเมื่อเราทำมากขึ้นไปจนถึงอัปปนาสมาธิสามารถมีทุกข์แล้วกำหนดให้ใจสบายได้ทันทีมีทุกข์แล้วให้ใจสงบได้ทันทีมีทุกข์แล้วให้ใจสงบได้ทันทีไม่คิดอะไรตัดใจได้เรื่องวุ่นวายต่างๆที่มีมาก็พยายามทำจนดับนั่นแหละเขาเรียกว่าการทำสมาธิจึงเป็นเครื่องดับทุกข์ไม่มีใครจะปลอบใจเราดีเท่ากับการฝึกใจให้สงบจะเป็นทุกข์เดือดร้อนใจเสียใจผิดหวังแค่ไหนถึงจะฆ่าตัวตายแต่ถ้ามาฝึกสมาธิแล้วจิตก็จะแก้ไขได้จะไม่ทำลายตัวเองจะเข้าใจในวิธีว่านี่เป็นทางดับฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าจึงเป็นวิธีทางดับทุกข์ที่ใจทุกคนสามารถจะปฏิบัติได้เพราะมีความคิดเหมือนกันเว้นอยู่คนเสียสติไม่สามารถจะคุมสติตัวเองได้บ้าใบ้หูหนวกหูหนวกก็ยังทำได้แต่ถ้าบ้าใบ้หรือวิกลจริตไปนี้พวกนี้ไม่มีโอกาสจะคุมใจตัวเองได้แต่มนุษย์ธรรมดาทุกคนเราเนี่ยสามารถที่จะทำใจได้ทุกคนที่จะทำใจให้สงบทำใจดับทุกข์ได้ทุกคนเพราะทุกสุขมันเกิดที่ใจสงบไม่สงบเหตุการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นที่เป็นกรรมเก่ากรรมใหม่อะไรมันก็เราทำมาจากใจเราจากการดำริคิดนึกต่างๆแล้วก็สร้างตามความคิดตัวเองจะโกรธก็ดีจะรักก็ชังก็ดีจะเกลียดก็ดีก็มาจากใจแล้วก็สั่งให้กายวาจาทำตามก็เป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมออกจากวาจากับกายก็แรงขึ้นกว่าใจคิดแต่แค่คิดแล้วไม่ทำต่อก็ถือว่าทุกข์แค่ใจก็ดับที่ใจได้ฉะนั้นการฝึกสมาธิก็ทำให้เกิดปัญญาด้วยการออกมาพิจารณาขันธ์ 5พอเราสงบเราก็มาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นของเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนสักสิ่งเดียวจะเป็นผมก็ดีเป็นขนก็ดีเป็นเล็บก็ดีเป็นฟันก็ดีเป็นหนังก็ดีล้วนแต่เป็นของอาศัยอยู่แท้จริงแล้วก็เป็นของคนอื่นที่เขาให้มาของแม่ให้มาของพ่อให้มาพ่อแม่ก็เอาจากดินน้ำมาให้เรามาประกอบเป็นขันธ์หน้าในตัวเราแล้วก็แยกแตกก็ไม่ใช่ของเราฝันหลุดไปก็ไม่ใช่ฝันเราผมหลุดไปก็ไม่ใช่ผมเราหนังเหี่ยวไปก็ไม่ใช่หนังเรามันบังคับไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนี้จึงว่าพิจารณาขันธ์ 5ด้วยสมาธิทำให้เกิดปัญญาแล้วเราก็ตามดูจิตของเราอยู่เรื่อยๆว่าจิตเราคิดอะไรการที่ศึกษาจิตนี่หมายถึงศึกษาธรรมะของพุทธเจ้าผู้เข้าถึงธรรมะคือเข้าถึงจิตตัวเองคนที่รู้จิตตัวเองแล้วจะไม่โกรธจะไม่เกลียดจะไม่อิจฉาริษยาใครจะมีแต่เมตตาเพราะรู้ใจตัวเองคนที่ชอบโกรธคนน้อยเกลียดคนน้อยอิจฉาริษยาเป็นคนที่ไม่รู้ใจตัวเองไม่รู้จิตตัวเองเพราะไม่เข้าถึงธรรมดังนั้นพระโสดาบันพอเข้าถึงธรรมะโสดาบันจึงตัดความพยาบาทได้ทันทีโสดาบันพอปฏิบัติเกิดวิปัสสนากรรมฐานแล้วจะไม่พยาบาทสามีจะไม่พยาบาทภรรยาจะไม่พยาบาทเพื่อนบ้านจะไม่พยาบาทกับคนที่มาทำให้เราเป็นทุกข์จะมีแต่เมตตาอภัยอยู่เสมอในใจพยาบาทดับไปโดยอัศจรรย์ไม่ต้องทำทีเดียวแล้วพยาบาทก็หมดทำไมจึงหมดได้เพราะเป็นคุณธรรมของโสดามรรคเพราะรู้ใจตัวเอง
ว่ามันเป็นทุกข์เป็นโทษก็เลยละความ

พยาบาทเกลียดชังได้ในใจแล้วก็ละความตนีความเสียดายได้ทำไมจึงให้ทานไม่เสียดายแม้แต่อุบาสิกาคนหนึ่งเถือเนื้อตัวเองปิ้งให้พระฉันได้แม้แต่เนื้อตัวเองยังทำบุญได้เพราะอะไรเพราะนางคิดว่าไม่ใช่ของเราทำไปแล้วสบายใจทุกสิ่งทุกอย่างนี้ถือว่าเป็นของอาศัยตายแล้วเอาไปไม่ได้เพราะความคิดว่าไม่ใช่ตัวเรานั่นแหละโสดาบันจึงทำบุญไม่เสียดายเกิดแต่ความสุขใจโสดาบันทำไมจึงไม่ผิดลูกเขาเมียเขาเพราะโสดาบันเป็นผู้สันโดษยินดีเฉพาะภรรยาตนสามีตนเพราะสันโดษแล้วเพราะเป็นคนไม่มักมากแล้วด้วยกรรมคุณเพราะพอใจในสามีภรรยาของตนก็เลยเป็นผู้จำกัดใช้ชีวิตที่ถูกต้องไม่ไปอบายโสดาบันจึงไม่ตกนรกเพราะมีคุณธรรมสิ่งพวกนี้เป็นเครื่องหักห้ามใจเพราะผลจากการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาที่ถูกหลักถูกต้องเกิดสติปัญญานี่จึงธรรมะคำสอนพระเจ้าจึงเป็นคุณธรรมที่ดับทุกข์ทางใจถ้าเราได้ปฏิบัติทุกคนก็มีบุญมีวาสนามีบารมีที่จะแก้ไขปัญหาชีวิตตัวเองได้ตลอดไปอันนี้จึงว่าเราจำเป็นที่ว่ามาวัดเราก็มาเรียนรู้คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะมาปฏิบัติให้ได้เกิดสติเกิดปัญญาได้เกิดความรู้ความเข้าใจในนี้ในแสงธรรมอันนี้ทีนี้ถ้าเราได้ปฏิบัติแล้วเราก็จะซาบซึ้งในรสธรรมะว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเราควรจะรู้อีกมากมายเราควรจะได้ศึกษาอีกมากมายเพราะเป็นคำสอนที่สอนให้เราดีทั้งนั้นไม่ได้พาให้เราไปตกไปในที่ชั่วเลยมีแต่สอนให้เราดับทุกข์พ้นทุกข์จะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรก็ได้หมดถ้าเรามีคำสอนของพุทธเจ้าอยู่ในใจไม่ใช่มันจะมานั่งดับตาอย่างเดียวแม้จะไปประกอบธรรมะอาชีพตัวเองก็สุจริตยุติธรรมแล้วก็สามารถที่จะอยู่กับสังคมได้อย่างเป็นสุขถ้าเราธรรมะไปใช้ในสังคมได้คือไม่ใช่ว่ามาปฏิบัติแล้วทุกคนจะต้องมาบวชทุกคนจะต้องอยู่วัดแต่การปฏิบัติหมายถึงการเข้าวัดเนี่ยอยู่วัดเนี่ยหมายถึงว่าเขาต้องการสิ้นภาระไม่ต้องการเป็นหนี้เป็นสินไม่ต้องการเป็นข้าใครไม่ต้องการไปรับใช้ใครไม่ต้องการผูกพันกับใครเพื่อต้องการมาอยู่คนเดียวเพื่อจะได้สร้างกุศลกรรมให้มากขึ้นผู้แสวงหาทางดับทุกข์มากขึ้นเท่านั้นเองแต่ถ้าคนชาวบ้านธรรมดาก็ไม่จำเป็นจะต้องมาบวชไม่จำเป็นจะต้องมาอยู่วัดเราทำที่บ้านเราให้ดีก่อนทำกายวาจาใจที่บ้านเราให้สมบูรณ์ทุกอย่างแล้วเข้าวัดก็สบายหรืออยู่บ้านก็สบายเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนตั้งแต่อุบาสกบาสิกาภิกษุภิกษุณีคนที่อยู่บ้านน่ะมีมากกว่าคนที่อยู่วัดฉะนั้นธรรมะพระพุทธเจ้าจึงเข้าไปสู่บ้านมากที่สุดเพราะต้องการให้ชาวบ้านได้รู้จักแนวทางชีวิตที่ถูกต้องเอากันแค่เรามาปฏิบัติแล้วเรารู้ใจตัวเองเนี่ยเราสามารถข่มใจตัวเองได้สามารถห้ามใจตัวเองได้ทุกข์ก็ไม่ตามมาเราเคยพยาบาทคิดจะต่อว่าคนนี้ให้เสียใจให้เจ็บใจพอเรารู้ใจแล้วก็อ๋อเราจะไปว่าเขาทำไมแค่เรายังไม่ว่าเขาเราก็เป็นทุกข์ปรุงแต่งจะตายไปแล้วทั้งวันทั้งคืนกว่าจะสว่างไปถึงหน้าคนนั้นเราก็ทุกข์ทั้งคืนเกือบตายเราคิดตั้งแต่วันนี้ไปเนี่ยทั้งคืนเราคิดจะไปต่อว่าคนโน้นคนนี้จะไปแก้เผ็ดคนนี้เราทุกข์ทั้งคืนแต่คนที่เราจะไปว่านั้นเขายังไม่ทุกข์กับเราเลยแต่ถ้าเกิดเราไปว่าเขาไม่รับทุกข์กับเราล่ะเขาทำใจได้เราก็แบกทุกข์กลับมาในใจเราอีกไปว่าเอาคนที่เขาไม่ยอมโต้ตอบเราก็เป็นคนเสียอีกอันนี้จริงด้วยว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็แก้ที่ใจเราทุกข์นั้นก็ดับไม่ต้องไปแก้ที่คนอื่นปัญหามันก็มีอยู่ที่ตัวเราเท่านั้นเองฉะนั้นจึงว่าโอปนยิโกน้อมธรรมเข้ามาในใจเพื่อจะแก้ปัญหา

ีวิตของเราคือแก้ตัวเรานั่นเองผลมันเป็นสะท้อนถ้าเราเกิดศีลสมาธิในตัวเราเนี่ยมันจะเป็นบารมีส่วนหนึ่งที่เกี่ยวโยงไปถึงลูกถึงหลานเราให้อยู่เย็นเป็นสุขปัญญาเนี่ยจะแก้ปัญหาได้ทุกอย่างถ้าเราแก้ตัวเองถูกต้องแต่นี้คนเราจริงตัวเองก็แก้ไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยปัญหาก็ตามมาจากสิ่งแวดล้อมก็ทำให้เราเดือดร้อนกระทบกระเทือนเราก็ไปโทษว่าคนโน้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีแต่ที่จริงเราแก้ไม่ถูกต้องเองแต่ถ้าพื้นฐานเบื้องต้นของเราดีแล้วเนี่ยปัญหาจะไม่มีเลยแต่นี่เราผลที่ตามมาโดยมากก็มาจากตัวเราก่อนจากไม่มีพื้นฐานของการถูกต้องไม่มีพื้นฐานจากการระเบียบวินัยไม่มีพื้นฐานจากการทำใจให้ดีแล้วเราไปอยู่ในสังคมใดที่ใดหรือเราเป็นปกครองบ้านเรือนก็ปัญหาก็ตามมาตรงที่เราไม่มีพื้นฐานทางใจให้ถูกต้องผลมันจึงตามมาทำให้เราเดือดร้อนเสียหายไอ้เนี่ยจึงว่าการที่เรามาเข้าศึกษาธรรมะก็เพื่อต้องการจะมาควบคุมทำใจของเราให้มันเกิดความสงบสุขเมื่อเราควบคุมใจของเราได้ทำใจของเราให้ลดละได้เนี่ยออกไปบ้านเราก็นำเอาไปใช้เราก็จะทะเลาะกับครอบครัวเราน้อยลงก็จะมีการเข้าใจผิดกันน้อยลงมีแต่ความเข้าใจถูกเพราะเรารู้เรื่องปัญหาหัวใจตัวเองว่าตัวเรายังบังคับไม่ได้เลยตัวเรายังทำใจให้ไม่ได้เลยเราจะไปบังคับใครโอ้เราก็เลยมีเหตุผลของตัวเองว่าเราต้องทำใจของเราให้มากคนที่ไม่รู้ธรรมะยิ่งมีปัญหามากขนาดเราปฏิบัติไปแล้วเรายังแก้ปัญหาหัวใจเราไม่ได้เลยนี่เราจะไปบังคับใครไปมองใครอันนี้ธรรมะพระพุทธเจ้าก็ต้องการให้ส่องกระจกเงาดูตัวเองก่อนแล้วก็เพื่อไปแก้ปัญหาในครอบครัวในสังคมได้เหมือนเรามีลูกน้องในสำนักงานแล้วเนี้ยลูกน้องทุกคนจงซื่อสัตย์นะจงสุจริตยุติธรรมต่อชาติศาสนามหากษัตริย์ทุกคนจงสุจริตธรรมแต่ตนเองขี้โกงคอร์รัปชันตลอดเวลาเงี้ยลูกน้องเอ้นายเอาได้กูก็เอาได้แต่นายบังคับให้ลูกน้องดีให้หมดแต่ตัวเองเป็นคนเดียวกินเหล้าคนเดียวสูบบุหรี่คนเดียวเจ้าชู้คนเดียวคนอื่นไม่ให้ทำไม่ดีคนเดียวแต่ลูกน้องมันจะเป็นยังไงมันทำไม่ได้ในเมื่อนายมันเลวแล้วเนี่ยก็แก้ปัญหาลูกน้องไม่ตกลูกน้องก็จะต้องเลวกว่านายอีกเพราะนายไม่ให้เราทำแต่นายทำจะบอกลูกน้องบังคับลูกน้องออกระเบียบยังไงก็เลวอยู่นั่นลูกน้องก็ทำใจไม่ได้เห็นนายไม่ดีก็ต้องไม่ดีเพราะศรัทธาไม่พอเช่นเดียวกับครอบครัวเราหรือบุคคลผู้นำทั่วไปเหมือนกันแต่ถ้าเกิดนายดีเนี่ยนายไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันไม่เจ้าชู้ไม่คอร์รัปชันเป็นคนสันโดษมีน้อยกินน้อยเป็นคนเอางานเอาการให้ถูกต้องไม่คลั่งค้างทำอะไรก็เป็นตัวอย่างที่ดีไล่ให้ลูกน้องไปชั่วมันก็ไม่ไปนายยังดีแล้วกูจะไปชั่วไงล่ะขนาดนายดีอย่างนี้เราจะไปทำไม่ดีทำไมมันก็ต้องวิ่งมาหานายอย่างน้อยก็ศรัทธาในตัวนายอย่างน้อยก็เลื่อมใสในตัวนายอย่างน้อยก็อยากดีตามนายขนาดนายมีเงินเดือนขั้นนี้มียศขั้นนี้มีความรู้เขายังดีแล้วนะเขายังไม่ไปยังเราเรื่องอะไรเราจะไปแสดงว่าทำอย่างนายมีความสุขกว่าไม่ต้องไปบังคับเลยไล่ให้ไปยังไม่ไปเนี่ยก็อยากจะตามนายไล่ให้ลูกน้องไปช่วยก็ไม่ไปเพราะนายดีจะให้ผมช่วยไงแต่แดงว่านายมีความดีในตัวแล้วสิพวกเราก็ไม่เอาไปกับนายดีกว่าอย่างผู้นำที่ปกครองคนไม่ต้องไปสอนใครก็ได้ถ้าทำตัวดีปัญหามันก็แก้ตรงนายตัวเองแค่นั้นเองครอบครัวก็เช่นเดียวกันพ่อแม่เนี่ยอยากจะให้ลูกดีไม่ต้องไปทำใครทำพ่อแม่ให้ดี
มันตามพ่อแม่เองดูกิริยาพ่อแม่มันซึมเข้าไปตั้งแต่ห้าขวบหกขวบมันซึมเข้าไปเองเพราะการสังคมกับคนที่อาตมาเคยเล่าเรื่องนกแก้วสองตัวเนี่ยเดี๋ยวเล่าแล้วก็เบื่ออีกเคยเล่านกแก้วสองตัวว่าไอ้ตัวหนึ่งไปอยู่กับโจรไอ้ตัวหนึ่งไปอยู่กับฤาษีลูกนกแก้วมันออกลูกสองตัวแล้วมันถูกน้ำพัดไปอยู่กับโจรมันเป็นโจรเลยพูดเป็นโจรใจอมหิตเป็นโจรทำงานร่วมกับโจรเจอใครก็ไปบอกโจรให้มาจับมาฆ่าไอ้ตัวไปอยู่ฤาษีเจอใครก็บอกเชิญกินข้าวกินน้ำพูดจาธรรมะธรรมโมรู้บุญรู้บาปมาลองสี่สองตัวไปอยู่กับฤาษีมันก็พูดเหมือนฤาษีหมดไอ้สองตัวไปอยู่กับโจรก็พูดเหมือนโจรหมดแต่นี่มันแยกกันมันก็เลยนิสัยต่างกันเพราะการสังคมคบคนอันนี้สำคัญมากฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจว่าผู้ให้กำเนิดนิสัยนั่นแหละคือพ่อแม่คือครูบาอาจารย์คือคนเริ่มต้นในชีวิตเราฉะนั้นในเรื่องศีลธรรมจึงเป็นเหมือนพ่อแม่เราที่เราไปใกล้ชิดแล้วเราก็สบายใจเราก็อยากทำแต่ความดีอยากสร้างแต่กุศลคิดไปในทางเป็นบุญมากกว่าแต่ถ้าเราไปคบคนอย่างอื่นก็เราก็เขวเหมือนกันเนี่ยไปคบคนไม่ดีเราก็เขวไปในทางไม่ดีเหมือนกันเพราะเขาชวนเราบ่อยๆเขาพูดให้บ่อยๆโดยไม่ชวนแต่ใจมันก็เขวไปเองเหมือนเมื่อก่อนอาตมาเคยไปบ้านคนถูกฟินเขาเป็นครูใหญ่โรงเรียนแต่ก็เลิกฟินไม่ได้เขากินฟินมนโยมติดฟินที่จริงเขามีคนฉลาดมีความรู้ดีไอ้ภรรยาก็เป็นครูนะน่าสงสารไอ้การติดฟินเนี่ยมันลืมตัวหมดผลที่สุดก็ทำลายตัวเองเนี่ยทิ้งความอยากนี้ไม่ได้ก็หมดอนาคตเลยผู้ใหญ่ก็ค่อยเตือนให้เลิกซะย้ายไปที่โน่นก็ไม่เลิกย้ายที่นี่ไม่เลิกก็เตือนแต่แล้วก็ไอ้ความอยากของฟินเวลาภรรยาไม่อยู่เอาไปประชุมเอาเครื่องเสื้อผ้าตัวเองไว้พออยากฟินขึ้นมาก็เอาเสื้อผ้าเครื่องแบบของภรรยาไปจำนำหมดจำนำหมดภรรยามาทำไงเสื้อผ้าก็ไม่มีชุดนี้ถ้าดีๆไหนก็ไปจำนำก็เวลาจะแต่งเครื่องแบบเนี่ยต้องไปฝากไว้บ้านอื่นไอ้เมียก็รักนะเป็นแสนดีนะทำไงได้ไปแล้วมีลูกกันแล้วเวลาจะนุ่งเครื่องแบบเวลากลับมาจากเรียนถอดไปอีกบ้านหนึ่งแล้วตัวเองก็แต่งชุดธรรมดามาบ้านตัวเองขนาดนั้นนะแล้วเวลาจะแต่งตัวเข้าไปโรงเรียนก็ไปเอาชุดนั่นก็แต่งไปโรงเรียนตัวเองก็มีความรู้เลิกไม่ได้และข้างขวาเนี่ยนะบ้านก็อยู่ไม่ดีเพราะว่ามีอะไรก็ขายหมดเอามันเป็นไม้ไผ่ก็เอามีดไปเกลียกแล้วก็เอามาแย่ไอ้ฟินนะสูบฟินไม่ทำอะไรนอนสูบฟินสมัยนั้นเฮโรอีนยังไม่มีเดี๋ยวนี้ก็คงเอาถึงแค่ขั้นเฮโรอีนในตอนนั้นมันแค่ฟินเขาเรียกว่าเสียคนละคนติดฟินอ่ะถ้าเฮโรอีนก็ดึงไม่กลับทำไปทำมามีอะไรขายหมดในบ้านโอ้โหผู้หญิงคนนั้นก็ช่างทนจริงๆคงจะเป็นกรรมร่วมกันก็เป็นครูด้วยกันทั้งคู่คนหนึ่งครูใหญ่คนหนึ่งครูน้อยเสร็จแล้วก็บ้านหลังไอ้พี่ไอ้น้องเขยก็โกรธเล่าจะมาฟังบอกเดี๋ยวผมเจอมันผมจะวิ่งชนมันยังควายเลยแม้แต่ลูกเมียมันก็ไม่ไว้เนี่ยมันจะจับหลานขายอีกเนี่ยพอเวลาอยากฟินขึ้นมาจะวิ่งขับลูกตัวเองจะเอาไปขายลูกมันก็หนีเจียวมาเลยวิ่งซุกซ่อนบ้านไหนบ้านไหนก็ไปร้องลั่นเหมือนกลัวจะเอามันไปขายลูกก็มีความกระทบกระเทือนมากในชีวิตเดี๋ยวเกิดมาเจอพ่อแบบนั้นแล้วเวลาพลาภรรยาเอาฟินมาให้ก็เอ้ยพูดจาหวานมันหวานในคนดูดฟินมันหวานพูดดีน้องอย่างนั้นน้องนี้พูดดีพออยากฟินขึ้นมาเอาแล้วระเบิดหมดเลยลูกเต้าเห็นไม่ได้ปิ้งอาจจะเอาไปจับขายอาตมาไปนั่งดูไปพอดีบังเอิญเขาญาติเขาไปเที่ยวก็เลยพาไปแวะ
ไปนั่งดูเห็นเขาสูบฟินเอ๊ะฟินนี่มันก็หอมดีเหมือนกันนะมันน่าลองเหมือนกันนะแค่ไปนั่งหน่อยเดียวฟินหอมโอ้นี่คนเรานี่นี่ถ้ามันนั่งหลายๆวันต้องสายต้องลองแน่เลยแค่เรารู้ว่ามันไม่ดีนะเราไปนั่งแบบนั้นแล้วก็วัยรุ่นไปนั่งเห็นเขาสูบฟินนี่มันหอมดีมันน่าลองเหมือนกันนะเรายังไม่เคยมันน่าจะลองสูบสักทีใจมันนึกอย่างเดียวมันไปคิดแต่เราไม่ได้ดูสภาพไอ้คนนั้นมันแย่แค่ไหนแต่ก็ไม่ได้ลองหรอกเพียงแต่นึกอย่างเดียวแสดงว่าคนเราเมื่อไปคบกับใครมันก็จะต้องไปอย่างนั้นไปนั่งก็ดูดูดฟินมันก็ยังคงจะอยากดูดฟินไปนั่งดูเขาเล่นการพนันก็คงอยากจะเล่นการพนันไปนั่งดูเขากินเหล้าคงอยากจะกินเหล้าเราไปคบกับคนบางคนชอบนินทาชาวบ้านเราก็คงอยากจะนินทาชาวบ้านอยากจะเอาเรื่องคนอื่นมาพูดเหมือนกันมันก็ไปกันไปมันไปกันตามกันเพราะไปอยู่ใกล้ใครแต่ไปนั่งคนที่คุยธรรมะธรรมโมชวนเข้าวัดเข้ามาเราก็คงอยากจะมาวัดเหมือนกันเพราะมันไปเจอไอ้คนชวนไปวัดอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะเราคบคนอย่างนั้นมันก็ไปอย่างนั้นคบคนใจดีเราก็ใจดีคบคนใจร้อนเราก็ใจร้อนคบคนใจบุญเราก็ใจบุญคบคนใจบาปมันก็ใจบาปอันนี้ก็เป็นพื้นฐานเบื้องต้นของคนเหมือนกันเช่นเราเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเหมือนกับเราเป็นเพื่อนเป็นมิตรของลูกเราที่จะให้คบกับเรากับสามีภรรยาก็เช่นเดียวกันฉะนั้นธรรมะเป็นบาดฐานที่จะทำให้ทุกคนเหล่านี้มีความเจริญไม่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ต่ำก็จะช่วยทำให้ครอบครัวเราอยู่เย็นเป็นสุขได้จะถึงว่าใกล้ที่ไหนก็ผูกพันที่นั่นอันนี้เราก็ต้องเข้าหาธรรมะเป็นเครื่องผูกใจเราเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจเราเราก็จะได้เข้าหาทางดับทุกข์พอมีเรื่องอะไรขึ้นมาเราก็มีธรรมะเท่านั้นเป็นที่พึ่งจะเจ็บจะไข้จะแก่จะตายจะทุกข์อะไรเราก็ไม่มีอะไรจะเป็นที่พึ่งเท่ากับพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าที่จะนึกแล้วสบายใจสิ่งอื่นก็ทำให้เราทุกข์ใจฉะนั้นธรรมะคำสอนพุทธเจ้าจึงมีประโยชน์มากที่จะมาพัฒนาจิตใจของเราทุกคนจึงว่าที่เรามาเข้าวัดก็เพื่อต้องการมาฝึกใจให้รู้ทางแล้วก็นำไปปฏิบัติที่บ้านให้ใจนั้นมันเยือกเย็นลงให้มันมีสติในการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันมันก็จะแก้ปัญหาครอบครัวไปเองมี จะเข้าวัดจะไปหาน้ำมนต์ช่วยสะเดาะเคราะห์ที่หาหวยหาเครื่องป้องกันจะไปคิดอย่างนั้นมันดีชั่วอยู่ที่ตัวเราพระจะให้เราดีตลอดเวลาถ้าเราทำความดีก็จะแก้ปัญหาสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาไปได้หมดในเมื่อเราให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานี่เป็นสิ่งที่แก้ใจได้อยู่แล้วเป็นสิ่งที่แก้กรรมได้อยู่แล้วไม่ต้องไปแก้อย่างอื่นเลยให้ทานก็เป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาอยู่แล้วรักษาศีลก็เป็นการเพิ่มพูนไม่ให้ตกไปในที่ต่ำคนรักษาศีลไม่ให้ตกไปในที่ชั่วคนทำสมาธิทำให้เกิดปัญญาทำให้จิตใจเข้มแข็งต่อสู้กับชีวิตได้ขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างบารมีเป็นการแก้ปัญหาชีวิตตัวแล้วถ้านำปฏิบัติมากขึ้นมันก็เข้าใจละเอียดอ่อนไปเองถ้าไม่งั้นพระพุทธเจ้าคงไม่มาสอนพวกเราท่านเห็นแล้วว่าคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นหลักปกครองที่ให้ทุกคนได้รับความสุขแม้ตั้งแต่อุบาสกไปจนถึงพระพอเข้าใจไหมโยมก็บอกพูดมากเกินกี่ชั่วโมงนี่รับไม่ไหวแล้วเราสอนเด็กก็สอนแค่15 นาทีสอนคนโตก็แค่ครึ่งชั่วโมงพอจากครึ่งชั่วโมงไปแล้วก็ใจก็ฟุ้งไปอื่นถ้าไม่มีสมาธิเมื่อไรจะเลิกสักทีเมื่อยแล้วเดี๋ยวจะไปธุระโน่นธุระนี่ก็มันก็หมดเวลาที่จะรับธรรมะแต่ถ้าอยู่ในระยะสั้นๆก็มันก็รับได้ถ้ามากไปก็เฟ้อไป
มันถ้าลูกเราเนี่ยจะไปสอนมากสอนมากคนเราไม่

เด็กมันรับไม่ได้เด็กนี่จะฟังเราแค่5นาที10นาทีเขาอยากเล่นไปอื่นนี่คนเรามาจับสอนถ้าต้องครึ่งชั่วโมงเด็กมันเบื่อนะเข้ามารำคาญได้ยินคำนั้นหนีเลยคนโตก็ไม่ต้องหลังจากสามีภรรยาเราก็ไม่ต้องไปสอนมากไม่ต้องไปพูดมากสอนในการกระทำอย่างเดียวไม่ต้องไปบอกกันเพราะมันไม่รับใช่ไหมโยมอย่างมันไม่เที่ยงตมาเล่าว่ามีนายแล้วไม่ต้องไปสอนลูกน้องทำดีนั่นคือการสอนกันภรรยาสามีก็ไม่ต้องสอนกันทำความดีนั่นคือการสอนกันจะสอนให้เขาด่าเราไงเขาด่ามาเราไม่ด่าตอบเขาโกรธมาไม่โตดตอบเขาร้อนมาเราเย็นตอบบางคนบอกเถียงพระนะไม่ได้ยิ่งเฉยมันยิ่งเอาใหญ่ต้องเอามันสมั่งแล้วมันเงียบเหมือนข้างหลังมันก็ไม่ใช่เงียบทีเดียวข้างหลังมันก็ขึ้นมาอีกก็ต้องเอาอย่างนั้นอีกเค้าเรียกแก้ไม่ตกแหมเห็นเราใจดีมันเอาใหญ่เลยข่มเราใหญ่เลยงั้นมันต้องเอาซะมั่งแล้วมันก็เงียบไปทีนี้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นเรื่อยไปพอไอ้นั้นเราใจดีเขาก็ขึ้นค้อนเราพอเราโวยวายเขาเงียบก็ต้องแก้กันอยู่งั้นตลอดชีวิตแต่ที่จริงพระท่านบอกว่าให้เฉยไว้เฉยไว้ไม่ยอมทำตามแต่ที่จริงถ้าเราเฉยไว้ดีไว้เขาจะต้องดูว่าไอ้เรานี่มันไม่ดีคนเดียวไอ้นี่เขาคนดีทำไมเราพยายามทำไม่ดีมันต้องเป็นปีตั้งหลายปีเลยทำไมเรายังประพฤติอยู่อย่างนี้นะข้ามันยอมไปอย่างไอ้คนที่เฉยไม่เป็นแต่ภรรยาสามีไม่อดไม่นิ่งไว้พอเองเก็บไว้เก็บไว้เลยระเบิดตูมเลยเป็นอย่างนั้นเพราะทำใจไม่ได้ถ้าเรายึดธรรมะมันแก้ได้อยู่ต้องทดลองนานๆไอ้อย่างหนึ่งเราก็เพิ่งจะมาบางคนก็เพิ่งจะมาแก้ทุกข์กันตอนอายุมากแล้วคล้ายๆไม้เลยเพิ่งจะมาหัดเนี่ยพอหัดพอดัดเข้าไฟแรงๆก็จะหักโพะขึ้นมาดิถ้าเราดัดมาตั้งแต่ร้อนอ่อนมันรับรองมันก็เรียบร้อยมาแล้วทั้งคู่อันนี้จะมาดัดอย่างนี้จะให้ตรงทีเดียวมันก็หักขนาดเพราะไม้มันแข็งแล้วเราต้องค่อยๆเข้าไฟธรรมะนี่เหมือนย่างไฟอบรมไปเรื่อยๆมันก็ตรงไปเองเอาละวันนี้ก็สมควรแก่เวลาก็ขอยุติการขยายไว้เท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้เจ็บกายอย่าให้เจ็บใจนะป่วยกายอย่าให้ป่วยใจทั้งเก็บเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจเจ็บใหญ่เห็นไหมเจ็บกายช่างมันใหญ่เจ็บใจป่วยกายช่างมันใหญ่ป่วยใจคนที่ป่วยใจเนี่ยกายก็ป่วยไปด้วยแต่คนที่เจ็บกายรักษาก็หายใจไม่ป่วยฉะนั้นเราต้องรักษาหัวใจไม่ให้ป่วยคนเป็นโรคหัวใจแต่มาเคยเห็นนะคนป่วยใจเป็นหนี้ก็ใช้หนี้ไม่หมดนอนร้องไห้คือใครขึ้นทั้งวันพอเขายกหนี้ให้หายเลยไม่มีโรคอะไรเลยคือร้องทั้งวันเลยมันนี่เยอะใช้ไม่หมดจะฆ่าตัวตายเอาปืนมาไอพี่น้องก็ทำไงจะฆ่าตัวตายก็เก็บไม่เก็บปืนหมดร้องไห้ผอมไม่เป็นไปไหนไม่ได้ตีนอ่อนมืออ่อนนอนร้องไห้นั่นเนี่ยเป็นนี่เขาเรียกว่าป่วยใจพี่น้องก็โอ้ลูกจะตายแล้วทำไงดีพวกเราช่วยยกนี่เถอะรู้มั้ยเอานะต่อไปนี้นี่สินไม่มีนะฉันไม่เอาแล้วไม่เอาคืนแล้วขอให้หายวันให้คืนลุกขึ้นกินข้าวได้หายเลยป่วยใจน่าดูเลยใช่ไหมบางคนถูกสามีทิ้งหมดเลยเป็นง่อยเลยบางคนก็บ้าเข้าโรงพยาบาลเลยป่วยใจอ่ะอย่างใดอย่างหนึ่งมันต้องเกิดขึ้นมาเพราะทำใจไม่ได้ดังนั้นกายป่วยไม่เป็นไรจะป่วยใจแต่คนจะไม่ป่วยใจต้องมีธรรมะต้องรักษาไว้เอาธรรมะรักษาใจมาเห็นเราสงสารโอ้จริงๆนี่ได้เห็นกับตาตัวเองว่าคนป่วยใจนี่ร้ายจริงๆข้าวกินไม่ลงยมก็ย่อนออกหมดน้ำก็กินไม่ลงฝืดคอไม่หมด

0: เลยแห้งไปหมด
1: ข้าวก็กินไม่ลงอะไรก็ไม่อร่อยโลกนี้ไม่มีสุขเลยสักอย่างเดียวนอนร้องไห้อย่างเดียวน้ำตาก็ไม่มีนะฮึ่ยอยู่งั้นเนี่ยมันไม่มีที่พึ่งจริงๆอ่ะสมัยนั้นพระกรรมฐานก็ไม่มีบอกอ่ะสงสัยว่าขอญาติมายกเงินให้นั่นหายทุกวันนี้ยังอยู่หรือไม่ตายเนี่ยถ้าไม่ยกให้ตายจริงๆอ่ะขาไม่ใช่จะม้อยก็ใครใจกันเยอะเหมือนกันนี่มันคนป่วยใจกันหนักเลยนะต้องไปคนละล้านสองล้านโอ้ไข้ขึ้นเลยมันคนถามก็โรงพยาบาลเลยพอได้รู้ข่าวนั่นแหละช็อกเข้าโรงพยาบาลเลยเนี่ยแชร์อะไรแชร์ชาเตอร์ชะม้อยแชร์นกแก้วนี่ถาม

บางคนถามก็โรงพยาบาลเลยพอได้รู้ข่าวแล้วเนี่ยช็อกเข้าโรงพยาบาลเลยเนี่ยแชร์อะไรแชร์ชาเตอร์ชะม้อยแชร์นกแก้วเนี่ยถามก็โรงพยาบาลเยอะให้น้ำเกลือเลยนั่นป่วยใจก็ปลงไม่ตกอ่ะมันคิดจะได้อย่างเดียวไม่เคยคิดว่าเสียคิดว่าเราจะได้เท่านั้นจะนี้พอเสียโครมแบบนี้มันหน้ามือเป็นหลังมือมันทำใจไม่ได้ป่วยใจทันทีเลยความดันสูงสุดขีดเลยโยมประหลอดวัดขึ้นปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดเลยคนอยากมีความดันสูงก็ไม่ยากคนอ้วนพอสามีมีแขวนท่านนั้นผอมลงเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับน้ำหนัก6-7กิโลเหลือ47-48กิโลมันป่วยใจโยมกินไม่ได้โยมคนที่เป็นเนี่ยมาพูดจะมาบอกไอ้คนอ้วนเนี่ยไม่ยากแล้วลดความอ้วนไม่ยากฉันลดมาแล้วให้ผัวมีเมียน้อยเนี่ยลดเลยฉันน้ำหนักตั้ง6-7กิโลเหลือนิดเดียวเดี๋ยว40กิโลนั่นน่ะเพราะมันป่วยใหญ่ยุบลงทันทีแต่ถ้าเอาใจดีนะมันก็อ้วนหวานอ้วนคืนโนกินได้นอนหลับก็น้ำหนักก็ขึ้นคนหนึ่งบอกอยากจะรู้ให้หมอดูแม่นๆเถอะนะทักให้ถูกฉันจะได้เตรียมตัวว่าฉันจะตายเมื่อไหร่ไปหาดูก็บอกอีก7 ปีตายกินไม่ได้นอนไม่หลับผอมลงผอมลง7 ปีตายจริงๆหาหมอดูแม่นหมอบอกหมอคนนี้แม่นบอก7 ปีตายตั้งแต่วันนั้นกินไม่ได้นอนหลับตายจริงๆเพราะหมอดูคนนี้แม่นไม่ได้เตรียมตัวตายเลยพอสุดทุกข์ในเรื่องตายพอ7 ปีตายพอดีเพราะมันผอมลงก็คิดแล้วกินก็ตายไม่กินก็ตายก็ผอมลงผอมลงตัดใจไม่ได้7 ปีตายที่พอดีเลยนี่คนเรามันทำใจไม่ได้โยมอย่างพุทธเจ้าท่านก็รู้ว่าท่านจะต้องตายภายในอายุ80ท่านรู้ท่านแล้วแต่ท่านก็รู้แล้วท่านก็ทำพยายามสั่งสอนคนให้รู้จักธรรมะให้มากขึ้นตัวท่านไม่ห่วงแหละท่านห่วงแต่ว่าคนที่อยู่ข้างหลังจะไม่ได้รับความสุขเพราะชีวิตท่านถือว่ามันสมควรแล้วท่านก็ไม่ได้กังวลกับเรื่องตายเห็นแต่ว่าคนอยู่ข้างหลังจะได้รู้ธรรมะท่านก็พยายามสอนไปพอ80ท่านก็นิพพานอีก3 เดือนท่านจะนิพพานท่านบอกอานนท์อีก3 เดือนจะนิพพานเนี่ยโอ้ยคนที่ยังไม่ได้บรรลุพระอรหันต์ก็เป็นทุกข์มากเลยว่าอีก3 เดือนพุทธเจ้าจะไม่เจอเราจะไม่พบพุทธเจ้าแล้วเราจะไม่เห็นหน้าพุทธเจ้าอีกแล้วเงี้ยคนก็คิดเสียใจแต่ถ้าองค์เปล่าเลยท่านถือเป็นเรื่องธรรมดาของขันธ์5จะต้องเป็นอย่างนั้นผู้ทำใจได้ก็เลยเตรียมตัวไว้เรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องไปหาหมอดูก็ได้พวกเราไม่ถึง100 ปีก็ตายจนหมดใช่ไหมใครจะอยู่ถึง100 ปี100 ปีก็ขดเป็นด้วงกันนั่นแหละแม่คนอื่นป้อนอยู่ให้คนอื่นเจ็ดขี้เจ็ดเดียวเราก็มีประโยชน์อะไรจะไปอยู่ทำไมต้อง100 ปีรีบตายดีกว่าเดี๋ยวคนอื่นจะได้ไม่ลำบากไม่อยากจะอยู่เพื่อทรมานตัวเองอยากจะอยู่เพื่อทรมานลูกหลานเป็นพระเขาทั้งนั้นอายุต้องร้อยปีนะใช่ไหมท่านให้อายุทางธรรมท่านยืนอันนี้คนเรามาคิดผิดใช่ไหมอยากจะได้อยู่ยืนนะอายุยืนไปอยู่ทำไมไปเที่ยวไหนก็ไม่ได้โยมไปนั่งเฝ้าบ้านเหนืออายุยืนทำไมเมื่อไรมันจะมาสักทีวะขึ้นไปครับคุณเช้าไปกันเย็นเอ้ยไปนั่งหอนอยู่บ้านหนึ่งเรียกอายุสุนัขอ่ะก็อายุยืนนี่เขาเรียกอายุสุนัขเฝ้าบ้านหอนเช้าหอนเย็นไปไหนก็ไปไม่ได้หมดไปไหนไม่ได้แล้วตายดีกว่าเราเห็นไหมไม่ต้องให้ใครเลี้ยงอะไรอย่างนั้นปรารถนาอายุยืนไปนอนนอนให้เขาเลี้ยงได้อะไรกันมาดูคนดูหนังวังละครอะไรก็ไม่ได้ไม่

0: ไม่สนุกสักอย่างเลยไปอยู่ทำไมใช่ไหมใครก็ไม่รักเราแล้วอ่ะหมดเสน่หาแล้วหมดแล้ว ลูกหลานก็ไม่อยากเข้าใกล้เลยคนที่เข้าใจว่าอยู่ยืนหนึ่งคนเขาหลงเข้าใจผิดเราทำดีไม่ได้เราไม่มีประโยชน์แล้วเราก็ไม่ไปไม่อยู่กับใครแล้วก็หมดเรื่องกันไปจะไปเสียใจทำไมกับตัวเองจะตายนี่เมื่อเราอยู่ไม่มีประโยชน์คนหนึ่งอายุ90กว่าปีมั้งนอนขดเป็นด้วงอยู่บ้านอยู่ดีก็ร้องไห้อื้อร้องไห้อื้อไอ้หลานเหลนก็ถามว่ายายเป็นไงร้องไห้กูยังไม่อยากตายกูยังไม่อยากตายนึกถึงความตายยังจะตายอยู่โถขนาดขดเป็นด้วงยังไม่อยากตายเอาต้องคิดว่าเราไม่ทรมานใครดีกว่าพวกนี้ปลงได้ไหมคนแก่นายโยมคนแก่ปลงได้พวกนี้คงไม่คิดจะอยู่เป็นด้วงมั้งนะตายก็ต้องปฏิบัติธรรมไปจะไปนั่งร้องไห้ทำไมจะไปนั่งห่วงลูกห่วงหลานด้วยทำไมถ้าเราทำใจไม่ได้ก็เป็นงั้นนะอยู่เป็นแก่เราไม่ตายเราก็ต้องทำใจอ่ะทำให้ใจมันดีใช่ไม่ทานหลงด้วยเล่นขี้เล่นเยี่ยวตัวเองกลับมาเป็นเด็กใหม่เลอะมาเลยเนี่ยคนแก่หลงบางคนนะยิ่งกับเด็กๆหลงอีกโอ้โหเลี้ยงเด็กๆยังดีไปเลี้ยงคนแก่นี่ให้ลูกหลานก็รังเกียจนะเพราะมันหลงอ่ะเป็นกรรมเลยไม่ได้บุญเลยในพันหลงก็ชอบหลงตัวนึงใครมีพันหลงก็หลงตามกันเลยถ้าไม่เข้าวัดแล้วหลงตามจริงแต่ปู่ย่าตายายหลงเพราะคนยายอายุ70หลงระวังเราแล้ว70ก็หลงแบบนั้นแล้วสืบตระกูลกันเลยพวกหลงเนี่ยพอหลงก็หลงตามกันหมดแต่นี้ถ้าคนจะไม่หลงก็ต้องเข้าวัดแยกตัวเองออกไม่ได้ถ้าคืนนี้ไปแบบยายแน่เลยแบบตาแน่เลยก็ต้องหาทางไม่ให้หลงพอทำสมาธิแล้วมันไม่หลงมีสติขึ้นรู้กินรู้นอนคือสติปัฏฐาน4มันรู้กินรู้เดินรู้นั่งรู้นอนเพราะอยู่วัดนี่มันฝึกอยู่แล้วเดินก็รู้นั่งก็รู้นอนก็รู้กินก็รู้คิดก็รู้ไม่ได้กินก็รู้อะไรมันมีสติมันก็เลยไม่หลงยังอยู่บ้านนี่เราไม่เคยสวดมนต์ไม่เคยทำสติปัฏฐาน4เลยกินไม่รู้นั่งไม่รู้นอนไม่รู้พอแก่แล้วหลงไปหมดเลยจึงว่าปฏิบัติมันแก้หลงได้ยังไม่ทันแก่แล้วถึงก็หลงแล้วตอนนี้เราก็หลงชักหลงหน้าลืมหลังมันก็มีแล้วจริงเอาอะไรไว้ตรงโน้นลืมอะไรชักฟันเฟืออยู่แล้วยังไม่ทันเท่าไหร่ก็เริ่มหลงกันแล้วมาปฏิบัติทำจะได้เป็นคนไม่หลงสติมันดีส่วนมากคนแก่ก็จะต้องหลงส่วนใหญ่ทำให้เข้าถึงธรรมะยิ่งมีเชื้อหลงกัน 100% แล้วล่ะไปเลยล่ะยายอย่างไรย่าอย่างไรเราก็อย่างนั้นเนี่ยอายุยืนก็เป็นอย่างนั้นคนเขาก็รำคาญนะธรรมะเคยไปเจอคนหลงเราไปเที่ยวบ้านเออแขกมาเรียกแขกกินข้าวแล้วยังกินแล้วยายจะพักเมื่อกี้ที่แขกมาเรียกแขกกินข้าวแล้วยังอยู่นั่นเองไอ้เหมือนไอ้แผ่นเสียงตกล่องไม่ผิดเลยพูดอะไรก็พูดอยู่นั่นจับปองมาจากล่องเดี๋ยวก็เข้าล่องเดิมอีกเจ้าล่องไอ้คนมันก็รำคาญนะย้ายกินแล้วอย่าบ่นอยู่ทำไมแกก็ไม่รู้เลยแกก็เข้าล่องเดิมก็เรียกแผ่นเสียงตกล่องเลยนี่เพราะว่าความหลงมันไม่มีอะไรบังคับมันไม่มีสติบังคับเพราะไม่ได้ฝึกไว้ก่อนแก่แล้วไม่ได้เข้าวัดหนุ่มสาวก็ไม่ได้เข้าวัดบนว่าคนก็กลัวตรงนี้เนี่ยจึงได้พยายามฝึกกันเข้าวัดกันการความหลงการความทุกข์ใจเวลาเจ็บไข้จะได้ไม่ทรมานใจเวลาแก่จะได้ไม่หลงลืม ทำการกิริยาตายจะได้มีสติตายก็ไว้เอาธรรมะเท่านั้นที่จะช่วยได้คนไม่เข้าวัดมันก็เสียเปรียบมองมุ่งแต่ทำมาหากินแล้วไม่ได้อะไรอย่างเดียวได้แต่ทำมาหากินไว้คนอื่นแต่ตัวเองไม่ได้อะไรเลยคุณสมบัติอะไรก็ไม่ติดตัวไปพอหวังเป็นห่วงคนอื่นเกินกว่าตัวเองทำทับตายแต่ลูกหลานเขาไม่ได้สนใจเลยเขาก็เอาไปหมดบางทีเราทำให้เขาแทบตายเขาไม่ได้ห่วงใยเราให้เราต้องมาทำเอาเองคนเราจึงเรียกว่าบังคับไม่ได้เราก็ต้องพิจารณาไปตามปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วเราก็เห็นมันร่างกายคนเรานี่เกิดจากดินน้ำไฟลมต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทำไมพุทธเจ้าจึงพูดอย่างนี้พระพุทธเจ้าต้องการให้เห็นความจริงไม่ให้คนเราหลงตัวเองไม่ให้ลืมตัวเองไม่ให้ลืมความดีที่จะทำถ้าไปหลงกับตัวเองยังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะไม่ทำบุญจะไม่สวดมนต์ไม่ภาวนาไม่ทำใจนึกถึงทางดีเพราะว่าบางคนเราไม่รอถึงแก่ไม่รอจนถึง80 90ตายบางคนแค่4 50ก็ตาย20 30ก็ตายถ้าคนพวกนั้นไปตายตอนนั้นก็เรียกว่าคนประมาทเพราะยังไม่ได้รีบภาวนาอะไรเลยแต่คนเราโดยมากยังไม่คิดแช่งตัวเองคิดว่าเราไปตายเมื่อแก่ทุกคนจึงไม่เข้าวัดกันคิดว่า6 70ไปแล้วจึงจะมานั่งกรรมฐานจึงจะมาไหว้พระจึงจะมาบวชจึงจะมาถือศีลตอนนี้เรายังมีภาระการงานหน้าที่ต้องทำยังไม่ต้องไปวัดหรอกก็คิดไปก่อนอย่างนั้นว่ายังไม่ตายแต่บางคนคิดได้จริงอาจจะไปอยู่ถึง 7-80 จึงค่อยได้ตายจึงได้เข้าวัดแต่บางคนคิดแล้วแต่อยู่ไปไม่ถึงบางคนคิดว่าปีหน้าจะบวชพอปีนี้ตายซะแล้วคิดไว้เหมือนกันแต่ไม่สำเร็จบางคนว่า60ไปจะเข้าวัดทิ้งอยู่ไม่ถึง60ไม่ได้เข้าวัดซะแล้วเพราะอายุมันไปไม่ถึงอันนี้ก็พุทธเจ้าท่านถึงได้สอนว่าไม่ให้เราประมาทเป็นมีเวลาใดที่เราว่างเราก็ทำใจเราทำใจอย่างไรเช่นเราอยู่บ้านเราก็หัดเราเป็นคนโกรธน้อยลงเป็นคนอิจฉาคนน้อยลงนินทาคนน้อยลงเอาเรื่องคนอื่นมาพูดน้อยลงเอาเรื่องของตัวเองให้มากขึ้นพิจารณาความดีชั่วเราให้มากขึ้นตัดคนเรื่องคนอื่นออกไปเราก็ทุกข์น้อยลงจะมากคนเรามีทุกข์เพราะเอาคนอื่นมาฝังใจมากเกินไปเอาเรื่องเพื่อนหญิงเพื่อนชายเอาเรื่องชาวบ้านคนโน้นคนนี้มาฝังใจมากขึ้นก็ไปเป็นทุกข์กับเรื่องคนโน้นบ้านนั้นคนนี้บ้านนี้ก็เลยไม่สงบใจแท้ที่จริงถ้าเราอยู่อยากเราอยู่กับใจเราก็คงไม่ทุกข์อะไรมากถ้าลูกอยู่กับบ้านเราอยู่กับใจเราอยู่กับกายเราก็เหมือนอยู่กับมิตรที่ดีก็ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะเรามีทุกข์เพราะไม่ได้อยู่กับตัวเองไม่มีสิทธิตัวเองก็จะไปหาเรื่องคนอื่นพอไปหาคนอื่นก็มีปัญหามากขึ้นคนโน้นว่าอย่างนั้นคนนี้ว่าอย่างนี้พอไปฟังเรื่องชาวบ้านไปฟังคนอื่นเราก็ไม่สบายใจเราจะแก้ความสบายใจก็คือทำคุณธรรมสันโดษสังคมคนดีความวุ่นวายที่ไหนเราก็ไม่เข้าไปเช่นบ่อนการพนันเราไม่เข้าไปมันวุ่นวายได้มาก็ดีใจเสียไปก็เสียใจนักเลงสุราที่เขาขายเหล้าขายยาเราก็ไม่เข้าไปเพราะไม่มีคนใจดีมีแต่คนเลือดร้อนมีแต่คมอารมณ์ร้ายมีแต่คนคิดประทุษร้ายต่อผู้อื่นอย่างเหมือนบ่อนการพนันเนี่ยเราเข้าไปปุ๊บคนพวกนี้ไม่เป็นมิตรกับเราทางใจเลยคิดจะกอบโกยคิดจะเอากำไรจากเราคิดจะเอาชนะเราพอเข้าไปที่บ่อนนักเลงกินเหล้าคนพวกนี้ก็กินแล้วก็เปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนนิสัยเพื่อนกันก็ฆ่ากันได้จริงทิ้งตีพ่อตีแม่ได้เวลาเมาขึ้นมาก็เราก็รู้ว่าสิ่งอันนี้ไม่ทำให้คนใจดีเราก็พยายามเลือกคบแต่สิ่งที่ดี
1: สถานใดที่เป็นที่สงบเงียบสถานใดที่นำประโยชน์ให้เราก็ไปเหมือนอย่างนักเรียนเนี่ยถ้านักเรียนไปหัดดิสโก้รับรองเรียนไม่จบเพราะอะไรเพราะไปคบคนไม่ดีเสาร์อาทิตย์ก็ไปแล้วกลับมาก็ตื่นสายเพราะอย่างนี้เพราะว่าไปสถานที่ไม่สงบไปอยากไปรู้ไปลองของที่เขาไม่เขาว่าเจริญแต่ที่จริงมันไม่ใช่พุทธเจ้าท่านก็ที่จริงพุทธเจ้าท่านสอนไว้ถูกต้องเหมือนกับท่านรู้ไว้ตลอดเวลาว่าอะไรเหตุการณ์ข้างหน้าจะเกิดขึ้นเหมือนถ้าคนใดเดินตามทางท่านบุคคลนั้นก็เจริญอย่างสังคมทุกวันนี้พอคนไม่รู้ธรรมะก็พยายามจะเอาอะไรต่ออะไรมาให้กับสังคมเรามากขึ้นพอเราไปทำตามเราก็ผิดพลาดอย่างพุทธเจ้าท่านสอนเลยเป็นชาวพุทธไม่ให้มีอบายมุขไม่มีการกินเหล้าเมาสุราไม่เล่นการพนันไม่ไปเที่ยวกลางคืนไม่ไปประพฤตินอกลู่นอกทางพวกเขาได้อยู่ในหลักของพุทธเจ้าคนนั้นก็เจริญตลอดมา

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

ัฒนาจิตคิดถึงตายวายสอนตนจงหมั่นนึกฝึกหัดพัฒนาจิตเพ่งพินิจคิดถึงตายหมายรู้แจ้งเราต้องตายวายชีวาอย่าคลางแคลงความตายแฝงฝังในตัวทั่วทุกคนตายเร็วช้าหน้าหลังตายทั้งนั้นเราต้องหมั่นพิจารณาหาเหตุผลเกิดแล้วตายแน่นอนสอนใจตนทำกุศลทุกอย่างก่อนวางวายจำเนียนทรงฤกษ์ประพันธ์

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียรทรงฤกษ์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลกลับมาพบกับท่านผู้ฟังตามปกติวันนี้จะขอนำชีวประวัติของนายสุมนะมาลาการอุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังนายสุมนะมาลาการเป็นผู้มีศรัทธาที่มั่นคงและเด็ดเดี่ยวยอมอุทิศชีวิตกระทำพุทธบูชาจึงจัดว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งนักในบรรดาพุทธอุบาสกผู้ที่ตั้งใจกระทำบูชาจึงเป็นเหตุกระทำให้เขาได้รับผลทันตาเห็นที่เรียกว่าทิฏฐธรรมเวทนียกรรมแปลว่ากรรมที่ให้ผลในปัจจุบันในชาตินี้หรือให้ผลทันตาชีวประวัติของนายสุมนะมาลาการตามที่มีกล่าวไว้ในอรรถกถาคัมภีร์ธรรมบทแห่งพาลวรรคในเรื่องนายสุมนะมาลาการว่าสมัยเมื่อพระบรมศาสดาประทับอยู่ในวัดพระเวรวันมหาวิหารเขตเมืองราชคฤห์ได้ตรัสพระธรรมเทศนาโดยทรงปรารภนายสุมนะมาลาการคือช่างดอกไม้ชื่อนายสุมนะให้เป็นต้นเหตุว่านายสุมนะมาลาการผู้มีหน้าที่นำดอกมะลิไปทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายพระเจ้าพิมพิสารบรมกษัตริย์เป็นประจำทุกเช้าตรู่และถวายวันละ8ทนานทั้งเขาได้รับพระราชทานเงินวันละ8กหาปณะเป็นเงินไทยก็เท่ากับ32บาทต่อมาวันหนึ่งขณะที่นายสุมนะมาลาการถือดอกไม้เดินเข้าไปในพระนครราชคฤห์พระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระภิกษุสงฆ์แวดล้อมเป็นจำนวนมากพระองค์ทรงเปล่งพระรัศมีคือแสงสว่าง6ประการเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในพระนครราชคฤห์ด้วยพระมหาพุทธานุภาพด้วยพุทธลีลาคือมีท่าทางอันงามมากความเป็นจริงในการบางคราวพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปกปิดพระรัศมี6ประการไว้ด้วยจีวรแล้วเสด็จไปเหมือนกับพระภิกษุจาริกบิณฑบาตเป็นกิจวัตรรูปใดรูปหนึ่งเหมือนเมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จไปต้อนรับพระองคุลิมานเถระโดยเสด็จไปสิ้นระยะทาง30โยชน์1โยชน์เท่ากับ400เส้นหรือเท่ากับ16กิโลเมตรแต่ในการบางคราวพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปล่งพระรัศมี6ประการให้ปรากฏเหมือนครั้งที่พระองค์เสด็จไปกรุงกบิลพัสดุ์เป็นต้นส่วนวันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปสู่พระนครราชคฤห์ครั้งนี้พระองค์ทรงเปล่งพระรัศมี6ประการจากพระวรกายเสด็จไปด้วยพระมหาพุทธานุภาพด้วยพุทธลีลาใหญ่ครั้งนั้นนายสุมนะมาลาการได้แลเห็นความงามแห่งพระวรกายของพระผู้มีพระภาคเจ้าเช่นเดียวกับรัตนะและทองคำอันล้ำเลิศค่าเขาแลดูพระวรกายที่ประกอบไปด้วยมหาบุรุษลักษณะ32ประการอันงามเลอเลิศด้วยพระสิริคืออนุเพลชนะ80ประการอันหนึ่งจะขอนำมหาบุรุษลักษณะและอนุเพลชนะที่เป็นลักษณะพิเศษของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากล่าวแทรกไว้ในที่นี้ดังมีบันทึกไว้ในบาลีคัมภีร์ทีฆนิกายมหาวรรคแห่งมหาประธานสูตรคือสูตรว่าด้วยข้ออ้างใหญ่และในคัมภีร์ทีฆนิกายปาติกวรรคแห่งลักขณสูตรสูตรว่าด้วยมหาบุรุษลักษณะ32ประการมหาบุรุษลักษณะคือลักษณะของพระมหาบุรุษ32ประการได้แก่1มีฝ่าพระบาทเสมอกันไม่ว้าวกลาง2ลายพื้นพระบาทเป็นจักร3ส้นพระบาทยาวถ้าแบ่ง4ส่วนพระชงตั้งอยู่ในส่วนที่3พระชงก็คือแข้งนะครับ

พระองคุลีคือนิ้วยาวเรียวคือทั้งนิ้วพระหัตถ์และนิ้วพระบาท 5. ฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทอ่อนนุ่ม 6. ฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทมีลายดุจตาข่าย 7. พระบาทเหมือนสังคว่ำพระอัฐิคือกระดูกข้อพระบาทตั้งลอยอยู่หลังพระบาทกลับกรอกได้คล่องเมื่อทรงพระดำเนินผิดกว่าสามัญชน 8. พระชงคือแข้งเรียวดุจแข้งเนื้อทราย 9. เมื่อประทับยืนตรงพระหัตถ์ทั้งสองลูบจับถึงประชานุคือเขาได้ 10. พระคุยหะคืออวัยวะสืบพันธุ์ซ่อนอยู่ในฝัก 11. พระชวีวันคือผิวกายดุจสีทองคำ 12. พระชวีละเอียดทรีละอองไม่ติดพระวรกาย 13. มีเส้นพโลมาคือขนเฉพาะขมละเส้น 14. เส้นพโลมาดำสนิทเวียนเป็นทักษิณาวัตรคือเวียนขวานะครับมีปลายงอนขึ้นข้างบน 15. พระวรกายตั้งตรงดุจเท้ามหาพรหม 16. พระมังสะคือเนื้อโอมเต็มในที่เจ็ดแห่งคือหลังพระหัตถ์ทั้งสองหลังพระบาททั้งสองพระอังสาคือบ่าและไหล่ทั้งสองและลำพระศอคือคอ 17. มีส่วนพระวรกายสมบูรณ์คือล่ำพีดุดกึ่งท่อนหน้าแห่งพญาราชสี 18. พระปริศดางคือหลังราบเต็มเสมอกัน 19. ส่วนพระวรกายเป็นปริมณฑลดุดปริมณฑลแห่งต้นไทร 20. ลำพระศอคือคอกลมงามเสมอกันตลอด 21. เส้นประสาทสำหรับรับรสพระกยาหารดี 22. พระหนุคือคางดุดคางราชสี 23. มีพระทนคือฟัน40ซี่มีข้างละ20ซี่คือข้างบน20ข้างล่าง20 24. พระทนเรียบเสมอกัน 25. พระทนเรียบชิดสนิทกันไม่มีห่าง 26. เที่ยวพระทนทั้ง4ขาวงามบริสุทธิ์ 27. พระชิวหาคือลิ้นอ่อนและยาวสามารถแผ่ปิดพระนราชคือหน้าผากได้ 28. พระสุรเสียงดุจเท้ามหาพรหมตรัสมีสำเนียงดุจนกกาละเวก 29. พระเนตรคือตาดำสนิทที่ว่าดำสนิทก็ดำเฉพาะส่วนที่ดำนะครับส่วนที่ขาวก็ขาว 30. พระเนตรแจ่มใสดุจตาลูกโคเพิ่งเกิด 31. มีพระอุณาโลมคือขนระหว่างคิ้วคืออยู่ในระหว่างคิ้วทั้งสองข้างนั่นนะครับ 32. พระเศียรงามบริบูรณ์ดุจประดับด้วยกรอบพระพักเวียนเป็นทักษิณาวัตรก็คือเวียนขวาส่วนอนุพยัญชนะคือลักษณะน้อยหรือพลักษณะข้อปลีกย่อยของพระมหาบุรุษที่นอกเหนือจากมหาบุรุษลักษณะ32ประการพระอนุพยัญชนะมีทั้งหมด80ประการที่เรียกเป็นคำพระว่าอาศิตยานุพยัญชนะ80ประการก็มีดังนี้ 1. นิ้วพระหัตถ์และนิ้วพระบาทสีเหลืองงาม 2. นิ้วพระหัตถ์และนิ้วพระบาทเรียวเป็นลำแต่ต้นจนถึงปลาย 3. นิ้วพระหัตถ์และนิ้วพระบาทกลมดุจนายช่างกลึงอย่างดี 4. พระนขาคือเล็บทั้ง20มีสีแดง 5. พระนขาทั้ง20นั้นงอนงามช้อนขึ้นเบื้องบน
ไม่ค้อมลงเบื้องต่ำเหมือนเล็บสามัญชนทั่วไป 6. พระนขานั้นมีพันอันเกลี้ยงกลมสนิทไม่เป็นริ้วรอย 7. ข้อประหัตและข้อประบาทซ่อนอยู่ในพระมังสะมิได้สูงขึ้นปรากฏออกมาภายนอก 8. พระบาททั้งสองข้างเสมอกันไม่เล็กหรือใหญ่กว่ากันแม้เพียงเท่าเมล็ดงาก็ไม่มี 9. พระดำเนินงามดุจอาการเดินของกุญชรคือช้าง 10. พระดำเนินงามดุจราชสีดำเนิน 11. พระดำเนินงามดุจหงดำเนิน 12. พระดำเนินงามดุจโคอุสุภราชดำเนิน 13. ขณะเมื่อยืนจะย่างพระบาทดำเนินทรงยกพระบาทเบื้องขวาย่างไปก่อนพระโพรกายเยื้องไปเบื้องขวาก่อน 14. พระชานุมณฑลเกลี้ยงกลมงามบริบูรณ์ไม่มีอัฐิสบ้าปรากฏออกมาภายนอก 15. มีบุรุษพยัญชนะบริบูรณ์ไม่มีกริยามารยาทคล้ายสตรี 16. พระนาภีคือสะดือไม่พร่องกลมงามไม่วิกลในที่ใดที่หนึ่ง 17. พระอุทธรคือท้องมีสันฐานลึก 18. ภายในพระอุทธรมีรอยเวียนเป็นทักษิณาวัตคือเวียนขวานะครับ 19. ลำพระเพลาคือขาทั้งสองข้างกลมงามดุจลำต้นกล้วย20. ลำพระกรคือแข้งแล้วแขนทั้งสองข้างงามดุจวงแห่งช้างเอราวัณเทพพยหัตถี 21. พระอังคาพยพคืออวัยวะใหญ่น้อยทั้งปวงจำแนกเป็นอันดีคืองามพร้อมทุกสิ่งหาทิฏฐิมิได้ 22. พระมังสะคือเนื้อที่ควรจะหนาก็หนาที่ควรจะบางก็บางตามที่ทั่วทั้งพระวรกาย 23. พระมังสะมิได้เหี่ยวย่นในที่ใดที่หนึ่ง 24. พระวรกายทั้งปวงไม่มีต่อมไฝปานหรือขี้แมลงวันในที่ใดที่หนึ่งเลย 25. พระวรกายงามบริสุทธิ์พร้อมสมกันโดยลำดับทั้งเบื้องบนและเบื้องล่าง 26. พระวรกายงามบริสุทธิ์พร้อมสิ้นไม่มีมนทินทั้งปวง 27. ทรงพระกำลังมากเสมอด้วยกำลังแห่งกุญชรประมาณ 1,000 โกฏตัวถ้าจะประมาณด้วยกำลังของบุรุษก็ได้ 100,000 โกฏคน 8.มีพระนาสิกคือจมูกโด่งงามสมส่วน 29. พระสันฐานพระนาสิกงามแฉล่ม 30. พระโอษฐ์เบื้องบนและเบื้องล่างไม่เหลื่อมล้ำกว่ากันเสมอกันเป็นอันดีและมีสีแดงงามดังสีผลตำลึงสุก 31.พระทนบริสุทธิ์ไม่มีมูลคือไม่มีขี้ฟันติดอยู่32พระทนขาวดังสีสัง33พระทนเกลี้ยงกล่าวสนิทไม่เป็นริ้วรอย34พระอินทรีย์ทั้ง5มีจักขุนสีเป็นต้นงามบริสุทธิ์ทั้งสิ้น35พระเขี้ยวแก้วทั้ง4กลมบริบูรณ์ 36. ดวงพระพักมีสันฐานยาวสวยงาม 37. พระปรางคือแก้มทั้งสองข้างดูเปล่งปลั่งงามเสมอกัน 38. ลายพระหัตถ์มีรอยลึก 39.
ลายรหัสมีรอยยาว

40ลายพระหัตถ์มีรอยตรงไม่ค้อมงอคด41ลายพระหัตถ์มีรอยสีแดงรุ่งเรือง42รัศมีพระกายส่องสว่างไปเป็นปริมณฑลโดยรอบ43กระพุ้งพระปรางทั้งสองข้างเต่งตึงบริบูรณ์44กระบอกพระเนตรกว้างและยาวงามพอสมกัน45ดวงพระเนตรประกอบด้วยปราสาททั้ง5มีสีขาวเป็นต้นผ่องใสบริสุทธิ์ทั้งสิ้น46ปลายเส้นพโลมาทั้งหลายไม่งอไม่คด47พระชิวหาคือลิ้นมีสันฐานอันงาม48พระชิวหาอ่อนไม่กระด้างมีสีแดงเข้ม49พระกันทั้งสองมีสันฐานยาวดุจกลีบประทุม50ช่องพระกันมีสันฐานกลมงาม51ระเบียบพระนหารุก็คือเส้นทั้งปวงสละสลวยไม่คดคู่ในที่ใดที่หนึ่ง52แถวพระนหารุคือเส้นทั้งหลายซ่อนอยู่ในพระมังสะทั้งสิ้นไม่เป็นคลื่นนูนขึ้นเหมือนกับสามัญชนทั้งปวง53พระเศียรมีสันฐานงามเหมือนฉัตรแก้ว54ปริมณฑลพระนราธโดยกว้างยาวพอสมกัน55พระนราธคือหน้าผากมีสันฐานงดงาม56พระขนงคือคิ้วมีสันฐานงามดุจคันธนูที่โก่งไว้57พระโลมาที่พระขนงมีเส้นละเอียด58เส้นพระโลมาที่พระขนงงอกขึ้นแล้วล้มราบไปโดยลำดับ59พระขนงนั้นใหญ่60พระขนงยาวสุดหางพระเนตร61ผิวพระมังสะละเอียดทั่วพระวรกาย62พระวรกายรุ่งเรืองด้วยสิริคำว่าสิริก็คือมิ่งขวัญหรือมงคลนะครับ63พระวรกายไม่มัวหมองผ่องใสอยู่เป็นนิด64พระวรกายสดชื่นดุจดอกปทุม65พระสิริระสัมผัสอ่อนนุ่มละมุนละไมไม่กระด้างทั่วพระวรกาย66กลิ่นพระวรกายหอมฟุ้งดุจกลิ่นสุคนธกฤษณา67พระโลมามีเส้นเสมอกันทั้งสิ้น68พระโลมามีเส้นละเอียดทั่วทั้งพระวรกาย69ลมอัสสาสะคือลมเข้าและปัสสาสะคือลมออกคือลมหายใจเข้าและออกก็เดินละเอียด70พระโอษฐ์คือริมฝีปากมีสันฐานสวยงามดุจแย้มยิ้ม71กลิ่นพระโอษฐ์หอมดุจกลิ่นอุบล72พระเกศาดำเป็นเงางาม73กลิ่นพระเกศาหอมฟุ้งขจรตลบ74พระเกศาหอมดุจกลิ่นโกมลบุพชาติ75พระเกศามีสันฐานเส้นกลมสลวยทุกเส้น76พระเกศาดำสนิททุกเส้น77พระเกศากอบคือประกอบด้วยเส้นอันละเอียด78เส้นพระเกศาไม่ยุ่งเหยิง79เส้นพระเกศาเวียนเป็นทักษิณาวัตรทุกเส้น80วิจิตรด้วยระเบียบพระเกศมาลากล่าวคือท่องแถวแห่งรัศมีโชตนาการคืออาการสว่างรุ่งโรจน์

โชติช่วงขึ้นไปในทิศเบื้องบนพระอุตตมังคสิโรจน์คำว่าอุตตมังคสิโรจน์ก็คือเบื้องบนสุดพระเศียรเรื่องราวของนายสุมนะมาลาการตามที่ปรากฏอยู่ในอัตถกถาคัมภีร์ธรรมบทดังกล่าวมามีเนื้อความต่อไปว่านายสุมนะมาลาการแลเห็นพระมหาบุรุษลักษณะ32ประการและพระอนุพยัญชนะ80ประการที่สวยงามแล้วเขามีจิตเลื่อมใสและครุ่นคิดว่าเราจะกระทำการบูชาอันยิ่งแด่พระบรมศาสดาอย่างไรดีเนาะเมื่อเขามองไม่เห็นสิ่งอื่นจึงคิดว่าเราจะบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดอกไม้เหล่านี้และเขาคิดต่อไปอีกว่าดอกไม้เหล่านี้เป็นดอกไม้สำหรับถวายพระราชาประจำครั้งนี้เมื่อพระราชาไม่ทรงได้ดอกไม้เหล่านี้จะรับสั่งให้จองจำเราให้ฆ่าเราหรือให้เนรเทศคือขับไล่เราออกจากแคว้นเราจะทำอย่างไรดีแล้วเขาตัดสินใจว่าพระราชาจะทรงฆ่าเราหรือจะทรงเนรเทศคือขับไล่เราออกจากแคว้นก็ตามเพราะพระราชาถึงแม้พระราชทานทรัพย์แก่เราก็พระราชทานพอเลี้ยงชีพในอัตภาพนี้เท่านั้นส่วนการบูชาพระพุทธเจ้าอาจให้ประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เราในหลายโกฏิกับทีเดียวพอเขาคิดตัดสินใจแน่แน่วแล้วดังนี้จึงคิดสละชีวิตของตนถวายแด่พระพุทธเจ้าและเขาคิดว่าเรามีจิตเลื่อมใสไม่กลับกลายไปตราบใดเราจะทำการบูชาตราบนั้นแล้วเขามีความร่าเริงบันเทิงใจมีใจเบิกบานและแช่มชื่นแล้วบูชาพระบรมศาสดาด้วยดอกไม้เหล่านั้นมีคำถามว่านายสุวรรณมาลาการบูชาอย่างไรมีคำตอบว่านายสุวรรณมาลาการบูชาพระบรมศาสดาอย่างนี้ครั้งแรกเขาโยนดอกไม้สองกำขึ้นไปในเบื้องบนพระบรมศาสดาและดอกไม้สองกำนั้นได้ขึ้นไปแผ่กั้นเป็นลานอยู่ในเบื้องบนพระเศียรครั้งที่สองเขาโยนดอกไม้ขึ้นไปอีกสองกำและดอกไม้สองกำนั้นได้แผ่ห้อยย้อยลงมากั้นอยู่ทางด้านพระหัตถ์ขวาโดยมีอาการเหมือนกับแผงตาข่ายดอกไม้มาปิดบังไว้ครั้งที่สามเขาโยนดอกไม้ขึ้นไปอีกสองกำและดอกไม้สองกำนั้นได้แผ่ห้อยย้อยลงมากั้นอยู่ทางพระปริสดางคือเบื้องหลังเหมือนครั้งที่สองครั้งที่สี่เขาโยนดอกไม้ขึ้นไปอีกสองกำดอกไม้สองกำนั้นได้แผ่ห้อยย้อยลงมากั้นอยู่ทางพระหัตถ์ซ้ายโดยมีอาการดังครั้งที่สองและที่สามดอกไม้8ทนานได้เป็นดอกไม้ประมาณ8กำทั้งแวดล้อมพระบรมศาสดาอยู่ในทิศทั้ง4แห่งและได้มีช่องทางเป็นประตูพอพระพุทธเจ้าเสด็จไปข้างหน้าได้เท่านั้นดอกไม้เหล่านั้นได้หันขั้วเข้าข้างในและหันกลีบดอกออกข้างนอกพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นดังล้อมด้วยแผ่นเงินเสด็จพุทธดำเนินไปดอกไม้ทั้งหลายแม้ไม่มีจิตแต่เพราะอาศัยบุคคลผู้มีจิตก็ไม่แตกแยกจากกันทั้งไม่ตกลงมาได้ไปกับพระบรมศาสดาและได้หยุดในเวลาที่พระบรมศาสดาประทับยืนหยุดอยู่พระรัศมีทั้งหลายเปรียบเหมือนสายฟ้าแลบตั้งแสนสายแผ่ซ่านออกจากพระวรกายของพระบรมศาสดาและพระรัศมี
ได้แผ่ออกทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องขวาเบื้องซ้ายและเบื้องบนพระเศียรพระสมีแม้แต่หนึ่งสายก็ไม่แผ่ไปในทางตรงได้ทำทักษิณาวัตคือเวียนขวารอบพระบรมศาสดาสามรอบแล้วจึงรวมกันเป็นพระสมีมีประมาณโตเท่าลำตาลหนุ่มและแผ่พุ่งตรงไปข้างหน้าทางเดียวชาวเมืองทั้งสิ้นต่างแตกตื่นเรื่องลือกันต่อไปในชน18โกฏคือชนที่อยู่ในเมือง9โกฏและชนที่อยู่นอกเมือง9โกฏชายและหญิงแม้แต่คนเดียวที่จะไม่ถืออาหารออกไปไม่มีเลยมหาชนได้เปล่งเสียงดังกึกก้องได้ยกธงผ้าขึ้นตั้งหมื่นคันอยู่ข้างหน้าของพระบรมศาสดาฝ่ายพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงกระทำคุณความดีของนายสุมนะมาลาการให้ปรากฏขึ้นจึงเสด็จจาริกไปในพระนครตามทางที่บุคคลทั้งหลายตีกรองร้องประกาศที่มีเนื้อที่ประมาณ3คาวุธก็ประมาณ300เส้นทั่วร่างกายของนายสุมนะมาลาการเต็มเปี่ยมด้วยปีติคือความอิ่มใจมี5ประการด้วยกันปีติ5ประการก็คือ1ปีติเล็กน้อยพอขนตั้งชันน้ำตาไหล2ปีติชั่วขณะคือรู้สึกแป๊บๆดุจฟ้าแลบ3ปีติเป็นระลอกรู้สึกสู้ซ่าลงมาดุจคลื่นซัดฝั่ง4ปีติโลดลอยทำให้ใจฟูด้วยแล้วก็ทำให้ตัวเบาและอุทานออกมา5ปีติซาบซ่านเอิบอาบไปทั่วตัวเป็นของประกอบกับสมาธินี่ก็เป็นปีติ5ประการที่ได้เกิดขึ้นแก่นายสุมนะมาลาการวันนี้ต้องขอยุติและลาจากไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ไว้วันต่อไปค่อยพบกันใหม่แล้วจะลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19 นาฬิกามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12 นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19 นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศีลสัมปันโนวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8 นาฬิกาพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11 นาฬิกาพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12 นาฬิกา 30 นาทีพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16 นาฬิการ่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19 นาฬิกาพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ธรรมวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24 นาฬิกาเวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13 นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680
0214-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลัง

0: าศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดสังฆทานผ่านทาง www.wadsangkathan.com ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญญาติธรรมติดตามรับฟังรายการเถระวาทะเถระวาทะในช่วงนี้เป็นพระธรรมคำสอนของพระเทพวชิรญาณโสภณหลวงพ่อเยื้อนขันติปโลวัดข่าวสาลาอาตุลาฐานาจาโรตำบลจรัสอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนี้ก็จะได้แสดงธรรมเกี่ยวกับเรื่องความไม่เที่ยงทั้งหมดเพราะว่าข้างหลังก็คือสิ่งที่ไปแล้วเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปผู้ที่ได้ละสังขารไปให้พวกเราที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นเพื่อการพิจารณาเป็นธรรมเขาเรียกอารมณ์ธรรมไม่ว่าเรานั้นจะดีขนาดไหนสุดท้ายเราก็อยู่ในโรงเหมือนกันนะถึงเราจะร่ำรวยขนาดไหนหรือจะโกรธจะเกลียดอะไรขนาดไหนทั้งหมดสุดท้ายก็อยู่แค่นี้ดังนั้นเป็นการปลงสังเวชในการเพื่อจิตใจของเราจะได้เข้าสู่กระบวนธรรมทำให้จิตนิ่งทำให้จิตสงบได้เพราะการปฏิบัติธรรมนั้นก็ทุกคนก็เคยถามดูว่าศีลก็รักษาแล้วบวชก็บวชชีก็บวชแล้วทำไมใจถึงยังไม่เย็นเสียทีเพราะว่าใจไม่เย็นเลยเพราะเราบวชชีแต่ไม่ได้บวชใจผ้าขาวก็เราก็ใส่เรียบร้อยแล้วขาวสะอาดแต่ใจของเราก็ไม่สะอาดก็เพราะอะไรเพราะมันยังร้อนใจอยู่ใจก็ยังร้อนอยู่นั่งภาวนาเท่าไรก็รู้สึกมันไม่ค่อยสงบมันไม่ค่อยนิ่งเพราะอะไรก็นึกว่าการบวชเพื่อการรักษาศีลแล้วจิตใจจะมีความสุขนะแล้วก็บวชแล้วก็จะมีความสุขเราคิดว่าอย่างนั้นแต่ลืมคิดว่าการบวชมันต้องบวชทั้งใจสติของเราก็ต้องระลึกว่านี่เราเป็นผู้บวชแล้วบวชแล้วเราก็ต้องพยายามรักษาศีลศีลก็คือกายวาจาใจของเราให้จิตของเราอยู่ในศีลเพราะศีลมันเป็นสิ่งที่ความสงบสุขมันเป็นการที่ชุ่มฉ่ำเย็นเพราะศีลมันเป็นสิ่งที่ดับไฟไฟหลายอย่างที่ศีลจะต้องดับได้ทั้งโทสะโมหะโลภะทั้งหมดถ้าเรามีสติอยู่ในศีลแล้วจิตใจของเราก็จะเกิดความเย็นขึ้นความเย็นเพราะจิตเป็นศีลจิตเป็นศีลแล้วมันจะเย็นถ้าพวกเรารักษาศีลแล้วจิตไม่เย็นหมายความเรารักษาได้แต่เปล่งวาจาแต่สตินั้นไม่อยู่ในศีลเลยสติของเราก็ไม่รู้ไปไหนวาจาของเราก็ไม่รู้ไปไหนลืมไปหมดเลยใส่ผ้าขาวก็ไม่ได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยใส่ผ้าขาวแล้ว

แต่ตามลักษณะผู้ปฏิบัติธรรมเขาพยายามน้อมเข้ามาน้อมก็คือให้การระลึกรู้ตลอดเวลาว่าเนี่ยเรากำลังมาบวชภาวนาทำจิตใจของเราให้สงบเยือกเย็นนะทั้งนั้นถึงว่าส่วนมากปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วๆไปครับผมบวชแล้วก็ไม่สงบบวชแล้วก็ไม่เย็นบวชแล้วก็ยังวุ่นวายอยู่ทำยังไงเนาะที่จะบวชแล้วจะไม่วุ่นวายความจริงสถานที่มันไม่สำคัญหรอกมันสำคัญอยู่ที่สติของเราระลึกถ้าสติเราลึกอยู่ในธรรมตลอดเวลาความสงบก็จะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะเกิดขึ้นเหมือนพวกเรากำลังตั้งสมาธิขันนี้เหมือนกัน

างที่มันไม่สำคัญหรอกมันสำคัญอยู่ที่สติของเราระลึกถ้าสติเราลึกอยู่ในธรรมตลอดเวลาความสงบก็จะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะเกิดขึ้นเหมือนพวกเรากำลังตั้งสมาธิขันนี้เหมือนกันเรากำลังตั้งอยู่สมาธิของเรากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกสูดลมตามไปยาวๆระลึกไปก็ระลึกรู้ตามไปเรื่อยๆไปเนี่ยสูดยาวเท่าไหร่จิตของเราก็จะค่อยลึกเข้าไปเท่านั้นตามไปเสร็จแล้วเราก็กำกับไว้มันไปสุดตรงไหนก็ระลึกไว้ตรงนั้นพุทโธเนี่ยพุทโธไว้ตรงนั้นพยายามหลับตาแล้วก็นึกตรงนั้นไปพุทโธพุทโธพุทโธหล่อเลี้ยงไปเรื่อยๆสติของเราควบคุมตรงนั้นเรื่อยๆไปเนี่ยถ้าพุทโธพุทโธเราหล่อเลี้ยงได้สติเราดีไปเรื่อยๆความชัดเจนในความระลึกรู้ก็จะหยุดอยู่ตรงนั้นนะเพราะมันจะไม่ออกไปข้างนอกถ้าไม่ออกไปข้างนอกเราด้วยเรื่อยๆไปจิตของเราก็มันจะเกิดความมั่นคงขึ้นมาแล้วมันจะเกิดความนิ่งไม่วุ่นวายจิตจะไม่ออกนอกนะถ้าเกิดเรากำหนดแล้วสักพักหนึ่งสูดลมไปก็พุทโธพุทโธไปสักห้านาทีก็หายอีกหายอีกแล้วก็สูดลมแรงๆไปพูดนึกไปเรื่อยๆแล้วเลือกตรงไปเรื่อยๆไปให้จากหน้าอกก้าออกไปถึงสะดือเราก็ดูสูดลมก็สุดท้ายลมของเราไปสุดตรงไหนเราก็ระลึกตรงนั้นพุทโธไว้นะสติที่เราไม่ตามไปก็เอาตรงนั้นน่ะเป็นตัวตั้งการระลึกรู้พุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆไปไปไปไปไปไปเรื่อยๆไปนี่เป็นการควบคุมจิตใจของเราให้อยู่ปกตินะถ้าดึงเข้าดึงออกมันก็มันไม่เข้ามันไม่หยุดมันมีเข้าแล้วออกเราต้องการจิตของเราให้หยุดก็เลยลึกตัวตรงนั้นดูไปเรื่อยๆพุทโธพุทโธไปนะเพราะความรู้สึกของเรากับหูได้ยินเสียงหลวงพ่อพูดมันคนละส่วนกันนะ มันคนละส่วนแต่ตอนนี้เราต้องมาควบคุมจิตใจของเราให้มันอยู่ในกายของเราระลึกรู้ตลอดเวลาว่าฐานที่ตั้งของการระลึกรู้นะอยู่จุดไหนนะเมื่อการสูดลมหายใจก็สูดลมหายใจสุดท้ายอยู่ตรงไหนก็เอาตรงนั้นเป็นฐานที่ตั้งของการระลึกรู้นะก็พุทโธก็กำกับไว้พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนึกนะไม่ใช่บริกรรมในปากนะนึกว่าพุทโธตรงนั้นพยายามนึกไปหลับตาให้สนิทระลึกตรงนั้นพุทโธพุทโธเรื่อยๆนะไปเรื่อยเรื่อยไปสติของเรามีความรู้สึกต่อเนื่องไปเรื่อยจิตของเราก็ถ้าเรารู้สึกตรงนั้นนานไปจิตของเราก็ค่อยนิ่งนิ่งนิ่งไปค่อยสงบลงสงบลงสงบลงไปเรื่อยสุดท้ายจิตของเราก็สงบจริงๆนะถ้าสงบจริงๆจิตเราก็จะเบาขึ้นมาทันทีเบาไม่หนักนะไม่หนักบางครั้งเรานั่งภาวนาเราก็หนักมากเพราะหนักเราก็มาดูไอ้คงที่หนักนะเรามาดูที่หนักแล้วทำไมนั่งภาวนาเหมือนแบกภูเขาทั้งลูกทำไมหนังไม่เคยมีความเบาๆเลยมันหนักจริงๆเพราะตัวเราเพราะอะไรที่มันหนักเพราะอะไรเพราะตอนที่เรามันพอเรามาดูไอ้สิ่งที่หนักมันก็เลยหนักทั้งนั้นเราต้องหาที่ตั้งของเราใหม่เอาลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละลมหายใจเข้าลึกไปปั๊บถ้าเรามาดูสุดลมตรงไหนแต่ว่าเอาฐานตรงตั้งที่ตั้งตรงนั้นปุ๊บเราดูเรื่อยๆความหนักของเราก็จะหายไปมันก็ค่อยหายไปหายไปที่หายไปเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้มาสนใจในความหนักเราไปสนใจสติของเราระลึกรู้อยู่กับคำพุทโธพุทโธตัวเดียวเท่านั้นในการกำกับอยู่ตรงนี้เรื่อยๆจิตใจเขาก็จะแน่วเราก็มีความสุขจิตก็จะไม่ไปที่อื่น มันจะอยู่ตรงนั้นนะรู้อยู่ตรงนั้นนะจะไม่ไปอาจจะไปโน้นไปนี้แต่ก่อนภาวนาปั๊บมันก็เดี๋ยวก็ไปทางโน้นบ้างไปทางนี้บ้างเพราะมาจากที่เราไม่มีฐานที่ตั้งของขันธ์ระลึกรู้ที่ชัดเจนนะที่ชัดเจนว่าจะเอาตรงไหนเป็นตัวตั้งกำกับเป็นฐานที่ตั้งของการระลึกรู้นะบางครั้งเราก็เอาหน้าผากเป็นการระลึกรู้บางครั้งเอาจมูกเป็นการระลึกรู้บางครั้งเราก็เอาลมหายใจเข้าแล้วออกมาก็รู้

ข้าแล้วออกมาก็รู้ไปนะมันเป็นอุบายทั้งหมดแต่ถ้าอาจารย์แล้วก็เป็นพระก็เขาเรียกว่าจิตใจกระด้างจิตใจกระด้างลงไปเลยฮะเอาสูดลมไปปุ๊บมันสุดอยู่ตรงไหนจับตรงนั้นพุทโธพุทโธพุทโธโธนะเขาเรียกจิตใจถามว่าจิตใจกระด้างคือจิตใจนะไม่ค่อยตามอารมณ์นะก็จะอยู่ตรงนั้นนะจิตออกก็ไม่ได้ออกไปปั๊บออกไปทำไมพุทโธพุทโธมันจะออกไม่ได้ออกไปทำไมอยู่ตรงนี้นะสูดลมพุทโธฐานไว้ที่ฐานที่ให้ตั้งอ่ะอาจจะตั้งไว้ตรงสะดือเราก็ได้เหนือสะดือก็ได้ถ้าลึกขนาดไหนก็ได้ไม่เป็นปัญหาเพราะการตั้งตรงนั้นอ่ะเป็นการระลึกรู้เพราะว่าเป็นการควบคุมจำกัดพื้นที่ของมันให้อยู่ในขอบเขตในการเพื่อเราควบคุมให้ได้เพื่อจิตใจของเรานั้นก็จะได้สงบลงเสียทีทั้งนั้นมันก็ปรุงแต่งไปทั่วปรุงโน้นปรุงนี้ไปต่างๆนานาเพราะอะไรก็นั่งภาวนา2ชั่วโมง3ชั่วโมงมันก็ไม่หาที่หยุดไม่ได้เพราะไม่รู้จะหยุดตรงไหนมันหาที่หยุดไม่ได้สุดท้ายก็เห็นนิมิตต่างๆนานาขึ้นมาเกี่ยวข้องนู้นเกี่ยวข้องนี้ต่างๆนานาสารพัดออกไปเป็นลูกเป็นเหลนเป็นหลานไปทั่วเลยสุดท้ายนั่งทั้ง3ชั่วโมงจิตไม่ได้ลงเลยจิตไปข้างนอกกายหมดเลยไม่ได้อยู่ในกายนะบางครั้งมันก็มากดในตัวของเราในจิตของเรารูปร่างขึ้นมาแต่ตามหลักแต่หลวงปู่ดูลย์ท่านสอนแล้วว่าเห็นจริงแต่ไม่จริงนะฮะทั้งนั้นจิตใจของเราต้องพยายามทำความสติของเรากำกับให้ควบคุมตรงนั้นให้ได้อย่าเพิ่งไปคิดอย่างอื่นเวลาที่เราจะคิดอย่างอื่นมีเยอะแยะแต่การที่จิตของเราจะควบคุมของเราให้อยู่เป็นหนึ่งมันน้อยมากนะน้อยจริงๆมันไม่เยอะเลยนะที่ว่าน้อยเพราะอะไรก็เรากำลองกำหนดไปดูสิสูดลมยาวๆสูดลมตรงนั้นก็จับตรงนั้นปั๊บมันอยู่แค่ไม่ถึงนาทีอะฮะมันก็ไปต่อแล้วที่อาจารย์ว่าน้อยคือความหมายของอาจารย์คืออย่างนั้นว่ามันน้อยนิดแต่บางคนบอกไม่น้อยเป็นชั่วโมงเลยแต่ชั่วโมงมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นมันไปที่อื่นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นไปที่อื่นถ้ามันอยู่ตรงนั้นเป็นชั่วโมงอะไม่ทุกข์เลยฮะจิตของเราพร้อมจะสงบจิตของเราก็พร้อมสงบเลยสงบเกิดมาขึ้นมาเราก็มีฐานที่ตั้งของการได้รู้แล้วชัดเจนนะจิตของเราถึงเราลืมตาแล้วเลิกนั่งภาวนาแล้วจิตของเราก็จะรู้อยู่ในตรงนั้นตลอดเวลานี่แหละฐานที่ตั้งของจิตมันอยู่ตรงนั้นดังนั้นการเข้าการออกการนู้นก็เนี่ยที่ว่าน้อยก็คือความหมายของอาจารย์คือว่าน้อยไปอยู่ตรงนั้นนิดเดียวแต่ถ้าอยู่เป็นชั่วโมงตรงนั้นนะฮะเหมือนเราสูดก็สังเกตได้ทุกคนก็รู้ได้เนี่ยสูดลมยาวๆไปสูดลมอยู่ไหนจับตรงนั้นไว้จับตรงสุดนะมันสุดตรงสะดือก็จับตรงสะดือสุดใต้สะดือก็จับใต้สะดืออยู่ตรงหน้าอกก็จับตรงหน้าอกลึกเท่าไหร่ก็ละเอียดเท่านั้นยิ่งลึกเท่าไหร่จิตของเราก็ยิ่งแน่วเท่านั้นนะมันเป็นอย่างเงี้ยดังนั้นตรงนี้มันก็เรียกว่าเหมือนเป็นดอกตะปูนะเราต่อไปมันก็ทะลุไปเลยนะฮะนั่นเป็นการลักษณะคล้ายๆกันถ้าการตรงนั้นมันก็เหมือนเป็นการควบคุมจิตใจของเราไม่ไปไหนถ้างั้นเรามีความสามารถควบคุมได้นานเท่าไหร่จิตใจของเราก็จะไปข้างนอกก็มันก็ค่อยคลายไปคลายไปเรื่อยไปมันไม่ไปถ้ามันไม่ไปความสุขก็ค่อยเกิดขึ้นตรงนั้นความเย็นก็ค่อยเกิดขึ้นตรงนั้นเกิดมาเกิดความปิติเบิกบานชื่นใจขึ้นมาโอ้มีความสุขมากชุ่มฉ่ำเหมือนน้ำเย็นนะมันเป็นอย่างนั้นเหมือนน้ำเย็นขึ้นมาจิตไม่ออกไปไหนเลยนั่งแน่วตลอดเวลาเลยเนี่ยเขาเรียกเรานั่งสมาธิจิตจะได้เย็นก็เพราะอย่างนี้ที่เรานั่งภาวนาแล้วจิตไม่เย็นเลยร้อนรุ่มนะร้อนรุ่มเพราะเราหาทางหาที่ไม่เจอถ้าหาที่เจอเราควบคุมได้แต่หาที่ไม่เจอยิ่งออกไปเท่าไหร่มันก็ยิ่งไปปรุงแต่งมากมันก็เป็นไฟเป็นไฟไฟที่กลัวที่สุดก็คือราคะโทสะโมหะนี่แหละไฟตัวนี้เป็นตัวสำคัญมากนะตัวสำคัญมากทั้งนั้นวิธีดับไฟก็พยายามควบคุมดูตรงนี้ให้ดีนะเราก็ดูเรื่อยๆไปจนสุดท้ายเราก็เห็นว่าจิตของเราเนี่ยมันไม่ไปไหนแล้วนะมันจะอยู่ตรงนี้เองนะตั้งการร่างกายของเราก็ไม่เกี่ยวข้องเราเจอผู้รู้ตรงนี้มันก็ไม่
มันก็ไม่ไปที่อื่นมันก็จะหยุดอยู่ตรงนี้แล้วก็ดูเรื่อยๆไปรู้สึกเรื่อยๆไปเพราะจิตตรงนี้มันเป็นธาตุรู้อย่างเดียวมันไม่เป็นอย่างอื่นนะธาตุรู้ตัวนี้ไม่มีเพศนะไม่มีเพศไม่มีผู้หญิงผู้ชายมีแต่ธาตุรู้อย่างเดียวแม้แต่ตัวเองก็ยังไม่มีตัวเองในตัวผู้รู้ตรงนี้เหมือนกันนะที่ไม่มีตัวเองเพราะตรงนั้นมันไม่มีคำว่าตัวเราตัวเขาเราเขาเลยไม่มีมีแต่ธาตุรู้อย่างเดียวนั่นแหละจิตตรงนี้แหละจิตที่จะนำไปให้เราพ้นทุกข์ได้ถ้าเพราะที่เราทุกข์เพราะเรามีตัวมีผู้หญิงมีผู้ชายมีคนแก่มีคนหนุ่มมีคนโกรธแล้วมีคนเกลียดแล้วก็มีคนรักก็มีคนชอบนี่ตัวนี้ทุกข์ทั้งหมดเลยนี่เขาเรียกตัวทุกข์ที่สุดเลยเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าเราอยู่ตรงนี้ก็เรียกเราหลงอวิชชาเนี่ยมันเกิดขึ้นมันหลงงมงายตัวเองกับความที่เพราะสิ่งนี้ไม่ใช่ตัวเราแต่ความโกรธไม่ใช่ของเราแต่มันทำให้เราเป็นปล่อยได้ถ้าเราเอามันก็ทุกข์ทุกข์มากนะถ้ารู้ว่าตัวทุกข์เราจะไปเอาทำไมอะไรที่ทุกข์ไม่ต้องเอาเอาที่มีที่ไม่ทุกข์นะภาวนาเราไม่ต้องการความทุกข์ที่ไหนเราต้องการความสุขนะก็พยายามควบคุมดูสูดลมถ้ากำหนดตรงนั้นสูดลมหายใจยาวๆไปแล้วมันหายไปสักพักหนึ่งมันอยู่แล้วก็นานๆไปมันก็ค่อยหายไปแต่บางคนก็ค่อยดิ่งลงไปเลยนะไปถึงตรงนั้นมันก็ค่อยเคลื่อนลงเหมือนจิตของเราก็ดิ่งลงตามเพื่อเรื่อยตามเรื่อยหมายความว่าจิตของเขาของเราเนี่ยถูกทางแล้วตามไปจนจิตของเราค่อยละเอียดไปจนสุดท้ายจิตของเราก็ดับเลยการดับนี่คือเขาเรียกดับการปรุงแต่ง ดับการปรุงแต่งแม้แต่บริกรรมพุทโธมันก็ค่อยหายไปจนสุดพุทโธก็ไม่ต้องบริกรรมเพราะผู้รู้ตรงนี้มันหลุดจากคำบริกรรมรู้จักคำบริกรรมมันก็เป็นธาตุรู้อยู่ตรงนั้นเองนะถ้ารู้ตรงนี้ก็จะไม่มีการปรุงแต่งนะมันมีความสุขในธรรมนะมันไม่สุขเหมือนเนี่ยมันสุขในธรรมจิตตรงนี้จะไม่วะแวะไปที่ไหนไม่กระไม่สะทกสะท้านไม่มีความกระเพื่อมไม่มีความวันมันแน่วตลอดเวลาตรงนี้ถ้าเราจับจุดนี้ได้ครั้งเดียวได้เลยฮะครั้งเดียวก็ได้เลยนะถ้าได้แล้วเราก็รู้ตรงนี้ตอนนี้เราก็ไม่ต้องกลัวเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะต้องตายไหมเราจะต้องโน้นไหมเราจะต้องหวั่นไหวไหมไม่กลัวถ้าจิตตรงนี้ไม่มีความเกรงกลัวอะไรทั้งนั้นนะเพราะจิตตรงนี้มันเป็นเขาเรียกมันเป็นเอกเทศของจิตถ้าจิตสงบตรงนี้มันจะเป็นเอกเทศมันไม่มีความอะไรตอนนี้จิตของเรามีความสงบแล้วยังมีความกลัวอยู่ยังมีความหวั่นไหวอยู่ถ้ามีใครมาด่าก็โกรธอยู่ไม่สงบถ้าสงบแบบนี้ตายแล้วฮะเสียหายฮะสงบแล้วยังมีความโกรธเกลียดอยู่เอ๊จิตสงบแบบนี้มันเสียหายอยู่สำนักไหนก็เสียหายสำนักนั้นน่ะนะไม่ได้ถ้ารู้เคยสงบแล้วก็ต้องสงบใครจะด่าเราก็ต้องสงบใครทำให้เราโกรธเราก็ต้องสงบไม่ต้องโกรธเขาสงบไว้เพราะจะเคยบอกว่าเคยสงบแล้วเนี่ยแล้วอยู่ๆก็ไม่สงบใครพูดนิดหน่อยขัดหูขัดตาโมโหโทโสขึงขังขึ้นมาแล้วมาภาวนาสงบแบบนี้ได้อย่างไรเสียหายความสงบหมดสมาธิทั้งนั้นก็ใครก็แล้วแต่ว่าเคยสงบนะระวังให้ดีนะคนเคยสงบแล้วจิตเคยเป็นดิ่งแล้วนะโกรธไม่ได้นะห้ามโกรธนะโกรธไม่ได้นะเสียหายเราต้องระลึกตัวเองตลอดไปแล้วใครจะให้เราโกรธไม่ได้เพราะเคยสงบแล้วใครทำให้เกลียดไม่ได้เคยสงบแล้วโลกอยากเอาของเขาไม่ได้เพราะเคยสงบแล้วเราเคยสงบแล้วไม่ได้เราเอาความสงบดีกว่ามันก็จะค่อยตัดของตัวเราไปเรื่อยๆไปเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างนี้นี่คือความสงบตัวจริงจิตใจตัวจริงมันจะมีความเข้มแข็งไม่อ่อนแอนะเมื่ออาจารย์เคยพูดเล่นๆกับหมู่กันว่าอาจารย์เป็นพระใจดำตัวดำไม่พอก็ยังใจดำใจดำเพราะอะไรไม่ค่อยตามอารมณ์ออกนอกไม่ตามใจดำจริงๆเลยมันจะออกไม่ให้ออกมันจะไปนู่นไปนี่ไม่ให้มันไปเลยแล้วก็เรียกพระใจดำเพราะไม่ตามมันไปเนี่ยก็เลยดำเหมือนตัวใจก็ต้องดำเหมือนกันไม่ตาม
แล้วพวกเรานั่งปฏิบัติก็เพื่อกำจัดความใจเราต้องเป็นคนใจดำนะใจดำเพราะอะไรคนทำให้โกรธเราไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธนะใจดำจิตจะออกไปนู่นไม่ได้ไม่ตามคนไม่ตามอ่ะคนไม่ตามอารมณ์เขาเรียกเป็นคนเห็นแก่ตัวนะเพราะอะไรบางคนบอกไม่ยอมตามฉันเลยคิดยังไม่ตามเลยเมื่อบางคนว่าเห็นแก่ตัวไม่ใช่ถ้าจิตมันเป็นของจิตแล้วจิตนั้นเป็นเอกเทศจะไปตามอย่างนั้นไม่ได้มันตามไม่ได้ล่ะถ้าเราตามไปเนี่ยหมายความจิตที่เราเห็นนั้นไม่ใช่แล้วนี่คือการพิสูจน์ได้จริงๆนะถ้าจิตที่เรารู้สึกตรงไหนว่าจิตของเราว่างแล้วแน่วแน่แล้วสบายแล้วสมาธิปราศจากทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยวางหมดแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยเราก็ดูตรงนี้เราก็ดูไปเรื่อยๆถ้ามันไม่ว่างเมื่อไหร่เราก็พยายามปล่อยมันไปมันจะยึดเมื่อไหร่เราก็พยายามปล่อยมันเป็นการจำกัดพื้นที่ถ้าเราจำกัดมันพื้นที่มันแคบเท่าไหร่การรู้เท่ารู้ทันอ่ะมันเร็วขึ้นแต่ถ้าเราไม่จำกัดโอ้โหนู่นมันไปถึงไหนเราก็ไม่รู้ทีหลังมันเป็นอย่างเงี้ยนี่คือการฝึกสมาธิของเราจิตที่เป็นศีลศีลก็คือความมั่นคงมั่นคงในสติที่มีธรรมเข้าใจมั้ยฮะน่ะศีลมันทำให้เกิดความมันไม่หวั่นไหวแล้วศีลก็เหมือนแผ่นดินไม่สะทกสะท้านเค้าเรียกจิตเป็นศีลศีลเป็นจิตน่ะมันเป็นอย่างมันจะเป็นเนื้อเดียวกันถ้าเป็นเนื้อเดียวกันเราก็จะมีความสุขมากฉะนั้นทําจิตเหมือนอย่างอาตมามันเป็นการเหมือนเป็นคนกระด้างจิตใจแต่ไม่ใช่กระด้างคือจิตใจมันไม่ทำอะไรถ้าจิตเป็นหนึ่งแล้วมันเป็นสองไม่ได้นะถ้างั้นบางคนเคยจิตเป็นหนึ่งแล้วอยู่ๆมาเป็นถึงสามนั้นต้องแก้ไขตัวเองแล้วทำไมถึงมันเป็นถึงสามสามสี่ห้าหกเป็นไปได้ยังไงทั้งจิตมันก็ผู้รู้ก็มีผู้รู้ตัวเดียวนี่เองอันนี้รู้อะไรกันเยอะแยะเหลือเกินในแบบนี้เราก็ต้องไม่ได้แล้วต้องตั้งต้นใหม่หาใหม่ขึ้นไปใหม่กำหนดใหม่ควบคุมใหม่ตอนนี้เรามาควบคุมใหม่เสร็จแล้วทุลงไปเราก็เห็นนี่ผู้รู้ตัวเดียวมันอยู่ตรงนี้เองนะมันอยู่ตรงนี้เองไม่ใช่สองไม่ใช่สามไม่ใช่สี่มันเป็นอย่างนี้นี่คือการวิธีการควบคุมจิตใจของเราให้อยู่ในขอบในเขาเรียกในขอบข่ายในเหมือนถ้าเป็นฐานที่ตั้งของจิตก็นี่ฐานมันอยู่ตรงนี้นะจิตตรงนี้ก็จะไม่ออกข้างนอกแล้วก็จะไม่มีนิมิตอะไรเกี่ยวข้องด้วยจิตตรงนี้เป็นจิตที่ปราศจากทุกข์นะฮะมันปราศจากทุกข์เพราะมันมีตัวทุกข์ไปเปิดมันไปปรุงแต่งมันจะมีความสุขสุขในจิตไม่เหมือนสุขในร่างกายนะสุขในร่างกายมันต่างกันเยอะมันไม่ถึงจิตดอกสุขในร่างกายไม่เคยถึงจิตนะถ้าสุขในจิตก็ไม่ถึงไม่เคยถึงในร่างกายเหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะร่างกายมันไม่มีร่างกายก็คือร่างกายไอ้ความสุขนั้นมันก็เรียกว่าความว่างมันไม่มีอะไรปรุงแต่งมันก็เลยมันไม่เกี่ยวกับร่างกายดังนั้นเราต้องให้ออกจากกันให้ได้เพราะว่าเห็นท่านพระอาจารย์จะบอกว่ามันต่อไปภัยของธรรมชาติอ่ะมันก็ยิ่งจะรุนแรงมากเรื่อยๆไปท่านบอกพวกเราก็จะลอยคอเหมือนแมลงเหมือนมดยังไงงั้นน่ะก็จมน้ำตายกันไปท่านบอกรอดได้ก็เพราะคนอยู่ในโบสถ์แล้วโบสถ์มันเล็กนิดเดียวจะเข้ากันได้ยังไงคนเป็นร้อยก็เหยียบกันตายอยู่ในโบสถ์ก็คงไม่ได้มันก็จะร่วงตามหน้าต่างมันจะร่วงออกมาท่านพูดถึงว่าเข้าในโบสถ์โยมก็เรียกว่าเป็นโบสถ์นะอาตมาตีความคนละเรื่องท่านบอกทุกคนต้องอยู่ในโบสถ์ถึงจะปลอดภัยโบสถ์ไหนก็โบสถ์ใจนี่แหละโบสถ์ใจเรากำลังเข้าไปอยู่เนี่ยนะนี่โบสถ์ตัวจริงถ้าเราเข้าไปในโบสถ์ตรงนี้ปลอดภัยจริงๆไม่ตายแต่ถ้าเราอยู่นอกโบสถ์ตายหน้าตายร่วงเลยนะนี่คือโบสถ์ของอาจารย์ที่ท่านพูดตรงนี้ถ้างั้นคนจะเข้าอยู่ในโบสถ์กี่คนน่ะมันน้อยโบสถ์มันตัวเล็กโบสถ์มันไม่ใหญ่มันเล็กนิดเดียวคนเป็นร้อยเข้าไม่ได้หรอกนะมันเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นลัทธิเนี่ยตอนนี้เพื่อนเรากำลังเข้าโบสถ์แล้วกำลังเข้าอยู่ในโบสถ์แล้วไม่ออกแล้วดูจิตของเราเนี่ยนะ
พุทโธยาวๆไปเรื่อยๆไม่ใช่ยาวนะคือให้มันคลอยตามไปให้มันกายตามไปเถอะพุทให้มันนิ่มนวลหน่อยอย่าเนี้ยมันนิ่มนวลหน่อยสบายสบายเดี๋ยวพุทโธพุทโธไปตอนเนี้ยเรื่อยๆไปเนี่ยเราก็จะอยู่ในโบสถ์มันก็จะปลอดภัยถึงน้ำท่วมก็ท่วมไปแต่ว่าไม่ท่วมน้ำใจเพราะใจท่วมไม่ได้ฮะท่วมแต่ร่างกายใจไม่ท่วมตรงนี้ถึงว่าเขาบอกว่าโลกจะแตกสุดท้ายคนจะอยู่ได้ปลอดภัยที่สุดคือแค่ร่มโพนะร่มโพร่มเดียวทั้งเองร่มโพร่มเดียวก็คือต้นโพเหมือนที่เราตอนนี้เรากำลังสร้างต้นโพของเราดูต้นไม่ดูใบโพไม่ต้องไปดูร่มไม่ต้องไปดูกอดต้นโพไว้เลยผู้โทผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูตรงนี้ไปเรื่อยๆพุทโธพุทโธพุทโธไม่ไปถึงบางถึงเทศชุดก่อนฉันก็เลยบอกว่าที่เราสูดลมหายใจไปไม่ถึงก็จำเป็นมีต้องตัวช่วยที่จะบอกตัวช่วยมันเป็นอุบายมันเป็นอุบายอย่างหนึ่งก็เหมือนว่าฉันกับโยมก็ลองดูก็แล้วกันหาน้ำเย็นๆมากินแล้วก็ทั้งตามันไปตามไปตามไปน้ำเย็นหยุดตรงไหนแล้วก็ดูตรงนั้นไปมันหยุดตรงสะดือก็ดูตรงสะดือมันหยุดใต้สะดือเลยใต้สะดือก็ดูใต้สะดือก็ดูไปเรื่อยๆเพราะน้ำเย็นมันไม่เหมือนลมหายใจ น้ำเย็นมันจะเย็นไม่ต้องใช้ลมหายใจแต่นี่เราใช้ลมหายใจสุดท้ายจับลมหายใจสุดท้ายลมอยู่ตรงไหนเราก็จับจุดตรงนั้นก็เพื่อไอ้ตรงผู้รู้สุดตรงนั้นกับลมมันคนละส่วนกันลมก็ปล่อยออกไปธรรมชาติของมันไปนี่ลักษณะจิตใจเพราะพวกเราต้องการพ้นทุกข์เพราะภัยพิบัติมาถึงตัวเราแล้วเหมือนหลวงพ่อที่มรณภาพไปท่านก็เพราะน้ำท่วมถึงท่านจะมรณภาพไปก็ดูมีใครว่างคิดว่าท่านจะต้องมาจมน้ำตายคิดดูว่าเราเห็นดัวร้อยิ้มแย้มแจ่มใจกันอยู่สุดท้ายก็มาตายเพราะน้ำนะเพราะน้ำมันตายเย็นนะตายเย็นนะแต่ก็ตายง่ายแล้วก็ตายเยอะด้วยนะพอไฟยังพอวิ่งนี่ได้แต่น้ำมาวิ่งไม่ออกนะเพราะมาแรงนะดังนั้นเราต้องพยายามพัฒนาจิตใจของเราดูเรื่อยๆพูดโทไปเรื่อยๆยามกำหนดไปเรื่อยๆพูดโทพูดโทพูดโทอย่าให้กระเดื่องไปที่อื่นนะเพราะเราเป็นวันนี้เราไม่ได้ไล่อารมณ์อื่นนะอาตมาที่ไม่ต้องการไล่อารมณ์อื่นเพราะไล่เอาจิตดวงเดียวเลยจ้อเอาดวงเดียวเลยเพราะทุกคนหลับตาก็ต้องจ้องอยู่แล้วนะหลับตาจ้องแต่ไม่รู้จะจ้องอะไรมาเลยเราเอาแต่ก็จ้องกันในก็จ้องแล้วก็จ้องอันนี้เลยระลึกแล้วก็ระลึกตัวนี้เลยคุกคุมนี้เลยดูไปเรื่อยๆไปเพราะใดๆก็เรามันต้องการหาผู้รู้อยู่แล้วเราต้องการหาผู้รู้ต้องการความสงบอยู่แล้วเราก็ต้องจ้องเรื่องอื่นๆไม่ต้องพูดเพราะมันเยอะพูดแล้วจิตก็เคลื่อนออกข้างนอกหมดนะเคลื่อนออกข้างนอกหมดจะพูดไปก็ออกไปตามไปตามไปสุดท้ายหาที่เข้าไม่ได้เหมือนอาจารย์ยันสอนอยากให้จิตมันเข้าห้องนอนจิตมันมีที่พักผ่อนให้มีที่พักผ่อนให้มีห้องนอนของจิตบ้างดังนั้นจิตเราต้องถ้าเข้าห้องนอนได้สบายนะถ้ามีห้องจิตนะดังนั้นเลยเราต้องการให้กำหนดตรงนี้เพราะว่าเอาตรงนี้เป็นห้องของจิตพักผ่อนจิตไม่ทำงานจิตนอนแล้วจิตผักแล้วไม่รับแขกแล้วแขกมาฉันก็ไม่รับจูพุทโธพุทโธกันนี่แหละดูระลึกรู้ไปเรื่อยๆไปควบคุมมันอยู่ตรงนี้นั่นน่ะบางครั้งพวกเรามัวแต่ไปเอารับวิชาการมาไปเอาโน้นเอานี้มาสุดท้ายไม่เห็นตัวจิตเพราะจริงๆจิตมันก็หาไม่ยากตราบใดมีสติมีลมหายใจก็พร้อมจะหาจิตเจอเพราะคนเราลมหายใจหาได้เราหาเจอนะลมหายใจเข้าใจออกเพราะเรารู้นะสติของเราก็มีอยู่ฮะถ้ามีสติลมตัวช่วยสติเป็นตัวนำกำกับลมไปถึงที่สุดท้ายเราก็ปล่อยลมก็เอาสติแทนเอาสติแทนกำกับอยู่ตรงนั้นนะเหมือนสติถ้ามีความโกรธเราก็ใช้สติเหมือนกันนะสติโกรธมีแต่สติสงบไม่มีสตินิ่งไม่มีสติพุ่งซ่านมีนะสติพุ่งซ่านมีสติ
เขาเรียกความฟุ้งซ่านของสติที่จิตที่มีความฟุ้งซ่านมันก็จะเกิดความ

ร้อนไม่เกิดความเย็นแต่สติไม่พุ่งสร้างมันจะเกิดความเย็นง่ามันจะเกิดความเย็นเพราะไม่พุ่งสร้างเพราะอะไรเพราะมันเป็นหนึ่งสติพุ่งสร้างคือมันหลายตัวมันก็เกิดเป็นไฟเพราะมันเกิดความโลภความโกรธความหลงก็สติเหมือนกันแต่ตอนนี้สติตัวส่วนมากพอเราใช้สติเราใช้มาในทางธรรมน้อยมากวันหนึ่งเราใช้ในทางธรรมไม่ถึง5 นาทีต่อวันไม่ถึง5 นาทีต่อวันถ้าได้5 นาทีต่อวันเนี่ยทำไมคิดว่าโยมสดชื่นจริงๆส่วนมากมันไม่มาเลย10 วันก็ยังไม่ได้สัก1 นาทีเพราะว่าไม่ที่ว่าไม่ได้1 นาทีเพราะอะไรเพราะจิตของเราไม่เคยลงไปตรงนี้ทันทีเลยเราไม่เคยควบคุมสติของเราให้กำกับอยู่ในของตัวเองให้รู้ว่าสติของเราจะอยู่ตรงนี้ส่วนมากเราก็จะเอาสติรู้ข้างนอกตามรู้จับโน้นจับนี้จับจอบก็มีสติตักปูนก็มีสติอันนี้มีสติอันนั้นเขาเรียกสตินอกสตินี้ไม่ต้องนอกเอาสติเข้ามาข้างในและรู้ข้างในโอปัญญิโกน้อมก็มาดูที่ตัวของเราเนี่ยสติตรงนี้เป็นสิ่งที่พาเราไปได้สตินั้นคือพาเราทำงานเสร็จแต่สตินี้ทำให้เรามีความสำเร็จในธรรมนะให้มีความสำเร็จในธรรมคือปกติจิตนั้นสติตรงนี้ก็ญาติโยมทั้งหลายก็พยายามดูประเมินดูชั่วโมงหนึ่งเราหาจิตของเราตั้งอยู่ตรงนี้ได้นานถ้านานเท่าไหร่เราก็ชัดเจนเท่านั้นเราก็จะมีความสุขเท่านั้นนะตัวนี้เป็นตัวสำคัญมากที่วันนี้ที่ไม่พูดอย่างอื่นว่าอะไรต้องการตะล่อมจิตใจโยมให้เข้าไปสู่ในเขาอยู่ในหลักธรรมนะต้องการตะล่อมจิตใจโยมให้อยู่ในหลักธรรมตรงนี้ไม่ต้องออกข้างนอกให้อยู่ตรงนี้นะจิตออกไปปั๊บเราก็ตั้งมาใหม่ออกไปปั๊บตั้งใหม่ใหม่ตั้งไม่ได้ตั้งไงไม่ได้สูดลมขึ้นเข้าไปเลยยาปล่อยลงไปถึงสะดือปั๊บจับปุ๊บผูกมันไว้ตรงนี้พุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยผูกไว้ผูกไว้สักพักหนึ่งมันออกไปอีกสูดลมยาวๆโอ้กับปานาก็ผูกมันไว้พุทโธพุทโธตรงนั้นถ้ามันไม่ออกเราก็ดูพุทโธพุทโธตรงนี้เรื่อยๆดูเลือกรู้ตรงความรู้สึกของเราอาจจะอยู่ตรงความรู้สึกที่บอกนี้มันไม่ได้อยู่ตรงหน้าอกนะไม่ได้ต้องอยู่ตรงปลายจมูกนะมันส่องสูดลมมาในท้องเราอาจจะตรงสะดือเราหรือใต้สะดือก็ได้หรือตรงสะดือก็ได้ใต้สะดือทำไมต้องให้อยู่ใต้สะดือหรือเนื้อตรงเนื้อสะดือเพราะอะไรเพราะว่ามันดิ่งลงตรงนี้มันควบคุมง่ายเพราะมันทางกลางกายใต้สะดือก็ละเอียดเข้าไปหน่อยมันทางกลางกายน่ะมันอยู่ข้างในทำไมต้องเราต้องดึงเข้าในเพราะจิตออกนอกมันง่ายเราก็เลยมันขังมันไว้เอาก็ร่างกายของเราเหมือนเป็นลูกกรงจิตของเราก็เหมือนนกเขาเออมันดิ้นไปไงก็ติดกรงดิ้นไม่ออกติดไปอันนี้ก็ติดอันนู้นก็ติดถ้าจิตไม่ติดเราก็บอกมันติดถ้าจิตเรามันบอกว่าออกไปได้บอกติดนะเราก็บอกติดไม่ได้นะติดกรงมันดิ้นอยู่นั่นแหละดิ้นอยู่นั่นดิ้นอยู่นั่นนะเป็นไปดิ้นมานกมันก็ดิ้นมันก็เหนื่อยเป็นเหมือนกันจิตเราก็เหนื่อยเหมือนกันถ้าไม่ให้ออกมันก็เบื่อเหมือนกันไม่ออกหรอกอยากออกก็ไม่ให้ออกสักทีไม่ออกอยู่นี่แหละดีกว่าเราก็จะมีความสุขทันทีเนี่ยแหละจิตใจของพวกเรานักปฏิบัติเพราะเราปฏิบัติมานานแล้วจิตของเราก็ไปที่สุดแล้วเราก็ต้องเอาตัวนี้แหละไม่ต้องไปเอาอย่างอื่นวิชาอื่นเยอะไม่ไหวนะเพราะมันเยอะเกินไปเอาแค่สั้นๆตรงๆเลยมัดเดียวเลยทงเดียวตัวเดียวเลยจุ๊บเลยเนี่ยเหมือนความรู้สึกของเราเขาว่าพุทโธพุทโธนะเหมือนเราตีตะปูลงไปเนี่ยจุดใดจุดหนึ่งเอาสติของเราก็จับจ่อเหมือนดอกตะปูว่าลงตรงไหนจับตรงนั้นเป็นตัวตั้งระลึกว่านั่นน่ะนั่นน่ะมันถึงกระทั่งจิตของเราอยู่ตรงนี้ปั๊บมันเกิดความสงบแล้วเกิดความสงบแล้วมันจะปรุงแต่งอื่นอย่าพึ่งนะมันถอนขึ้นมาจะปรุงอย่างอื่นอย่าพึ่งไม่ให้ปรุงนะมันจะปรุงบางคนจิตมันสงบแล้วถอนขึ้นมาปั๊บมันจะมีตัวรู้ตัวรู้มันจะเกิดความตัวรู้1 2 3ขึ้นมา1 2 3ปั๊บมันกระจายก็เรานึกว่าเราเป็นผู้รู้ธรรมรู้โน้นรู้เนี่ยก็เลยกระจายไปมันก็ไม่ใช่การรู้ธรรมคือปล่อยวางธรรมก็ควรเป็นความว่างนะความว่างนั้นคือตัวธรรมนะไอ้ที่ไม่ว่างนั้นมันไม่ใช่ธรรมนั่นก็เรียกเติมตัวทุก

อยู่คนเดียวอันนี้อาตมามองเห็นภาพชัดเจนตอนที่อาตมาก็เดินกระบวนไล่ที่สนมเลือดอาตมาองค์เดียวเลยนะพระที่เก่งกาจนักลงนักเลงสักลายเต็มตัวตอนก็มาหนีหมดเลยเลือดแต่พระไม่มีลายองค์เดียวอยู่องค์เดียวแล้วว่ายังไงว่ายังไงก็นั้นเองสุดท้ายก็อยู่องค์เดียวไปขอสลาก็เหมือนกันตอนก็เดินกระบวนพระนักเลงจิกโกอันตรพานทำไมว่าผมอาจารย์ผมสู้ตอนเขาเยอะเข้ามาเป็นพันหนีหมดไปข้างหลังเราเหลือเราองค์เดียวเหมือนเดิมว่าวาสนาเราดีจริงๆไม่มีคนช่วยเหมือนอาจารย์พูดเหมือนกันท่านบอกลักษณะเนี้ยอันนี้เพราะอะไรเพราะจิตมันไม่เป็นหนึ่งจิตมันไม่เป็นหนึ่งถ้ามันเป็นหนึ่งมันต้องสู้ด้วยกันอันนี้จิตมันไม่มีสมาธิตัวเองจะมีสมาธิแต่เอาเข้าจริงๆไม่มีสมาธิเปิดเตลิดไปเลยไม่รู้ไปไหนต่อไปไหนแล้วเอาแล้วเอาตัวรอดเป็นยอดถ้าหลวงตามาบวชท่านบอกเอาตัวรอดเป็นยอดเลวนะทางคนเศร้าก็บอกเอาตัวรอดเป็นยอดดีไม่ใช่เอาตัวรอดเป็นยอดเลวมากกว่าเนี่ยเป็นไงทั้งนั้นจิตใจของเราต้องพยายามนั่นโยมทั้งหลายเน้นเรื่อยเลยตรงนี้ถ้าโยมเน้น1ชั่วโมง2ชั่วโมงยิ่งดีเท่าไหร่ฮะเพราะเป็นนี้เป็นการสร้างความกระตุ้นความรู้สึกภายในจิตใจโยมให้ฟื้นขึ้นมาให้ฟื้นขึ้นมาบางคนมันดับไปแล้วพยายามจุดขึ้นมาสติของเราเลิกรู้ขึ้นมาให้มันฟื้นความรู้สึกของเราเรื่อยๆจนเกิดความรู้สึกชัดๆๆๆๆๆๆขึ้นมาชัดเจนรู้แล้วเออเนี่ยถ้าสติของเราจิตของเราอยู่ตรงนี้แล้วชัดเจนแล้วเราก็รู้ว่าโอ้ความชัดเจนมันมีความสุขอย่างนี้นะมันเป็นความสุขอย่างนี้เพราะคนภาวนาเพราะอะไรบางครั้งมันภาวนาแล้วมันดับเลยนะไม่ใช่ดับนะไม่ใช่สมาธิดับนะมันดับเลยเหมือนไม่เคยภาวนานั่งภาวนาพุทโธก็อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้สติสตังก็ไม่รู้โอ้โหปัญญาก็ไม่มีมืดแปดด้านเลยมันไม่ก้าวหน้าเลยแต่ก่อนเคยนั่งไปแนวไปอันนี้ไปแนวเลยนั่งทื่อๆเลยโอ้คนต้องตามมาบวชจะบอกมันต่อมันเขาเรียกว่าต่อไม้นั่งภาวนาเนี่ยต่อไม้นั่งภาวนาอย่างเงี้ยนะนะดังนั้นจิตใจของพวกเรานักปฏิบัติทั้งหลายก็ตามก็พยายามให้มากที่สุดนะฮะพยายามมากที่สุดนะดังนั้นถึงอาตมาดูแล้วปัญหาในพระกรรมฐานเราปัจจุบันเนี่ยปัญหาที่หนักที่สุดก็คืออะไรปัญหาดูแล้วพระตายอ่ะเพราะปัญหาตรงนี้พระตายเพราะน้ำปานะน้ำปานะนี่ตายเพื่อนอาตมาก็ตายเพราะน้ำปานะนะพอน้ำปานะเนี่ยน้ำเอามาให้พระฉันเรื่อยๆสุดท้ายพระตายพระตายเลยเพราะอะไรก็พระจิตไปอยู่ที่น้ำปานะวันไหนโยมไม่เอามาให้เอ๊วันนี้ทำไมถึงมันจิตมันเปลี่ยนไปวะมันไม่เอาน้ำปานะมาให้เราฉันอีกเลยเนี่ยสุดท้ายสารณะคือปานะอย่างเดียวถ้าแบบนี้แล้วอยู่ไม่ได้นะเนาะสักพักก็ไปตามก็สุดท้ายก็ต้องไปตามน้ำปานะโยมไหนเอาน้ำปานะมาก็ตามโยมนั้นไปนี่นี่พระเราไปเยอะนะเพื่อนตมาก็ไปถึงตมารู้อ่ะตมาก็ไม่อยากไปใครเอาน้ำปานะตมาฉันไม่เอาถ้าเอาแล้วเดี๋ยวตามก็ไปด้วยนี่กรรมฐานเขาเรียกกรรมฐานพังก็เพราะอันนี้นะน้ำปานะถ้าโยมไหนเอาน้ำปานะถ้าพระเราคอยให้ฉันนะขอร้องไม่ต้องเอาให้ไปให้องค์อื่นฉันหน่อยท่านจะได้โกรธเราท่านจะไม่เขารอคอยน้ำปานะเราเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยอันนี้คือจุดที่โยมมองไม่เห็นแต่อย่างตมามองเห็นเพราะเพื่อนตมาล้มไปเยอะเพราะน้ำปานะนี่แหละตัวแสบมากนะมันเพราะว่าโยมเอาไปพิเศษไปเลยเรื่อยๆไปตายเลยฮะถ้างั้นก็ให้อยู่กลางๆนะให้หาฉันเองได้บ้างพอประมาณอย่าไปติดว่าฉันต้องเป็นขององค์นี้นะองค์อื่นไม่ได้แค่นี้โยมพระองค์นั้นก็เริ่มตายฮะแต่ถ้าอาจารย์สนองไม่เป็นไรเพราะวันนี้ท่านก็ผอมลดเยอะแล้วถึงน้ำปานะชั้นไหนท่านก็ไม่ไปหรอกเพราะรู้จักกันดีเพราะจิตท่านลงไปแล้วพ้นจากน้ำปานะไปแล้วแต่ลูกศิษย์ท่านยังอยู่น้ำปานะอยู่ลูกศิษย์ตมาก็น้ำปานะอยู่นี่มันเป็นลักษณะอย่างนี้ต้องดูให้ดีนะฮะทั้งนั้นการอธิบายธรรมะนะตมาก็คิดว่าคือสิ่งที่พูดวันนี้น่ะคือพยายามตะล่อมจิตใจญาติโยมให้เข้าสู่ในกระบวนหลักธรรมตรงนั้นถ้าโยมอยู่ในความสงบแล้วก็แก้ไขยังไงให้มันซึ้งยังไงก็นั่นพยายามตะล่อมไปแต่ว่าอย่า

0: ราจะไปคิดถึงแต่นิพพานอย่างเดียวนะเราต้องสร้างสติของเราให้อยู่ในอารมณ์ธรรมก่อนสติไม่อยู่ในธรรมเลยนะจะเอานิพพานไปแล้วจะเอาสวรรค์ไปแล้วนะไอ้นั้นน่ะวางไว้ก่อนทำสติตัวเองให้ปราศจากความปรุงแต่งจากปราศจากความเศร้าหมองปราศจากความโลภความหลงให้ได้ก่อนนะปราศจากตัวนี้ให้ได้ก่อนค่อยไปนิพพานไอ้นี่อะไรยังไม่ได้เลยจะไปแล้วฉันเบื่อฉันจะไปแล้วหลวงพ่อเบื่อหน่ายทั้งบ้านก็วุ่นวายอานุนก็วุ่นวายวุ่นวายไปหมดบางคนนะวุ่นวายนะกลับวิ่งมาอยู่ในวัดตัวเองอยู่ในบ้านวุ่นวายก็นึกว่าวัดมีความสุขมั้งโอ้โหวัดนะโยมบางคนมันก็เกิดเป็นไก่บางคนก็เกิดเป็นหมูบางคนก็เกิดเป็นหมาเป็นแมวสารพัดตอนนี้ไอ้สัตว์ที่ประเทศนี้มาอยู่ด้วยกันโอ้โหปัดแตกเลยพอดีเลยบันไลเลยแล้วไอ้ก็ไอ้ลิงมันก็ใจนิสัยลิงใช่ไหมมันก็สัตว์นู่นสัตว์นี่ไปนะโอ้โหแซวเลยสุดท้ายกะละมงกะละมังแตกจุกจุยไปหมดเลยหลวงพ่อจ้าวาดเดือดร้อนเลยโอ้เนี่ยความจริงถ้าเราอยู่เป็นจัดอะไรก็อยู่บ้านเราเนี่ยแหละดีสุดนะแต่ถ้าเราเกิดว่าผัวฉันเป็นหมูฉันก็เป็นหมาก็อยู่ด้วยกันเลยแค่สองอย่างมันเบาหน่อยอ่ะอันนี้มาโหมาเพิ่มอีกจนเยอะแยะไปไม่ไหวหรอกเนี่ยโยมก็เห็นอยู่แล้วนิสัยแต่ละคนนะนิสัยแต่ละคนชัดเจนใครเกิดเป็นสัตว์อะไรเดี๋ยวมันแสดงกิริยาสัตว์นั้นออกมาทันทีเลยง่ายๆเลยดูไม่ยากเลยดูง่ายๆถ้าเป็นลิงมันชอบขโมยของเผลอไม่ได้แอบดูคนนี้แอบดูคนนั้นเผลอวับกูขโมยมับเผลอวับขโมยปั๊บเนี่ยลิงไงเป็นไงถ้าเป็นหมูกินแล้วกูก็อิ่มแล้วนอนไม่ช่วยปัดกวาดวัดเลยกูก็นอนไปนอนทำท่านอนสมาธิที่แท้มันไม่ได้สมาธิมันนอนหลับเลยเพราะมันขี้เกียจเป็นหมูไก่ก็เคี้ยวไปเรื่อยปัดไปเรื่อยไก่มันจะนอนไม่ค่อยได้ไก่มันนอนไม่ค่อยเป็นเขานอนกูก็ไม่นอนเขาหรอกนอนไม่ค่อยเป็นเนี่ยเป็นหมูเรียบร้อยเลยฮะอย่างเงี้ยถ้าเป็นหมาอีกอ้าวหมาอีกอย่างนึงถึงเวลานอนก็นอนถึงเวลาก็ทำงานหมูอุตส่าห์ดูดหมาก็นอนเฉยหมูดูดได้หมาก็ไปเล่นเต้นดันระบำเสร็จแล้วหมาทำงานแทนนี่ความเฉลียวฉลาดพวกเรามีนะในวงการเนี่ยไม่ใช่น้อยนะพูดตรงๆนะไม่ใช่น้อยๆเลยนะดังนั้นถึงว่าต้องเราต้องเข้าใจกันการปฏิบัติธรรมนะมันต้องเข้าใจลักษณะคนด้วยจริงๆไงที่อาจารย์พูดตรงนี้เพราะอะไรที่ต้องเข้าใจเพราะว่าบางครั้งเราไปเอานิสัยลิงนะแต่เราเกิดเป็นคุณเรียกว่าเป็นช้างเนี่ยช้างนะมันจะเต้นเหมือนลิงได้ยังไงโยมคิดดูดิไอ้ลิงมันก็เต้นกระโดดรถเต้นไอ้ช้างมันจะวิ่งเกาะต้นไม้เป็นได้ยังไงนั่นน่ะถึงว่าความลักษณะแต่ละคนมันจะแตกต่างกันถ้างั้นลิงก็มันเป็นลิงไปเลยแต่ช้างไปเอานิสัยลิงใช้ไม่ได้นะเดือดร้อนเพราะมันเต้นมันเต้นไม่ได้เหมือนลิงอ่ะมันเต้นไม่ได้เหมือนลิงใช่ไหมลิงมันกระโดดปั๊บไปถึงต้นไม้นั้นไอ้ช้างกระโดดได้ยังไงอ่ะขึ้นต้นไม้ยังขึ้นไม่ได้เลยอ่ะนั่นบางคนก็เลยเอานิสัยลิงให้ช้างไปเอานิสัยลิงมาใช้เลยมันเดือดร้อนกันก็เพราะวุ่นวายไปหมดว่าอะไรเพราะเราต้องประนีประนอมกันเขาเรียกประนีประนอมกันนะประนีประนอมกันให้พอเป็นกลางๆถ้าลิงก็ไม่ต้องกระโดดมากหรอกเนี่ยช้างก็ขยันหน่อยเนี่ยเป็นในลักษณะเนี่ยเพราะพวกเราเกิดมาเป็นสัตว์ทุกคนคิดว่านึกว่าตัวเองมาเกิดชาตินี้มาเป็นมนุษย์ชาติก่อนเป็นมนุษย์อย่างนั้นเหรอโอ้โหคิดผิดไปละบ้างตอนนี้ใช้ออกมาชัดเลยว่าไอ้เพิ่งมาเกิดเป็นคนดีว่าสัตว์นั้นมันเพิ่งมาเกิดเป็นคนดูแต่มันคิดก็รู้แค่มันคิดก็รู้แล้วแสดงออกก็รู้แล้วใช่มันเพิ่งมานี่ว่าเนี่ยเพิ่งมาอันนี้เพิ่งมาทั้งนั้นถึงว่าการปฏิบัติมันเหมือนกันทั้งนั้นเนี่ยหลวงตามหาบัวท่านเคยพูดประจำท่านบอกบางคนมันก็เพิ่งโผล่มันตกนรกมันพ้นจากนรกน้ำมันเพิ่งโผล่มาเกิดเป็นคนแล้วไปบอกพระอาทิตย์ไอ้คนมันเพิ่งมันโผล่มันไม่รู้ว่าพระอาทิตย์พระจันทร์เป็นยังไงมันก็ไม่รู้เรื่องแต่บางคนมันเกิดเป็นคนบอกพระอาทิตย์พระจันทร์เป็นอย่างนี้เนี่ยรู้เข้าใจถ้าคนมันเกิดเป็นเทวดาโอ้พระอาทิตย์พระจันทร์เป็นโอ้เข้าใจเพราะมาจากข้างบนเหมือนกันเนี่ยมันจะเข้าใจดังนั้นการปฏิบัติมันต้องเข้าใจกันให้มันพอถ้าเราปรับความเข้าใจกันก็จะไม่เดือดร้อนกันอารมณ์อร่อยคือการให้อภัยกัน นะให้มันพอประมาณนะดังนั้นการปฏิบัติญาณโยมตรงนี้เป็นการถ้านักปฏิบัติเราต้องศึกษากิริยาตรงนี้ด้วยนะศึกษากิริยาตรงนี้ด้วยเพื่อเราไม่ตกเป็นทาสเพื่อเราไม่เป็นตกเป็นทาสของมันนะถ้าเราไม่เราไม่ศึกษากิริยาไม่ผ่อนคลายปุ๊บนะเราจะเป็นทาสของมันทันทีเลยนะเป็นทาสของมันนะเหมือนเราลิงมันชอบหาเรื่องคนนะตอนนี้เราก็เลยไปเอานิสัยลิงมาใช้นี่บางทีลิงบอกว่าคนนู้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเราก็ตามไปเรื่อยๆเป็นพวกลิงนี่พวกเยอะนะแล้วพวกเยอะนะนั่นมันเป็นลักษณะนั้นทั้งนั้นการปฏิบัติธรรมก็อยากฝากฝังไว้ทุกนักปฏิบัติทั้งหลายของเราก็คือพยายามสร้างสติของเราให้ชัดเจนที่สุดในอารมณ์ทำให้มากสติของเราคิดถึงในทำให้มากๆคิดถึงไม่ได้คิดถึงพุทโธระลึกไว้ถือคิดอะไรไม่ได้ก็ระลึกความรู้สึกไว้ในสะดือเราก็ได้นึกถึงสะดือเรื่อยๆนึกไปเรื่อยๆแค่นึกไปเนี้ยมันก็ค่อยหยุดแล้วนะพยายามระลึกไว้ตรงนี้ด้วยนะแต่นึกอะไรไม่ได้นึกถึงสะดือก็แล้วกันนะนึกเอาพุทโธกลับไว้ตรงนี้หนึ่งชั่วโมงนึกหนึ่งนาทีก็ยังพอแล้วเดี๋ยวก็ฟื้นแล้วถ้าหนึ่งชั่วโมงนึกได้สิบนาทีโอ้ยชัดนะหนึ่งวันนึกเป็นได้เป็นชั่วโมงโอ้ไปเลยไม่อยู่แล้วไปเลยไปไหนไปสิ่งที่ไม่ทุกข์นะนั่นๆมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะสติมันอยู่แล้วนะอันนี้คือฝากไว้มันจะถึงปีใหม่แล้วก็เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจน้ำท่วมวัดสังฆทานก็ถือว่าสุดยอดนะสุดยอดตั้งแต่เกิดมาก็ไม่นึกไม่ฝันว่าน้ำมันจะท่วมพอตมาอ่านคำทำนายของหลวงพ่อฤาษีลิงดำแล้วว่าในเมืองไทยมันจะเกิดอาเพศอย่างนี้ต่างๆนานาเพราะว่าพวกเราผ่านมา 3-4-5 ปีพวกเราใช้วาจากันที่เขาเรียกเปรตไม่เคยใช้เลยมนุษย์เอาไปใช้เกลี้ยงเลยสัตว์เดรัจฉานไม่เคยใช้มนุษย์เอาไปใช้เกลี้ยงเลยดินฟ้าอากาศมันก็เลยลงโทษซะนะลงโทษถ้าเลิกไม่เลิกใช้เดี๋ยวจะรู้สึกไม่ต้องกลัวหนีไม่พ้นอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเพราะธรรมชาติลงโทษตำรวจจับไม่ได้วันนั้นตมาเดินไปที่อะไรรังสิตน้ำกำลังพุ่งมาจากท่อระบายน้ำตมาก็เลยแจ้งตำรวจคุณตำรวจจับอะไรจับน้ำทำไมต้องจับน้ำไอ้นี่แหละมันทำให้น้ำท่วมผู้ก่อการร้ายจับมันขังไว้ตำรวจบอกหลวงพ่อจะไปจับน้ำท่วมมันจะท่วมถึงหัวผมเอ้าคุณเป็นหน้าที่คุณต้องจับมันที่มันทำให้เดือดร้อนน่ะมันจริงๆมันก็เดือดร้อนถ้าตำรวจจับขังไว้ตั้งแต่ต้นป่านนี้มันก็เรียบร้อยแล้วน่ะเสือกไม่จับเป็นตำรวจอะไรสั่งให้จับน้ำพุ่งขึ้นมามันจะท่วมบ้านท่วมช่องเจ้าของชาวบ้านไม่ปฏิบัติหน้าที่เจ้าของก็เลยบอกหลวงพ่อพูดอะไรก็พูดน้องให้จับน้ำไหลกำลังไหลเข้ามาก็เราบอกเนี่ยตำรวจต้องทำได้นั่นมันต้องทำได้เนี่ยถ้างั้นวันนี้ก็คิดว่าพูดธรรมะก็ธรรมะคิดว่ามันก็พอประมาณการเวลานะฮะถ้างั้นโครงการก็ธรรมะก็จะฝากฝังโครงการก็ฝากไว้เพราะธรรมะทำทุกๆปีฮะทุกๆปีคือบวชพระวันที่หนึ่งเมษาเนี่ยที่บวชผู้บวชมาบวชฟรีได้ฮะบวชฟรีได้ผู้ที่ไม่มีโอกาสได้บวชก็เป็นเจ้าภาพได้นะต้องมีผู้บวชและต้องมีผู้เป็นเจ้าภาพเจ้าภาพทำไมถึงว่าวัดเขาสลาทำไมเจ้าภาพแพงพระสงฆ์องค์หนึ่งต้อง 5,000 ท่านโยมคิดดูบวชไปอยู่ในป่านั้นจะกินอะไรวะถ้าบวชอยู่วัดสังฆทานก็มีคนมาทำมาฉันเนี่ยพันเดียวก็ได้ไอ้นู่นนะ 5,000 ยังไม่พอเลย 10,000 ยังไม่พอเพราะไม่มีเพราะเข้าป่าไปแล้วมีอย่างเดียวถ้าไม่มีก็ทอดไข่อันนี้คือจะบวชท่านญาณโยมไหนอยากจะเป็นเจ้าภาพเพื่อสร้างไปเพราะว่าตมาบวชตมาก็เป็นด็อกเตอร์หลายองค์แล้วล่ะบวชฤดูร้อนจะไม่ร้อนหรอกเป็นเจ้าอาวาสไปเยอะก็ปีนี้ก็จะบวชก็เป็นพระก็ประมาณ 1,500 และซื้อไตรจีวรซื้ออาหารการครบชั้นค่ารถไปสุรินทร์จากสุรินทร์มากรุงเทพอีกโอ้สารพัด 5,000 ไม่ใช่น้อยๆนะโอ้ใช้ได้หลายอย่างบริหารจัดการอย่างดีอันนี้คือว่าถ้าใครยังมีจิตศรัทธาเลื่อมใสยังไงก็บวชทำไมต้องบวชฮะเพราะคนเราบวชได้ดีฮะเพราะถ้าอาตมาถ้าไม่บวชอาตมาก็ไม่ได้มานั่งอยู่นี่หรอกนี่ความการเป็นบวชมันดียังไงถ้าหลวงพ่อสนองถ้าไม่ได้บวชโยมจะมานั่งได้อย่างนี้เหรอนี่ผลของการบวชมันดีอย่างนี้แ ฉะนั้นเราจะประเมินว่าทำไมต้องบวชไปคิดอย่างนั้นผิดเหมือนพวกเรามาบวชชีมันดียังไงถ้าหลวงพ่อเราไม่บวชพวกเรามานั่งบวชชีได้หรอนี่คือการบวชมันมีคุณค่ามันสร้างพระสร้างคนสร้างจากคนชั่วมาเป็นคนดีน่ามันเป็นอย่างเนี้ยมันเป็นอย่างไรทางเนี้ยทางนั้นก็การแสดงธรรมก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนั้นราชนี
1: ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นพระธรรมคำสอนพระเทพวชิรญาณโสภณวิหลวงพ่อเยื้อนขันติพะโลเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดเขาศาลาอตุลาฐานจาโรตำบลจรัสอำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ข้าวหนึ่งเมล็ดที่เรามองข้ามอาจบอกเล่าเรื่องราวได้มากมายค่ะย้อนกลับไปไกลกว่า 5,000 ปีมีหลักฐานว่าคนไทยเป็นชาติแรกๆในโลกที่รู้จักการปลูกข้าวลึกลงไปในจิตวิญญาณของเราข้าวค่อยๆถูกหลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตค่ะแม้ว่าเราจะยังคงกินข้าวกันทุกวันแต่เรายิ่งห่างไกลจากคำว่าวิถีข้าวนะคะขณะที่สายตาคู่หนึ่งมองเห็นความสำคัญของข้าวเสมอเรื่องราวของข้าวจึงมีอยู่ในแทบทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
1: ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ศึกษาการทดลองและทำนามาบ้างและทราบดีว่าการทำนานั้นมีความยากลำบากอยู่ไม่ใช่น้อยจำเป็นจะต้องอาศัยพันธุ์ข้าวที่ดีและต้องใช้วิชาการต่างๆด้วยจึงจะได้ผลเป็นล่ำเป็นสัน
0: กลางพระตำหนักสวนจิตรลดาบ้านของพระมหากษัตริย์จึงมีแปลงเกษตรทดลองปลูกข้าวเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนค่ะ
1: อีกประการหนึ่งที่นานั้นเมื่อสิ้นฤดูทำนาแล้วควรจะปลูกพืชอื่นๆบ้างเพราะจะเพิ่มรายได้ให้อีกไม่ใช่น้อยทั้งจะช่วยให้ดินร่วนช่วยเพิ่มปุ๋ยกากพืชทำให้ลักษณะเนื้อดินดีขึ้นเหมาะสำหรับจะทำนาในฤดูต่อไป
2: ในหลวงท่านทรงก็ทราบดีว่าข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยนะแล้วก็เป็นอาชีพหลักของชาวไทยนะเป็นชาวไทยตอนสมัยที่ท่านทรงขึ้นครองสิริราชสมบัติเนี่ยประมาณเกือบ 60-80% เป็นเกษตรกรนะครับแล้วท่านก็สนใจมาก
0: พี่น้อยคือหนึ่งในลูกหลานของเกษตรกรเหล่านั้นค่ะพี่น้อยมักจะอยู่ที่ห้องเรียนกลางนาสาธิตของโรงเรียนการสอนเกษตรวิทย์ซึ่งมีทั้งชาวนาและควายเข้ามาเป็นลูกศิษย์อยู่ตลอดเลยค่ะ
3: แล้วก่อนหน้าที่พี่น้อยจะมาเป็นครูที่นี่อะค่ะ
4: ครับ
3: พี่น้อยเป็นชาวนามาก่อนหรือเปล่าคะ
4: เป็นชาวนาครับเป็นชาวนาผมมาทำงานที่นี่ก็ได้3ปีนี่เนาะ
3: ค่ะ
4: หลังจาก3ปีที่มาทำงานที่นี่ก็ชีวิตอยู่กับนา
3: อยู่กับนา
4: ครับ
3: ทำนามาตั้งแต่กี่ขวบแล้วคะเอาเป็นขวบไหมหรือเป็นปีคะพี่
4: ถ้าจำได้ก็ตั้งแต่จำความได้แล้วครับเพราะว่าแม่ไปทำนาเนี่ยเราก็เดินตามหลังแม่หรือแม่อุ้มไปก็ไปวางไว้ที่แปลงนาอย่างนี้ท่านก็ทำนาไป
3: จำความได้มาปลูกพันกับท้องไร่ท้องนา
4: ครับ
0: ทุกปีก่อนการเพาะปลูกครั้งใหม่จะเริ่มต้นอีกครั้งชาวไร่ชาวนาจะเฝ้ารอวันนี้ค่ะวันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญนี่คือพิธีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฟื้นฟูขึ้นทั้งยังเสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานทุกปีในช่วงแรกพระเจ้าอยู่หัวนี้เองค่ะคือขวัญและมงคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพี่น้อยและชาวนาทุกคนค่ะ
3: บรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะตอนน
4: ั้
3: น
4: อ๋อก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าตื่นเต้นว่าคนเยอะไปเห็นคนเยอะว่าเออเราจะได้ไหมเนาะอย่างเงี้ยเพราะว่าเราตั้งใจไปตั้งใจไปจากต่างจังหวัดเข้าไปในกรุงเทพอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ยื่นไปก็ตื่นเต้นการทำพิธีก็มีความภาคภูมิใจว่าเออข้าวมีคุณค่า
0: เมล็ดข้าวที่แจกจ่ายในทุกปีคือพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานจากแปลงนาทดลองในสวนจิตรลดานั่นเองค่ะ

0: ตอนวินาทีที่พี่น้อยได้ไปต้องเรียกว่าหยิบเม็ดข้าวเนาะจากทริปทำพิธีรู้สึกยังไงบ้างคะกับเม็ดข้าวได้เยอะไหมคะวันนั้น
1: ได้นับได้15เมล็ดครับ
0: จริงเหรอไปตั้งแต่เช้าใช่ไหมคะได้แค่15
1: ครับได้15ก็คนเยอะครับแบ่งกัน
0: ไ
1: ปก็เยอะ
0: ข้าว15เลยนั้นกลับมาทำอะไรคะพี่
1: คือแบบว่ายังไงล่ะครับเอาใจใส่มากเลยเอาใจใส่เป็นพิเศษเลยว่ามาเรามาเพาะกล้ามาทำในนาแล้วก็มีความเชื่อว่าเออเราได้ข้าวมาเนี่ยเรามีความเชื่อในใจเราว่าเออจะไม่มีโรคมีภัยมีอะไรมาเบียดเบียนเลยมาทำร้ายเลยว่างั้นต้นข้าวเราต้องแข็งแรงสมบูรณ์ก็เป็นดังที่เราคิดเถอะ
0: โอ้โหขนลุกฟังแล้วขนลุก

0: ในความเหนื่อยยากนี่คือความคิดความหวังที่ชาวนามีต่อข้าวทุกต้นทุกขั้นตอนของการทำข้าวและพระเจ้าอยู่หัวยังทรงเตือนพวกเราให้กลับสู่ความเรียบง่ายที่เป็นเหมือนของขวัญจากแม่โพศกค่ะ
1: ข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือถ้าเรากินทุกวันจะมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่บางคนบอกว่าคนกินข้าวกล้องเป็นคนจนแต่เราเป็นคนจนต้องกินข้าวกล้องเพราะมีประโยชน์

ังเกตไหมคะว่าในโครงการของพระเจ้าอยู่หัวมีเรื่องราวของข้าวอยู่ด้วยเสมอทรงให้สัดส่วนของนาข้าวในเกษตรทฤษฎีใหม่ถึงร้อยละ30ก็เพื่อให้มีข้าวเลี้ยงคนทั้งครอบครัวได้อย่างพอเพียงทรงแก้ปัญหาดินและน้ำซึ่งแตกต่างกันไปตามพื้นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาการพัฒนาทั้ง6แห่งก็เพื่อให้สามารถปลูกข้าวได้ทั่วประเทศเพราะทรงเห็นแล้วว่าข้าวคือวิถีสู่ความยั่งยืนของประเทศนี้ค่ะหลายครั้งที่ทรงประยุกต์วิถีข้าวเข้ากับการแก้ปัญหาด้านอื่นๆอีกด้วยค่ะอย่างทุ่งมะขามหย่องที่อยุธยานั้น

0: ทรงมีพระราชดำริให้เป็นพื้นที่แก้มลิงรับน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมเมื่อปี2538และน้ำที่เก็บกักไว้นี้ทรงนำมาใช้สาธิตการทำนาปรังนั่นเองค่ะและยังใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรถึงทุกวันนี้
1: เพื่อเป็นกำลังใจของเกษตรกรของชาวนานะครับว่าของท่านก็สามารถก็ทำนาเช่นเดียวกับเกษตรกรทั่วไปชาวนาทั่วไปนะครับถ้าก็ต้องหว่านข้าวเกี่ยวข้าวเองนะ
2: เราถึงพยายามศึกษาข้าวให้ปลูกให้ได้เพราะอีก20ปีประชากรอาจจะ80ล้านคนข้าวจะไม่พอเราจะต้องซื้อข้าวจากต่างประเทศเรื่องอะไรประชาชนคนไทยไม่ยอมคนไทยนี้ต้องมีข้าว

0: ที่จริงแล้วเรามีพันธุ์ข้าวพื้นเมืองคุณภาพดีอยู่ไม่น้อยเลยค่ะเช่นข้าวพันธุ์สังหยดที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมให้ชาวจังหวัดพัทลุงร่วมกันอนุรักษ์ไม่ต่างจากสมบัติของชาติที่ต้องช่วยกันห่วงแหนไว้เลยค่ะ
1: วันทยาวุฒิ
0: ไม่น่าเชื่อนะคะว่าพวกเขาเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานวิถีข้าวด้วยเหมือนกันค่ะปี2540พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้จัดหาพื้นที่ว่างเปล่าในโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าแห่งนี้มาพัฒนาให้เป็นประโยชน์ทุกๆปีเราจึงได้เห็นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จไปทรงเกี่ยวข้าวด้วยพระองค์เองค่ะผืนดินที่เคยไร้คุณค่าก็กลายเป็นแบบอย่างของความพออยู่พอกินปลูกฝังวิชาข้าวไทยให้กับทั้งนักเรียนและชาวบ้านตามรอยของพระเจ้าอยู่หัวไงล่ะคะตอนนี้พี่ๆเขากำลังเร่งเก็บเกี่ยวนาข้าวแปลงสุดท้ายกันอยู่ค่ะของโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ตำบลบางแตนอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีที่ดินที่มีคนทุนกล้าวถวายจึงกลายเป็นแปลงวิจัยและผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีกลับคืนสู่ชาวบ้านตามแนวพระราชดำริค่ะ
2: เดิมในเกษตรกรในละแวกนี้ก็มีการทำนาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าปัญหาของเกษตรกรที่ทำนาก็คือในเรื่องของการขาดเมล็ดพันธุ์ที่ดีนะครับทีนี้สืบเนื่องจากที่ว่าพระองค์ได้เสด็จมาที่โครงการพระองค์พัฒนาพระองค์สมบัติแตนเนี่ยเมื่อวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2541ท่านก็เลยทรงมาเกี่ยวข้าวที่นี่พอเกี่ยวข้าวเสร็จท่านก็เลยว่าท่านมีพระราชดำรัสไว้ว่าพันธุ์ข้าวเนี่ยอยากขายให้เขายืมไปใช้นะไปปลูกแล้วก็เมื่อได้ผลผลิตก็นำกลับมาคืนแล้วก็ทำเป็นธนาคารเชื้อพันธุ์เนี่ย
3: แสดงว่าโครงการการให้ยืมข้าวนี่มาจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลยโอ้ดีจังเลยค่ะ
2: เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการธนาคารเชื้อพันธุ์แบบนี้นะก็ในเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราหรือว่านครนายกในละแวกนี้นะครับ
0: พื้นที่384ไร่กำลังค่อยๆฟื้นฟูจากเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะที่นี่นอกจากสามารถผลิตข้าวได้อย่างครบวงจรแล้วยังสาธิตการทำเกษตรแบบผสมผสานซึ่งมีคนมาเรียนรู้ดูงานไม่เคยหยุดเลยค่ะผลผลิตที่ได้ท่านผอ.ปัญญาเล่าให้ฟังว่าทำให้ถนนที่เคยเงียบเหงาเส้นนี้คึกคักขึ้นมาเยอะเลยค่ะเพราะมีตลาดนัดชุมชนต่อยอดรายได้ให้กับเกษตรกรนั่นเองค่ะส่วนพี่เตือนคนนี้พาครอบครัวเข้ามาอาศัยพื้นที่11ไร่ของโครงการทำเกษตรทฤษฎีใหม่อยู่กันอย่างง่ายๆแต่ใครๆก็ต้องแวะมาเยี่ยมบ้านของพี่เตือนกันทุกคนเลยค่ะ
3: นี่เป็นสิ่งที่ต้องมีคนมาดูงานที่นี่หรือเปล่าคะ
4: มีถ้าไม่มีมาดูงานเราก็แนะนำไปเป็นไร่นาสวนผสมแบบมีที่ทำกินอยู่จะแบ่งออกเป็น30 30แล้วก็10
3: รู้สึกไงคะพี่เตือนที่ได้กินข้าวที่เราปลูกจากมือเราน้ำพักน้ำแรง
4: อันนี้ดีใจมากดีใจมากเพราะเราไม่ต้องไปซื้อเพราะเราปลูกกินเองได้ทั้งตลอดทั้งปีที่กันดารที่ไหนก็แล้วแต่พระองค์ท่านจะดำเนินไปดูให้เกษตรกรหรือว่าประชาชนเนี่ยให้ทำปลูกข้าวให้กิน
3: คนไทยต้องกินข้าว
4: ครับคนไทยต้องกินข้าว
0: พี่เตือนบอกว่าแค่นี้ก็มีความสุขแบบพอเพียงตามประสาพ่อแม่ลูกแล้วค่ะ
4: ผมจะเริ่มแนะนำไว้ตั้งแต่เด็กเลยให้เดินตามรอยพ่อเลยว่าต้องทำนาเอาข้าวไว้กินเพราะว่าผมสอนเสมอสอนอยู่ทุกวันว่าประเทศไทยเรานี่ต้องทำข้าวไว้กินเอง
2: เป็นแนวทางซึ่งเกษตรกรเนี่ยสามารถใช้วิถีชีวิตแบบพอเพียงพออยู่พอกินสอดคล้องกับที่ว่าภาวะเศรษฐกิจถึงแม้ว่าจะมีการแข่งขันสูงมีการแข่งขันน
3: ะ
2: แต่ว่า อาชีพการทำนานี่สามารถเป็นอาชีพที่ยั่งยืนเราคิดว่ามีความจำเป็นนะที่จะต้องย้อนกลับมาถึงในรูปแบบของการทำนาหรือว่าการปลูกพืชปลูกข้าว
0: อย่างโรงเรียนการสอนเกษตรวิทย์เองก็มีบทบาทโดยตรงในการต่อยอดจากธนาคารโคกระบือเพื่อสืบต่อวิถีการทำนาค่ะ
5: ควายนี่ก็ต้องฝึกถึงจะเป็นเหมือนกับคนเหมือนกันครับคนนี่เกิดมาไม่ใช่เป็นเลยก็ต้องมีการฝึกฝนทุกวันนี้ก็อยู่อย่างผมเป็นครูครับเป็นครูสอนแล้วก็ผลิตข้าวนี่ครับทำนาผลิตเมล็ดพันธุ์นี่ก็มีความภาคภูมิใจครับมีกำลังใจที่จะทำ
0: ภาพของพระเจ้าอยู่หัวที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นภาพที่ทรงปลูกข้าวเกี่ยวข้าวหรือแม้แต่เรื่องราวของข้าวผัดจานเดียวข้าวก้นถาที่เย็นชืดแล้วแต่ก็เสวยไม่ต่างจากบรรดาผู้ติดตามเลยภาพเหล่านี้ต่างสะท้อนถึงความเรียบง่ายและเข้าใจในธรรมชาติอย่างลึกซึ้งทรงเป็นแบบอย่างให้เราเข้าใจคุณค่าของความพออยู่พอกินต้องยืนด้วยขาตนเองให้แข็งแรงก่อนจะก้าวเดินต่อไปความมั่นคงยั่งยืนถึงจะเกิดขึ้นและวันนั้นเราจะเป็นประเทศที่อยู่สบายที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ค่ะพี่น้อยรู้สึกยังไงบ้างคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความใส่ใจทั้งข้าวแล้วก็คนขนาดนี
5: ้ก็ดีใจครับดีใจมีความภาคภูมิใจมากที่พระองค์ท่านทรงมองเห็นความสำคัญของเกษตรกรชาวนาไทยเนี่ยครับอยู่ได้ทุกวันนี้มาถึงทุกวันนี้ก็เพราะข้าวครับอย่างสมัยก่อนก็อยากอยู่กับพ่อแม่เลี้ยงมาเนี่ยท่านก็ให้ทานท่านแต่เราได้เรียนหนังสือได้มีความรู้ก็เพราะข้าวครับ
0: ข้าวนี่มีความหมายมากกว่าที่เรากินเข้าไปอีกเนาะ
5: ครับมีอีกครับ
0: ได้มาลองสัมผัสชีวิตชาวนาครั้งนี้จนได้รู้จักข้าวในมุมมองที่ลึกซึ้งยิ่งไปกว่าครั้งไหนๆเลยค่ะก็ข้าวทุกเมล็ดคือปลายทางแห่งความห่วงใยจากพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงวางแนวทางส่งเสริมข้าวไว้อย่างครบวงจรสืบทอดวิถีข้าวในทุกมิติของชีวิตขวัญของคนไทยก็คือการได้ปลูกได้กินข้าวที่งอกงามขึ้นจากผืนแผ่นดินใต้ร่มพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
6: ถ้าไม่มีใครทำนาถ้าไม่มีใครทำการเพาะปลูกประเทศชาติก็ไม่มีทางจะอยู่ได้โดยเฉพาะในสมัยปัจจุบันอาชีพเพาะปลูกนี้มีความสำคัญมากเพราะการเพาะปลูกนี้เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตมนุษย์

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจึงนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งส่งเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพค่ะได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้ง
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์

0: ต่างทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างไม่ทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป
1: พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าแหล่งต้นกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรนี้มากขึ้นกอบกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
2: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกแผ่วถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
1: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ่วถางมาจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎรได้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของชุมชนในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริทุกโครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอย่างทั่วหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริแห่งนี้ได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณดอยซอยเทอลู่และพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทำให้ป่าไม้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพันธุ์เพิ่มขึ้นสัตว์ป่าหายากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 51,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพิ่มเป็น 68,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันอันเป็นสิ่งชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ทำให้ชุมชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและทำการเกษตรอย่างเพียงพอนอกจากนี้ราษฎรในพื้นที่บ้านนาเกียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปได้ลดการทำไร่หมุนเวียนเกือบ 100% และปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวจากข้าวพันธุ์พดูซึ่งให้ผลเฉลี่ยเพียง260 กิโลกรัมต่อไร่ มาเป็นข้าวพันธุ์คสอ62ซึ่งให้ผลเฉลี่ยถึง541กิโลกรัมต่อไร่ส่งผลให้ราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีและเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมรวมทั้งได้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟและมะขามป้อมสร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ย 70,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีมากกว่าตอนเริ่มจัดตั้งโครงการที่ราษฎรมีรายได้ 5,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนับเป็นอีกผลสำเร็จที่สำคัญที่ทำให้ราษฎรได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสืบสานตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราแหละพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรูตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมเปิดเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อย

ตามไทถอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามไทถอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อข้อข้อข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อข้อไปแล้วก็เรื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเรื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปสเต็ปสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้คนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาธรรมดาดูจิตของเราที่ไว้ที่ขวาเท้าเราถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาดังนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกเสียบทนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกเสียบทที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืน
บางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนโดยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืนเจ็ดวันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้เจ็ดวันเดินอยู่ได้เจ็ดวันยืนอยู่ได้เจ็ดวันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอดเจ็ดวันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืนเจ็ดวันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเพ็ญกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพระพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัวสี่แล้วที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหารสี่ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนันทะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำได้จะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วแต่ว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆทำในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเรา
เทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นก็ทำเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเก่งสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนไม่แต่ก่อนสู้ทำกายกับทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองนั่นนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้ถ้าเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินถ้านั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่อง

หวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิเวกวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6
ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติเจ็ดสัปดาห์พอเจ็ดสัปดาห์วันสัปดาห์ที่หกฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตกเจ็ดคืนเจ็ดวันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัวสี่เหล่าที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหารสี่ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนันทะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะวันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ส่งตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วก็ค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15 นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนออนาคตเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปก็เอาสติกลับคืนมาถ้ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยาก
ถ้าเดินไม่ยากถ้ายืนกับถ้ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ถ้ายืนเนี่ยมันแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนนะบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปูสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่พระมงคลก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งท
ถ้าไม่สงบถ้าไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน้นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งเพราะนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจึงจะนั่งถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบหรือมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักงั้นปฏิบัติในที่ว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพันนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้ว่าจะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อนะจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทั้งสิ่งที่ใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่แล้วทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนการเดินของเราก็ถือว่าสิ้นสุดโดในขณะนี้ถือว่าค่อยๆลืมตาค่อยๆลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายสบายหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนดูลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องของยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องของยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมของยุบของหนอยุบหนอหรือดูพุทธลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างจาก
ความรู้สึกต่างๆจะ

ความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายๆทำใจสบายๆแล้วในองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จุดที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เพราะจิตเรากัง

เราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เลยเพราะจิตเรากังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ผ่องตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจใช้เฉยรู้ว่าเพียงยุบผ่องอย่างไรก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งตันอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียร์สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

ที่ชอบการตั้งสติชอบและการทำสมาธิชอบดูก่อนท่านทั้งหลายความทุกข์เป็นความจริงประการหนึ่งที่ชีวิตทุกชีวิตจะต้องประสบบ้างไม่มากก็น้อยความทุกข์ที่กล่าวนี้มีอะไรบ้าง

กาลโยคคือการหมกมุ่นด้วยกามสุขสายหนึ่งและอัตตกิลมัฏฐานโยคคือการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรมพึงละเว้นเสียควรเดินทางสายกลางคือเดินตามอริยมรรคมีองค์8คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดชอบการกระทำชอบการประกอบอาชีพในทางสุจริต

ือสิ่งของอันเป็นที่รักความต้องประสบกับบุคคลหรือสิ่งของอันไม่เป็นที่พอใจปรารถนาอะไรไม่ได้ดังใจทั้งหมดนี้เป็นความทุกข์ที่บุคคลต้องประสบทั้งสิ้น

ุกข์ทั้งมวลย่อมสืบเนื่องมาจากเหตุก็อะไรเล่าเป็นเหตุแห่งทุกข์นั้นเรากล่าวว่าตัณหานั้นเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์ตัณหาคือความทยานอยากดิ้นรนซึ่งมีลักษณะเป็นสามคือดิ้นรนอยากได้อารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาเรียกว่ากามตัณหาอย่างหนึ่งดิ้นรนอยากเป็นนั่นเป็นนี่เรียกว่าภวตัณหาอย่างหนึ่งดิ้นรนอยากผลักสิ่งที่มีแล้วเป็นแล้วเรียกว่าวิภวตัณหาอย่างหนึ่งนี่แหละคือสาเหตุแห่งทุกข์ขั้นมูลฐานท่านทั้งหลายการสละคืนโดยไม่เหลือซึ่งตัณหาประเภทต่างๆดับตัณหาคลายตัณหาโดยสิ้นเชิงนั่นแหละที่เราเรียกว่านิโรธคือความดับทุกข์ได้ทางที่จะดับทุกข์ดับตัณหานั้นเราตถาคตแสดงไว้แล้วคืออริยมรรคมีองค์แปดท่านทั้งหลายจงมีธรรมะเป็นที่พึ่งเถิดอย่ามีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลยเราตถาคตเองเป็นที่พึ่งแก่ท่านทั้งหลายไม่ได้ตถาคตเป็นแค่เพียงผู้ชี้บอกทางเท่านั้นส่วนความเพียรพยายามเพื่อเผาบาปอกุศลท่านทั้งหลายต้องทำเองทางมีอยู่

ไปซื้อเครื่องบวชอยู่ตลาดบ้านผือเราก็ไปถามหาของร้านนั้นร้านนี้เขาก็ชี้บอกให้ไปถามดูร้านอีใหญ่บางว่าจะมีไหมก็ไปถามนั่นนี่ต่อรองราคากับพ่อของอีใหญ่บางพออีใหญ่บางหรือนางสาวบางมาเห็นเราเท่านั้นแหละยืนตะลึงงงงันอยู่นั่นไอ้เราก็เงอะงะทำอะไรไม่ถูกอีใหญ่บางก็บอกให้พ่อไปขายของให้คนอื่นแล้วก็เข้ามาพูดถามเราว่าไปไหนมาไหนอยู่ที่ไหนต้องการอะไรเราก็บอกไปตามจริงว่าอยากได้มีโกนกาตาสามตาอยากได้มีพับกาหัวหมาและของอย่างอื่นอีกเล็กน้อยจะเอาไปเป็นเครื่องบวชสาวก็ถามว่าจะเอาไปบวชใครจะบวชเองเราตอบสาวก็นิ่งเฉยอยู่ทำท่าน้ำตาจะไหลน้ำตาไตขอบเราก็นึกในใจอะไรอีกบาปกรรมอะไรของกูอีกหนอนี่แล้วสาวก็เล่าความฝันให้ฟังว่าเมื่อคืนนี้ฝันเห็นพี่นาคมาหาก่อนแล้วไม่ผิดเลยกับความฝันแล้วเขาก็ว่าขอเธอพี่นาคอย่าฝ่าบวชมาอยู่ค้าขายด้วยกันนี้ก็พอจะเป็นไปได้อยู่ทุนร้อนก็มีกำไรค้าขายก็พอมีพ่อแม่ก็คงจะไม่ว่าอะไรคืนนี้จะปรึกษากับพ่อแม่ดูให้ไปเอาพี่นาคมาอยู่ด้วยค้าขายด้วยกันขอให้ได้ลูกเสียก่อนจะไปบวชก็แล้วจังไปนะอ้ายนาคนะเราก็ไม่รับปากเขาจะถามซื้อถามหาของเขาก็ว่าของขาดร้านไปจะสั่งด่วนมาให้อีก3วันให้มาเอาได้แต่อย่าลืมนะสาวก็หอบของอยู่ของกินของใช้ให้ฝากเอามาให้แม่ออกด้วยกลับไปเราก็ไปเล่าสู่แม่ออกฟังแม่ออกก็ว่าโตรักเขาไหมโอ้โหคุณแม่ผมมาบวชไม่ได้มาเสาะหาสาวหรือคุณแม่จะเอาลูกสะใภ้ก็เอาจิตใจเป็นยังไงก็ไม่เป็นยังไงละเห็นหน้าเขาก็ตะลึงเหมือนกันคนคุ้นเคยอยู่เคยกินมาด้วยกันนานแสนนานจะว่ารักก็ไม่ใช่แต่มันเหมือนกับรู้จักกันมานานแล้วได้วันที่3เราก็ไปเอามีดโกนที่สั่งเอาไว้ทีนี้ไปถึงร้านก็มีแต่อีไอบางคือนางสาวบางอยู่คนเดียวสาวก็บอกว่าพ่อไปซื้อของแต่เมืองอุดรตั้งแต่เช้ามืดได้แน่นอนขอให้รอเอาอาจจะบ่ายๆหรือค่ำๆก็จะมาถึงแล้วตัวเราก็อยากได้ของเครื่องบวชจึงได้รอเอามีคนมาซื้อเขาก็รุกไปขายให้แล้วก็มานั่งคุยเรานั่นนี้สุดท้ายจับมือเราดึงเข้าข้างในเราก็ตามไปให้ดูนั่นนี่สมบัติข้าวของภายในบ้านเอาเข้าพอจะดึงเราเข้าห้องนอนพี่นาคเข้านอนด้วยกันเถอะเราก็ว่าน้องเอ้ยพี่นี้ตั้งใจบวชได้มาพบปะกับน้องเท่านี้ก็นับว่ามีบุญแล้วชาตินี้คงจะเข้าห้องเข้าหอกับใครไม่ได้หรอกขอให้พี่ได้บวชถวายบูชาต่อศาสนาเสียเถอะชาติหน้าต่อไปหากบุญเสียมาเกี่ยวก้อยร้อยกันสู่สวรรค์ชั้นวิมานเองดอกน้องเอ้ยเขาก็ปล่อยเราไม่ว่าอะไรนั่งซึมน้ำตาไหลสาวเองก็คงตั้งใจอยู่นานพอดีกับมีคนมาขอซื้อของเขาจึงออกมาขอบตาแดงร้องไห้แต่ล้างหน้าแล้วขายของแล้วสาวก็มานั่งพูดคุยว่าจะบวชเมื่อใดจะบวชที่ไหนจะบวชนานไหมบวชแล้วจะอยู่ที่ใดเราก็บอกไปตามจริงสาวก็เลยเอาเงินเอาของอย่างอื่นจัดใส่ลังไว้ให้เงินถวายพระเนนวันไปบวชข้าวของอย่างอื่นอีกหลายสิ่งหลายอันก็เป็นของอียายบางหรือนางสาวบางหมดแต่เขาก็ไม่ยอมแค่นั้นยังตามไปรังควานอยู่วัดบ้านโคกคอนอีกไปกับพ่อแม่ของเขาเขาว่าจะตามไปบวช ด้วยและเขาก็ไปว่ากับหมู่แม่ออกแต่ก่อนว่าจะเข้าบวชเนนกับบวชพระพร้อมกันเลยเพราะมีพระมาจากวัดโพธิสมพรกลับมาเยี่ยมบ้านได้ไปเรียนให้ท่านเจ้าคุณพระอุปัชฌาย์รู้ล่วงหน้าแล้วทีนี้พอยายบางมาวุ่นวาย
อาจารย์พันกันตศรีโลแม่ออกย่าแก้วก็เกรงว่าจะสู้ยายบางไม่ได้ก็เลยให้บวชเนนก่อนอยู่วัดบ้านโคกคอนพอดีท่านอาจารย์โชติกาญจโนลงมาแต่ลมศักดิ์มาเยี่ยมบ้านอาจารย์พันก็ขอให้เพื่อนเป็นพระอุปัชฌาย์บวชเนนให้บวชเนนแรม9ค่ำเดือน3ปีพ.ศ.2481ณวัดบ้านโคกคอนท่าบ่อหนองคายเป็นเนนเฒ่าเนนโครงบวชเนนแล้วอียายบางก็ยังมาสู่มาหาอยู่จนบวชพระแล้วเราก็แยกตัวหนีจากอาจารย์พันและหมู่คณะปลีกตัวออกไปเพื่อพ้นจากภัยของผู้หญิงตอนบวชเป็นเนนเฒ่าอยู่บ้านโคกคอนอำเภอท่าบ่อหนองคายนั้นท่านอาจารย์โชติบอกสอนกรรมฐาน5ให้อาจารย์พันเป็นผู้ยติศีลให้อาจารย์โชติองค์นี้เป็นลูกศิษย์ของท่านเจ้าคุณวัดโพเมืองอุดรเป็นคนบ้านโคกคอนแต่ไปสร้างวัดอยู่หล่มสักวัดสามัคคีพัฒนาเป็นพระเทศเก่งเป็นพระนักเทศตั้งอยู่ต่อสู้กับพวกมหานิกายแถบลมเก่าลมสักสร้างวัดป่าขึ้นได้หลายวัดเคยไปปฏิบัติอยู่กับท่านหลวงปู่บุญปัญญาวุโธแต่เป็นลูกศิษย์อายุอ่อนพรรษากว่าท่านอาจารย์ชอบฐานสมโภท่านอาจารย์หลุยจันทสาโรเป็นคนอารมณ์ร้อนโทสะไวบวชเนนก่อนบวชพระอยู่วัดป่าบ้านโคกคอนท่านอาจารย์โชติกาญจโนลงมาจากหล่มสักมาเยี่ยมญาติพี่น้องบ้านโคกคอนท่าบ่ออาจารย์พันขอให้ท่านเป็นอุปัชฌาย์บวชเนนให้อาจารย์โชติคนนี้เทศเก่งโวหารดีอยู่หล่มสักก็อยู่ต่อสู้กับพวกพระมหานิกายจนตั้งวัดธรรมยุทธ์ขึ้นมาให้ชื่อวัดว่าวัดสามัคคีพัฒนาวัดนี้แต่ก่อนเป็นที่พักวิเวกของท่านอาจารย์หลุยจันทสาโรกับท่านอาจารย์บุญมาธิตเปโมท่านมาพักอยู่แต่ชาวบ้านเขาไม่พอใจจึงกลับไปอยู่บ้านหินห้าววัดศิลาให้อาจารย์โชติมาต่อสู้กับพวกชาวบ้านภิกขุวัดบ้านจนตั้งวัดได้สำเร็จอียายบางหรือนางสาวบางอำเภอผือคนนี้เคยเป็นคู่ผัวเมียกันมาหลายภพหลายชาติภพชาติที่ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเขาก็เคยเป็นเมียมาได้ร้อยชีวิตเป็นอย่างอื่นอีกเป็นเมียมาหลายครั้งจึงเป็นธรรมดาการเกิดการตายจึงได้เกาะเกี่ยวกันมาเป็นธรรมดาเราก็รักเขาอย่างเก่าแต่ไม่ใช่รักอย่างใหม่คือดับการเกี่ยวข้องกันไปได้ปีพ.ศ. 2482ก่อนบวชพระได้บวชเนนอยู่วัดบ้านโคกคอนอำเภอท่าบ่อหนองคายอาจารย์คำพันโกนหัวให้พระอาจารย์โชติฉายากาญจโนเป็นอุปัชฌาย์บวชเนนท่านลงมาแต่อำเภอหล่มสักเพชรบูรณ์ลงมาเยี่ยมบ้านเกิดก็ได้จังหวะพอดีกับต้องการบวชไวๆให้เร็วที่สุดโยมไม่ออกก็กลัวว่าอียายนางสาวบางตลาดอำเภอบ้านผือจะมาปลุกปล้ำเอาไปเป็นผัวท่านอาจารย์โชติลงมาก็ตกลงจะบวชให้พร้อมทั้งมีหนังสือรับรองบวชส่งตัวให้กับท่านเจ้าคุณวัดโพบวชแล้วก็ยังไม่พ้นอีสาวบางคนนั้นก็มาวนมาหาอยู่อาจารย์คำพันจึงพาเดินทางพร้อมกับญาติโยมมีโยมผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกคอนเข้าไปอุดรไปบวชเป็นพระท่านอาจารย์โชติองค์นี้บวชเรียนอยู่วัดทิพยรัตนิมิตจนได้เป็นเจ้าอาวาสหนีออกทุดงไปสร้างวัดอยู่อำเภอหล่มสักเป็นคนใจร้อนหุนหันโผงผางพูดจาผ่าซากกับโยมแม่ของท่านสอนกันไม่ได้โยมแม่ของท่านไม่ยอมฟังแต่ได้ท่านอาจารย์บุญมาทิตเปโมวัดสิริสารวันมาสอนเอาจนขอบวชเป็นแม่ชีติดตามไปอยู่โนนทันอุดรหนองบัวลำพูบวชพระแล้วพรรษาที่3ไปอยู่หล่มสักก็ไปหาท่านอาจารย์โชติ
อยู่วัดสามัคคีพัฒนาความรู้ความแนะนำท่านดีเวลาเทศก็จะเทศปุจฉาวิสัชนาข้อวัดก็ดีปฏิปทาก็ดีปฏิบัติดีเอาจริงเอาจังจนตั้งวัดกรรมฐานแถบอำเภอหล่มสักได้ 3-4 วัดชาวบ้านก็นิยมท่านดีเสียอย่างเดียวคนไม่รู้จักท่านก็ว่าท่านใช้วาจาแข็งหยาบกระด้างก็เป็นปกติของท่านอย่างนั้นวันไปบวชก็ได้พวกผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกคอนนั่นละเป็นผู้จัดการหาข้าวของเครื่องทำบุญให้ทานแก่ท่านเจ้าคุณหลายสิ่งหลายอันท่านอาจารย์โชติกาญจโนอาจารย์พันธ์กันตศรีโรแม่ออกย่าเท่าย่าแก้วเนนบุญมั่นญาติพี่น้องบ้านโคกคอนไปถึงวัดโพวันนั้นเจ้าคุณไปกิจนิมนต์ที่อื่นเพิ่งกลับมาก็บ่ายสี่บ่ายห้าโมงได้บวช2ทุ่มเข้าอุโบสถบวชเสร็จก็2ทุ่มกว่าคือเวลา 20:32 นาทีบวชพระอายุ29ปีวันที่29เมษายนพ.ศ.2482เวลา 20:32 นาทีพระอุปัชฌาย์ให้ชื่อมคตว่ามหาปุญโญเพิ่นแปลให้ฟังว่าเป็นผู้มีบุญมากผู้มากมีบุญพระอุปัชฌาย์สมัยนั้นเป็นเจ้าคุณชั้นเทพพระเทพกวีชื่อแท้ๆของเพิ่นมหาจูมพันธุโลวัดโพธิสมพรตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองอุดรพระคู่สวดสององค์สวดขวาท่านพระครูศาสนูปกรณ์เพิ่นมาจากวัดโยธานิมิตชื่ออ่อนตาฉายาเขมังกโรพระสวดองค์ซ้ายท่านพระครูประสาทคุณากิจองค์นี้อยู่วัดโพคอยจดทะเบียนพระเนนผู้เข้าบวชเป็นพระเลขานุการของท่านเจ้าคุณองค์นี้เพิ่นถามความเป็นมาของเราแล้วก็จดบันทึกไว้อยู่รอท่าเอาหนังสือสุทธิก็ให้ท่านพระครูองค์นี้ทำให้แล้วให้ท่านเจ้าคุณเซ็นชื่อประทับตราพระอุปัชฌาย์เพิ่นสอนว่าการเป็นนักบวชเป็นศีลเป็นธรรมพอเลี้ยงชีพครองตนด้วยแบบของภิกษุนั่นคือได้ปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีวิตด้วยความบริสุทธิ์หาแบบภิกษุอยู่แบบภิกษุฉันแบบภิกษุใช้สอยแบบภิกษุสันโดษมักน้อยรู้จักพอดีจะอดจะอิ่มก็ให้งามปากท้องอย่าให้บาปชีวิตนักบวชอย่าให้เป็นบาปเราเป็นนักบวชให้กินง่ายอยู่ง่ายไม่วุ่นวายคลุกคลีอยู่เพื่อค้นหาศึกษาธรรมตั้งใจของเจ้าของให้มากทำใดจะเป็นเหตุให้เฮาได้เสวยในความสุขก็ให้สะสมในธรรมนั้นเพิ่นสอนหลายอันหลายอย่างเราก็จำได้ไม่หมดอกรณียกิจอนุศาสตร์กรรมฐาน5อโคจรและเรื่องปัจจัย4เลี้ยงชีวิตสองทุ่มตรงก็เริ่มขอบวชบวชเสร็จแล้วเพิ่นก็ให้โอวาทพระเนนต่อไปเลยแต่พระสงฆ์ที่มานั่งหัตถบาทให้นั้นทั้งหมด12รูปพระอุปัชฌาย์เพิ่นบอกให้เอาแค่12รูป13ทั้งผู้บวชครบทุดงพอดีช่วงที่อยู่กับท่านเจ้าคุณอยู่นั่นแหละเรื่องของพวกกินเจกำลังตื่นเต้นกันมีโยมเข้ามาเรียนถามกับท่านเจ้าคุณเรื่องการกินเจท่านเจ้าคุณเพิ่นก็อธิบายว่าอาหารการขบฉันทุกอย่างหมู่เจ้ากินอย่างใดพระเนนก็กินอย่างนั้นแต่พระเนนนั้นบริโภคอย่างมีธรรมวินัยอาหารอย่างใดที่พระพุทธองค์ทรงห้ามเอาไว้ก็อย่าเอามาให้พระเนนได้ขบฉันเป็นอันขาดเช่นอาหารมังสังสิบอย่างมังสังเจาะจงบอกชื่อมังสังที่เห็นว่าเขาฆ่าหรือได้ยินว่าเขาฆ่าหรือนึกรังเกียจอย่างนี้พระเนนเพิ่นก็ไม่ฉันกันหรอกเพราะเว้นให้กับการพิจารณาอยู่แล้วส่วนหมู่ชาวโลก
ก็สุดแต่จะว่ากันสรรหามายัดปากยัดท้องให้มันเต็มให้มันอิ่มอยู่เสมอก็สุดแล้วจะกินเนื้อหรือกินหญ้าก็ตามใจชอบเท่านั้นเองหรือหมู่เจ้าเห็นกันว่าอย่างใดกินเนื้อเป็นเสืออย่างนั้นหรือกินหญ้าเป็นควายอย่างนั้นหรือระวังเนอเสือมันจะกัดคอควายเด้อว่าจบแล้วก็พากันหัวเราะอย่างถูกใจของผู้มาถามเพราะผู้มาถามนี้เป็นพวกไม่ชอบกินเจแต่ก็กินทั้งเนื้อกินทั้งเจปนเปกันเต็มอยู่ในท้องไส้

บวชแล้วก็รอท่าเอาหนังสือสุทธิอยู่หลายวันติดตรงที่ไม่มีรูปถ่ายท่านพระครูประสาทก็อยากให้ไปถ่ายรูปมาติดให้เรียบร้อยเราก็เข้าหาท่านเจ้าคุณเรื่องติดรูปถ่ายเพิ่นก็ว่าไปเอามาจะลงนาประทับตราให้รูปถ่ายติดตอนไหนก็ได้ถ่ายได้แล้วจังติดก็ได้ได้หนังสือสุทธิแล้วก็ไปเลยทีนี้ไม่อยู่ต่อกลัวท่านเจ้าคุณแกให้เรียนหนังสือนักธรรมบวชแล้วอยู่วัดโพได้6วันช่วยเหลือการปรนนิบัติพระอุปัชฌาย์วันหนึ่งเอาน้ำเข้าให้เพื่อนฉันเราก็เทจนเต็มแก้วเต็มพอดีเอาฝาปิดเอาตะลุมพุกมารองยกเข้าไปถวายเพื่อนก็เปิดฝาออกโอ้พระใหม่ขี้โลภนี่เทน้ำอย่างใดให้มันล้นมันเหลือแท้นี่มันบ่พอดีสิ่งใดๆในโลกนี้มันกะบ่ดีสักอันหรอกเป็นคนก็คนบ่พอดีกายบ่พอดีกับใจวาจาบ่พอดีกับใจใจบ่พอดีกับใจมันกะพอดีเป็นดีได้แล้วเอาไปเทออกเอามาใหม่เราก็รับเอาออกไปเปลี่ยนแก้วน้ำใหม่เอาเข้าไปถวายใหม่เออให้พอดีแบบนี้ล่ะเทให้พอดีเวลายกฉันมันก็ง่ายไม่หกไม่ล้นเป็นคนก็ให้พอดีกันจึงชื่อว่ามนุษย์สะมนุษย์โสนี่คนพอดีกับคนเป็นพื้นฐานเสียก่อนอยู่รอท่าเอาหนังสือสุทธิอยู่นั่นก็ได้ข้อศึกษาหลายอย่างเมื่อได้หนังสือสุทธิแล้วก็กราบลาพระอุปัชฌาย์เพิ่นถามว่าจะไปทางใดตอบว่าจะไปเสาะหาที่ภาวนาครับผมกระผมคิดว่าจะไปทางท่าบ่อแล้วจะไปต่อทางบ้านผืออือไปเถอะตั้งใจของตนนะปริยัติอย่าทิ้งปฏิบัติก็ให้ใส่ใจทำอะไรก็ให้จริงจึงเป็นผลปรากฏแก่ตนพระอุปัชฌาย์เพิ่นสอนไว้กราบลาทำวัดขมากรรมต่อเพิ่นแล้วก็ออกเดินทางในวันนั้นทันทีไปอยู่ภาวนาพระบาทคอแก้งเวินกลุ่มอยู่นั่น15วันภาวนาไม่ค่อยดีเพราะอาหารไม่ดีอุดมสมบูรณ์อาหารมากมายพออยู่ได้ฉันแต่เป็นอาหารของเขาฆ่ามาให้เรากินทุกวันอาชีพของคนบ้านโคกสวกนี้เขาจับปลาน้ำโขงขึ้นมาขายแล้วเอาไปซื้อข้าวมากินอาหารโดยมากก็ทำจากปลาสดปลาแห้งทั้งต้มทั้งแกงทั้งหมกทั้งปิ้งหรือก็เป็นปลาแห้งไปบิณฑบาตบ้านท่ากระถินก็ไปแต่ปลาอย่างเดียวกันรอยพระบาทรอยนี้เป็นรอยจริงของพระพุทธเจ้าได้เหยียบประทานไว้ให้พวกนาคแม่น้ำโขงบริเวณนี้ในยุคที่องค์พระพุทธเจ้าเสด็จผ่านมาแล้วพญานาคก็ขึ้นมากราบไหว้ขอรอยพระบาทไว้อันนี้ไม่ใช่เราพูดขึ้นเองพวกนาคเขาขึ้นมาเล่าสู่ฟังเราก็กราบไหว้ภาวนาอยู่นั่น15วันเดี๋ยวนี้อยู่ในวัดพระพุทธบาทตำบลพุทธบาทอำเภอศรีเชียงใหม่อยู่เลยวัดของท่านอาจารย์เหรียญวรลาโภไปก่อนจะถึงวัดหินหมากเป้งของท่านอาจารย์เทศรังสีอยู่ได้15วันพิจารณาดูว่าวันใดก็กินแต่ปลาก็เพราะปลาที่เขาเจาะจงทำอาหารให้เรากินนี่กระมังที่ทำให้เราปฏิบัติภาวนาไม่ค่อยได้ความพระบาทรอยนี้มีพุทธลักษณะในพระบาทครบทุกประการระหว่างนิ้วเท้าก็มีลักษณะเหมือนกับเราเหยียบขี้โคลนขี้เลนเราก็ทำความสะอาดเก็บใบไม้ออกเอาน้ำมาล้างเอาผ้าอาบน้ำซับเอาน้ำออกจากรอยพระบาทกราบไหว้บูชาทุกวันพวกนาคน้ำโขงก็ร้ายหมู่ขึ้นมากราบไหว้ส่วนมากเป็นนาคหนุ่มสาวเป็นคู่เป็นหมู่เข้ามากราบไหว้แล้วก็มาไหว้เราก็นั่งภาวนาอยู่พวกนาคเขาบูชาลอยพระบาทกราบไหว้รักษาดีกว่ามนุษย์
มาภายหลังเขาดัดแปลงเพทับรอยเก่าแต่งรอยใหม่ขึ้นมาแล้วสร้างมณฑปครอบไว้เลยไม่ได้เห็นของแท้ดั้งเดิมหินหมากเป้งพ่อออกเขาก็พาไปดูแต่เขาไม่ยอมเข้าไปใกล้ให้เราเข้าไปคนเดียวเขาว่าเขากลัวเขาย้านเราเข้าไปดูไม่เห็นมีอะไรอยู่หลายวันก็ย้ายไปทางบ้านนาสีดาบ้านนาผักบุ้งบ้านนาผักหอกถามโยมเขาว่าแถวนี้มีถ้ำที่จะพออาศัยภาวนาอยู่ได้มีที่ไหนเขาบอกว่าถ้ำบ้านผักหอกเขาบอกชี้ทางให้เราก็ไปตามเขาชี้หลงเข้าดงเข้าป่าหาทางไปทางมามิได้ได้ยินเสียงขวานเขาฟันไม้อยู่เปิ่งเปิ่งจึงไปตามเสียงนั้นไปเห็นพ่อออกคนหนึ่งกำลังถากไม้ทำเสาเถียงนาอยู่เราก็เข้าไปถามบริเวณนี้เขาเรียกว่าอีหยังทางไปถ้ำนาผักขอไปทางใดโอ้เลยมาแล้วนี่หลงป่ามาแล้วขอนิมนต์จะให้ไปอยู่ผาเกิ้งแล้วพ่อออกจานกล้าวชื่อพ่อออกจานกล้าวก็พาไปส่งให้อยู่ผาเกิ้งวันนั้นไปถึงมันก็คล่ำใกล้จะมืดแล้วจานกล้าวก็จะฝ้ากลับบ้านตัดไม้พอให้เราไต่ขึ้นไปนอนอยู่โพรงหินสูงพอนอนขดอยู่ได้นั่งได้พอพ้นหัวตัดกระบอกเกี้ยวให้บอกว่าค่ำแล้วไปขึ้นอยู่โพรงหินอย่าได้ลงมาเด็ดขาดเพราะแถวนี้ได้เสือไซเสือมันเคยกินคนมาแล้วอย่าได้ลงเด็ดขาดใครมาเรียกมาร้องก็อย่าได้ใส่ใจจนกว่าจะแจ้งจึงให้ลงได้ทางไปบิณฑบาตนั้นจะตัดตุยบอกทางไว้พรุ่งนี้เช้าให้เดินไปตามทางนี้ทางที่ตัดตุยไว้นี้เราก็ไปอาบน้ำแล้วก็ปีนบันไดไม้ขึ้นไปอยู่โพรงหินไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาจนพอดึกพอดื่นแล้วก็นอนพักหลับไปใกล้สว่างก็ลุกขึ้นมาไหว้พระนั่งภาวนาจนแจ้งสว่างเสียงเสือสัตว์ใหญ่อะไรก็เงียบไม่มีอะไรมารบกวนเลยตลอดคืนลงมาล้างหน้าล้างตาเตรียมตัวออกบิณฑบาตเดินไปถึงหมู่บ้านก็ไกลอยู่สักประมาณ2กิโลกว่าเกือบ3กิโลเมตรเห็นจะได้ชาวบ้านเขากะรอท่าอยู่ก็รุมกันมาใส่บาตรจนเต็มบาตรมีคนตามออกไปส่งจังหันอีกหลายคนเอามีดเอาพระไปทุกคนบางคนก็เอาเสียมเอาจอบฉันจังหันเสร็จแล้วโยมเขากินข้าวแล้วเขาก็จัดการทำนั่งร้านที่พักภายในถ้ำเกิ่งเอาไม้ไผ่เรียงลำมาปูตั้งเสาขึ้นเขาถามเมื่อคืนเสือไม่มาหาหรือไม่เห็นมีอะไรคืนนี้ล่ะมันจะมาแน่นอนยิ่งเราก่อไฟนี่มันเข้าใจว่ามีคนมีหมามาพักมันจะมากินหมาเผื่อกินคนก็ได้เขาก็ตัดไม้เป็นลำขุดหลุมฝังลงดินเอาไม้ไผ่มาทำเป็นรั้วเป็นคอกเอาหนามมามัดโอบรอบนอกให้มีประตูเข้าออกเป็นคอกสองชั้นค้ำยันไว้ข้างในช่วงกลางวันก็รู้สึกเฉยๆหัวค่ำเขากลับไปอาบน้ำแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาจนมืดค่ำสักพักก็ได้ยินเสียงเสือร้องมาแต่ไกลอ้าวฮืออ้าวฮืออ้าวฮือเป็นทอดๆใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเป็นระยะตัวร้องลัดกันก็มีสนั่นป่าเราก็ตั้งใจไม่ทันทั้งที่อยู่ในคอกไม้สองชั้นมีหนามโอพุ่มอยู่หากท่านได้คิดอ่านมันมาเป็นสิบมันก็เข้าหาเรามิได้แต่นี่มันเป็นความกลัวจิตก็คิดปรุงหลอกตัวเองให้กลัวกองไฟที่โยมเขาก่อไว้แต่หัวค่ำก็เหลือแสงพอวอมแวมวอมแวมเสือมันคงเข้าใจอย่างโยมเขาว่ามันมาหากินหมามันก็ร้องใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจนมาถึงกองไฟที่โยมเขาก่อไว้ก็ยืนร้องหันหน้ามาทางเรากลัวสุดขีดในชีวิตไม่มีจะกลัวอะไรเท่ากับกลัวเสือวันนั้นเรามองดูมันก็เหมือนกับว่าตัวมันใหญ่หัวมันใหญ่ปากมัน

กว้างเขี้ยวมันคมกลัวจะเหงื่อการแตกขนพองสยองก้าวมานึกได้นึกถึงคุณของพระรัตนตรัยก็นึกได้อยู่แต่พอจะสวดตั้งนะโมมันก็ได้แต่นะโมนะโมนะโมจะตั้งอิติปิโสก็ได้แต่อิอิอิอิอิเราก็นั่งสั่นอยู่เสือมันก็วนเวียนไปมาหันหน้าไปแล้วก็หันหน้ามาแล้วก็ร้องดังสนั่นป่าเสือมันก็ไม่กล้าเข้ามามันนึกรู้สึกได้โอ้นี่มันได้คอกไม้กั้นอยู่กูจะกลัวอะไรก็มีสติขึ้นมาเรื่อยๆเป็นลำดับกำหนดจิตตั้งใจสวดมนต์จนจบเมตตาให้มันมันก็ยืนสงบอยู่นึกได้เสือมันไม่เห็นกลัวเราเราจะไปกลัวมันทำไมก็ตั้งจิตอยู่กับการเจริญเมตตาอยู่จากนั้นไม่นานจิตก็สงบลงตั้งสมาธิขึ้นความกลัวใจซ่านใจกลับหายไปหมดจิตสงบอยู่นานจนที่สุดจิตถอนออกมาจึงรู้ตัวเองว่าโอ้กูนี่นั่งภาวนาอยู่ลำดับเหตุการณ์ดูว่ากลัวเสือจนหายกลัวเสือใหญ่ลายผ้ากรอนตัวนั้นมันก็หายไปเราก็เปิดประตูออกไปปัสสาวะได้สบายใจเสร็จแล้วก็ยืนดูนั่นนี่อยู่นานก็ไม่เห็นมีอะไรจึงกลับเข้าคอกไม้นั่งภาวนาต่อไปอีกจิตสงบลงอีกครั้งนี้ก็ปรากฏเห็นเทวดาตนหนึ่งมีเครื่องแต่งกายอย่างพระราชามีบริวารมาด้วยซ้ายขวาเราก็ถามว่าโยมมาทำไมมากราบไหว้ท่านอาจารย์ผมเป็นหัวหน้าเทพทั้งหลายในเขตแถวนี้หากท่านอาจารย์ต้องการความช่วยเหลืออันใดให้เรียกผมได้ทันทีบ้านวิมานของผมอยู่ไปทางโน้นเขาชี้มือบอกก็ทางที่เสือตัวใหญ่นั่นมานั่นเองแล้วเทวดาผู้ใหญ่ตนนั้นก็มองสำรวจดูบริเวณนั้นไปเห็นผีตนหนึ่งกับลูกน้อยของมันเอ้ามาอยู่ใกล้พระสงฆ์ทำไมไปอยู่ที่ใหม่ผีนางนั้นมันก็อุ้มลูกน้อยรีบหนีออกไปเทวดาตนนั้นก็บอกเราว่าขอนิมนต์อยู่ตามสบายใจเถิดที่นี่จะไม่มีภัยหรือสัตว์ร้ายอันใดทั้งหมดข้าพเจ้าอยู่นี่ก็อยู่เฝ้าทรัพย์เฝ้าบ่อน้ำทิพย์แล้วเขาก็ชี้มือเรามองตามก็เห็นสมบัติมากมายของเขาและเห็นบ่อน้ำสีเขียวอยู่ใกล้ๆกันเราเห็นสมบัติเหล่านั้นจิตก็วางเฉยอยู่ไม่คิดอยากได้ถามเขาว่าจะอยู่นานเท่าใดกว่าจะมีผู้มาเปลี่ยนสมบัตินี้เป็นของใครเป็นของเจ้าเขาตอบเพียงเท่านั้นก็ขอลาไปเราก็ให้พรเขารับพรแล้วก็ไปเขาไปแล้วก็เรียกให้อีผีลูกอ่อนตนนั้นกลับมาอยู่มันก็มาขอให้เรารับรองว่าเราให้อนุญาตให้อยู่เราก็ว่ามึงมาอยู่นี่ก่อนกูก็ไม่ได้มาเบียดเบียนมึงมาเสาะหาภาวนามึงจงอยู่ตามสบายของมึงเถิดมันก็อยู่ไกลออกไปอีกนิดในโพรงหินต่ำลงไปเวลาเราพระสวดมนต์มันก็ยินดีพอใจด้วยเวลาคนเข้ามาทำบุญมาส่งข้าวส่งน้ำมันก็ยินดีด้วยเราก็จะเริญเมตตาให้มันอยู่ถ้ำเกิ้งนั่นเดือนกับ13วันพ่อจารย์กล้าวเป็นผู้มาดูแลเอาใจใส่มาทุกวันบางวันก็มาอยู่ด้วยเราก็สอนให้ภาวนาจนวันลาหนีจากคนเฒ่าก็ไม่อยากให้หนีขอให้อยู่ด้วยกันอีกนานๆเราก็บอกว่าไม่ได้หรอกครูบาอาจารย์กับแม่ออกพร้อมคณะเพิ่นรอท่าอยู่วัดป่าโนนิเวศได้ว่าไว้แล้วจะตามไปสมทบและจะกลับไปจำพรรษาอยู่บ้านคนเฒ่าก็คิดอะไรจนน้ำตาไหลพวกแม่ออกที่มาส่งจังหันก็ร้องไห้ตามเราก็ตัดใจสะพายบาทเฝ้าเดินหนีออกมาอยู่ถ้ำพระบาทบัวบกว่าเรื่องกลัวความกลัวนี้มันมาจากไหนก็ไม่รู้มันมาจากจิตเราตั้งไม่ได้หรือมาจากขี้โกหกตัวเองก็ไม่รู้
กลัวผีแต่เป็นเนนอยู่บ้านดอนส้มหงก็หายไปคราวนี้มากลัวเสือจนลืมนะโมลืมอิติปิโสจะระลึกหาพุทโธก็นึกไม่ออกพอตั้งจิตได้ความกลัวก็หายไปแต่นั่นมาก็หายกลัวเสือวันนั้นตื่นเช้ามาก็สำรวจดูรอยเสือใหญ่ตัวนั้นมันก็เป็นรอยเสือตัวน้อยธรรมดานี้เองแต่ความกลัวมันตัวใหญ่ขึ้นมาเองไปกลัวช้างอยู่ลำปางก็จนขาแข้งตีนจังเข้ากับที่จะก้าวเดินก็ก้าวไม่ไปยังเหลือแต่กลัวช้างนี่แหละติดมาเดี๋ยวนี้ยังกลัวมันอยู่อันนี้มันเป็นบุรพกรรมทรกรรมทรมานช้างในยุคทำสงครามเป็นสงครามหลายชาติชีวิตที่ผ่านมาใช้สัตว์สนองใจผีบ้าของตนมันก็เลยมีบาปนี้อยู่

รายการนานาสาระตอนเล่าธรรมนำทางดำเนินรายการโดยจันเพ็ญพิริยบรรเจิดออกอากาศทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังได้เลยค่ะ

สยังกตานิปุญญานิตังมิตรตังสัมปรายิกังบุญที่ทำไว้แล้วเป็นมิตรติดตามไปถึงภพหน้าขอกราบนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยเจ้าทุกๆรูปกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกๆท่านค่ะเล่าธรรมนำทางดำเนินรายการโดยดิฉันจันเพ็ญพิริยบรรเจิดวันนี้จะเล่าถึงเรื่องของบ่วงกรรมนะคะจากหนังสือชุดคอลัมน์กรรมคัดลอกมาจากคอลัมน์กรรมกำหนดนะหัวข้อเรื่องกรรมเก่ารวบรวมโดยคุณเสมอแดงสังวานซึ่งเป็นเจ้าของคอลัมน์ที่ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดในยุคหนึ่งนะคะก็หนังสือนี้รวบรวมเล่ารวมเล่มก็ประมาณปีพ.ศ. 2542เป็นเรื่องที่ทั้งคุณบุญเสมอแดงสังวานท่านเล่าเองจากที่ประสบพบเจอมากับผู้คนทางบ้านนะคะที่เขียนมาเล่าให้ฟังเรื่องบ่วงกรรมนี้ท่านขึ้นหัวด้วยจุลนันทิยชาดกก็คือคนหว่านพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นเนี่ยผู้เล่าบอกว่าตอนที่ยังเป็นเด็ก10กว่าขวบเนี่ยผมก็ชอบเดินจากบ้านแถวบางโพถือเบ็ดกับกระป๋องไส้เดือนเอาเป็นเหยื่อนะคะเพื่อไปตกปลาที่มีชุกชุมบริเวณแพสูงแถวเชิงสะพานพระราม6นะสะพานพระราม6ก็ตอนนี้ก็มีพระราม7นะติดอยู่แล้วนะคะติดอยู่กับสะพานพระราม6เก่าเลยขณะนั้นเป็นยุคสงครามโลกครั้งที่2สงบลงได้เพียง 4-5 ปีก็โอ้โหแต่เรื่องนี้ก็น่าจะประมาณ50กว่าปีได้แล้วนะคะบอกว่าสะพานนี้โดนระเบิดจากฝ่ายสัมพันธมิตรจนได้รับความเสียหายยับเยินต้องซ่อมแซมกันเป็นเวลาหลายปีเพื่อให้การคมนาคมระหว่างฝั่งพระนครกับธนบุรีย่านแถวบางกรวยเนี่ยดำเนินไปโดยราบรื่นดังเดิมตั้งแต่บ่ายแก่ๆไปจนถึงค่ำจะมีผู้คนละแวกใกล้เคียงเนี่ยตั้งหน้าตั้งตานะคะมุ่งหน้าเดินมาที่นั่นหนาตาเพื่อดูการซ่อมแซมสะพานอันใหญ่มหึมาในยุคนั้นซึ่งดูเหมือนจะดำเนินการไปได้อย่างเชื่องช้าเต็มทีบ้างก็เอาเสื่อมาปูนั่งพร้อมกับเปิดเสบียงอาหารเครื่องดื่มรับประทานเหมือนกับปิกนิกพูดคุยถึงเรื่องราวที่ผ่านมาเกี่ยวกับระเบิดลงกรุงเทพราวกับว่ามันเพิ่งจะเกิดขึ้นหยกๆนั่นเองก็มาดูก็ซ่อมสะพานแล้วก็ปิกนิกไปในตัวในที่นั้นผมก็พบกับลุงป้านะวัยกลางคนอายุเกือบ50ปีมีอาชีพแจวเรือเกี่ยวหญ้าในย่านสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อที่จะเอาหญ้าเนี่ยไปขายให้แขกที่เลี้ยงวัวที่แถวสะพานสูงคลองบางซื่อซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนักก็คือผู้เล่าเนี่ยอายุ10กว่าขวบไปตกปลานะคะแล้วก็บอกว่าหญ้าเนี่ยได้รับค่าตอบแทนฟ่อนละ75สตางค์เท่านั้นเองในยุคนั้นโดยที่เขาจะตกลงกันว่าวันหนึ่งจะเกี่ยวหญ้าส่ง20ฟ่อนได้รับเงินวันละ15บาทตอนที่ผมนั่งตกปลาอยู่บนแพสุงลุงจะเดินลุยน้ำเข้ามาเกี่ยวหญ้าที่ชายฝั่งยุคนั้นยังไม่ทำเขื่อนนะคะเดี๋ยวนี้จะเป็นเขื่อนเป็นร้านอาหารเปลี่ยนไปหมดละนะคะวันที่เราออกอากาศนี่ก็วันที่4กันยายน2561ก็เรื่องนี้ก็น่าจะ60กว่าปี50 60ปีมาละเราบอกว่าลุงเนี่ยก็จะขึ้นมาเกี่ยวหญ้าที่ชายฝั่งส่วนป้าเนี่ยจะนั่งมัดหญ้าให้เป็นฟ่อนๆ อยู่บนลำเรือพอเราคุ้นเคยกันพอสมควรลุงแกก็เห็นผมนั่งตกปลาอยู่ก็ชวนกันคุยแกก็เลยเล่าเรื่องดังกล่าวให้ฟังบอกว่ามีความสุขตามอัตภาพลูกชายแกเองเนี่ยมีลูกชายอยู่คนเดียวตอนนี้ก็เป็นหนุ่มแล้วทำมาหากินในโรงเลื่อยจักรซึ่งตั้งเรียงรายกันอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาหลายแห่งผมก็พบเจอลุงบ่อยนะคะก็คุ้นเคยกันพอสมควรมีอยู่เย็นวันหนึ่งผมก็ไปนั่งตกปลาเหมือนเดิมจำได้ว่าปลาไม่ยอมฮุบเหยื่อทั้งที่วันอื่นๆก็เคยตกได้มากมายจนกระทั่งแกงเนี่ยเต็มหม้อแต่วันนี้ปลาก็มีนะคะเนี่ยปลาเนี่ยเรียกว่าวันนี้อย่างดีก็มีปลามาเล็มเหยื่อเล็มเหยื่อไปแต่ก็ไม่ยอมติดเบ็ดนั่นเองก็เจอกับลุงเกี่ยวหญ้าคนเดิมนะ
ซึ่งมีผิวดำผอมเกรงเนี่ยแกโยนหญ้าในอ้อมแขนให้ป้าแล้วก็ลุยน้ำตื้นๆมานั่งเปิดกระป๋องยาสูบใบจากหยิบใบจากมาบวนบุหรี่ใกล้ๆเหมือนกับว่าจะรอให้ตัวแห้งซะก่อนแล้วถึงจะลงเรือเพราะว่าเพิ่งจะเกี่ยวหญ้าเสร็จก็จะล่องเรือเนี่ยเข้าไปคลองบางซื่อเอาไปส่งแขกต่อไปนี่แกเห็นผมนั่งตกปลาอยู่ความคุ้นเคยกันจู่ๆแกก็บอกขึ้นมาว่าไอ้หนูเอ้ยเองเลิกตกปลาเถอะวะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยบ้านเองดูสภาพจากการแต่งกายของเองบ้านที่บ้านก็คงไม่ได้ยากไร้ยากจนถึงขนาดว่าจะต้องมาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อยังชีพแต่คงเป็นเพราะความสนุกคะนองตามประสาเด็กของเองมากกว่าในขณะนั้นก็มีคนอื่นๆนั่งตกปลากันอยู่ละแวกนั้นเป็น10คนยุคนี้ก็ยังมีอยู่นะคะก็เป็นใต้สะพานพระราม7นี่ก็จะมีที่แบบสมัยก่อนผู้จัดก็เคยอยู่แถวๆนั้นเหมือนกันนะคะก็ยังพาลูกไปเดินเล่นใต้สะพานริมแม่น้ำแต่ยุคนั้นก็บอกว่าคนที่นั่งตกเรียงรายกันเป็นสิบแล้วก็จะห่างๆกันเขาก็จะไม่ได้ยินแต่ว่าลุงเนี่ยพูดกับเด็กชายคนนี้โดยลำพังส่วนใหญ่อ่ะสมัยนั้นเขามามักจะมาตกกุ้งนะเพราะว่าจอดเรืออยู่ในที่ใกล้ฝั่งได้ง่ายลุงก็พูดต่อไปว่ามันเป็นบาปกรรมมากนะไอ้หนูเรื่องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยเองไม่เคยได้ยินบ้างหรือว่าคนที่ทารุณสัตว์ฆ่าสัตว์เนี่ยจะต้องได้รับกรรมแบบไหนคนที่ชอบตีไก่หรือว่าเล่นชนไก่เวลาเจ็บเจียนตายก็จะตีปีกพึบเนี่ยร้องว่าร้อนหนักหนาขอให้ลูกหลานช่วยพ่นน้ำให้อยู่ตลอดเวลาก็เหมือนกับเวลาตีไก่เขาก็ต้องเอาน้ำบ้วนใส่ปากอมใส่ปากแล้วก็พ่นให้ไก่ประมาณนั้นคนที่ฆ่าหมูก็ร้องอีดเวลาจะตายเสียงเหมือนหมูที่ถูกแทงคอหอยยังไงอย่างนั้นผมกำลังหงุดหงิดที่ว่าตกปลาก็ไม่ได้แล้วลุงก็มาพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้ก็เลยย้อนถามแกไปว่าเป็นเรื่องบังเอิญที่บางคนเขาเจอมากกว่านะลุงแล้วตัวแกก็เรียกว่าไม่เคยทำบาปบ้างเลยหรือไงลุงน่ะไม่เคยทำบาปเลยหรือลุงก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อสมัยเด็กๆอ่ะจนกระทั่งถึงวัยหนุ่มแกอยู่ที่บางใหญ่นะคะแถวนนทบุรีแกก็ตกปลามานับไม่ถ้วนแต่เมื่อมีลูกมีเมียลุงก็เลิกเด็ดขาดไม่ยอมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอีกเลยขัดคำก็ปรากฏว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งรูปร่างล่ำสันผิวคล้ำกระโดดลงจากแพสูงมาที่เราสองคนซึ่งกำลังนั่งคุยกันอยู่แล้วก็บอกกับลุงว่าวันนี้เครื่องจักรเสียก็เลยรีบมาดูที่นี่ถ้าพบพ่อกับแม่ก็จะได้กลับบ้านพร้อมกันเลยก็คือนี่เองก็คือลูกชายของลุงที่บอกว่ามีลูกอยู่คนเดียวเย็นวันนั้นลุงกับป้าก็เลยไม่ต้องช่วยกันพายเรือเพราะว่ามีลูกชายที่ล่ำสันนะคะรูปร่างแข็งแรงแจวเรือให้พ่อแม่นั่งอย่างสบายๆผมเหวี่ยงคันเบ็ดแล้วก็กระป๋องเหยื่อรวมเข้าด้วยกันตั้งหรือว่ารวมทั้งคล้องทิ้งแม่น้ำและก็ไม่ยอมยิงนกตกปลาอีกเลยมาจนทุกวันนี้ก็คือทิ้งอุปกรณ์ในการตกปลาในการฆ่าสัตว์โยนทิ้งลงน้ำหมดเลยเพราะว่าภาพของชายกำยำที่เป็นลูกชายของลุงเรียกว่ามีปากโหว่ถึงจมูกก็คือเป็นเพราะลุงแกเคยตกปลานั่นเองนะคะเวลาที่ปลามันติดเบ็ดแล้วเนี่ยพอกระชากขึ้นมาปากมันก็จะแหว่งนั่นแหละก็บอกว่าลุงบอกว่าพอมีลูกมีเมียมีลูกแล้วแกก็เลิกเด็ดขาดไม่ยอมฆ่าสัตว์อีกเลยเพราะว่าแกเองก็ตกปลามานับไม่ถ้วนแล้วนี่แล้วก็กรรมมาตกกับลูกก็บอกว่าภาพของชายหนุ่มที่ร่างกายกำยำแข็งแรงน่ะมีปากโหว่ถึงจมูกยังติดตาเขาอยู่ไม่มีวันลืมเลือนก็คือเหมือนกับว่ากรรมที่ลุงทำเนี่ยลุงเจอกับตัวเองแล้วแต่มันไปตกที่ลูกนี่เองเป็นความเจ็บปวดมากเลยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องนึงที่คนที่เขียนมาเล่าก็คงจะสลดนะคะสลดสังเวชใจไปเป็นการดีเหมือนกันนะคะ
ที่เจอเห็นอย่างนี้ถัดไปจะเป็นเรื่องของกรรมเป็นทายาทเหมือนกันเป็นเรื่องของนายดันนายดันเนี่ยเป็นคนอยู่ที่ซอยองครักษ์บางกระบือนี่เองเขาอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิดมีแม่คนเดียวนะคะที่เลี้ยงดูตนมาส่วนพ่อนั้นแม่บอกว่ารถคว่ำตายไปเสียอยู่ต่างจังหวัดตั้งแต่ลูกเนี่ยยังไม่ลืมตาดูโลกตนเองก็เลยเกิดมาไม่เคยเห็นหน้าพ่อเลยแต่ตั้งแต่เล็กจนโตก็มักจะได้ยินเสียงทุบซิบนินทาเนี่ยเกี่ยวกับแม่ในดันว่าท้องไม่มีพ่อบ้างก็ไปไกลถึงขนาดบอกว่าแม่ในดันเนี่ยชอบไปยุ่งเกี่ยวกับผู้ชายไม่เลือกหน้าพอท้องโยขึ้นมาก็เลยไม่มีใครยอมรับว่าเป็นพ่อของเด็กในดันเนี่ยก็ตอนเป็นเด็กพอได้ยินอย่างนี้ก็ย้อนกลับมาถามแม่หลายครั้งหลายคราว่าจริงๆแล้วเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่แต่แม่ด้วยความรักลูกนะก็ยืนยันหนักแน่นว่าเสียงล่ำลืออย่างนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงอย่าไปเก็บเอามาใส่ใจให้เสียเวลาเลยก็คงต้องใช้ความอดทนอย่างมากนะแม่ในด่านเนี่ยมีอาชีพขายผักอยู่ที่ตลาดบางกระบือส่งลูกชายคนเดียวให้เรียนที่วัดจันทรสโมสรเวลาเลิกเรียนก็ข้ามถนนมาหาแม่ที่ตลาดแล้วกลับบ้านพร้อมกันตลอดเวลายาวนานในดันเนี่ยไม่ได้เห็นว่าแม่ตนเองมีสามีใหม่หรือว่ายุ่งเกี่ยวกับชายใดให้เสื่อมเสียเลยแม้แต่ครั้งเดียวจนกระทั่งเขาจบป.4ซึ่งเป็นภาคบังคับในยุคนั้นแล้วก็ไม่ได้เรียนต่อนะคะเขาก็เที่ยวสนุกสนานไปตามประสาเด็กบางครั้งก็ไปเล่นน้ำนะคะที่แม่น้ำเจ้าพระยาหลังวัดจันทร์เกาะเรือโยงไปถึงปากคลองบางซื่อบางโพนู่นเลยแล้วก็ค่อยหาเรือขาล่องเพื่อเกาะเรือกลับมาที่เดิมบางวันก็ลัดเลาะทางหลังบ้านไปออกวัดน้อยนพคุณเที่ยวยิงนกตกปลาไปตามเรื่องบางวันก็ชักชวนเพื่อนฝูงรุ่นเดียวกันไปลักขโมยผลไม้เขาบ้างก็มีย กพวกเข้าวิวาททะเลาะกับพวกเด็กวัยรุ่นต่างถิ่นบ้างก็มีเวลาได้รับบาดเจ็บฟกช้ำดำเขียวก็มักจะรักษาพยาบาลนะคะแม่นะคะก็จะเป็นคนที่คอยดูแลกอดลูกแล้วก็ร้องไห้แล้วก็บางก็บ่นพร่ำนะคะว่าถ้ามีพ่อช่วยดูแลลูกด้วยก็คงจะไม่ดื้อรั้นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าเนี่ยแม่ไม่ว่างแม่ต้องทำมาหากินนายดันนี่เติบโตเป็นหนุ่มขึ้นมาก็ยังดีหน่อยก็ช่วยแม่เขาขายของบ้างนะคะการเที่ยวเตร่ก็มีอยู่บ้างบางวันก็มีพบปะเพื่อนฝูงเนี่ยดื่มสุราก็ทำให้มีเรื่องราวอยู่เนืองเป็นที่กลัดกลุ้มของแม่ก็มีอยู่บ้างนะคะนี้ปรึกษาหารือกันระหว่างแม่ลูก

ว่าจะให้นายดันเนี่ยควรที่จะไปบวชสักพรรษาหนึ่งบางทีรถพระธรรมเนี่ยอาจจะทำให้นายดันกลับเนื้อกลับตัวได้ดีกว่านี้แต่เหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นจู่ๆนายดันเนี่ยหนีหายไปจากบ้านหายหน้าหายตาไปจากละแวกนั้นยังไม่ทันได้บวชเลยแม่นี่ก็ออกตามหาลูกชายคนเดียวตามบ้านเพื่อนฝูงแต่ก็ไม่ได้คราวๆไม่มีร่องรอยและหลังจากนั้นนะจากที่นายดันเนี่ยหายสาบสูญไปที่ไหนก็ไม่รู้เพียงไม่กี่วันต่อมาก็มีเด็กสาวหน้าตาหมดจดคนหนึ่งที่อาศัยอยู่หลังวัดน้อยใกล้เคียงกันน่ะร้องห่มร้องไห้มาหาแม่นายดันบอกว่าตนกับนายดันเนี่ยได้เสียกันจนกระทั่งตนเนี่ยท้องอ่อนๆขึ้นมาพ่อของตนเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นนักเลงใหญ่โตพอรู้เรื่องก็โกรธแล้วก็ทุบตีจนกระทั่งตนเองเนี่ยบอบช้ำสาหัสทุบตีเอานะคะแล้วก็ประกาศออกมาว่าจะฆ่านายดันทิ้งทันทีที่เจอหน้าที่ร้ายกาจยิ่งกว่านั้นก็คือตนเองเนี่ยได้บอกพ่อว่าตนเองเนี่ยท้องพ่อก็เลยขับไล่ออกจากบ้านอย่างไม่ปราณีปราศัยเพราะว่าตัวเนี่ยเกิดมากำพร้าแม่ตั้งแต่เกิดตั้งแต่เล็กไม่ใช่ตั้งแต่เกิดนะคะพอกำพร้าแม่เลยเนี่ยพ่อก็มีเมียใหม่เนี่ยแล้วเมียใหม่ของพ่อเนี่ยก็ไม่ได้ทัดทานแต่ประการใดไม่ได้ช่วยเหลือนะคะเนี่ยต้องบากหน้ามาขออาศัยแม่ผัวซึ่งไม่มีที่ไปพ่อกับแม่เลี้ยงก็ไล่ออกจากบ้านนั่นแหละแล้วก็คิดว่าจะขออาศัยกับแม่ในดันเนี่ยอยู่จนกว่าจะคลอดลูกแล้วจะหาหนทางขยับขยายต่อไปแม่ในดันเนี่ยได้ฟังแล้วก็เรียกว่าสะอึกนะสะท้อนใจอยู่ในอกก็เลยกอดเด็กสาวผู้นั้นเอาไว้แล้วน้ำตาที่ไม่เคยร้องมานานก็ไหลออกมาอย่างท่วมท้นก็เรียกว่าก็เลยเอ่ยปากอนุญาตนะคะให้ลูกสะใภ้มาอยู่กับตนโดยที่ไม่นี้มีความรังเกียจเลยหลานก็จะเลี้ยงให้นะคะในใจก็นึกถึงลูกชายที่หลีกหนีก็คือทิ้งลูกทิ้งเมียไปเอาตัวรอดเนี่ยด้วยความหวาดกลัวในการที่จะถูกเขาฆ่านะคะก็ไม่รู้ว่าจะไปตกประกรรมลำบากอยู่ที่ไหนแล้วป่านนี้เนี่ยคิดในใจกับตนเองว่าลูกจะรู้หรือเปล่าว่าพ่อของตนเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ตายเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้รถคว่ำด้วยพ่อของตัวเองเนี่ยที่แม่ได้หลอกว่ารถชนตายอุบัติเหตุเนี่ยก็มีพฤติกรรมแบบเดียวกับที่ตนเองกำลังกระทำกับเด็กสาวผู้นี้ก็คือพูดง่ายๆว่าแม่ของนายดันเนี่ยมีคู่รักแล้วก็มีอะไรกันแล้วพอท้องขึ้นมาผู้ชายก็ทิ้งหนีหายไปเลยทำให้แม่ในดันเนี่ยต้องเลี้ยงลูกโดยลำพังเนี่ยคนที่เขาอยู่ถิ่นนั้นก็คนที่เขาพูดถึงว่าในดันเป็นลูกไม่มีพ่อนะพ่อทิ้งอ่ะก็เป็นเรื่องจริงนะคะแต่เธอก็ไม่ได้มั่วกับผู้ชายไปซะมากหน้าหลายตาอย่างที่คนอื่นเอาไปใส่ไข่ก็คือมีสามีคนเดียวนี่แหละมีแฟนคนเดียวแล้วก็ถูกทิ้งไปก็ถือว่าเป็นผู้หญิงที่แกร่งแล้วก็อดทนแล้วลูกตัวเองก็มาเจริญรอยตามทางเดียวกับที่พ่อตนเองทำจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเล่าเรื่องนี้ให้ในดันรับรู้เขาก็อาจจะไม่ทำอย่างนี้ก็น่าจะดีค่ะแต่ว่าแม่นั่นก็ต้องการให้พ่อในสายตาในความทรงจำของลูกเป็นพ่อที่ดีนั่นเองก็ถือว่าเด็กสาวคนนี้ก็ได้รับเคราะห์กรรมเช่นเดียวกับแม่ของในดันเมื่อครั้งก่อนนั่นเองก็อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสงสารนะคะก็ยับยั้งชั่งใจให้เป็นเรื่องที่จะเล่าต่อไปท่านให้เรื่องว่าหยาบคายนะความหยาบคายนี่ถือว่าเป็นไฟอย่างหนึ่งนะนางล้างเป็นเรื่องของนางล้างบอกว่าเป็นคนที่ย่านสะพานใหม่ดอนเมืองเนี่ยรู้จักกันดีเพราะว่าอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิดนะเมื่อตอนที่เป็นสาวก็ช่วยพ่อแม่ค้าขายในตลาดมีความคุ้นเคยกับคำพูดที่จัดจ้านรุนแรงนะด่าทอตั้งแต่ถักผางเยาะเย้ยเสียดสีกระทบกระแทกแดกดันไปจนถึงกระทั่งด่าทอกันด้วยคำหยาบคายเรียกว่าไม่มีการยอมรามือให้ใครหลายๆครั้งการทะเลาะบอกแว้งก็เป็นสาเหตุไปสู่การตบตีวุ่นวายนะคะโอลหม่านไปทั้งตลาดก็บ่อยเมื่อได้ยินถ้อยคำที่ด่าทออย่างนี้นางล้างนี้ได้ยินมาตั้งแต่เกิดนะคะก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาก็เลยเป็นคนที่ชอบ

จาหยาบคายหรือว่าด่าทอใครเป็นปกติของปากนะคะโดยปราศจากความละอายส่วนคนอื่นๆที่อาจจะไม่มีนิสัยอย่างนี้เมื่อถูกด่าทอก็มักจะด่าตอบด้วยเรียกว่าทั้งที่ด่าทันกับด่าไม่ทันเนี่ยนะคะนายบางครั้งนางล้างนี่เรียกว่าได้ผัวยังไม่ทันเลิกรานิสัยเดิมฝ่ายชายทำงานเป็นพันโรงอยู่โรงพยาบาลภูมิพลผู้ชายเนี่ยเป็นคนที่มีนิสัยสงบเงียบนะไม่ชอบมีปากมีเสียงกับใครเมื่อได้ยินเมียดุด่าได้แต่นิ่งนะคะจนกระทั่งนางล้างเนี่ยเงียบไปเองในที่สุดก็คือด่าได้ก็ด่าไปทำหูทวนลมคนด่าก็ด่าไปจนเหนื่อยแล้วก็หน่ายไปเองยังไม่ได้มีการตอบโต้

นิสัยสงบเงียบไม่ชอบมีปากมีเสียงกับใครเมื่อได้ยินเมียดุด่าได้แต่นิ่งนะคะจนกระทั่งนางล้างเนี่ยเงียบไปเองในที่สุดก็คือด่าได้ก็ด่าไปทำหูทวนลมเนี่ยคนด่าก็ด่าไปจนเหนื่อยแล้วก็หน่ายไปเองไม่ได้มีการตอบโต้ใดๆหรือว่าต่อปากต่อคำสนุกสนานสนุกปากอย่างเช่นตอนที่จีบกันจนกระทั่งอยู่กันจนมีลูก3คนนางล้างนี่ก็ยังติดนิสัยชอบด่าทอลูกเต้าหยาบๆคล้ายๆลูกเนี่ยอย่าไปด่านะคะด่าใครก็ไม่ควรด่านี่แหละแต่ว่าถ้าด่าลูกเนี่ยลูกก็จะไปตามปากนะนะเขาบอกว่าลูกทุกคนเนี่ยเคยชินกับถ้อยคำหยาบคายด่าทอของแม่จนกลายเป็นเด็กแก่นแก้วมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับเด็กรุ่นเดียวกันจนกระทั่งผู้ใหญ่เนี่ยเวลาทะเลาะวิวาทน่ะก็จะเรียกได้ว่าด่าทอนะแล้วก็จะชกต่อยกันจนเขียวช้ำดำเขียวเนี่ยกลับมาบ้านเป็นเรื่องปกตินางล้างนี่ออกไปวิวาทกับเขาบ้างหรือว่าทุบตีลูกๆซ้ำเติมบ้างแล้วแต่อารมณ์ที่แปรปรวนของนางล้างเองยุคนั้นเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสงบลงไปใหม่ๆตัวเรื่องนี้ก็น่าจะ60กว่าปีแล้วนะคะ 50-60 ปีนี่แหละก็บอกว่านายสมพรผู้ที่เป็นสามีก็ตกนรกหมกไหม้อยู่กับนายล้างมาถึง20ปีอยู่ๆก็หายสาบสูญไปอย่างปราศจากร่องรอยก็คือหลังสงครามโลกนะคะช่วงนั้นมีสงครามโลกพอสงครามโลกสงบลงสามีก็หายสาบสูญไปบ้างก็ว่าโดนระเบิดตายบ้างก็ว่าแอบไปมีเมียใหม่อยู่ต่างจังหวัดทิ้งการงานทิ้งลูกเมียเดิมโดยไม่แยแสอีกต่อไปก็อยู่กันมาตั้ง20กว่าปีนางล้างนี่ก็เลยยังอาศัยอยู่ห้องไม้สองแถวนะคะห้องไม้ที่เป็นห้องแถวไม้เรือนไม้สองชั้นหลังตลาดด้านหน้ากองขยะเน่าเหม็นแต่ทุกๆชีวิตในย่านนั้นก็เหมือนกับว่าจะเกิดความเคยชินซะแล้วนะลูกชายคนโตไปมีเรื่องวิวาทในร้านเหล้าที่หน้าตลาดโดนรุมทำร้ายเรียกว่าโดนรุมนะคะทำร้ายจนกระทั่งอาการสาหัสไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลส่วนลูกสาวคนรองก็ไปได้สามีขับรถเมย์อยู่ที่ดอนเมืองและไม่มีทีท่าว่าจะกลับมาเยี่ยมแม่ของตนอีกเลยและอีกไม่ช้าในตอนนั้นที่เล่าบอกว่าลูกสาวคนเล็กก็หนีตามวัยรุ่นแถวนั้นเข้าไปอยู่ในกรุงเทพซึ่งสมัยนั้นยังถือว่าห่างไกลจากตลาดใหม่ดอนเมืองเป็นนักหนาในที่สุดนางล้างก็เหลือตัวคนเดียวอายุวัยก็ยังเข้า50ปี50ปีก็ยังไม่แก่มากนะคะกลางคนไม่มีใครรู้ว่าจิตใจที่หยาบกระด้างด้วยอกุศลของหญิงไม้ที่ลูกผัวไม่เหลือแล้วเนี่ยมีความเจ็บช้ำอย่างไรนางล้างก็ยังคงออกมาขายปลาที่ตลาดเป็นปกติแต่ในตาแห้งผากปากคอก็ดูเหมือนจะจัดจ้านยิ่งกว่าเดิมด้วยความเก็บกดในอารมณ์ตกเย็นก็จะหิ้วเหล้าเสี่ยงฉุนกินเหล้ากลายเป็นคนกินเหล้าดับทุกข์เอากลับไปนั่งกินเหล้าเพียงเดียวดายที่ห้องเช่านางล้างเนี่ยชอบนั่งอยู่บนเตียงเตี้ยๆชั้นล่างขัดสมาธิดื่มเหล้าไปพลางด่าทอลูกผัวไปพลางนอกจากนั้นก็ลามปามไปถึงด่าทอบ้านใกล้เรือนเคียงนางล้างเนี่ยถ้าหากว่าไม่ชอบใครนี่ก็จะด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายเท่าที่จะเสกสรรมาได้โดยไม่ต้องซุบซิบนินทาไม่กลัวใครด้วยอันที่จริงคนอื่นๆก็ไม่มีใครอยากที่จะไปกล้ายุ่งหรือว่านินทาแกเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่ควรที่จะคบหาเลยแบบนี้ตอนหัวค่ำในวันเกิดเหตุชาวบ้านในย่านนั้นได้ยินเสียงด่าทอดังมาจากห้องของนางล้างเหมือนกับทุกวันพอเมาแล้วก็ด่าลอยลมนะแต่คราวนี้ตามด้วยเสียงร้องโหยหวนชวนสยบสยองก็เลยตกใจพากันไปดูก็เห็นว่านางล้างเนี่ยวิ่งกระเซาะกระเซิงออกมาที่ทางเดินที่หน้าเฉะที่ห้องนะคะทางเดินบ้านเช่ามันก็เฉะแฉะมันเป็นสลัมอ่ะอยู่หน้ากองขยะสิ่งที่ทุกคนเห็นแล้วก็ตกตะลึงไปก็คือว่ามีเปลวไฟที่ออกลุกแดงฉานเลยท่วมตัวนางล้างแล้วนางล้างเนี่ยก็ล้มลงดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสไม่ช้าไม่นานร่างที่เคยเป็นนางล้างก็เหลือเพียงกองขี้เถ้าโดยที่ไม่มีผู้ใดทราบสาเหตุนางล้างโดนไฟอะไรเผาไหม้เอาทั้งตัวอย่าง

เป็นไฟที่แตกกระจายออกมาเพราะลมปากที่แสนจะร้ายกาจของนางรั้งหรือเปล่าก็ไม่มีใครทราบเพราะว่าในบริเวณนั้นก็ไม่มีไฟเลยนะตอนหัวค่ำในวันเกิดเหตุเนี่ยนะคะพูดถึงว่าเรื่องนี้คุณเสมอแดงสังวานท่านบอกว่าไฟบาปนะมันมีอยู่จริงหรือเปล่าเพราะท่านก็ยกหัวเรื่องนะคะบอกว่าเรื่องนี้ที่ท่านเล่าลงไปในคอลัมน์ก็มีคนเขียนเข้ามาโต้แย้งบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องโกหกพกลมล้วนๆแต่อีกท่านหนึ่งก็ตักเตือนว่าเข้าใจความประสงค์ในการที่คุณเสมอแดงสังวานนำเรื่องนี้ที่ฟังมาเนี่ยเอามาเล่าเพราะว่าต้องการให้คนที่ชอบพูดจาหยาบคายเนี่ยได้สำนึกตัวนะสำนึกตนก็มีเสียงทักท้วงนานาประการนะคะก็ท่านก็เลยมาแก้ไขให้ฟังนะคะท่านบอกว่ามีผู้อ่าน3ท่านโทรศัพท์มาซักถามในเรื่องทำนองต่อว่าต่อขานว่าคุณเสมอเนี่ยเล่าเรื่องเลยเถิดในเรื่องของคนที่ชอบพูดจาหยาบคายด่าทอผู้อื่นมาตลอดชีวิตเนี่ยได้รับกรรมสนองจนกระทั่งมีไฟลุกท่วมร่างอย่างไร้สาเหตุอันนี้ก็มีคนเขียนมาแย้งนะคะเมื่อวันที่7สิงหาคมท่านไม่ได้ลงพ.ศ.เอาไว้ก็คุณเสมอแดงสังวานท่านก็บอกว่าที่ท่านเขียนเล่าเอาไว้ก็คือว่าตอนหัวค่ำวันเกิดเหตุชาวบ้านได้ในละแวกนั้นนะคะได้ยินเสียงด่าทอแล้วก็เข้าไปดูก็ได้ยินก็คือพอเสียงด่าทอของนางลังเนี่ยก็เป็นปกติแต่ว่ามันแปลกมาตรงที่มีเสียงร้องโหยหวนก็เลยวิ่งเข้าไปดูแล้วก็เห็นนางลังเนี่ยวิ่งกระเซาะกระเซิงออกมาที่ทางเดินที่เฉอะแฉะหน้าห้องทำให้ทุกคนตะลึงแล้วก็มีเปลวไฟแดงฉานลุกท่วมตัวนางลังเนี่ยแล้วนางลังเนี่ยก็ล้มลงดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสคุณเสมอก็บอกว่าไม่ได้บอกกล่าวไว้ตรงไหนเลยว่าจู่ๆมีคนเห็นไฟลุกท่วมตัวนางล้างขึ้นมาเองนางล้างอาจจะเกิดอุบัติเหตุโดนไฟไหม้ออกมาจากในห้องก็เป็นได้แต่เนื่องจากว่าผู้ที่เล่ามาก็คือคุณเสมอเนี่ยนะคะท่านบอกว่าเรื่องนี้สาเหตุมาจากเมื่อเด็กๆเนี่ยท่านเคยอยู่ที่บ้านริมคลองข้างวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนใกล้ๆกับสะพานใหม่ดอนเมืองซึ่งช่วงที่มีข่าวลือว่าผู้หญิงถูกไฟไหม้ตายโดยไม่ทราบสาเหตุท่านบอกว่าท่านเคยไปที่นั่นมาแล้ว 2-3 ครั้งข่าวเรื่องนี้ก็ยังฝังใจเนิ่นนานฝังใจท่านมาตลอดนี่คือคุณบุญเสมอท่านเล่าท่านบอกว่าสมมุติว่านางล้างเกิดไฟไหม้ร่างกายขึ้นมาจริงๆเป็นเรื่องเหลือเชื่อเพราะไม่มีสาเหตุรองรับเนี่ยเมื่อพิสูจน์กันไม่ได้ทางด้านวิทยาศาสตร์แต่เหตุการณ์แบบนี้ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วจริงๆท่านก็เลยไปค้นยกตัวอย่างอ้างอิงมานะคะจากหนังสือสถิติพิสดารซึ่งเป็นงานแปลของคุณแววจันทร์แปรเมฆในยุคนั้นพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ปาปิรัสหรือว่าปาปิรุสนะคะได้ลงเรื่อง8อันดับของบุคคลที่อยู่ดีๆก็ไฟไหม้ท่านเจาะจงมาด้วยว่าอยู่ที่หน้า94ของหนังสือเรื่องว่าสถิติพิสดารนะคะซึ่งจะขอยกตัวอย่างเอามารายงานให้ฟังก็คือว่านายและนางแพทริกรูนี่สองคนผัวเมียเนี่ยตายด้วยกันในวันคริสต์มาสอีฟในปีคศ1885ทั้งคู่นี่เป็นชาวไร่อยู่ที่เมืองเซเนดารัฐอิลลินอยนายรูนี่อยู่ดีๆก็ถูกไฟไหม้ลุกโพลงท่วมร่างขึ้นมาซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้นางนะคะนางรูนี่อยู่ดีๆก็ไฟเนี่ยลุกท่วมตัวขึ้นมาเฉยๆแล้วก็ทำให้นางถึงแก่ความตายส่วนสามีของนางเนี่ยตายเพราะว่าสำลักควันก็ตายทั้งผัวทั้งเมียแล้วอีกกรณีหนึ่งก็คือยูฟีเมียจอห์นสันเป็นหญิงชราม่ายอายุ68ปีเป็นชาวอังกฤษมีอยู่วันหนึ่งขณะที่เธอกำลังดื่มน้ำชาอยู่นั้นก็ถูกไฟลุกท่วมร่างอย่างปัจจุบันทันด่วนไฟไหม้รุนแรงในเวลาชั่ววูบเดียวร่างทั้งร่างของหล่อนก็กลายเป็นเท่าฐานทั้งนี้โดยที่เสื้อผ้าชุดที่สวมใส่อยู่ไม่ได้มีร่องรอยของการถูกความร้อนแต่อย่างใดเอาสิคือ
ร่างเนี่ยไหม้ไปหมดเลยแต่เสื้อผ้าเนี่ยไม่ไหม้ไม่เป็นอะไรเลยแต่ร่างเนี่ยไหม้เป็นจุนอันนี้จะเรียกว่าอะไรจะเรียกว่าไฟนรกหรือไฟโลกันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่มีเรื่องสถิติพิสดารนะคะที่มีผู้พบเห็นเหตุการณ์จริงๆก็คือฟิลลิสนิวคอมนะบอกว่านางสาวนิวคอมเนี่ยอายุเพียง22ปีเท่านั้นเองเป็นชาวอังกฤษขณะกำลังเต้นรำอยู่ที่แดนซ์ฮอลล์นะเมื่อคืนวันที่7สิงหาคมปีค.ศ.1938โดยไม่คาดฝันอยู่ๆไฟก็ลุกท่วมร่างของเธอก็คือกำลังเต้นรำอยู่แท้ๆเลยไฟลุกท่วมร่างแล้วก็น่าจะถึงแก่ความตายนะคะคุณเสมอก็ยกตัวอย่างบอกว่า3ตัวอย่างโดยสังเขปนั้นคงจะทำให้พอที่จะเชื่อถือได้ตามสมควรว่าในโลกนี้ยังมีสิ่งที่เร้นลับมหัศจรรย์ยากแก่การพิสูจน์อีกมากมายนักมันบอกว่าผู้ที่พยายามเรียนรู้เช่นเดียวกับผมเนี่ยก็ยินดีนะคะเขาบอกว่าท่านก็บอกท่านก็ยินดีน้อมรับคำติเตือนคำติเตียนหรือคำวิพากษ์วิจารณ์ของท่านผู้อ่านด้วยความคารวะก็คืออันนี้ก็เป็นเรื่องของกรรมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกรรมวาจาก็พูดดีเป็นสีแก่ปากเนี่ยพูดมากปากจะมีสีก็ถือว่าจบไปนะคะหมดเวลาพอดีนะคะดิฉันจันเพ็ญพิริยะบรรเจิดต้องขอกราบนมัสการลาพระคุณเจ้าทุกๆรูปกราบลาท่านผู้ฟังทุกๆท่านโชคดีมีสุขมีธรรมครองใจทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนานาสาระตอนเล่าธรรมนำทางดำเนินรายการโดยจันเพ็ญพิริยะบรรเจิดออกอากาศทุกวันจันทร์อังคารเวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19:00 นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19:00 นเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11:00 นพระครูปลัดไพรินทร์ศิริวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 นพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 นร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 นเวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานมรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับวัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240 วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีวัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 น.ร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลา
2: สำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมทำบุญซื้อที่ดินจำนวน6ไร่ราคาไร่ละ 260,000 บาทเพื่อใช้ในการขออนุญาตจัดตั้งวัดณที่พักสงฆ์บุญสำริดตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีสามารถโอนเงินร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี7182148514ชื่อบัญชีพระผาสุกโพสวั

0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-899-3125ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธไสยญาติพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ได้สดับสติปัญญาน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดความเห็นตามธรรมะหรือตามความเป็นจริงคำว่าหลงก็คืออวิชชาเป็นความหมายที่กว้างครอบคลุมไปหมดทุกสัตว์โลกก็เรียกว่าเป็นยักษ์ตัวใหญ่เป็นยักษ์ที่กินคนทั้งโลกเป็นยักษ์ที่กินคนทั้งโลกเขาเรียกว่าอวิชชาเป็นยักษ์ใหญ่ยักษ์ตัวนี้มันมีเขี้ยวมีเล็บมีตามีหนังเขาบอกว่ามีหนังมันไม่ใช่หนังธรรมดามันมีหนังเสือหุ้มไปอีกซ้อนต่อเนื้อยักษ์อีกทีแล้วตาของมันก็มีตาสองดวงตาตัวหลงยักษ์หลงตัวนี้ มีตาสองดวงตามันก็ไม่เหมือนตาสัตว์อื่นตาข้างหนึ่งมันดำตาข้างหนึ่งมันขาวมันจะจับสัตว์กินเนี่ยกลางคืนคือตาข้างดำหมายถึงตากลางคืนการเล่าเวลาที่คืนหนึ่งเนี่ยหมดไปวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยคนเราไม่รู้ตัวว่าแก่ไปทุกวันเจ็บไปทุกวันใกล้ตายไปทุกวันเปลี่ยนแปลงทุกวันเพราะเราคืนหนึ่งเราไม่เคยพิจารณาในกายเราแล้วกลางวันสว่างขึ้นมาก็เรียกว่ายักษ์ตาขาวตาขาวนี่ว่าหลงกลางวันก็เลยหลงกลางคืนเนี่ยก็เป็นธรรมดาคนจะต้องหลงมากหลงกินหลงนอนหลงเต้นหลงลำหลงรสรูปเสียงกลิ่นรสหลงสัมผัสหลงคำไพเราะนี่คือหลงกลางคืนก็จะหลงมึนเมามากขึ้นจนไม่คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายถ้าหลงกลางวันตื่นขึ้นมาก็คิดจะไปโน่นคิดจะไปนี่คิดจะไปทำโน่นคิดจนไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องไปตายก็มีบางคนเนี่ยไปเช่นไปมีอุบัติเหตุเนี้ยแต่ตัวเองก็คิดว่าไปเนี่ยไม่ได้คิดถึงว่าจะต้องไปตายจะต้องไปเจ็บเมื่อเรามีความหลงตัวนี้เขาเรียกว่ายักษ์กลางวันตาข้างขาวกัดกินกืนกัดสัตว์ทุกชนิดยิ่งเป็นคนรวยคนสวยคนมีเงินคนมีสติปัญญาทางโลกมากเท่าไหร่ยิ่งหลงมากเท่านั้นยิ่งกินลึกเข้าไปเท่านั้นถ้าคนเราแก่แล้วหรือไม่สมหวังในชีวิตหรือว่ามีทุกข์ทางร่างกายก็จะท้อถอยว่าเออเกิดมามีแต่ทุกข์มีแต่กรรมมีแต่เวรไม่น่าเกิดไม่น่าอยู่น่าจะหาท่าสิ่งที่ดับทุกข์บางคนก็หาธรรมะ พวกนี้ก็บรรเทาความหลงด้วยการเห็นทุกข์ก็มีหรือบางคนที่มีเงินมีทองมากมายหาความสุขไม่ได้ก็ไม่มีอะไรดีก็คิดแล้วก็ไม่มีอะไรจะหาความสุขก็ให้เกิดความหวาดกลัวต่อความแก่ความเจ็บความตายจะมาถึงตัวเองก็เรียกว่าหาธรรมะหาที่พึ่งทางใจพวกนี้ก็จะหลงน้อยลงแต่ธรรมดาสัตว์โลกเนี่ยตั้งแต่มนุษย์สัตว์เดรัจฉานทุกชนิดมนุษย์ถือว่าสัตว์ประเสริฐฉลาดคิดฉลาดนึกสามารถที่จะพัฒนาตัวเองไปถึงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติแต่สัตว์อื่นเนี่ยถึงจะซื่อสัตย์ยังไงเช่นสุนัขเนี่ยมันก็ดีกว่ามนุษย์บางคนที่ไม่ซื่อสัตย์แต่มันก็ฉลาดไม่ได้มันมีดีเพียงแค่ซื่อสัตย์พวกนี้ก็มีความหลงทุกสัตว์แล้วพวกเศษบาป
ไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นเศษบาปของความหลงพลาดทั้งตอนจะขาดใจตอนที่เป็นมนุษย์เนี่ยได้ร่างกายดีแต่หลงว่าเรายังไม่แก่ยังไม่ต้องเข้าวัดยังไม่ต้องสวดมนต์ยังไม่ต้องภาวนายังไม่ต้องเสียสละอะไรพอตายแล้วก็ลืมสิ่งนั้นไม่ได้เป็นนึกเอาแต่สิ่งที่เป็นความหลงจิตไม่ผ่องใสพอจิตไม่ผ่องใสเบิกบานจิตดวงนั้นก็ไปเป็นเปรตอสุรกายเพราะความโลภความหลงถ้าไปเกิดเป็นเทวดาก็หลงมากขึ้นอีกเทวดานี่หลงมากกว่ามนุษย์เป็นพรหมก็หลงมากขึ้นแต่ผู้ที่ไปนิพพานนั้นที่ไม่หลงอันนั้นหลงสกายทิฏฐิยังเป็นเทวดาในหลงสกายทิฏฐิเพราะว่ากายเขามีความสุขมากเขานั่งนอนมีความสุขหรือว่าเขามีความสุขในการเสวยอารมณ์มันสุขตลอดไปฉันไม่มีทุกข์ใจอย่างพรหมเนี่ยไม่มีทุกข์ใจเลยมีแต่สุขตลอดมีสงบตลอดเช่นยังสมมุติว่าเราไปนั่งสมาธิเนี่ยเราจะรู้จักเทวดาตรงที่เราจะไปรู้จักคุณธรรมเทวดาตรงที่เราเกิดความสุขจากความสงบที่เรากำจัดนิวรณ์ได้เช่นเรากำจัดนิวรณ์โดยการไม่คิดอดีตอนาคตได้และจิตของเราก็เข้าสู่ภวังค์ความสงบพอออกมาจิตเราเป็นสุขมากเราก็จะชอบนั่งสมาธิสุขอันนี้ไม่มีใครให้เราได้เราก็จะติดในอารมณ์เป็นสุขเนี่ยฉะนั้นเราจะไปเปรียบเทียบกับเทวดาหรือพรหมไม่ได้เขาสุขกว่านี้สุขเจนเขาเนี่ยไม่อยากตายไม่อยากตายไม่อยากเปลี่ยนภพไม่อยากเปลี่ยนชาติการที่เขาไม่อยากเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติถึงว่าอายุยืนยาวนานอายุเป็นหมื่นๆเป็นกับๆปีเป็นแสนๆปีเงี้ยถือว่าความสุขของเขายาวนานถ้าหลงฉะนั้นจึงว่าเทวดาและพรหมก็ตกอยู่ในอำนาจของยักษ์3ตัวเนี่ยทั้งกลางคืนกลางวันกัดกินเหมือนกันแต่ถ้าเรากลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานมาลงเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกันจากกลมจากเทวดาฉะนั้นคนที่จะโชคดีได้นะคือการบุคคลที่เจอพระอรหันต์ที่เจอพระพุทธเจ้าได้คำสั่งสอนที่ไม่ให้หลงจิตตัวเองเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานที่ว่ากายเวทนาจิตธรรมรู้จิตเห็นจิตตัวเองแล้วก็ไม่หลงแล้วใครเราจะรู้จิตตัวเองกินเดินนั่งนอนในคนเราก็หลงจิตตัวเองคิดตัวเองคิดดีคิดตัวเองทำอะไรก็คิดดีทั้งนั้นเวลาเราเถียงกันเนี่ยทะเลาะกันกับสามีก็ดีภรรยาก็ดีที่ทำงานก็ดีจะไม่มีใครยอมรับเลยว่าตัวเองโง่และตัวเองผิดเพราะทุกคนเนี่ยไม่มีใครบอกฉันผิดฉันผิดไม่มีถ้าผิดแล้วไม่เถียงกับใครไอ้ที่ทะเลาะกันไปเถียงกันไปเนี่ยเพราะคิดว่าตัวเองถูกตัวเองฉลาดตัวเองดีมันมีความหลงเข้าไปเจือปนความฉลาดของมนุษย์ทุกวันนี้จึงไม่มีใครคำว่าผิดไม่มีใครคำว่ายอมแพ้กันอันนี้ถ้ามันละเอียดอ่อนจนเราไม่รู้เลยว่าไอ้การที่เราพูดคุยเนี่ยมันมีกระแสความหลงอยู่ในตัวมันตอนนี้เราเอามันมีทั้งหยาบหลงในความหยาบถ้าหลงหยาบหลงปานกลางหลงละเอียดนะถ้าหลงละเอียดนี่คือใครคือพระอริยเจ้าเช่นพระอนาคาเนี่ยหลงนิดเดียวหลงเพียงยังมีมนะคำว่าตัวตนความมนะว่าตัวเองรู้ตัวเองเห็นตัวเองได้ตัวเองถึงแต่ความโกรธไม่มีความโลภไม่มีมีเพียงความหลงอยู่นิดเดียวถ้าหลุดจากความหลงอันนั้นด้วยการวิปัสสนาไปแล้วจับจิตดวงนั้นละนิวรณ์อันนั้นไปได้ก็เป็นพระอรหันต์ก็หมดความหลง
คนที่จะหมดความหลงนี่มีทางเดียวคือปฏิบัติธรรมนอกนั้นหลงทุกคนนะแต่ว่าหลงมากหลงน้อยหลงทุกคนแค่คำว่าหลงเนี่ยถ้าละเอียดนะคำละเอียดใช่ไหมว่าเราเนี่ยลืมตัวเวลาเราทำอะไรนี่ลืมตัวมือทำแต่ใจไปคิดเรื่องอื่นเท้าเดินแต่ใจเราไปคิดเรื่องอื่นไปคิดเรื่องอดีตมั่งคิดเรื่องอนาคตมั่งนี่ก็หลงแล้วแค่เราทำอะไรไปเนี่ยเข้าห้องน้ำเป็นทิ้งใจเราไปอยู่นอกห้องน้ำทำงานเป็นทิ้งใจเราไปอยู่โน่นอยู่นี่นั่นก็แค่หลงนะคำว่าไม่หลงเลยเนี่ยเราจะมีสติอยู่ทุกลมหายใจนะและนี่ทำยากคนที่จะไม่หลงก็คือพวกที่เจริญสติเป็นสัมปชัญญะหมายถึงรู้ตัวทั่วพร้อมไม่มีอดีตอนาคตมีสติสัมปชัญญะเป็นอริยะแล้วจึงไม่ลืมตัวเองเลยจึงทำยากนะคนบางคนนั้นจะเป็นผู้ไม่ต

ไว้ที่ต่ำเพราะเวลาเราโกรธเนี่ยความหลงก็ครอบงำเวลาโลภเนี่ยความหลงก็ครอบงำเวลาเราไปรักใครสักคนความหลงก็ครอบงำเราไปเกลียดใครสักคนอิจฉาใครสักคนมองใครในแง่ร้ายทุกคนความหลงก็ครอบงำไอ้ความหลงเนี่ยเป็นตัวมารร้ายเป็นตัวยักษ์ใหญ่ที่เข้ามาแฝงอยู่ตลอดเวลามันจะเข้ามาตอนนั้นเพราะเผลอตัวความหลงจะเกิดทันทีพอเราขาดสติปุ๊บเราพูดขาดสติเราเดินขาดสติเรานั่งขาดสติเรานอนขาดสติเราทำการงานขาดสติความหลงจะเข้ามาครอบงำทันทีพอครอบงำปุ๊บไอ้สิ่งอารมณ์ที่ว่าเจตสิกหรือสังขารเพื่อฝ่ายไม่ดีฝ่ายกิเลสก็จะเข้ามาปรุงใจเราเลยถ้าได้ยินที่ดีมาก็จะชอบใจถ้าได้ยินที่ไม่ดีมาก็จะปรุงแต่งไม่ชอบใจถ้าเห็นที่ดีมาก็จะชอบใจถ้าเห็นสิ่งที่ไม่ดีมาก็จะเกลียดจะไม่ชอบใจฉะนั้นโอกาสของความหลงเนี่ยเข้าครอบงำมนุษย์ทุกรูปนามทุกหมู่เราจนไม่เห็นตัวเองไม่เห็นจิตตัวเองไม่เห็นข้อผิดตัวเองเห็นแต่ถูกข้างเดียวเห็นแต่เจริญอย่างเดียวไม่เห็นทางเสื่อมนะมันไม่เห็นทางเสื่อมถ้าเห็นความเสื่อมแล้วจะแก้ไขได้ทันทีเพราะพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนให้ดูความเสื่อมดูความไม่เที่ยงดูความเปลี่ยนแปลงดูความไม่น่ารักดูความน่าเกลียดดูความไม่แน่นอนดูความไม่มีอะไรในตัวเราท่านสอนให้ดูตัวเองเนี่ยไม่ดีแต่ดีเนี่ยก็มีตรงที่เราได้ดูตัวเองแต่คนเราถ้าไม่ได้ดูตัวเองไม่ได้พิจารณาตัวเองก็ยังหลงอยู่นั่นเองแล้วหลงนี่มันก็เป็นปาทานเป็นอุปาทานยึดมั่นถือมั่นว่าเราดีอย่างนั้นเราดีอย่างนี้สำคัญตนอย่างนี้พวกนี้จะเป็นตัวทิฏฐิตัวมานะเป็นตัวที่เกาะกินเหมือนสนิมลึกไม่มีใครจะขัดเกลาออกไปให้ขาวสะอาดได้นอกจากวิชาตัวนี้เนี่ยเป็นยาที่กำจัดโลกความหลงแต่วิชาตัวนี้จะต้องแสวงหาจากสติปฐาน4หรือตามมรรคองค์8หรือตามมรรคองค์8หรือตามหลักปฏิบัติของอริยสัจธรรมคือการเจริญสติปฐาน4มีทางเดียวถ้าไม่เจริญสติปฐาน4แล้วกำจัดความหลงไม่ออกสติปฐาน4นี่เราต้องเรียนไปตลอดชีวิตจนยันตายตายไปกับเรากรรมฐานนี่ต้องตายไปกับเราภาวนาต้องตายไปกับพุทโธหรือตายไปกับการประพฤติปฏิบัติแล้วความหลงนี่จะไม่ตามเราไปน้อยลงฉะนั้นบางทีหลงด้วยกรรมพันธุ์ก็มีเอาแค่หลงกรรมพันธุ์นี่นะเราลองดูตัวเราว่าปู่ย่าตายายเราหลงไหมถ้าเรารู้ว่าปู่ย่าตายายเราหลงเนี่ยเราต้องระวังตัวเราว่าเราจะต้องหลงอย่างนั้นเพราะทุกวันนี้ความหลงก็มีอยู่ในตัวเราแล้วแต่ว่าจะยังไม่ถึงขั้นคนแก่ถึงขั้นคน60 70ไปแล้วเนี่ยความหลงจะมากขึ้นยังเราไปเห็นคนแก่เนี่ยกินก็ไม่ได้กินนอนก็ไม่ได้นอนแล้วก็โมห่วงกันเรื่องลูกห่วงหลานคือใจของคนหลงเนี่ยนะไม่เป็นตัวของตัวเองคือรักแล้วหลงแล้วลืมตัวเองจะบ่นถึงคนโน้นจะบ่นถึงคนนี้จะห่วงคนโน้นจะห่วงคนนี้มากกว่าห่วงตัวเองห่วงคนนั้นจะลำบากห่วงคนนี้จะลำบากเช่นเรารักใครสักคนลูกเราหลานเราเนี่ยเราจะห่วงเขาเช่นไม่เป็นตัวของตัวเองและไอ้สิ่งเนี้ยมันมีมาตั้งแต่เกิดไม่ใช่ไปหลงตอนแก่ตอนเราเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยเราไม่ได้มีวิชาความรู้ในหลักธรรมะปล่อยให้มันครอบงำเราไปทุกวันทุกวันทุกวันจนติดยึดบ้านเราลูกเราหลานเราพอแก่ตัวแล้วก็กันไม่อยู่คนนี้ก็เผลอตัวเรื่อยบางทีเคยไปบ้านคนแก่ที่หลงกินข้าวยังหลานบอกกินแล้วเนี่ยหิวยังไม่ได้กินเลยเนี่ยมันไม่ให้ข้าวฉันกินเลย
ป็นนั้นว่าเหมือนอยู่กับคนละโลกกับคนเขาจะพูดไม่รู้เรื่องทั้งที่เป็นสาวเป็นหนุ่มก็เหมือนพวกเราเนี่ยสติปัญญาเฉลียวฉลาดทำการทำงานแต่งเนื้อแต่งตัวเข้าสังคมได้แต่พอแก่พวกเราคนละคนเลยนี่หลงกรรมพันธ์กรรมพันธ์เนี่ยจะแก้ได้แต่ในเมื่อลูกหลานคนที่เห็นโทษว่าเรามีเชื้อกรรมพันธ์เนี่ยเราต้องแก้เข้าวัดแก้ด้วยการเจริญสมถกรรมฐานเพราะว่าแก่ตัวแล้วเราจะต้องเป็นเหมือนย่าเหมือนยายเหมือนปู่เหมือนตาแน่นอนนี่ความหลงอันนี้น่ากลัวแล้วก็น่ารังเกียจน่ารังเกียจหลงให้น่ารังเกียจอาตมาเอาคนแก่มาเลี้ยงหลายคนจึงได้รู้ว่าความหลงเป็นอย่างไรคนหนึ่งเป็นคนจีนอายุ90กว่าแกก็หลงแต่แกไม่บ่นคนหลงมีเงินเนี่ยบ่นเก่งคนหลงคนจนเนี่ยบ่นไม่ได้เพราะไม่กล้าจะบ่นใครไอ้คนมีเงินมีทองมีลาภมียศมีอำนาจมันเนี่ยจะหลงมากเพราะแก่ตัวก็ยังมีอำนาจที่จะบ่นจะหลงทำให้คนอื่นเนี่ยเบื่อหน่ายฮะไอ้นี่ถ้าคนจนๆก็ไม่กล้าบ่นอะไรใครให้กินไงก็กินแต่ก็ความหลงก็มีแต่ไอ้คนหนึ่งก็มาอีกนั่นก็หลงแต่หลงคนละแบบอันนั้นหลงหิวมาอยู่วัดให้ลูกหลานก็ทำการงานเป็นราชการก็ไม่มีเวลาก็อยากจะให้ยายเนี่ยป้าเนี่ยมาอยู่วัดจะได้หายหลงมันแก้ไม่ได้มันหลงเสียแล้วมันต้องมาก่อนหลงพอมาอยู่วัดก็ใช้เก้าอี้เดินหกขาเก้าอี้ไปไหนก็เดินแล้วแม่ชีเขาก็ปฏิบัติดีแต่ว่าจะมันจะปฏิบัติให้เหมือนกับเฝ้าอยู่ทุกเวลาก็ไม่ได้เวลาหิวขึ้นมาแกก็หิวร้องหิวไอ้คนแก่อีกคนหนึ่งก็สงสารไอ้ที่หลงไอ้คนอายุ90ก็ข้าวก็มีไอ้แกก็ไปถ่ายอุจจาระแกก็เปื้อนหมดเปื้อนเละหมดแกก็ไปมามันก็ติดมือแกก็หยิบไอ้มือที่เปื้อนอุจจาระแดงๆน่ะแกก็ขยำข้าวขยำให้ไอ้คนหลงหิวนี่กินไอ้คนหลงหิวมันรู้ว่าไอ้ข้าวเนี่ยขยำอุจจาระบอกไม่เอาแล้วไม่หิวแล้วไอ้คนหลงนี่ขยำข้าวให้กินสงสารแต่คนหลงหิวนั่นไม่กินรู้ว่ามันเป็นอุจจาระยังดีถ้าหลงนะกินเลยหายหิวไม่หิวแล้วหายร้องไปได้นี่คือความหลงซึ่งโลกของคนแก่ที่หลงเนี่ยมันไม่มีอะไรดีเลยนะฉะนั้นถ้าเราไม่พัฒนาจิตใจเนี่ยเราพวกราชการพวกคนมีเงินมีทองพวกนี้คนนี้จะหลงมากตอนวัยหนุ่มวัยสาวตอนมียศมีตำแหน่งพวกนี้จะหลงไม่เข้าวัดไม่หาธรรมะแล้วบั้นปลายชีวิตเนี่ยก็จะไปรับผลกรรมอันนี้มากน่าสงสารถ้าเราจะเรียนรู้ไม่มีวิทยาลัยที่ไหนเรียนเราดูคนแก่ในบ้านเราคือดูคนเอาคนแก่มาเลี้ยงเราจะรู้เลยว่าเราแก่ก็เหมือนกันสมัยนี้คนไม่เลี้ยงคนแก่หรือคนแก่ไม่มีเนี่ยเราก็จะไม่มีครูบาอาจารย์ที่ดีเลยแต่ถ้าเรามีพ่อแม่ปู่ย่าตาดายที่แก่อยู่ในบ้านเราเราจะมีครูบาอาจารย์ที่ดีเตือนสติว่าถ้าเราแก่เราจะต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนหรือบางทีถ้าเราไม่เข้าหาธรรมะเนี่ยเราจะเป็นมากกว่าคนนี้อีกเพราะความหลงเนี่ยมันกำจัดสัตว์ชนิดนี้ไปสู่ทางเดียวกันหลงกลางคืนหลงกลางวันนะนี่จึงว่ายักษ์อวิชชาตัวนี้มันกินคนทั้งโลกนะด้วยความหลงอยู่อำนาจมันหมดสมมติเราหลงลูกเราเนี่ยเราลืมไม่หลงหรอกยิ่งโตเท่าไหร่ยิ่งหลงเท่านั้นยิ่งห่วงเท่านั้นมีหลานมาก็ยิ่งหลงมากขึ้นไม่ใช่ว่าเราแก่ตัวแล้วเราจะหายหลงไม่ใช่ลูกมันโตแล้วเราจะหายหลงเราก็ยิ่งหลงมากขึ้นไอ้สิ่งเนี้ยใครไม่มีหัวใจมีลูกมีหลานจะไม่รู้เลยว่ามันหลุดไม่ได้เลย
ฉะนั้นถ้าเรารู้โทษทุกข์อย่างนี้เราเรียนธรรมะเนี่ยเราจะรู้โทษทุกข์ว่าไอ้ความหลงเนี่ยมันแกะยากจริงๆมันเป็นอันตรายต่ออนาคตของเราแล้วก็เป็นมรดกตกทอดไปถึงลูกทุ่งหลานไม่รู้จะจบจะสิ้นพระพุทธเจ้าท่านรู้ความหลงเนี่ยเป็นอวิชชาครอบงำสัตว์ให้ตายแล้วเกิดอีกท่านเห็นด้วยปัญญาท่านเลยว่าต้องหาทางกำจัดเพราะมันมีเขาบอกว่ายักษ์ตัวนี้มันมีกะโหลกอยู่บนหัวมันเนี่ยห้าหัวเขาเรียกว่าขันห้าลุกร้อนเป็นไฟตลอดเวลาแล้วมันมีดอกไม้ทัดหูยักษ์ตัวนี้เป็นกรรมคุณทั้งห้ามันหลงอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ตลอดเวลาแล้วมันมีกำไลมีโซ่กำไลทองมัดข้อเท้ามัดเท้ายักษ์ตัวนี้ข้อเท้าคือห่วงทรัพย์สมบัติไม่มีลืมสมบัตินี้และไม่มีให้ใครจะไปให้ก็ให้ลูกให้หลานทำบุญบางทีไม่ทำเพราะว่าไม่ใช่ลูกหลานไอ้ที่ไม่ทำบุญเพราะอะไรคิดว่าไม่ใช่ลูกหลานตัวเองคิดว่าเอาไปไม่ได้ก็เลยเก็บสมบัติอันนี้ไว้ให้ลูกให้หลานไว้ให้ตัวเองอันนี้คือความหลงก็เลยมัดอยู่ที่ข้อเท้าไปไหนไม่หลุดก็เรียกว่ามัดบาทาไว้นั่นคือทรัพย์สมบัติแล้วมัดข้อมือไว้เวลาแต่งงานเนี่ยจะหลงมากขึ้นเป็นสาวเป็นหนุ่มมีอิสระไปไหนไปได้พอแต่งงานแล้วไปไหนไม่ได้เพราะมีสัญญาผูกมัดจะต้องหลงสร้างตัวตนขึ้นมาต้องสร้างบ้านต้องเรือนต้องทำการงานต้องหากินดิ้นรนให้มากขึ้นเพราะเรามีคู่ครองแล้วนี่มัดข้อมือไปไหนไม่หลุดนี่ก็หลงมากขึ้นกว่าตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวพอมีลูกปุ๊บหนึ่งห่วงคล้องคอหลงมากเลยคนนี้ไปไหนไม่รอดเลยคนนี้ตัดไม่ขาดนี่เรียกว่ายักษ์ตัวเนี้ยมันมีห่วงต้องสามห่วงคล้องคอคล้องข้อมือคล้องเท้าจึงว่าตายไปกับห่วงนี้จมลงไปกับห่วงนี้ทั้งกลางคืนคือตาดำกลางวันคือตาขาวอวิชชาตัวนี้จึงก็เป็นยักษ์ตัวใหญ่กินคนไม่หลุดจับสัตว์แล้วไม่หลุดคนที่จะหลุดไปได้เนี่ยตามพระพุทธเจ้าไปคนเดียวตามพระพุทธเจ้าไปก็คือตามพระพุทธเจ้าไปก็ไปปฏิบัติทางมรรค8อริยสัจ4ในสติปัฏฐาน4หรือในโพคยปัฏธรรมที่พุทธเจ้าแสดงไว้หลักธรรมของท่านเราต้องไปค้นหาต้องไปเสาะแสวงหานะพุทธเจ้าท่านเสาะแสวงหาแล้วเนี่ยเราจะอยู่เฉยๆไม่ได้เรากลัวโทษทุกข์อันนี้เราก็ต้องเสาะแสวงหาแนวทางประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดทำลายอวิชชาคือยักษ์ตัวนี้ให้ตายดังนั้นคนเราเนี่ยแค่ลืมตัวหลงนะความหลงนี่มีอยู่ทุกลมหายใจมีอยู่ทุกขณะจิตแต่วันหนึ่งเนี่ยที่เราจะไม่หลงก็คือการเรานึกว่าเราเกิดมาทำไมเราต้องแก่เราต้องเจ็บต้องตายพอเรารู้สึกตัวเนี่ยว่าคนเรารู้ว่าตัวเองขึ้นมาเนี่ยก็หายหลงพอรู้จักตัวเองแล้วหายหลงพอลืมตัวเองก็หลงต่อเช่นเราไปคิดถึงเรื่องการเรื่องงานเรื่องลูกเรื่องหลานใจลอยไปสู่อดีตอนาคตหลงทันทีฉะนั้นคนเราเนี่ยจะอยู่ความหลงมากกว่าความไม่หลงฉะนั้นหลงกรรมพันธ์หาทางแก้ด้วยการทำบุญตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวนะถ้าแก่ตัวแล้วแก้ไม่ได้แต่ถ้าหลงโดยคนเราเกิดมาแล้วต้องหลงทุกคนสิ่งนี้จะใครจะหลงมากหลงน้อยขึ้นอยู่ว่าความโลภใครมากน้อยเท่าไหร่เช่นความโลภใครมากน้อยเท่าไหร่ถ้าคนไหนมีความโลภห่วงทรัพย์สมบัติมากคิดจะยื้อคิดจะเอาไปคิดไม่ให้ใครคิดไม่ให้ทานเลยเนี่ยคนคนนี้ก็จะหลงมากกว่าคนธรรมดาหรือคนที่ผูกความพยาบาทไว้เนี่ยฮะมีความพยาบาทไว้ไม่ยอมอภัยให้ใครเช่นโกรธภรรยาโกรธลูกโกรธสามีโกรธเพื่อนที่ทำงานอะไรเงี้ยคนพวกนี้ก็จะมีความหลงที่ผูกไว้เพราะไม่อภัยดังนั้นถ้าความโกรธนี้ครอบงำแล้วความหลงก็ติดอยู่ผูกมัดอยู่เป็นอวิชชาผูกให้อยู่กับความพยาบาทผูกอยู่กับความริษยาผูกกับความคิด
คนอื่นไม่ดีในแง่ไม่ดีใจเราจะเศร้าหมองใจเราจะเป็นทุกข์ตลอดวันตอนนี้เราก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าคนเราเนี่ยทุกวันเนี่ยถ้าเรามากำจัดความหลงกันได้แล้วเราจะได้บุคลากรที่ดีมากเลยอย่างนายเนี่ยนายที่ดีเนี่ยต้องไม่หลงไม่หลงอยากได้ยศไม่หลงตำแหน่งหน้าที่ไม่หลงสำคัญว่าตัวเองเป็นนายคือต้องคิดว่าเราเนี่ยมีค่าเท่ากันจริงๆเราก็เรียนวิทยาลัยมาโรงเรียนเดียวกันเราก็เกิดมาทางเดียวกันก็แก่ทางเดียวกันตายทางเดียวกันไอ้ตำรับตำราการล่ำเรียนอะไรก็ไม่ต่างกันการเป็นอยู่ในชีวิตอะไรเราก็กินข้าวเหมือนกันกินน้ำเหมือนกันเจ็บป่วยเหมือนกันอะไรอะไรก็เหมือนกันไอ้เสื้อผ้าก็ตัดเหมือนกันทำอะไรมันก็ไม่ต่างอะไรกันไอ้จะไม่เห็นมีอะไรต่างกันไอ้รถมันก็ขี่เหมือนกันเพียงแต่ว่าราคาแพงราคาถูกไอ้บ้านก็มีบ้านเป็นอิฐเป็นปูนเหมือนกันเป็นไม้เหมือนกันก็ไม่ใช่เป็นวิมานทองอะไรคุดแล้วคนเรามันก็มีค่าเท่ากันทุกคนแต่เราไปสำคัญตนว่าเราได้เป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราก็เลยวางตัวเป็นนายคนเป็นเจ้าคนเป็นคนสำคัญกว่าคนอื่นแต่ที่จริงแล้วเนี่ยฮะไม่มีใครวิเศษกับกันพอเราคิดถึงเรื่องคนเราเกิดมาเนี่ยถ้าพูดกันทำโบราณก็บอกว่าไม่มีอะไรวิเศษกับกันเกิดมาทางเดียวกันแล้วก็ตายทางเดียวกันไอ้สำคัญความหลงนี่สิมันยกตัวเองให้ใหญ่กว่าคนอื่นให้สำคัญกว่าคนอื่นให้เก่งกว่าคนอื่นให้รู้มากกว่าอื่นไอ้นี่หรอกที่มันใหญ่กว่าเขามันตัวหลงตัวสมมุติตัวบัญญัติชื่อขึ้นมานะมันติดมันหลงสมมุติหลงสมมุติเนี่ยมันหลงที่คนเราทุกวันเนี่ยหลงสมมุตินะโยมทุกคนหลงสมมุติยังชื่อโยมเนี่ยถ้าเขาไม่ด่าตรงชื่อโยมเนี่ยโยมไม่โกรธหรอกเพราะเขาสมมุติชื่อโยมสมมุติโยมชื่อพิษสมัยไงนะพิษสมัยแล้วก็แหมพิษสมัยเนี่ยเพราะเหลือเกินเนี่ยพิษสมัยเนี่ยตอนนี้ไอ้ชื่อนี้อย่าแตะต้องชมว่าดีอย่างเดียวจึงจะชอบแต่ถ้าใครมานินทาว่าพิษสมัยไม่ดีงั้นพิษสมัยไม่ดีนี้โหยโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเจ็บช้ำน้ำใจกูต้องหาทางแก้ไขหรือพยาบาทกันถึงเอาเป็นเอาตายนี่พอเราหลงสมมุติชื่อเราว่าชื่อพิษสมัยแต่ที่จริงเลยไอ้ชื่อเนี่ยเมื่อก่อนเราก่อนเกิดเนี่ยเราไม่ใช่ชื่อพิษสมัยหรอกชื่อนี้ไม่ใช่เราไม่มีชื่อกับสักคนเดียวตอนที่เราอยู่ในท้องพ่อท้องแม่เนี่ยเราไม่มีชื่อเลยเป็นหญิงก็ไม่มีชื่อมีชายเมื่อโลกเนี่ยเขาฉลาดสัตว์มนุษย์เนี่ยฉลาดว่าถ้าเราไม่ตั้งชื่อเราจะเรียกยังไงกันถูกลูกออกมาทุกคนใน7คน10คนก็ต้องชั่งชื่อมันสิจะได้เรียกมันถูกแต่หารู้ไม่ว่าเมื่อตั้งไปแล้วมันไปยึดชื่อมันว่าเป็นตัวมันพอชมก็ชอบพอติก็ไม่ชอบเมื่อเราหลงชื่อเราติดสมมุติอย่างนี้แล้วเราจึงเป็นตัวตนเป็นอัตตาแค่ชื่อนี่ก็ไม่ใช่ของเราโยมมันสมมุติเวลาตายแล้วเนี่ยเราก็ทิ้งชื่อนี้ไว้กับโลกนี้นะเกิดมาเราก็ไม่ได้เอาชื่อมาแต่เราหลงว่าเป็นของเราแล้วยศนี่ก็เหมือนกันโยมยศเนี่ยตำแหน่งนี่เขาสมมุติให้เราก็ไม่ใช่ของเราหรอกโยมสมมติตอนยศในประปาเนี่ยโยมหัวหน้ากองหัวหน้าหมวดเป็นผู้ผอ.อะไรเนี่ยไม่ใช่ของเราหรอกโยมเรามาใช้ชั่วคราวมันเป็นของประปาเขาสมมติไว้แต่พอเรา60ไปแล้วเราก็ไม่ได้ตำแหน่งนี้หรอกโยมคนอื่นก็มานั่งแทนเรากลายเป็นคนนั้นโดนสมมติเข้าไปแล้วเราพ้นสมมติแล้วตัวเรานี่พ้นสมมติไปแล้วเพราะ60ไปแล้วก็พ้นสมมติไปแล้วเขาไม่ให้เราแล้วโยมจะมานั่งตำแหน่งนี้เขาไม่ให้แล้วบอกคุณหมดหน้าที่แล้วเดือนตุลาวันที่เท่านั้นคุณหมดหน้าที่แล้ว60แล้วไปเพราะเขาไม่สมมติเรา

ยู่กับความว่างอยู่กับความสงบอยู่กับความสุขท่านอยู่กับการนิพพานครับแต่อันนั้นสมมติเพื่อให้หน้าที่ตำแหน่งนั้นมีขั้นตอนโดยความเคารพโดยการเอามาใช้ให้เกิดว่าสาวกควร

อยู่กับความว่างอยู่กับความสงบอยู่กับความสุขท่านอยู่กับการนิพพานครับแต่อันนั้นสมมติเพื่อให้หน้าที่ตำแหน่งนั้นมีขั้นตอนโดยความเคารพโดยการเอามาใช้ให้เกิดว่าสาวกควรนั่งทางไหนเบื้องขวานั่งทางขวาพระพุทธเจ้าก็ผู้เบื้องขวาต้องทำหน้าที่อย่างนี้ผู้เบื้องซ้ายต้องทำอย่างนี้อุปถัมภ์ต้องทำนี้แต่การสมมุติน่ะเขาไม่ได้หลงเลยนี่สมมุติกับผู้มีวิมุตติถ้านอกนั้นแล้วไม่มีใครไม่หลงเลยโยมนะมีคนที่สมมุติแล้วไม่หลงสมมุติอย่างเดียวก็คือพุทธเจ้าสมมุติให้พระอรหันต์เท่านั้นเองนั่นแหละธรรมศาสตร์ผู้ไม่หลงไม่หลงธรรมศาสตร์ศาสตร์ของธรรมที่ท่านเรียนจบจิตแต่นี้ทุกวันเนี่ยเรามานึกแล้วจริงๆก็สลดใจสงสารคนหลงฮะแล้วเขาก็ไม่เข็ดไม่หลาบนะไม่เข็ดไม่หลาบบางคนเนี่ยล้มลุกคุกคานด้วยการที่ตัวเองทะเยอทะยานอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตพอขึ้นไปแล้วก็ลงมาขึ้นมาลงมาขึ้นไปดิ้นรนต่อสู้นั่นแหละเพื่อหวังจะมาเป็นใหญ่ให้ได้ตำแหน่งหน้าที่นั้นโดยความทุกข์ทรมานก็เอาบางคนทะเลาะกันอิจฉากันวางแผนกันหาพรรคหาพวกกันเพื่อจะเป็นใหญ่ให้ได้เพื่อจะได้สมมุติอันนั้นถึงกันถึงทำกันเดือดร้อนดังนั้นความเป็นจริงโยมตั้งหัวข้อในถูกแล้วล่ะแต่อาตมาคงจะไม่อธิบายให้มันขาวสะอาดละเอียดละออลึกซึ้งอะไรอย่างกับพระพุทธเจ้าหรือผู้เข้าใจที่อธิบายก็คงจะอธิบายไปตามภาษาของธรรมที่พอจะพูดไปตามที่ตัวเองรู้เห็นแต่ถ้าพูดถึงความหลงเนี่ยมนุษย์เนี่ยถ้าไม่มีความหลงอย่างเดียวไม่มีสงครามเลยไม่มีสงครามศาสนาไม่มีสงครามการเมืองไม่มีสงครามไม่มีการฆ่ากันเลยเพราะหลงตัวนี้ทำให้ฆ่ากันที่ทำอาวุธนิวเคลียร์ทำอะไรต่ออะไรมาเนี่ยเพราะความหลงเพราะหลงเขาไอสไตล์คิดว่าสิ่งนี้เป็นการทำให้โลกสงบแล้วพวกเราก็เรียนรู้ความหลงต่อกันมาตอนนี้คำว่าสมมติของพุทธเจ้าเนี่ยสมมติเนี่ยท่านบอกว่าอย่าไปติดใช้ได้ชื่อเราเนี่ยใช้ได้แต่อย่าไปหลงชื่อเรายศเราเนี่ยใช้ได้แต่อย่าไปหลงยศเราเงินทองเนี่ยใช้ได้อย่าไปหลงเงินทองลูกหลานครอบครัวนี่อยู่ได้แต่จะไปหลงลูกหลานท่านบอกว่าใช้ได้ทุกอย่างแต่จะไปหลงเราหลงเราทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตัวอย่างเช่นทองคำเนี่ยใส่เพื่ออะไรเครื่องประดับใส่เพื่ออะไรเพื่อให้เราเนี่ยไม่น่ารังเกียจในสังคมเราแต่งตัวเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยเข้าสังคมได้สังคมเขาแต่งตัวอย่างนี้เราก็แต่งไปไม่ใช่ว่าฉันสวยกับเขาฉันดีกับเขาฉันรวยกับเขาถ้าแต่งอย่างนั้นเราหลงสมมุติเพราะไอ้เพชรนินจินดาทองคำอะไรมันของมาจากแผ่นดินของพวกนี้มันของมีค่าจริงสำหรับคนมีบุญสำหรับคนมีปัญญาแต่มันไม่รู้เรื่องมันพูดอะไรกับเราไม่ได้มันไม่รู้เรื่องกับเราคุณจะทำไงก็ทำคุณจะไปผูกคอใครก็ได้อาจจะไปแต่งใครก็ได้เขาไม่รู้เรื่องหรอกแต่เราผู้ใช้มันหลงเองแต่ว่าใช้ให้เป็นใช้ให้ถูกใช้สมมุติให้ถูกเหมือนอย่างเงินเนี่ยมันก็ไม่ใช่เงินมันก็เป็นกระดาษเมื่อสมัยก่อนเนี่ยของมีค่าเนี่ยเพื่อมาไว้แลกเปลี่ยนทองคำก็ดีเงินก็ดีของหายากเนี่ยเอามาเป็นค่าการตอบแทนเพื่อแลกเปลี่ยนกำลังที่สติปัญญาที่ใครหาได้แต่ที่จริงแล้วของพวกนี้เราก็ต้องไปหามาจากธาตุทั้งสี่เอามาสมมุติใช้กันเพื่อให้สังคมนี้มีการแลกเปลี่ยนแต่ที่จริงมันไม่วิเศษอะไรนะมันวิเศษในการแลกเปลี่ยนให้ความสะดวกแก่เราๆเท่านั้นเองสมมุติเราเมื่อสมัยก่อนก็เอาควายไปแลกงัวแลกงัวแลกควายกันแลกข้าวแลกอะไรมันจะเอาของหนักไปเนี่ยลำบากใช่ไหมเขาก็เลยเอาเงินมาใส่ห่อไปเงินเอาทองมาหนักๆเท่านั้นหนักเท่านี้ช่างแล้วก็พกไป

แลกนั้นแลกนี้มามันง่ายดีดีกระจุงวัวดุงควายถ่อเรือไปแลกกันอย่างนั้นคือสมมติใช้ให้เกิดสะดวกสบายยิ่งอยู่นี้ยิ่งสมมติเก่งขึ้นใช่ไหมอย่างนี้ไม่ต้องพกเงินแล้วพกอะไรเครดิตการ์ดใช่ไหมเขาสมมติเนี่ยเขาก็สมมติให้เร็วขึ้นให้ง่ายขึ้นแต่เรามีไม่ใช่ว่าเราเนี่ยของอันนี้จะวิเศษดีกว่าคนอื่นนะก็คือของใช้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชีวิตเราตายแล้วเราก็ไปไม่ได้แต่เราจะยึดมันเป็นของเราตลอดไปมันก็กลายเป็นความหลงบางคนเนี่ยตายเพราะสมบัติตายเพราะสมบัติเพราะหลงตายเพราะสมบัติยังก็ไปอย่างว่ายังก็สร้อยเราเนี่ยฮะพอมันมาแย่งมันกระตุกเราก็คิดดูของเราดึงกันไปดึงมามันเห็นไม่หลุดมันแทงเราตายเลยมันตีเราตายมันยิงเราตายเลยหรือไม่มันก็เล่นเรางอมไปเลยเพราะเราหลงว่าเป็นของเราเราต้องคิดตามธรรมะว่ามันถึงคราวแล้วนะที่จะเจ้าของก็จะมาเอาถ้าของโจรก็โจรเอาไปเธอเอาไปหยิบไปเลยถ้าของฉันก็อยู่กับฉันถ้าเราไม่หลงสมมติไม่เจ็บตัวนะบางคนตายไม่ยอมให้ยอมให้เขาเชือดคอตัวเองขาดเสียดายสมบัติการที่เราหลงเกินไปไม่ให้ทานเลยไม่สละเลยเนี่ยเราต้องมาตายกับสิ่งเล็กๆน้อยๆซึ่งไร้สาระมันไม่มีค่าอะไรเลยถ้าตายเลยนะไอ้เงินทองพวกนี้ถ้าเราตายไปแล้วไม่มีค่าอะไรสำหรับเลยจะว่าแต่เท่านี้เลยให้เป็นร้อยล้านพันล้านก็ไม่มีค่าสำหรับเราสู้เรามีชีวิตมีค่ากว่ามีค่ากว่าเพราะชีวิตซื้อด้วยเงินด้วยทองไม่ได้ดังนั้นคนเราเนี่ยการที่คนเราหลงมากๆเนี่ยมันทำให้เรามองแยกแยะอะไรไม่ออกเลยนะทำให้เราออกตั้งแต่เริ่มโตมาเนี่ยเราก็หลงมาเลยว่าเราเนี่ยเป็นนั่นเป็นนี่เรื่อยๆมาจนถึงทำการทำงานได้เนี่ยยิ่งเราไม่ได้เข้าหาธรรมะเนี่ยเราก็เลยมองว่าเราเนี่ยไม่เป็นตัวตนตลอดเป็นอัตตาที่พุทธเจ้าท่านสอนว่าคนที่เป็นปุถุชนเนี่ยมีจำพวกของความคิดที่เป็นอัตตาตลอดเช่นอัตตาที่ปเตยยะถือตนเป็นใหญ่โลกาที่ปเตยยะถือโลกเป็นใหญ่คนจำพวกนี้จะถืออย่างนี้ตลอดเวลาถือว่าตนเป็นใหญ่ถือว่าโลกเป็นใหญ่แต่คนที่เข้าถึงธรรมจะมีธรรมาที่ปเตยยะจะถือว่าธรรมทั้งหลายนี้ทั้งปวงเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรเกินกว่าธรรมชาติธรรมชาติอยู่เหนือทุกคนเขาเข้าใจถึงธรรมชาติพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เนี่ยเข้าใจถึงธรรมชาติว่าทุกคนสู้ธรรมชาติไม่ได้เหมือนไอ้ตึกถล่มเนี่ยมันมาจากธรรมชาติใช้ธรรมชาติไม่เป็นมันก็กลับไปสู่ธรรมชาติยุบลงไปสู่ธรรมชาติเป็นดินไปละโยมสมมติใช้พักหนึ่งอันนี้มันเป็นโทษแหละสมมติอันนี้เพราะใช้ธรรมชาติไม่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันอยากจะกลับไปสู่ความเดิมเนี่ยอย่างทุกวันเนี่ยนะเมื่อเราเดินเนี่ยไอ้ร่างกายเรานี่หนักใช่ไหมเราพยายามแบกธรรมชาติเรานั่งเนี่ยเราพยายามแบกธรรมชาตินอนเราก็แบกธรรมชาติกินเดินนั่งนอนเราแบกธรรมชาติเลยนะโยมใช่ไหมธรรมชาติในน้ำมันก็หนักดินก็หนักไฟก็หนักลมก็หนักล้วนแต่ว่าสิ่งที่ไม่หนักก็คืออย่างเดียวคือจิตเท่านั้นเองที่ปล่อยวางได้แล้วไม่หนักแต่ตัวธาตุทั้งสี่เนี่ยเป็นของหนักเป็นของที่ก่อสสารกันได้เป็นพิษได้ในเมื่อมันเกาะกลุ่มกันอยู่ดังนั้นที่จริงแล้วเราเดินแบกโลกใช่ไหมฮะเราเดินแบกโลกนะโลกภายในคือโลกกดหลงโลกภายนอกคือร่างกายร่างกายเราเดินไปพอแบกไปถึง70-80บอกไปไม่ไหวแล้วเหนื่อยตาไปไม่ไหวแล้วยายไปไหวไม่ไปแล้วเหนื่อยเดินแค่19-29ก็เหนื่อยแบกโลกไม่ไหวยอมนอนแล้วผลสุดเป็นไงโยมเวลาตายแล้วไปไหนก็โลกมันหนักมันก็เลยอยู่กับโลกไม่มีอะไรก็กลายเป็นขี้เถ้ากองปอนเป็นดินไปทุกวันนี้เราแบกอยู่ได้เพราะเรามีพลังมีกำลังอายุที่มันเพิ่งสร้างใหม่
สมมติว่าเราเป็นเด็กเนี่ยเราก็สร้างมาใหม่โลกนี้คล้ายๆว่าพัฒนามาใหม่มันก็วิ่งอะไรเร็วกำลังมันดีเพราะมันแบกโลกไหวพออายุ20 30มันก็ยังแข็งแรงเพราะมันมีพลังที่จะแบกโลกต่อไปได้แต่พอไป60 70แล้วมันแบกโลกไม่ไหวมันก็ค่อยอ่อนลงอ่อนลงเพราะพลังเราไม่มีจะแบกโลกพูดกันแล้วตามภาษาของศัพท์ก็คือว่าเราแบกโลกกันทุกคนร่างกายเรานี่เป็นโลกหนึ่งมนุษย์สโลกมนุษย์สโลกเราแบกโลกในทุกวันแล้วโลกข้างในเราตัวเราเนี่ยถ้าหากว่าแบคทีเรียเข้าไปหรือไวรัสอะไรเข้าไปถ้ากำลังเราอ่อนหย่อนยานขึ้นมามันจะมีตัวเชื้อโรคของมันเข้าไปกัดกินในร่างกายนั่นยิ่งแบกโลกนั้นยิ่งทุกข์หนักแล้วเราเป็นมะเร็งเนี่ยเดินไปไหนมะเร็งเป็นไวรัสเป็นพีบีหรือปวดท้องปวดหัวความดันสูงโรคหัวใจยิ่งเป็นโรคเอดส์เนี่ยแบกโรคทุกข์เลยใช่ไหมทุกวันเนี่ยร่างกายเราเนี่ยเป็นตัวโรคแบกโรคหนักยิ่งหนักเข้าไปทุกวันโยมไม่ใช่เบานะจะเบาก็ตอนเราเป็นเด็กๆในโลกมันยังไม่หนักมันยังไม่มีกิเลสตัณหาอะไรมากความโลภโกรธหลงอยากดีอยากเด่นอยากดังอยากมีอยากแข่งขันอะไรไม่มีเพราะมันยังเป็นเด็กมันยังคล่องตัวอยู่แต่พอ20ไปแล้ว30ไปแล้วคนนี้มันก็เกิดโลภมากขึ้นโลภในใจก็มีความโลภมากขึ้นโลภทางกายก็มีความเจ็บปวดมากขึ้นถ้าพูดกันแล้วเนี่ยเราแบกโลภหนักอยู่ทำไงจะมันเบากายเนี่ยมันไม่มีเบาหรอกมันมีน้ำหนัก50 60 70ร่างกายมันมีน้ำหนักอยู่แล้วแต่ใจนี่ถ้ามันหนักไปด้วยกับกายยิ่งหนักใหญ่อย่างนี้สมมติโยมนั่งฟังธรรมะเนี่ยถ้าโยมไม่สบายใจโยมนั่งไม่ได้นะแต่ถ้าเจ็บปวดยังทนไหวเจ็บปวดทนไหวเอาแล้วชั่วโมงครึ่งยังทนไหวแต่ถ้าหนักใจฉันนัดกับคนวันไว้ที่โน่นที่นี่ฉันยังไม่ทำโน่นทำธรรมะมันใจยังคอไม่สงบพอหนักใจก็ยอมลุกไปแล้วทั้งที่ตัวยังไม่หนักแต่ใจมันหนักแต่ถ้าใจมันเบาเนี่ยตัวมันก็ผ่อยเบาไปด้วยฟังรู้เรื่องฉะนั้นเรื่องความหลงเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเรียนจบแล้วก็มาสอนพวกเราเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้ทิ้งสมมุติเอาสมมุติใช้ให้เป็นประโยชน์สมมติความเป็นพ่อคนสมมติความเป็นแม่คนสมมติความเป็นลูกคนสมมติเป็นนายคนสมมติเป็นลูกน้องคนเรามาอยู่ในโลกสมมติทั้งหมดเลยยังเหมือนโยมมาทำงานนะโยมอยู่ในโลกสมมตินะสมมติว่าถ้ามีตำแหน่งหน้าที่อันนี้โยมจะต้องรักษาตำแหน่งหน้าที่อันนี้ให้ดีไม่เสียหายทำให้ถูกต้องตามหน้าที่นี่ก็เรียกว่าตามทำสมมติให้ถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าโยมมาทำงานเขาสมมติโยมเป็นหน้าที่ตำแหน่งนี้แต่เวลาเซ็นชื่อระยงเขาไปเซ็นชื่อเขาไปเรื่องเลยเสียถลายไม่รับงานผิดชอบกลายไปว่าสมมติไม่ถูกต้องบัญชีก็ขาดกลายไปว่าเราเนี่ยรับสมมตินี้ไม่ถูกต้องใช้สมมติไม่เกิดประโยชน์หรือเราเป็นนายคนเนี่ยเราเอาตัวตนทิฏฐิมานะเรามาเขาไหนเป็นคนไหนมาพูดกับเราบ่อยๆประจบประแจงทำอะไรก็ได้ผิดถูกไม่เป็นไรขอให้เชื่อเราคนเดียวเราก็รักแต่คนไหนมันหัวแข็งมันไม่เชื่อเรามันจะทำถูกไงเราก็ไม่รักเราก็หาทางกำจัดไอ้คนนี้ออกไปนี่คือเรียกว่าสมมติไม่ถูกต้องกลายเป็นว่าไอ้คนที่หัวแข็งก็สมมติตัวเองไม่ถูกต้องไอ้คนหัวอ่อนก็สมมติไม่ถูกต้องไอ้นายก็สมมติไม่ถูกต้องไม่รู้จะใช้สมมติให้ถูกต้องได้ยังไงสิ่งที่สมมติให้ถูกต้องคือว่าเราต้องปรับตัวเข้าหากันนะเราต้องปรับตัวเข้าหากันเป็นนายมีหน้าที่จะต้องปรับตัวเข้าหาลูกน้องก่อนเพราะลูกน้องมีหลายคนนายมีคนเดียวปรับได้ง่ายเมื่อนายไม่ปรับตัวเข้าหาลูกน้องปุ๊บแล้วน้องก็เห็นใจว่าขนาดนายยังไม่มีตัวตนและไม่มีทิฏฐิมานะอุตส่าห์มางอนง้ออุตส่าห์มาพูดดีกับเราโอ้เราต้องทำให้นายสบายใจสิ่งนี้เหมือนกับพ่อแม่สอนลูกโยมพ่อแม่ที่สอนลูกลูกรักได้ลูกเชื่อได้โดยมากพ่อแม่จะงอนง้อลูกโดยหาสติปัญญาหาเหตุผลเข้าไปหาลูกได้และจึงจะเข้ากับลูก
แต่ถ้าพ่อแม่มีทิฏฐิมานะถือว่าฉันเป็นพ่อเป็นแม่นะไม่ยอมเข้าใจลูกเนี่ยสอนลูกไม่ได้นะเหมือนกับเรารักกันใหม่ๆอ่ะเราเข้าใจกันเรางอนง้อกันหนุ่มหนุ่มงอนง้อสาวสาวงอนง้อหนุ่มตกลงกันได้แต่พอเราแต่งงานกันเราไม่งอนง้อกันเอาละไงก็เป็นกันก็ไม่เข้าใจกันทั้งที่คุ้นเคยกันมากเมื่อก่อนในคุ้นเคยแค่วันเดียวยังถูกคอกันไม่เดือนเดียวนี่ยังโอ้ยลืมกันไม่ลงแต่เรามาอยู่กันหลายปีกับไม่เข้าใจกันแสดงว่าเราใช้สมมติไม่ถูกต้องการลดทิฏฐิมานะเราไม่มีเรายิ่งอยู่ไปตัวตนเรามากขึ้นถือว่ากูอย่างนั้นกูอย่างนี้สำคัญงั้นนี่คิดความสำคัญของหญิงของชายเนี่ยไม่ทิ้งสมมตินี้ออกการที่เราไม่ละสมมุติอันนี้ตัวตนอุปาทานมากขึ้นสิ่งนี้เนี่ยคือปัญหาหัวใจที่สังคมทุกวันนี้อยู่กันยังไม่มีความสงบถูกเพราะปล่อยวางไม่เป็นจะพูดกันแล้วก็เหมือนความหลงหลงสำคัญผิดตัวตนสำคัญดีกว่าคนอื่นแต่นี้ถ้าเราคนเราเนี่ยพุทธเจ้าจะให้ปลดทิฏฐิมานะปฏิทิมานะนี่คือสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสินพัตตุปตะปามาสคือยสกายทิฏฐิเนี่ยเวลาเราเจริญกรรมฐานเนี่ยท่านไม่ให้ไปมองใครมองกายกับใจมองกายเนี่ยคือกายเดินกายนั่งกายนอนกายกินกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะต้องพิจารณาเลยว่าอันนี้ก็ไม่ดีอันนี้ก็ทุกข์นั่งนานก็ไปทุกข์นอนนานก็ไปทุกข์กินมากก็ไปทุกข์เดินมากให้เห็นความหนักของร่างกายเห็นความทุกข์ของร่างกายเหงื่อใครออกมาก็ความไม่สะอาดของร่างกายทั้งนั้นพอพิจารณาเองตัวเองมากขึ้นมากขึ้นกายไม่ดีกายเราไม่ดีต้องว่ากายตัวเองไม่ดีจึงจะละได้ถ้าว่ากายฉันสวยกายฉันดีอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยฉันดีกว่าคนอื่นถ้าอย่างนั้นไม่เข้าหลักของความกำจัดความหลงต้องพิจารณากายตัวเองนี่จะน่าเกลียดจะเห็นว่าเป็นซากศพเป็นอสุภะเป็นของเน่าเปื่อยนั่งจะเห็นว่าหนอนกินตัวเองเห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองเสด็จน้ำลายไหลออกจากร่างกายคือนั่งเห็นหรือพิจารณาเห็นเช่นว่ากายเราเนี่ยไปเทียบเปรียบกับซากศพได้ไปเปรียบกับซากศพที่ตายไปภายใน3วัน7วัน3เดือน7เดือนตายไปทั้งเก่าทั้งใหม่นั่งจนเอากายตัวเองเนี่ยไปเทียบเปรียบกับร่างกายที่ซากศพพวกนั้นได้นั่นแหละจึงจะกำจัดความหลงครั้งเดียวก็ยังไม่พอนะถ้าคนมีบารมีก็หายหลงเลยถ้าคนไม่มีบารมีเนี่ยจะต้องพยายามสะสมมานั่งเมื่อไรก็มาพิจารณาเอาละเอาหนังออกไปนั่งแล้วก็พิจารณาเอาหนังออกไปกองไว้ข้างหน้าลอกหนังออกเอาหนังศีรษะนั้นลอกออกไปลอกออกไปเหมือนสัตว์อื่นไปกองไว้ข้างหน้าเพื่อกำจัดความหลงแล้วก็มาลอกเนื้อออกอีกเอาแก้มออกหูออกเอาตาออกหน้าอกสะโพกแขนขาออกเอาไปกองอีกชิ้นหนึ่งพิจารณาเป็นไงสวยไหมหล่อไหมนี่ก็มาจกเอาลิ้นออกหลอดคอออกเอ็นเส้นเอ็นออกเอาไปกองไว้อีกแล้วก็มาจกเอาหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่ม้ามพังผืดตับไตไส้พุงกระเพาะอาหารเข้ามาก็มากองไว้อีกส่วนหนึ่งแล้วก็มารวมกระดูกมากองไว้อีกส่วนหนึ่งกระโหลกศีรษะกระดูกแขนกระดูกขาเอามากองไว้สี่กองแล้วก็นั่งพิจารณาพิจารณาอยู่นั่นแหละพิจารณาว่าเออเป็นไงสวยไหมโอ้เหมือนกันทุกคนเลยนะเหมือนกับงัวเหมือนกับควายเหมือนกับคนที่ตายไปแล้วก็เหมือนกันพอพิจารณาไปนี่นะเข้าความหลงนี่จะหมดไปแล้วก็พอพิจารณาไปก็จะเห็นร่างกายเนี่ยเน่าเหม็นออกกลิ่นคลุ้งไปภายใน7วัน15วันทุกคนเหมือนกันหมดแล้วก็เห็นว่าส่วนเหลวเนี่ยเป็นดำๆเหมือนขี้น้ำคลําไหลออกไปเป็นดินแล้วส่วนหนึ่งก็กลายไปเป็นน้ำส่วนหนึ่งก็กลายไปเป็นไฟส่วนหนึ่งกายเราไม่มีอะไรเลยแค่หมดลมเนี่ยกายเราเนี่ยไม่มีอะไรเหลือเลย
ป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเป็นของโลกเราก็บังคับบัญชาไม่ได้เราก็วิเศษ

0: ไม่ได้เราก็เก่งไม่ได้เราก็สวยไม่ได้เราก็รวยไม่ได้เราก็ฉลาดไม่ได้เพราะกายอันนี้มันไม่มีของใครนะเห็นไหมเหมือนตึกถล่มแล้วพอไม่มีลมแล้วมันก็เหม็นเลยนะเหม็นแล้วไอ้กายสวยๆกายหล่อๆมันก็เหม็นคือพอละกายตัวเองได้เนี่ยการทุกข์ทรมานในความเจ็บความตายจะน้อยลงเราจะไม่เศร้าโศกเสียใจเรายอมรับความจริงความจริงนี่อยู่เหนือสมมุตินะอยู่เหนือสมมุติคือเรียกวิมุตติหลุดพ้นจากกายทิฏฐิวิจิกิจฉาไม่สงสัยแล้วก็มั่นคงในศีลธรรมตลอดชีวิตทีนี้คนเราถ้าไม่เรียนรู้ตรงนี้นะเป็นวิปัสสนาไม่ได้เป็นโสดาบันไม่ได้เป็นสกิทาคานาคาไปสู่วิชาญาณความรู้ไม่ได้นี่เรียกว่าวิชาความรู้เป็นแสงสว่างที่พุทธเจ้าพบพุทธเจ้าไม่ได้ไปเรียนที่ไหนนะเรียนอนาปานสติก็คือมาดูกายตัวเองตามความเป็นจริงจนไม่หลงถ้าเราจะไปเรียนอย่างอื่นมันก็หลงโยมเรียนให้จบอะไรก็หลงอ่านพระไตรปิฎกจบก็ยังหลงเลยจบแล้วจบอีกก็ยังหลงเพราะอ่านพระไตรปิฎกนะในตำราให้พิจารณาร่างกายเน่าเปื่อยเป็นของเกวราชสุขในตำราเขาบอกงั้นแต่ใจเราไม่เคยพิจารณาแต่เมื่อเราเรียนพระไตรปิฎกจบเราต้องมาพิจารณานี้ทั้งวันทั้งคืน7วัน7เดือน7ปีจนกว่าจะเห็นความจริงนั่นแหละจึงจะไม่หลงแล้วคนเราหลงเนี่ยนะตายไม่เป็นเวลาจะตายแล้วไม่ยอมตายที่จริงน่าตายนะคนเรานะขนาด ICU แล้วมันน่าจะไปไม่น่าจะอยู่มันไม่น่าอยู่ถ้าเราเจ็บมากๆแล้วเนี่ย 70-80 แล้วเราไม่ต้องอยู่แล้วฮะเราไปอยู่เป็นเทวดาดีกว่าใช่ไหมเรื่องอะไรจะมาอยู่ห้อง ICU ทรมานจะตายโง่ตายเลยคิดอยู่ได้ทำไมจะอยู่ทำไมใช่ไหมยอมจะอยู่ไหมถ้าไม่มีทางหายแล้วคุณเนี่ยหมอบอกแล้วว่าเนี่ยภายใน7วันเนี่ยไม่รอดแล้วภายใน15วันไม่รอดแล้วร่างกายมันเซลล์โลกนี้มันเสื่อมแล้วอ่ะใช่ไหมแล้วจะอยู่ไปทำไมทรมานเสียเงินเสียทองก็เปล่า ICU มันนอนภาวนาตายไม่ดีกว่ายังพยายามจะไม่ให้ตายนั่นแหละมันน่าสงสารมันน่าสังเวชน่าสังเวชนะบางคนเนี่ยน่าสังเวชมาไปเยี่ยมหลวงพ่อช่วยทีช่วยทีนี่เราคิดว่าช่วยให้ตายดีมาก
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ
3: รู้ว่าเขามีความสุขอยากเราพวกเราปุถุชนก็อยากจะมีอย่างนั้นมีเยอะๆอยากจะเป็นยศมีตำแหน่งเนี่ยอยากจะมีเงินทองข้าวของถึงจะมีความสุขเราก็ยังติดอยู่ในกามสุขเราก็ชอบความสุขแบบนั้นอย่าลืมว่าเทพเทวดาเนี่ยเขาเรียกมีของทิพย์เราอาจจะไม่เชื่อเรื่องสวรรค์นรกเรื่องเทพเทวดาเรานี่แหละคนที่มีฐานะนี่แหละเป็นเทวดาเทวดาเนี่ยเขาไม่มีเหงื่อนะแต่เวลาเหงื่อออกนี่เขาเหมือนกำลังจะเรียกจุติกำลังจะตายเทวดาที่เหงื่อออกนี่รู้เลยว่าเนี่ยเป็นบุพนิมิตแห่งจุติก็ต้องเคลื่อนก็ต้องไปจากสถานะเดิมเราก็อาจจะอุปมาเหมือนคนรวยอยู่ห้องแอร์นอนห้องแอร์อยู่ในรถขับรถไปไหนก็อยู่ในแอร์เหงื่อไม่ออกอยากจะกินอะไรก็โทรสั่งมีทรัพย์เนี่ยสนุกสนานทำอะไรก็ทำได้ไปไหนก็มีคนนับหน้าถือตามียศตำแหน่งฐานหน้าที่ดีแต่ถ้าเรามองความเป็นจริงตามเหตุตามปัจจัยจริงๆว่าสิ่งเหล่านี้มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันมีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปได้ไหมถ้ามันไม่เที่ยงมันจะเป็นสุขได้ยังไงสิ่งใดไม่เที่ยงพระองค์เคยถาม

สาวกเนี่ยสิ่งนี้ไม่เที่ยงเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์ล่ะก็มันไม่คงสภาพเดิมมันมีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปก็เป็นทุกข์ทุกข์โดยธรรมชาติของมันเพราะมันไม่คงสภาพเดิมเนี่ยอันนี้จะลักษณะทุกขลักษณะก็ปรากฏแต่เราไม่เห็นเห็นว่ามันเป็นของเราเป็นอัตตาของเราทั้งไม่มีกองทั้งภูเขาตัวเองมีเยอะแยะไปหมดแต่ตัวเองจะไปกินอะไรก็มื้อเดียวจะนอนก็นอนที่นอนแคบๆ แค่นั้นจะมีบ้านกี่หลังก็นอนหลับเดียวใช่ไหมถึงเวลาจะเสพบริโภคพอสังขารล่วงโรยจะลุกจะนั่งก็ลำบากให้มีหมอมียาดีๆก็ช่วยไม่ได้ถึงเวลาก็เสื่อมผุพังแตกสลายในที่สุดเพราะมันไม่เที่ยงทรัพย์สมบัติพอเราได้มามันก็เกิดโลภะเกิดความโลภความหวงแหนต้องอารักขาคอยดูแลรักษามันก็หมกมุ่นอยู่กับเรื่องราวพวกนี้มันเป็นสุขที่พึ่งพานะฮะมันพึ่งพามันก็เหมือนกับต้องพึ่งพาเหมือนจะมีความสุขมันก็เป็นสุขที่หวาดระแวงเป็นสุขที่ต้องคอยดูแลรักษาไม่ให้มันสูญมันหายไปท่านเปรียบเหมือนคนเป็นโรคเรื้อนนะครับสุขที่ได้เกาสุขที่ได้อยู่ในไปย่างไฟเอาตัวไปย่างไฟแล้วมันสบายมันมีความสุขสุขจากได้เกาที่คันพอได้เกาแล้วก็มีความสุขแต่ถ้าสุขแบบไม่ต้องมีที่เกามีความสุขได้ถ้าเราเปรียบเหมือนร่างกายเนี่ยสุขภาพดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอย่างนี้เรียกว่าสุขได้ไหมมันไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีอะไรมาเบียดเบียนสุขภาพกายสุขภาพกายดีคือไม่มีโรคทางใจก็เหมือนกันถ้าสุขภาพจิตดีไม่มีโรคโกรธโรคหลงโรคอะไรที่มันมาบีบคั้นทำใจให้เล่าร้อนนะกังวลหงุดหงิดอะไรพวกเนี้ยก็เหมือนกับมันก็เป็นความสุขโดยธรรมชาติสุขโดยไม่ต้องเกาไม่มีที่คันไม่มีที่จะให้เกาเราก็เลยมีการพัฒนาขึ้นพระศาสดาของเราพระองค์ท่านบอกให้เราเห็นว่าอย่างเงี้ยมันไม่แน่นอนนะต้องฝึกรู้จักหาความสุขที่ปราณีตขึ้นท่านเรียกว่าฌานสุขสุขจากการได้สมาธิจิตตั้งมั่นควบคุมใจตัวเองเป็นบางทีท่านเรียกนิคัมมะสุขออกดำริออกจากกามบ้างท่านสอนให้เราพัฒนาขึ้นเป็นลำดับลำดาจากกามสุขอยู่ร่วมกันเราเสพบริโภคกามก็เอาไปจะขอให้มีศีลนะไม่คิดเบียดเบียนกันแล้วเห็นคนตกทุกข์ได้ยากก็ด้วยจาคะเฉลี่ยแบ่งปันเอื้อช่วยเหลือกันที่เรียกว่าทานท่านบอกให้เอาศีลเป็นพื้นเอาทานคอยหนุนโลกก็น่าอยู่แต่มันก็ยังไม่ปลอดภัยนะครับเราอยู่ในกติกากฎสังคมโลกทำถูกต้องทั้งหมดแต่มันก็ยังพึ่งพายังปุถุชนนะฮะมันก็อยากตาอยากดูหูอยากฟังอยากเล่นเริงเลื่อนเริงสนุกสนานเพลิดเพลินก็ทำไปแต่ขอให้มีศีลไว้ไม่คิดเบียดเบียนเขาไม่คิดประทุษร้ายเขาแถมเรามีโอกาสนี้ก็แชร์แบ่งปันกันโลกก็สงบแต่ในทางพุทธศาสนาเนี่ยมีพัฒนาเหนือกว่านั้นอีกทำจิตให้ไอ้กามคุณที่เรายังติดยังพัวพันอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงทำยังไงพึ่งพามันน้อยลงแล้วก็กินได้อยู่ได้เรามีได้มีก็ดีไม่มีเราก็อยู่ได้เนี่ยทำเริ่มพัฒนาขึ้นด้วยการฝึกฝนลองดูฮะกินน้อยนอนน้อยอยู่คนเดียวอยู่ได้ไหมสุขไหมไม่ต้องประดับตกแต่งร่างกายทานกินอยู่ทำตามวัตถุประสงค์แท้ๆสาระประโยชน์จริงๆเราทานเพื่ออะไรเราห่มเสื้อผ้าเพื่ออะไรเราดำเนินชีวิตเนี่ยเพื่ออะไรมีจุดหมายมีเป้าหมายชัดเจนพอเราตุ้งพาวัตถุข้างนอกน้อยลงเนี่ยมันก็
น้อมเข้ามาในจิตใจพึ่งพาใจตัวเองมีจิตที่ตั้งมั่นรู้จักสงบใจเป็นรู้จักละนิวรณ์ที่มันมาก่อกวนทำให้ปิดกั้นเขาเรียกว่าเป็นกลัวกดทับจิตปิดกั้นปัญญาไอ้นิวรณ์เนี่ยตัวร้ายเป็นอาหารของอวิชชาทำให้เราโง่ทำให้เราไม่ฉลาดติดอยู่ในนิวรณ์เราทำคอยมาปิดกั้นเราในครั้งนี้เราต่อสู้กับนิวรณ์ติดใจขัดใจฟุ้งซ่านลำคาญใจลังเลสงสัยหดหู่ท้อถอยเบื่อๆอะไรเนี่ยเราต่อสู้มันคือไม่ให้อาหารไม่ให้อาหารกับอวิชชาเนี่ยอวิชชาความไม่รู้นะคือโง่แหละไม่ฉลาดความไม่รู้แล้วมันก็ยิ่งเพลินไปกับไอ้พวกเนี่ยนิวรณ์ทั้งหลายติดใจขัดใจอะไรเดี๋ยวก็ยินดียินร้ายชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยยุบยุบพองพองก็ลงเลยสงสัยทำอะไรไม่ถูกอะไรอยู่ๆก็เบื่อเบื่อเซ็งเซ็งเนี่ยมันก็คอยปิดกั้นจิตปิดกั้นปัญญาพวกเราจะมีการฝึกเนี่ยให้จิตมันตั้งมั่นสงบเป็นละไอ้นิวรธรรมห้าในขั้นเนี้ยพัฒนาขึ้นมาท่านเรียกว่าฌานสุขสุขจากการได้สมาธิได้ฌานก็เป็นบาทเป็นพื้นฐานพอจิตมันใสมันนิ่งมันสงบมันก็เอื้อเฟื้อทำให้ปัญญาทำงานได้สะดวกขึ้นเพราะจิตมันโล่งมันโปร่งมันไม่มีอะไรมาก่อกวนมันใสเนี่ยมันมองอะไรก็ได้ชัดขึ้นเป็นบาทเป็นฐานให้เราเข้าสู่วิปัสสนาก็คือการพัฒนาปัญญาขึ้นให้เห็นโลกและชีวิตตามความเป็นจริงถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเป็นอัตตาเป็นตัวตนได้เห็นว่าธรรมชาติมันเป็นไปนะมีความแปรเปลี่ยนไปมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับเห็นอาการที่มันเกิดดับรู้ชัดรู้แจ้งรู้จริงเมื่อจะพบความสุขที่แท้จริงเมื่อเข้าถึงธรรมธรรมที่พระองค์แสดงชี้ทางให้เราเดินเราก็เดินกันไปจะได้มากได้น้อยก็เป็นภาวะเป็นปัจจัยฮะเป็นนิสัยส่งเสริมระยะย่นระยะทางการเดินเพราะวัฏฏะเนี่ยมันยาวไกลเหลือเกินเราเกิดมาแล้วไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเราอาจจะไม่เชื่อเรื่องภพชาติแต่พระพุทธเจ้าพระหลานทั้งหลายท่านก็ยืนยันแม้แต่ครูบาอาจารย์ยุคปัจจุบันเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ยืนยันภพชาติมีจริงสวรรค์นรกมีจริงแล้วจะไม่กลัวเหรอดังนั้นพวกญาติโยมที่เข้ามาได้ยินได้ฟังก็อย่าประมาทใช้ชีวิตให้มีสติประกอบไปด้วยปัญญาวิเคราะห์ไขควรปรากฏการณ์ต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในโลกใบนี้เกิดเรื่องราวปัญหาอะไรต่างๆเกิดขึ้นมากมายมีผลกระทบทางตรงบ้างทางอ้อมบ้างใกล้บ้างไกลบ้างเราใช้สติจับเอาไว้ใช้ปัญญาวิเคราะห์ไขควรหาผลดีผลร้ายผลได้ผลเสียใช้ปัญญาวิเคราะห์จะวางแผนชีวิตเรายังไงเรายังอยู่ทางโลกตาต้องดูหูต้องฟังปากต้องกินต้องเลี้ยงชีพทำยังไงให้สิ่งเหล่านี้มีผลกระทบปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้มีผลกระทบน้อยที่สุดก็รู้จักรัดเข็มขัดรู้จักเจริญสติประหยัดการดำเนินชีวิตก็อาจจะไม่เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยพอโลกมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอายุเราก็มากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นหลักธรรมคำสอนเนี่ยเอื้อประโยชน์ให้เราใช้ในชีวิตในโลกนี้อย่างมีความสุข มีคนเคยถามเดี๋ยวจะถามอาจารย์ธานีด้วยมีคนเคยถามบอกประเทศที่ถือพุทธศาสนาเนี่ยยากจนไม่เหมือนประเทศทางตะวันตกเขาร่ำรวยเขามีเทคโนโลยีเขามีอะไรต่างๆมากมายแต่ทางประเทศที่นับถือพุทธศาสนาก็ดีหรือเนี่ยประเทศทางตะวันออกเนี่ยทำไมดูแล้วมันไม่เจริญไม่เป็นประเทศที่พัฒนาเนี่ยเขาเอาระดับความคิดเอาวัตถุมาเป็นเครื่องวัดกันว่าเนี่ยถ้ามีวัตถุแล้วเนี่ยเป็นจะมีความสุขถ้าเราวัดกันอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องถามย้อนกลับไปใช่ไหมอาจารย์ครับผมว่าย้อนกลับไปว่าความสุข
สุขอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนแล้วสุขแบบไหนอย่างกามสุขที่กล่าวมาแล้วหรือแม้จะฌานสุขยังไงกามสุขเราอยู่ในศีลในธรรมเราอยู่ในถูกกฎกติกาสังคมกฎหมายโลกบ้านเมืองอย่างตายไปแล้วนึงก็แค่เหมือนชีวิตที่แค่มนุษย์สมบัติเทวสมบัติก็วกวนเวียนอย่างนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่ฌานสุขถึงที่สุดแล้วเป็นรูปฌานรูปฌานหรือเป็นรูปภพอรูปภพก็เป็นฝ่ายพรหมเรื่องสงบจิตอันนี้ก่อนพุทธศาสนาเขาก็ทำกันเรื่องสมาธิจิตที่มีพลังก็ยังวกวนอยู่ในวัฏฏะพอมันมีเกิดมันก็ต้องมีเสื่อมเหมือนว่าชาติเป็นทุกข์พระองค์บอกแล้วเกิดเป็นทุกข์เกิดจะเป็นอะไรก็เป็นทุกข์เพราะมันมีความเสื่อมมีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปเรามองอะไรก็ได้จะเป็นวัตถุก็ได้มันเกิดขึ้นแล้วมีแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วไม่ว่าเทคโนโลยีวัตถุสิ่งของอะไรต่างๆที่เรามีที่เราเห็นอยู่เนี่ยสิ่งทั้งหลายประดามีเนี่ยมันก็อยู่ในกฎธรรมดาก็คือมันต้องมีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปไม่ว่าคนสัตว์สิ่งของต้นไม้ภูเขาบ้านเรือนรถลาเทคโนโลยีอะไรต่างๆนั้นเมื่อเกิดมันก็ต้องเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปโดยสัญชาติปุถุชนเนี่ยเราก็ยังอยากให้มันเกิดขึ้นมาเป็นอย่างนั้นแล้วก็รักษามันไว้เท่าที่ชีวิตเราจะทำได้ถึงที่สุดแล้วก็ยอมรับมันมันก็เหมือนกับเรามีสิ่งที่ดีกว่าเรื่องอะไรเราจะมีที่คันให้เกาเราไม่มีที่คันให้เกาดีกว่าไหมเพราะธรรมะเนี่ยจึงเป็นถ้าเราเข้าถึงหลักธรรมที่แท้จริงมันจะมีความสุขนั่นแหละสุขที่แท้จริงเมื่อเข้าถึงธรรมแต่เขาบอกมีวัตถุแล้วอย่างเงี้ยเจริญบ้างเลยเจริญแล้วมีความสุขถ้าเรามองในแง่พุทธศาสนาเราจะต้องบอกกล่าวเขาได้เพราะว่าสุขมันไม่อยู่ข้างนอกมันสุขข้างในถึงเราจะมีวัตถุที่บำรุงบำเรอความสุขแล้วก็เห็นดีแล้วมันก็ต้องมาอยู่ที่ตกมาอยู่ที่ใจเราอีกถ้าเราไม่ต้องพึ่งพาอีกเราสามารถพัฒนาความสุขขึ้นได้เนี่ยในใจเราด้วยเนี่ยมีศรัทธามีวิริยะมีความเพียรเราทำให้เกิดปีติเกิดความสุขได้แค่หลับตาดูลมหายใจเข้าหายใจออกเราก็มีความสุขได้ไม่ใช่ปล่อยปละละเลยไม่ใช่มีไม่ใช่ขาดความกระตือรือร้นเราอยู่ในโลกที่เรามีความสุขเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยก็ความสุขที่แท้จริงแล้วแต่ท่านทำกิจกรรมกิจการของท่านเผยแผ่พระศาสนาโปรดเวนยสัตว์ช่วยให้คนที่เขาหลงทางเดินถูกทางหลงไปในที่มืดทำแสงสว่างให้เขาเดินพระองค์ทำอะไรได้มากมายเราดูพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยุคปัจจุบันเราก็เห็นอยู่ท่านก็ทำสาธารณประโยชน์ให้แก่สังคมบ้านเมืองได้เยอะแยะมากมายโดยใจที่ท่านไว้ดีท่านเป็นอิสระนะไม่ต้องการลาภยศสรรเสริญแม้แต่ความภูมิใจเล็กๆที่ก็ไม่มีแล้วท่านทำเพื่อทำเพื่อโลกอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเอาละเราเป็นชาวบ้านมีครอบครัวมีหน้าที่การงานถ้าทำจิตวางจิตแบบเนี้ยโอ้ยิ่งทำประโยชน์ได้มากเลยมันไม่มีความโลภที่จะกอบโกยใช่ไหมเอามาสนองอัตตาตัวตนพวกพ้องไม่ต้องมีการคอร์รัปชันเลยทำเพื่อทำได้ประโยชน์มากมายใจเพราะใจของเขาเนี่ยความโลภน้อยลงความโกรธมันก็น้อยลงไปด้วยแล้วไม่หลงทิศหลงทางเพราะมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่มีธรรมะเป็นเครื่องระลึกอยู่เสมอการกระทำของท่านนะพ่อแม่ครูอาจารย์จึงเพื่อโลกเนี่ยเพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนล้วนๆเราทำกันได้ไหมเนี่ยอย่างเป็นผู้มีตำแหน่งมียศตำแหน่งเป็นนักการเมืองปกครองบ้านเมืองอะไรต่างๆถ้าเราเจตนาที่เขาทำใจของเขาแล้วเนี่ยลดละความโลภความโกรธความหลงให้น้อยลงหมดไปทุกๆการกระทำของ
ของเขาเหล่านั้นเนี่ยมันก็เป็นเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน

0: ต่อสังคมบ้านเมืองแต่มันก็ยากเพราะมันมีอวิชชาคอยเกื้อคอยคุมคอยหนุนอยู่มันก็เลยส่งผลให้เกิดเนี่ยปัญหาอุปาทานความอยากอยากจะได้อย่างนั้นอยากจะมีอย่างนี้อยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนี้พอไม่ได้อย่างสมอย่างใจตัวเองที่ก็ไม่เอาไม่อยากไม่เป็นไม่อยากอยู่ในแบบสภาวะนั้นก็เป็นเรื่องของธรรมชาติของมนุษย์ที่ยังไม่รู้อยู่แต่พวกเรามาเนี่ยมาทำตามปฏิปทาพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเปิดมาช่วยแชร์แบ่งปันหลักธรรมคำสอนพอเราประพฤติปฏิบัติใช้ชีวิตที่เหลืออยู่มันก็มีความสุขนะมันก็ไม่ดิ้นรนใจมันไม่เล่าร้อนดิ้นรนเพราะมันเยือกเย็นด้วยศีลแต่ในระยะหนึ่งก็คือความเย็นความเป็นปกติเย็นไม่เล่าร้อนคนเราพอมีศีลแล้วมันก็ไม่คิดเบียดเบียนเขาท่านนักการเมืองผู้บริหารประเทศชาติเจ้าหน้าที่ราชการอะไรก็ตามเนี่ยถ้ามีปกติเป็นศีลเป็นเย็นอย่างเนี้ยการกระทำของเขาไม่มีแต่ความเอื้อเฟื้อมีแต่ความจิตที่มีเมตตากันสังคมก็น่าอยู่แล้วพวกเราถ้าเอาสังคมเราเล็กๆเนี่ยคนดูไม่กี่คนสองสามคนเราพูดกันเราคุยกันในเรื่องหลักธรรมซับซ้อนเนี่ยเราก็เอากลุ่มของเราแล้วก็ค่อยๆมีโอกาสมีเวลาก็แบบเนี้ยแชร์แบ่งปันความรู้กันเป็นกำลังใจให้กันและกันเรายังอาศัยโลกอยู่อย่าให้โลกมันมาชักจูงเราโลกโซเชียลสังคมที่มันสื่อสารกันง่ายเข้าถึงกันง่ายตาดูหูฟังรับสื่อสารข้อมูลอะไรต่างๆทำยังไงให้เกิดประโยชน์ไม่ให้มันเกิดโทษไม่ให้มันชักจูงทำให้เราหงุดหงิดทำให้เราโกรธอึดอัดขัดเคืองทำให้เราหลงไหลเพลิดเพลินหาสาระประโยชน์อะไรที่มีประโยชน์เนี่ยเพื่อกูลต่อการดำเนินชีวิตนะก็เอาอะไรที่มันไร้สาระอะไรที่มันทำให้เราจิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวเอาออกไปก็เป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมนะการรักษาจิตรักษาใจนี่แหละการปฏิบัติธรรมเอาธรรมมาดำเนินชีวิตเนี่ยมีหลักธรรมก็ได้มรรคได้ผลมีอานิสงส์อย่างน้อยใจเราเนี่ยเราเย็นใจเราเป็นปกติเย็นถ้าไอ้ก้อนกายที่แตกสลายเนี่ยจิตมันก็จิตนี้แหละที่เราสะสมคุณภาพจิตคุณภาพชีวิตยังไงก็ส่งผลอย่างนั้นภาษาพระเขาเรียกว่าบารมีแต่ถ้าฝ่ายไม่ดีเรียกอาสวะกิเลสมันสะสมมันหมักหมมอยู่ในสันดานของสัตว์จิตใจของสัตว์เป็นนิสัยนั่นแหละเราก็สะสมเอาไว้เราสะสมแบบไหนอาจจะเอาคุณหรือบาปฝ่ายดีหรือไม่ดีฝ่ายดีเราก็ให้ได้เนี่ยเจริญเมตตาจิตรักษาศีลให้ดีทานศีลภาวนาเราทำเนี่ยหลักเนี่ยเขาเรียกว่าสร้างบารมีเป็นพลวัตเป็นปัจจัยเป็นนิสัยที่นิสัยที่ดีเอาละเราบกพร่องผิดพลาดไปบ้างอาจจะไปสะสมความโลภความโกรธความหลงอิจฉาริษยาผิดศีลผิดธรรมก็สะสมคุณภาพที่ไม่ดีเอาไว้ก็เป็นอาสวะกิเลสเป็นเครื่องบีบคั้นเศร้าหมองใจบางทีพวกเราก็รู้นะคนที่รับชมรับฟังเนี่ยก็รู้อยู่พูดอย่างนี้จะทำให้คนอื่นเจ็บช้ำน้ำใจติดศีลนินทาเขาด่าทอเขาแต่มันก็ยังทำเพราะอะไรเพราะตัวกั้นตัวขวางไม่มีสติมีไม่มากพอก็หลงก็ทำไปอยากตอบโต้เขาอยากให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจหรือเอาเจ้าชนะกันจนไปถึงเบียดเบียนกันแย่งชิงกันอยากจะเอาชนะเขาเพราะด้วยอำนาจของความโลภความโกรธพอเราไม่เคยฝึกสติเป็นตัวขวางตัวกั้นทั้งที่รู้ว่าไม่ดีแต่เราก็ยังทำเรียกอะไรให้มันสาแก่ใจหรืออะไรสมใจตัวเองแล้วพอเกิดไอ้นั่นขึ้นมาพอมันนึกถึงที่หลังก็โอ้เป็นทุกข์ไม่น่าทำไม่น่าพูดอย่างนั้นเลยไม่น่าทำแบบนี้เลยก็กลายกลายเ ายเป็นความทุกข์นะเกิดในใจคิดทีไรก็เจ็บช้ำน้ำใจพอเผลอนึกขึ้นไปก็ปวดเจ็บใจอยู่ตลอดไม่น่าทำอย่างนี้เลยไม่น่าเป็นอย่างนั้นเลยมันอย่าเราจะมีการเจริญสติกันนะตามวัดวาอารามสำนักต่างๆนั่นก็เปิดโอกาสก็เป็นสถานที่ของพุทธบริษัทของญาติโยมอยู่แล้วอาจจะมีหน้าที่ดูแลเสนาสนะคอยดูแลอะไรที่มันชำรุดทรุดโทรมที่ญาติโยมถวายญาติโยมทำบุญมาก่อสร้างทำอะไรก็ให้สะดวกกับญาติโยมนั่นเองถ้าเป็นของพุทธบริษัทของญาติโยมวัดไม่ใช่ของพระเป็นสาธารณประโยชน์สาธารณะของญาติโยมแล้วก็เข้ามามาเปิดโอกาสเนี่ยมานั่งสมาธิภาวนาเวลาให้ทานรับศีลฟังธรรมเนี่ยก็เรียกว่าสร้างศรัทธาให้เกิดฉันทะความยินดีพอใจในการฝึกฝนตนจะได้เกิดวิริยะเกิดความเพียรก็ลองดูนะพระก็ชี้นำชี้แจงให้ญาติโยมได้วิเคราะห์พิจารณาดูจากคำที่พูดมานี้ท่านอาจารย์ธานีครับเราวัดกันยังไงกับวัตถุเยอะๆมีความสุขไหนไม่มีวัตถุเพราะว่าทางตะวันตกเจริญกว่าทางตะวันออกบางประเทศนับถือพุทธศาสนาแล้วไม่เห็นเจริญไม่มีเทคโนโลยีทันสมัยแล้วเขาวัดความสุขกันแบบนั้นอาจารย์มีแนวคิดมีอะไรพูดคุยไหมครับตอนนี
1: ้อ๋อครับความสุขที่คุณโยมว่านี่นะที่อาจารย์ท่านกล่าวข้างต้นใช่ไหมฮะมีความสุขแบบไหนบ้างถ้าเราจับความหมายที่พระอาจารย์ท่านนำคำสอนจากพระพุทธเจ้ามาเราจะเห็นเลยใช่ไหมฮะความสุขจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากภายนอกใช่ไหมทุกคนต้องการที่เรียกว่าวัตถุเนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการอย่างว่าใช่ไหมเพราะมันทำให้เราสะดวกสบายมันสนุกสนานได้อีกใช่ไหมฮะเพลิดเพลินได้อีกแสดงถึงความมีฐานะก็ได้ใช่ไหมฮะคนที่มีวัตถุมากๆเช่นทรัพย์สินเงินทองต่างๆเราก็จึงมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะให้ความสุขกับเราซึ่งถ้าในคำสอนของพระพุทธเจ้าพระราชกุมารสิทธัตถะพระองค์ท่านก็มีความสุขในเรื่องแบบนี้มากด้วยในยุคของพระองค์ท่านก็ถือว่ามีความสุขจากปราสาทที่อยู่อาศัยทรัพย์สินอาหารการกินข้าทาสบริวารทุกๆอย่างที่แสดงถึงความสุขแต่ท่านก็เห็นว่ามันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงก็จึงมีระบบการฝึกในแต่ละยุคใช่ไหมฮะแต่ละยุคก็จะมีการฝึกที่จะออกจากสิ่งที่คิดว่ามันจะทำให้เรามีความสุขมากกว่าวัตถุอันนี้นะและที่โยมบอกว่าพระพุทธในคนในตะวันตกมีอิเล็กทรอนิกส์หรือว่ามีอะไรที่แสดงออกถึงความเจริญเหล่านี้ที่เราเรียกว่าความสุขมันก็จะทำให้จิตใจของคนๆที่อยู่ในประเทศนั้นนะเราไม่ทราบหรอกว่าเขาสุขจริงหรือเปล่าเนี่ยเราก็เห็นแต่ภายนอกว่าเขามีความโอ้อาลุลาที่เห็นกันแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ก็คือความสุขที่จะยกระดับขึ้นมาอีกความสุขในระดับที่เป็นวัตถุระดับที่เป็นจิตใจแล้วก็ระดับที่หลุดพ้นออกไปเลยหลุดพ้นจากความทุกข์ออกไปเลยถ้าเราจับหลักที่พระองค์ท่านสอนหรือครูบาอาจารย์ท่านพูดเมื่อสักครู่นี้เราก็จะได้ทราบว่าสุขที่เราเห็นอย่างนั้นเป็นสุขที่คนปรารถนาใช่ไหมฮะในพื้นฐานของชีวิตใครก็ต้องการใครก็อยากได้ใครก็ คิดว่าสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราสามารถที่จะดำเนินชีวิตด้วยความอย่างที่กล่าวสะดวกสบายใช่ไหมมีความสะดวกมีความสบายแล้วก็ได้สนุกสนานจนเพลิดเพลินไปแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนความสุขที่มันเกิดขึ้นกับจิตใจนี่แหละเป็นความสุขที่มันสำคัญถ้าเราไปเปรียบเทียบกับประเทศใช่ไหมแต่ละประเทศหรือเอาคนใกล้ตัวก็ได้นะข้างเราเนี่ยเพื่อนร่วมงานเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยเราเห็นว่าทุกคนต้องการวัตถุใช่ไหมทุกคนที่จะทำให้ตัวเองมีความสะดวกสบายทุกคนได้สิ่งนี้มาเพื่ออาจจะเป็นการโชว์เราด้วยก็ได้แสดงออกมาว่าเนี่ยฉันมีความสุขแล้วก็มีสิ่งที่มันเหนือกว่าผู้อื่นก็ได้นี่คือเป็นสามัญสำนึกที่มันอยู่ในใจของคนที่จะมีข้อเปรียบเทียบเพราะนั้นถ้าเราไปเปรียบเทียบตรงนี้เราไม่มีจริงๆเนี่ยอย่างคนที่ไม่มีเลยกับคนที่มีมันแตกต่างกันมากใช่ไหมโยมคนที่เขากินอาหารครั้งแล้วเป็นทุกวันนี้เป็นแสนแสนนะฮะมื้อหนึ่งอาจจะกินกันเป็นแสนแสนก็ได้กับคนที่ไม่มีอะไรกินเลยมันมีข้อแตกต่างแต่ความสุขที่มันเกิดขึ้นคนที่ไม่มีเงินเป็นแสนแสนกินอาหารมื้อละเป็นแสนแสนก็อาจจะมีความสุขมากกว่าคนที่กินอาหารเป็นแสนแสนก็ได้โดยที่เราไม่ทราบใช่ไหมเราไม่รู้นั้นความสุขที่แท้จริงที่พระพุทธเจ้าท่านสอนก็คือสุขที่มันจะต้องยกระดับขึ้นไปในจิตใจนี่แหละแต่ในวัฒนธรรมของเราถ้าเรามาเปรียบเทียบในพระพุทธศาสนาจริงๆแล้วผู้พูดคิดว่าเรายังไม่ได้ให้ความรู้กับประชาชนหรือว่าพุทธบริษัทโดยตรงหรือว่าเป็นคำสอนโดยตรงมันเลื้อไปนะมันเลือนหายไปมันเหมือนเรียกว่ามันค่อยๆจะหายไปเพราะนั้นเราจะดึงกลับมาตรงนี้มันก็ต้องเริ่มที่จะเข้ามาอย่างจริงจังนะต้องสอนกันในระดับเด็กเลยในยุคผู้พูดเนี่ยยังมีสมัยที่เรียกว่าเป็นโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ก็จะมีโรงเรียนวัดนี่นะฮะก็จะให้เด็กๆ เข้าไปเรียนได้ไปกราบได้ไปสวดมนต์ได้ไปศึกษาได้ไปเรียนรู้วิชาที่อาจจะเป็นพื้นฐานมีพระภิกษุสงฆ์มาสอนก็มีเด็กๆ เข้าไปเรียนด้วยพ่อแม่ก็พาบุตรหลานไปเรียนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ปลูกฝังจิตใจไปถ้าเราไม่มีเรื่องราวอย่างนี้ก็จำเป็นจะต้องตกไปในอยู่ในสิ่งที่เราอาจจะระลึกได้เลยว่าถ้ามันไม่เริ่มกลับเข้ามาในเรื่องของคำสั่งสอนของพุทธเจ้าเนี่ยมันจะอาจจะไม่ทันการไม่ทันนั้นอย่างที่พระอาจารย์ท่านกล่าวเราก็มาศึกษาการทำความเข้าใจกันมันก็ต้องเริ่มจากตัวเราแล้วก็ครอบครัวเราเพราะว่ามันสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นกับคนนะฮะเกิดขึ้นความอยากความต้องการความยึดถือสิ่งอะไรที่พระพุทธเจ้าสอนมันอยู่ในจิตใจของพวกเราทุกๆคนนะใช่ไหมมันอยู่ในตัวคนนั่นเองสิ่งอะไรที่มันเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นจากคนนะอำนาจการต่อสู้การทุกอย่างแม้กระทั่งคนในครอบครัวการเป็นอยู่ที่มันมีข้อมันอาจจะไม่มีใครรู้ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นยังไงแต่มันเกิดขึ้นจากจิตใจของคนผู้ที่จะรับโทษรับทุกข์อะไรมันจะเป็นที่เด็กนะพอเด็กที่เขาไม่สามารถที่จะต่อสู้อะไรไม่มีการอบรมจิตใจด้วยเนี่ยก็จะโดนเหมือนกับโดนรังแกไปในตัวก็โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่อาจจะบิดเบี้ยวไปเลยก็ได้ใช่ไหมอันนี้ความหมายก็คือว่าจริงๆแล้วเราต้องเรียนรู้ธรรมะเราจะได้ทราบว่าสิ่งที่คุณโยมถามเมื่อสักครู่นี้มันมีข้อเปรียบเทียบมามันมี สิ่งที่เราบอกว่าทำไมอันนี้ดีกว่าทำไมอันนี้ไม่ดีกว่าหรือเราไม่ดีกว่าทั้งที่เราเป็นพระพุทธศาสนาแต่บางครั้งเราไม่ทราบว่าพระพุทธศาสนาท่านสอนอะไรเราคิดว่าสอนเรื่องแต่ทำบุญก็เป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมฮะการทำบุญแต่มีบุญมีอะไรบ้างใช่ไหมฮะบุญจากการให้อย่างเดียวเราไปคิดว่าอย่างนั้นจริงๆมีบุญตั้งหลายอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนโดยเฉพาะที่กล่าวก็คือเนี่ยเรื่องของการพัฒนาจิตใจนี่เองถ้าคนเราพัฒนาจิตใจให้เกิดขึ้นได้ก็ไม่ต้องถึงจะพ้นอะไรที่จะพ้นภาวะของโลกแล้วนะฮะแค่อยู่ด้วยความเมตตาซึ่งกันและกันเนี่ยคนเราก็อยู่ได้ในหัวข้อที่พระพุทธเจ้าท่านสอนที่อาจารย์ท่านกล่าวนำในช่วงแรกใช่ไหมถ้าเราสังเกตว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องศีลใช่ไหมฮะแค่ศีล5ข้อเนี่ยบางทีเราไม่ได้ใส่ใจเลยนะฮะเราไม่ได้ใส่ใจเราถึงเวลาไปทำบุญทำอะไรมีพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเราก็รับศีลก็จบกันออกมาก็จบกันก็เป็นเรื่องราวที่เราจะต้องดำเนินชีวิตในสิ่งที่เราจะทำอะไรก็ได้ตามใจเราใช่ไหมฮะเราจะทำตามใจเราจะล่วงละเมิดอะไรเราก็ล่วงละเมิดมันไม่เป็นสิ่งที่มันจะเจตนาที่เราจะงดเว้นนั่นเองเราก็เลยคิดว่าทำอะไรที่มันตามใจดีทั้งที่สิ่งนี้มันทำถ้าเป็นผู้นำใช่ไหมฮะโยมก็จะเห็นผู้นำที่เขาในข่าวที่เห็นอยู่นะฮะก็มาจากผู้นำผู้เป็นใหญ่ทั้งสิ้นซึ่งมีทุกๆยุคทุกๆสมัยแต่เราถ้าเราเปรียบกับผู้นำอีกต่างประเทศอีกประเทศหนึ่งล่ะเราก็ต้องดูว่าเขามีคุณธรรมในใจของเขาบ้างหรือไม่อย่างไรนะก็สังเกตดูได้เพราะนั้นมันก็มาจากสิ่งที่เป็นพื้นฐานของจิตใจการอบรมประชากรสิ่งที่ได้รับกันมาตั้งแต่เหมือนกับเป็นพื้นเพในจิตใจของเราเลยถ้าพระพุทธศาสนาโดยตรงถ้าเราศึกษากันจริงๆกี่พันปีใช่ไหมกว่ามาจะมาถึงพวกเราปัจจุบันเนี้ยแล้วมันได้ซึมซาบอยู่ในจิตใจของบุคคลหรือไม่อย่างไรเนี่ยเราก็ลองสังเกตอยู่ตรงนี้นั้นก็กลับมาที่ตัวเราแล้วกันนะฮะกลับมาที่ตัวเราก็ศึกษาในสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนทำความเข้าใจแล้วก็ต้องฝึกโยมต้องฝึกนะฮะฝึกอะไรบ้างล่ะท่านให้เราฝึกอะไรบ้างฝึกกายฝึกใจฝึกวาจาฝึกในรายละเอียดเราก็เลยใจมองว่าเป็นสิ่งที่มันโอ้ไม่ได้ผลไม่ต้องใช้เวลานานให้ผลช้าจริงๆถ้าเราเข้าใจหลักที่พระพุทธเจ้าท่านสอนครูบาอาจารย์บางท่านท่านจะให้หลักไว้อย่างนี้อย่างนี้เราก็จับมาแล้วเราก็มาฝึกหลวงพ่อสนองท่านก็จะสอนอย่างวิธีฝึกกรรมฐานก็คือการที่ตั้งแห่งการกระทำของพวกเราในชีวิตประจำวันอย่างนี้เราก็จะได้ฟังว่าหลักที่ท่านสอนอะไรท่านพูดเรื่องอะไรก็ไปฝึกดูเราจะได้เห็นว่าข้อเปรียบเทียบที่เราเห็นกันว่าคนเนี้ยเขาเป็นสุขประเทศนี้เป็นสุขกับชีวิตเราประเภทประเทศชาติของเราทำไมไม่เป็นสุขมันก็จะได้เห็นตรงนี้ก็ต้องศึกษาดูแล้วก็ฟังธรรมะเยอะๆนะฮะคุณโยมฟังธรรมะมากๆแล้วก็มาฝึกสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่มีความสงสัยก็ถามผู้รู้ครูบาอาจารย์ที่ท่านมีภูมิธรรมที่สูงด้วยการปฏิบัติที่ถูกต้องนะก็ต้องอยู่ในคำสอนของพระบรมศาสดาของเราด้วยนะครับขอโอกาสอาจารย์เท่านี้ครับ
0: ครับครับสาธุครับตรงถ้าตรงนั้นยังไม่มีคำถามตรงนี้มีคำถามจากมีคำถามจากคุณปฏิพัฒน์พงษ์ดวงศรีอยากขอโอกาสถามอาจารย์ว่ากามอารมณ์เกิดจากความคิดเราเองใช่ไหมครับ
1: กามสิ่งที่เป็นอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกามพระพุทธเจ้าท่านตัดคำว่ากามนี่คือความใคร่ความน่าปรารถนา

ปรารถนาความติดใจความยินดีซึ่งเราจะเคยได้ยินคำว่ากามคุณ5ใช่ไหมฮะก็รวมแล้วก็จะมี5ข้อก็คือคุณะคุณะคำว่าคุณคือคุณะมาจะแปลว่าความผูกมัดกามคุณ5เดี๋ยวเราจะไปเข้าใจว่าคุณเป็นคุณเป็นมีคุณค่าคุณค่าแต่คุณะแปลว่าผูกมัดอยู่ด้วยความติดใจความใคร่ความปรารถนาความกำหนัดอะไรที่กล่าวอยู่ใน5ข้อก็คือรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็สัมผัสที่ถูกต้องคือภาษาทางธรรมะก็จะเรียกว่าโผฏฐัพพะก็คือสัมผัสที่ถูกกายเราก็จะเห็นว่าการอารมณ์ที่คุณโยมถามเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่เรารับมาจากทาง

สัมผัสที่ถูกต้องคือภาษาทางธรรมะก็จะเรียกว่าโผฏฐัพพะก็คือสัมผัสที่ถูกกายเราก็จะเห็นว่าการอารมณ์ที่คุณโยมถามเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่เรารับมาจากทางนี้ทางนั้นเลยเพราะสิ่งที่กล่าวว่ารูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยก็เป็นสิ่งที่อายตนะภายนอกซึ่งอารมณ์เป็นกามอารมณ์ก็รับมาจากทางตาทางหูทางจมูกลิ้นทางกายเราจะสัมผัสอย่างนี้เราจะเห็นรูปสวยใช่ไหมกลิ่นหอมรสชาติของอาหารก็ถือว่าเป็นกามหมดสถานที่ท่องเที่ยวอะไรทุกอย่างถือว่าเป็นกามคุณที่คุณโยมเข้าไปอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นไม่ใช่เฉพาะเรื่องเพศอย่างเดียวใช่ไหมสัมผัสทางกายที่ตกตัวเราเนี่ยสัมผัสจากเพศตรงข้ามหรือทุกวันนี้ก็อาจจะเป็นเพศเดียวกันแล้วเนี่ยก็ทำให้มันมีเป็นการสัมผัสที่เรารู้ว่าเป็นเรื่องของทางเพศซึ่งไม่ใช่เฉพาะเพศอย่างเดียวเรื่องทุกอย่างที่เกิดเห็นอะไรถูกต้องใจกินอาหารรสชาติสิ่งที่เราเข้าไปอยู่ร่วมแม้แต่สถานที่เราก็ติดใจอยู่ในที่ทางเหล่านั้นใครก็อยากไปท่องเที่ยวใช่ไหมทุกวันนี้คนต้องไปท่องเที่ยวต่างประเทศนะมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มันติดใจอยู่หน้าปรารถนาหน้าใคร่ที่เราจะต้องไปในสถานที่นั้นก็รวมอยู่ด้วยก็มาจากนี่แหละฮะที่เราเห็นที่เราต้องการที่เราพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ากามเนี่ยเป็นสิ่งที่มีโทษมากให้ผลร้ายให้ผลรุนแรงนะคือมันต้องแสวงหาต้องเหมือนเราต้องมีการดิ้นรนแข่งแย่งกันท่านเปรียบไว้หลายข้อในเรื่องของกามเปรียบเหมือนชิ้นเนื้ออีกาหรือนกอะไรก็ตามที่ได้ชิ้นเนื้อขึ้นมาก็จะมีแย่งจิกตีกันท่านเปรียบไว้ท่านลองนึกภาพดูมีชิ้นเนื้ออยู่ชิ้นหนึ่งอีกาฝูงหนึ่งลงไปมันก็จะจิกตีกันเพื่อแย่งชิงชิ้นเนื้อชิ้นนี้ก็จะเป็นกามคุณที่ท่านบอกมีโทษมันมีพิษมันมีความรุนแรงจะต้องแย่งแสวงหาเปลี่ยนเหมือนกระดูกก้อนกระดูกเหมือนสุนัขที่แทะกระดูกก็จะสัมผัสความอร่อยก็ไม่ได้จากเนื้อนะฮะได้จากน้ำลายของตัวเองที่แทะกระดูกนั้นถ้าคิดว่าเป็นรสชาติที่โอชะทั้งที่ก็ไม่ได้กินเนื้อกินอะไรเลยก็กินแต่น้ำลายตัวเองก็กัดไปเป็นกระดูกท่านเปรียบเทียบไว้เปรียบเหมือนหลุมถ่านเพลิงหลุมที่ร้อนเราเผลอตกลงไปเดินพลาดไปต้องถึงกับเจ็บปวดถึงกับที่จะต้องแย่งชิงกันก็เราก็เห็นอยู่นะมันก็ทำให้เราเกิดความร้อนรนในใจสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ไหมบางครั้งก็ต้องแย่งชิงกันจากเรื่องของคนรักอะไรที่เราเห็นกันอยู่ฆ่าแกงกันเปรียบเหมือนหลุมถ่านเพลิงเปรียบเหมือนคนที่ถือคบเพลิงที่ทำคบเพลิงที่ทำด้วยหญ้าก็คือเดินทวนลมไปถือคบเพลิงที่ทำด้วยหญ้าก็เดินไปลมก็ตีไฟเปลวไฟนั้นเข้ามาใส่ตัวเราเองทั้งไฟทั้งควันก็จะกระทบกับตัวเราเองท่านเปรียบไว้ก็ลองนึกภาพดูเปรียบเหมือนของขอยืมก็คือมันไม่ใช่ของของเราแล้วกามพวกนี้ก็ต้องมาอยู่กับเราได้ตลอดเวลาไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นกามคุณอันนี้เป็นสิ่งที่เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่ามันมีโทษยังไงถ้าคุณโยมพิจารณาดูว่ามันเกิดขึ้นกับสิ่งที่เราคิดใช่ไหมก็ได้ด้วยก็สิ่งที่เราคิดนั่นแหละพอเราเห็นรูปอ้าวผู้หญิงคนนี้สวยแล้วก็นำมาคิดมาจินตนาการมาอะไรตามเหตุปัจจัยที่เราปรุงจิตขึ้นมาก็ถูกต้องด้วยตอนนี้ถ้าเราทราบสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเราก็จะโอ้รู้เลยว่าโอ้พระองค์ท่านมีรายละเอียดในการสอนเราจะได้อย่างน้อยๆก็ไม่ถึงกับต้องลดละไปเลยถ้าญาติโยมก็จะต้องยังอยู่ในเรื่องของเราอยู่ทางโลกใช่ไหมฮะญาติโยมก็จะต้องมีสิ่งเหล่านี้แหละที่จะนำพาชีวิตเราซึ่งบอกเลยว่ามันจะทำให้เรามีความสุขใช่ไหมฮะก็จริงอย่างกล่าวข้างต้น

0: ก็เกิดจากความสุขจากกามเหล่านี้นั่นแหละเพราะนั้นถ้าจะปรับขึ้นไประดับจิตใจขึ้นไปก็อย่างที่กล่าวแต่ถ้ายังอยู่ในปุถุชนคนที่เรายังหนาทุกๆท่านผู้พูดก็ยังเป็นปุถุชนอยู่เราก็ยังหนาด้วยกิเลสต่างๆที่เราจะต้องเรียนรู้ศึกษาคำสอนของพระองค์ท่านอย่างน้อยๆเราทราบว่าพระองค์ท่านสอนวิธีอย่างนี้ให้เราทราบว่ามันมีอย่างนี้เป็นอย่างนี้ว่ามีที่มาที่ไปอย่างนี้ให้เราพิจารณาดูเราจะได้ไม่ตกไปลึกมากเราจะได้ไม่ต้องไปไขว่คว้าดิ้นรนไม่ต้องไปแสวงหาอยากได้จนถึงจะจัดทำให้มันทุจริตเนี่ยคิดคอร์รัปชันทุกอย่างมันมาจากกามเพราะมันต้องใช้อะไรแลกเปลี่ยนด้วยเงินด้วยทองด้วยสิ่งที่เป็นอำนาจใช่ไหมเราก็จะได้ทราบว่าเมื่อเราทราบเหตุที่มันเป็นโทษกับใจแล้วคำสอนที่พระองค์ท่านทำให้เราชำระจิตใจของเราอย่างไรกิเลสที่มันเกิดกับพวกเราใช่ไหมฮะมันอยู่ในตัวพวกเราทุกคนอยู่ในทุกๆสถานที่อยู่กับบุคคลนั่นเองอยู่กับคนนั่นแหละเราก็ต้องมาฝึกนี่เองอย่างน้อยก็ฝึกเพื่อกิเลสก็จะเป็นเครื่องเศร้าหมองที่เราทราบใช่ไหมฮะที่มันอยู่ในจิตใจเป็นสิ่งสกปรกมลทินทุลีที่มันเข้ามาในใจของเราคำสอนที่พระองค์ท่านสอนเราก็มาเพื่อที่จะชำระนี่แหละพวกกิเลสเหล่านี้อย่างน้อยก็สิ่งสกปรกมันก็ค่อยๆลดๆไปลดไปก็ต้องฝึกตรงนี้มันจะอัดไม่สะอาดโดยแจ่มผ่องใสเลยก็แต่ค่อยๆลดไปขัดเกลาอย่างน้อยก็ให้เครื่องเศร้าหมองอันเนี้ยค่อยๆเบาบางลงนะก็ต้องฝึกตรงนี้นี่เองนะส่วนใครที่ยังอยู่ในเรื่องของกามคุณต่างๆแล้วก็เอาพอดีพองามนะไม่ให้หลงไหลมัวเมาเกินไปจนทำให้เราจะต้องตกอยู่ในสิ่งที่จะทำให้เราคิดทุจริตนะซึ่งมันจะมีผลที่ร้ายแรงแล้วก็ให้โทษแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะมาหยิบไว้ในจิตในใจของเราครับก็พอดีดูเวลาก็หมดในช่วงแรกของรายการแล้วก็ต้องขอพักสักครู่จากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการก็ขอเจริญพร
1: enlightenment possible after all? And what does enlightenment

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19 นาฬิกามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12 นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19 นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8 นาฬิกาพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11 นาฬิกาพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12 นาฬิกา 30 นาทีพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16 นาฬิการ่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19 นาฬิกาพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24 นาฬิกาเวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13 นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่าน ร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: วิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปีพาทผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
3: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
4: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
3: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติ์ชุดหนุมานชาญกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
5: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสานแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะคะว่าท่านทำทรงทำไว้ทำโขนไว้แล้วท่านก็สืบสานสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปวัฒนธรรมสำคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
3: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
6: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆ นะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับให้เป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
3: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

0: ไทยให้คงอยู่สืบไป
1: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปียว
2: เกาะยอเรามีผลงานแล้วก็เป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลิกแล้วของกี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับของกี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เรียนฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนและก็กลุ่มร่มไทรนะครับโดยเอาอาศัยวิทยากร
3: ส่วนทุกท่านเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจซึ่งในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิพกรสุกิโตท่านเจ้าวาดวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164หรือฝากข้อความได้ที่ Facebook Live หรือ YouTube วัดสังฆทานนนทบุรีหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับ
4: ครับขอบคุณครับต่อเนื่องจากคำถามเมื่อท้ายชั่วโมงอยากโยมปฏิพัฒน์โยมก็ถามว่าการอารมณ์เกิดจากความคิดเราเองใช่ไหมครับความคิดเนี่ยมันมีสองแบบคิดแบบโยนิโสนมัสิการคิดในทางที่เป็นกุศลกับปรุงคิดที่ปรุงถ้าเราเรียนเรื่องขันห้าเราเห็นการทำงานก็เรียกว่าสังขารขันมันจะมีตัวพระเอกตัวหัวหน้าก็คือเจตนาตัวเจตนาที่พระองค์บอกว่าเจตนาหันกำลังวัฏฐานิเนี่ยถ้าจำบาลีไม่ผิดเรากล่าวว่าเจตนาเป็นตัวกรรมถ้าเกิดการกระทำทางวจีกรรมทางกายกรรมส่วนการอารมณ์ที่ท่านพระอาจารย์ทางนี้ก็ชี้แจงมาแล้วเป็นอารมณ์ที่ใคร่ความปรารถนาในเนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่มันคอยกระตุ้นความคิดเราในกรณีที่เราเรียนเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเราจะเห็นว่าสรารผัสสะเนี่ยเรามีสรารยตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะจะมีผัสสะกระทบกับอายตนะภายนอกคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์เนี่ยเอาภาษาเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเหมือนตาเราเห็นรูปเนี่ยวิญญาณธาตุวิญญาณขันธ์หรือตัวจิตมันก็ไปทำหน้าที่รู้ว่ารูปนั้นเป็นอะไรมันก็เก็บไว้ในสัญญาความจำถ้าเราชอบก็เกิดความสุขเวทนาสุขเวทนาแบบนี้นะมันก็พัฒนาไปว่าสังขารมันปรุงว่าไอ้สิ่งที่เป็นสุขเนี่ยสังขารก็คิดเลยคิดปรุงคิดจากไอ้ที่มันสบายๆเป็นกลางๆมีความสุขสบายๆเ กลายเป็นความอยากเป็นตัณหาถ้าเกิดจากความคิดพอใครก็ชอบเนี่ยความสบายเป็นสุขพอเราเฉยไม่ได้วางไม่เป็นเนี่ยมันก็เกิดปฏิกิริยาเกิดนี่แหละแรงกระตุ้นเป็นความคิดปรุงคิดไอ้สิ่งที่สบายเป็นสุขปรุงคิดแล้วก็ชอบเราคิดมั่นถึงมั่นเราชอบคือยินดีภาษาโบราณที่เรียกยินดีชอบใจมันก็เกิดการปรุงแต่งความคิดนะฮะปรุงแต่งจะเอายังไงจะทำยังไงแล้วการมาลงก็ไอ้ตัวที่ไข้ในรูปรสกลิ่นเสียงมันก็ไข้ก็เกิดจากอาการอย่างเงี้ยการจากเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาในการมาตัณหาก็เป็นมากับเป็นวัตถุกรรมจากการมาลงจึงจากคำถามโยมก็คือความคิดของเราเองใช่ทีนี้เนี่ยถ้าเราเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าหมายความว่าแค่นั้นไม่ให้เกิดปฏิกิริยาไม่ให้เกิดชอบใจยินดีชอบใจที่เรียกว่าเป็นตัณหาคราวนี้อาการของมันก็จะหยุดตรงนั้นแต่พอไอ้การมาลงเนี่ยมันจะปรากฏขึ้นก็ตรงนี้แหละเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาถ้ายังมีการฝึกเห็นก็สักแต่ว่าเห็นแต่ทีนี้พอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยท่านก็ให้ละนันทิไม่เพลินไปกับมันนันทิแปลว่าความเพลินพอเราไม่ปรุงแต่งไม่เพลินไปกับมันอาการนั้นก็ดับลงเพราะว่าความเพลินเนี่ยมันทำให้เกิดความยึดติดความกำหนัดความเนื้อวลาคะมีความกำหนัดยินดีพอใจในสิ่งนั้นนั้นพอเราเพลิดเพลินปรุงแต่งมันเหมือนรูปที่เราเห็นผู้หญิงเห็นผู้ชายผู้ชายเห็นผู้หญิงโดยสัญชาตญาณรูปร่างอย่างนี้หน้าตาสัญชาติแบบนี้เราเก็บไว้ในสัญญาละท่าสัญญาละขันมันเก็บข้อมูลเอาไว้พอไปเจออีกปุ๊บเนี่ยบางทียังไม่ปรุงคิดยังไม่ต้องคิดเลยมันชอบเลยเพราะมันเก็บข้อมูลมันมีเหมือนกับมันทำงานไว้ทีนึงแล้วมันเก็บไว้ในสัญญาความจำเราเห็นคนที่มอมแมมไม่สะอาดสะอ้านเราก็ไม่ชอบใช่ไหมพอไปเห็นอย่างนี้อีกปุ๊บมันก็เหมือนกับทำหน้าที่แล้วไม่ชอบเนี่ยมันก็เป็นการทำงานของขันห้าถ้าเราเรียนเรื่องขันห้าเนี่ยก็คือกายกับใจเราเนี่ยแหละขันห้าเนี่ยเราจะเห็นปรากฏการณ์อย่างนี้ชัดขึ้นแล้วก็จะแยกแยะเวลาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเราก็รู้แล้วอ๋อนี่เป็นความเป็นการอารมณ์ที่ปรากฏขึ้นในจิตใจนะมันเกิดขึ้นเพราะอะไรบางทีเราสาวไปอ๋อเพราะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเกิดจิตนี่แหละไอ้การอารมณ์เนี่ยเกิดความไข้มีความกำหนัดยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงที่เราผัสสะเรียนกระทบกันผัสสะไอ้ตัวนี้เป็นขั้นฝึกฝนจากคำถามของโยคือความคิดเนี่ยนี่แหละไอ้ความคิดเนี่ยมันจะปรุงคิดเป็นบุญบ้างบาปบ้างเป็นดีบ้างไม่ดีบ้างบางทีก็เป็นกลางๆทั้งไม่ดีทั้งดีทั้งไม่ดีเขาเรียกว่าอเนชาพิสังขารองไปไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปนะเป็นการอารมณ์ของสมาธิของฌานอย่างนี้จากคำถามที่โยมถามเนี่ยเกิดจากความคิดใช่ไหมการอารมณ์ใช่ก็เป็นอย่างนี้ก็อาจจะมีเหตุปัจจัยที่ทำให้มันเกิดขึ้นทำให้กระตุ้นความคิดเราเพราะฉะนั้นไอ้สังขารละขันเนี่ยมันเป็นตัวประกอบมันมีเครื่องปรุงตัวประกอบกับจิตอยู่เสมอเป็นฝ่ายดีบ้างไม่ดีบ้างไอ้จิตมโนก็ดีวิญญาณก็ดีเนี่ยมันก็ไปรับหน้าที่รู้ตามนั้นพอรู้แล้วมันเฉยไม่ได้วางไม่เป็นมันก็ปรุงมันปรุงไปก็เกิดเรื่องราวเกิดขึ้นมันก็เกิดจากจิตก็คือความนึกคิดที่เราว่าเนี่ยเป็นบุญบ้างบาปบ้างกลางๆบ้างมันก็เกิดปฏิกิริยาแล้วพอมันปรุงมันก็จะเอาแล้วเก กิดการเกิดการกระทำขึ้นมาไอ้ที่ชอบเราก็อยากจะเอามาใช่ไหมกับความยินดีชอบใจดึงการมาตัณหาเนี่ยการมาลงปรากฏเราก็อยากได้อารมณ์ที่ใครอารมณ์ที่เราชอบใจพูดขอเขาหรือเอื้อมมือไปหยิบทำอะไรก็ตามตามวจีกรรมกายกรรมก็เกิดจากมโนกรรมในความคิดจิตนี่เองที่มันมีเจตนาจะทำยังไงจะทำยังไงอีกคำถามหนึ่งครับอาจารย์ครับถ้าจะถือศีล8เองที่บ้านต้องทำอย่างไรบ้างคะหรือต้องไปถือศีลที่วัดได้อย่างเดียวจากโยมสุพันธ์มี
3: ถือศีล8ที่บ้านก็ถือได้ฮะคุณโยมไม่จำเป็นจะต้องไปที่วัดอย่างเดียวถ้าโอกาสที่จะไปที่วัดโอกาสที่เราจะถือศีลที่บ้านเนี่ยมันมีข้อจำกัดนะเราถึงจำเป็นจะต้องไปที่วัดหลวงพ่อสนองท่านจะประเทศไว้ว่าถ้าคือถ้าเรามาที่วัดเพื่อถืออุโบสถศีลหรืออาจจะเป็นศีล8นะถ้าจะเป็นศีลอุโบสถก็คือวัน1คืน1ก็คือมี8ข้อเช่นเดียวกันกับศีล8นั่นแหละแต่ศีลอุโบสถก็คือศีล8ที่จะรักษาไว้วัน1คืน1ท่านบอกว่าที่วัดมันก็จะมีโอกาสที่เราจะได้มาปฏิบัติได้มากกว่าที่อยู่ที่บ้านเพราะว่าความกังวลในเรื่องของสภาวะสัปปายะความเหมาะควรความเหมาะสมในเรื่องสถานที่เรื่องบุคคลเรื่องการฟังธรรมและเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินก็มีส่วนด้วยถ้าเราอยู่ที่บ้านเราเห็นตู้เย็นบางทีเราอาจจะหลงจิตขึ้นไปอาจจะเปิดไปเดี๋ยวก็จะกินเดี๋ยวก็จะต้องการคิดในเรื่องราวต่างๆมันก็จะทำให้มีพวงถ้าเรามาอยู่ที่วัดเนี่ยอะไรก็ไม่ได้เป็นของเราใช่ไหมฮะถ้าอยู่ที่บ้านบางทีก็เรื่องของบุคคลด้วยเรื่องของสถานที่ด้วยก็จะมีข้อจำกัดแต่ว่าจริงๆแล้วก็สามารถที่จะกระทำได้ที่บ้านก็ได้ถ้าเราอยู่ในฐานะที่มันเหมาะสมมันสะดวกกับเราก็สมาทานตามปกตินะคุณโยมเจตนาที่ยังงดเว้นสมาทานก็คือการถือการรับการนำเอาสิกขาบทกี่ข้อล่ะ5ข้อ8ข้อมาเจตนาที่จะงดเว้นประพฤติด้วยกายวาจาที่จะงดเว้นประกอบกับจิตใจของเราที่จะไม่ล่วงละเมิดนั่นเองแล้วก็อยู่กล่าวไปโยมก็กล่าวตามที่พระท่านว่านะฮะนะโมตัสสะสามผลเราก็พุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสังฆังทุติยัมปิตติยัมปิแล้วเราก็กล่าวเลยเป็นภาษาบาลีเปิดหนังสือก็ได้แล้วเราก็เจตนาในตั้งแต่วันนั้นเลยสิ้นการปฏิบัติเลยซึ่งก็จริงๆแล้วก็ศึกษาโยมสิกขาบทก็คือข้อที่เราจะต้องศึกษาคำว่าศึกษาคือไม่ใช่เล่าเรียนอ่านอะไรอย่างเดียวฟังอย่างเดียวนะคือต้องปฏิบัตินั่นเองก็คือมีเจตนาจากกายวาจาที่มาจากใจของเรานี่แหละที่กล่าวสมาทานก็คือประกอบด้วยใจที่ยังงดเว้นไม่ล่วงละเมิดก็ฝึกไปในอิริยาบถ ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะเราจะดูลมหายใจก็ได้เราจะมีสติอยู่การเคลื่อนไหวในโยมจะทำอะไรในสภาวะที่จะต้องดูแลบ้านช่องล้างถ้วยชามล้างไหมเข้าห้องน้ำขับถ่ายอะไรเราก็มีสติต่อเนื่องไปทำได้ฮะทำได้ถ้าเป็นสัปปายะคือความเหมาะความสะดวกความที่จะไม่ให้วุ่นวายกับจิตใจเรามากนักก็สามารถที่จะทำที่อยู่ที่บ้านก็ได้นะทำได้นะฮะครับขอโอกาสพระอาจารย์เท่านี้ครับ
4: ครับสาธุครับทำเองที่บ้านทำเองที่บ้านต้องทำอย่างไรบ้างคะเวลาเราจะปฏิบัติก็ต้องทำสถานที่เป็นสัปปายะถ้าเราทำที่บ้านนะฮะไม่อาศัยวัดหรือที่สำนักใดก็ตามเราจะเอาบ้านทำบ้านเป็นวัดทำเป็นบ้านเป็นที่ถือศีลแปดศีลแปดข้อเราต้องรู้แล้วใช่ไหมถ้าเราจะสมาทานเองก็ได้แปดข้อเนี่ยก็ทำสถานที่เป็นสัปปายะที่มัน

0: อาจจะบอกกล่าวคนในบ้านตัดบริโภคกังวลเรื่องหน้าที่การงานเรื่องต่างๆสุขภาพร่างกายก็ถือได้ศีล8แล้วก็รู้ว่ามีอะไรบ้างพรหมจริยาอ่ะแล้วเราอาจจะแยกห้องกับสามีหรือภรรยาเราอาจจะอยู่ห้องพระใช่ไหมแล้วก็หาใส่เสื้อผ้าไม่ประดับตกแต่งเสื้อผ้าที่มันสบายสบายหลวมหลวมเหมาะแก่การสวดมนต์นั่งสมาธิเรารู้แล้วมือยามวิกาลแล้วก็ไม่ฉันไม่คิดทานของขบเคี้ยวอะไรต่างๆดื่มน้ำปานะตามที่ท่านอนุญาตทำได้ฮะไม่ดูการเล่นขับร้องพรมดนตรีเราก็ปิดเครื่องมือสื่อสารอะไรทั้งหมดอยู่กับกายอยู่กับจิตเราดูกายดูจิตเราตลอดหยิบจับขยับเคลื่อนไหวแล้วก็เอาบ้านเนี่ยเป็นสถานที่ปฏิบัติทำได้เราอาจจะได้เรียนรู้นั่นแหละจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากสำนักวัดอะไรต่างๆแล้วก็เอามาทำที่บ้านทำได้หมดนะอยู่ที่ไหนก็ทำได้ขอให้ธรรมะตัดบริโภคกังวลอะไรให้เรียบร้อยนั่นแหละมีสถานที่หน่อยก็ดีเวลาเดินจงกรมอะไรเปลี่ยนอิริยาบถเราก็เนี่ยดูกายเราทั้งวันเราดูกายก็เป็นศีลในตัวอยู่แล้ว คือศีล8เนี่ยก็เป็นขั้นของการฝึกฝนดำริออกจากกามเป็นเนกขัมมะสังคปะเนี่ยดำริออกจากกามพยาบาทเบียดเบียนเป้าหมายอุปสงค์เนี่ยออกจากกามก็คือวัตถุกรรมต่างๆที่คอยบำรุงบำเรอเราอกินน้อยนอนน้อยฝึกฝนเนี่ยการดำเนินชีวิตให้กินง่ายอยู่ง่ายศีล8ฝึกดำริก็คือออกจากกามให้พึ่งพาวัตถุกรรมแล้วเราละพยาบาทเบียดเบียนเอาดีสิก็ไม่คิดพยาบาทเบียดเบียนใครเรานั่งสมาธิเดินจงเพื่อแผ่เมตตาจิตให้สรรพสัตว์ทั้งหลายอีกคำถามต่อมาครับจากคุณธนุการปฏิบัติโดยใช้คำบริกรรมยุบหนอพองหนอและเดินจงกรมกำหนดซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอเป็นไปตามพระไตรปิฎกหรือไม่ครับ
1: อ๋อนี่คุณโยมเดี๋ยวเขาเข้าใจถามดีนะก็จริงๆในสิ่งที่คุณโยมถามมาเรื่องการบริกรรมการกระทำเบื้องต้นที่อยู่กับยุบหนอพองหนอหรือว่าการเดินขวาย่างซ้ายย่างหนอยกย่างเหยียบอะไรต่างๆอันนี้ไม่มีในพระไตรปิฎกนะฮะพระพุทธเจ้าท่านให้มีสติอยู่กับวิธีฝึกก็คือรู้การนั่งเลยนั่งดูลมหายใจเข้าออกเลยเดินท่านก็ให้มีสติอยู่กับการเดินการเดินจงกรมเดินกลับไปกลับมาในอิริยาบถต่างๆทุกอย่างท่านบอกหมดแต่ที่คุณโยมถามเมื่อสักครู่นี้เป็นอุบายเป็นวิธีที่มายุคใหม่ยุคก็อย่างถ้าคำว่าบริกรรมคำว่าพุทโธก็มายุคของหลวงปู่เสากันตัดสีโลหลวงปู่มั่นที่ภูริทัตโตก็ตกทอดมาถึงเนี่ยนะยุคพวกเราที่เราฝึกกันยุคหนอพองหนอก็มาจากอะไรรู้สึกจะเป็นทางหลวงวัดพระศรีมหาธาตุใช่ไหมฮะท่านเจ้าคุณโชดกหรือว่าหลวงพ่อจรัญจิตตธรรมโมที่วัดอัมพวันสิงห์บุรีอะไรก็ยุคหนอพองหนอขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอยกย่างเหยียบอันนี้เป็นมาที่ยุคที่จะเป็นอุบายวิธีที่พึ่งมาก็มายุคที่พวกเราฝึกกันนี่แหละก็คือรุ่นตั้งแต่ที่กล่าวแล้วก็แต่สิ่งที่อยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้มีคำบริกรรมอะไรต่างๆท่านก็จะให้รู้ว่าลมหายใจออกยาวก็ให้รู้ว่าลมหายใจออกยาวลมหายใจออกสั้นก็ให้รู้ว่าลมหายใจออกสั้นท่านนั่งนะฮะไม่มีพุทโธไม่มีคำบริกรรมคงจะเนื่องจากครูบาอาจารย์รุ่นหลวงปู่ที่ท่านสั่งสอนมาถึงรุ่นเราก็ท่านให้วิธีนะเป็นอุบายที่จะ ให้จิตอยู่กับลมหายใจไม่นั้นเราเหมือนกับไม่มีสภาวะที่จะไปจับลมหายใจได้ชัดเจนก็ต้องเพิ่มคำท่องคำบริกรรมการกระทำเบื้องต้นนั่นเองเอาไว้ในจิตมันก็จะหลุดไปมันก็จะหลงไปเผลอไปจับอยู่กับลมหายใจได้ยากเพราะนั้นก็ในพระไตรปิฎกไม่มีแต่ถ้าในยุคที่กล่าวก็จะเพิ่มเนี่ยเรื่องราวเป็นอุบายเป็นวิธีที่จะให้ปฏิบัติและผลสุดท้ายก็คือเป็นการพัฒนาจิตของเรานั่นเองมีความภาคเพียรได้ความตั้งมั่นเมื่อจิตเป็นสมาธิเราก็จะเห็นได้ตามความเป็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ดังนั้นเป็นอุบายวิธีเท่านั้นศึกษาควบคู่ไปนะฮะพระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไว้อย่างไรที่ไม่ผิดทางครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนแล้วไม่ผิดทางก็ถือว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ถูกต้องก็เป็นการฝึกกรรมฐานเป็นการฝึกอบรมจิตให้พัฒนาของเราให้เพิ่มขึ้นไปนะครับขอโอกาสอาจารย์เท่านี้ครับ
0: ครับสาธุครับพองยุคเนี่ยตามนั่นแล้วเนี่ยมาจากทางพม่าดูท้องพองยุคเหลือสะดือ2นิ้วเวลาเราภาวนาก็เหมือนแล้วเรากำหนดที่ปลายจมูกดูลมเข้าลมออกแต่ตรงนี้ให้ดูที่ท้องแต่ดูที่ท้องเนี่ยถ้าคนทำเนี่ยจะเห็นว่ามันกระเพื่อมมันจะเห็นชัดมันจะหยาบจะเห็นชัดขึ้นเห็นท้องพองท้องยุบเห็นชัดขึ้นในอนาปานสติ16ขั้นเนี่ยมาในข้อที่3ในหมวดของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานที่มีคำว่าสิกขาศึกษาก็คือภิกษุจึงพึงทำความศึกษาว่าเราจะรู้พร้อมทั่วกายหายใจเข้าเราจะรู้พร้อมทั่วกายเนี่ยเราจะทำความศึกษาว่าเราจะรู้พร้อมทั่วกายเนี่ยหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยทุกอย่างก็รู้เฉพาะในกายตัวเองแล้วก็พร้อมกับลมเห็นลมเข้าลมออกถ้าเราดูที่ท้องเนี่ยเราจะเห็นลมเข้าที่ปลายจมูกท้องพองขึ้นลมออกมายุบเห็นทั่วกายก็เป็นอารมณ์ของสมถะที่เรากำหนดให้จิตนิ่งอยู่กับอารมณ์เดียวอารมณ์ตรงนั้นคำว่าบริกรรมก็คือบริบทบทเริ่มเป็นตัวกำกับไม่ใช่ตัวทั้งสมถะวิปัสสนาเป็นเทคนิคบางทีฝรั่งเขาเรียกว่ามหาสยนอเทคนิคพองยุบเนี่ยพองยุบเนี่ยท่านเจ้าคุณโชดกวัดมหาธาตุคณะท่านมาตั้งคณะ5เพื่ออบรมทุกวันนี้ทุกเดือนก็มีการอบรมพระวิปัสสนาหรือญาติโยมเข้าไปทำเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็ใช้อารมณ์เนี่ยใช้หนอท่านเอาหนอมาเป็นกำกับอย่างที่พระอาจารย์ท่านนี้บอกเป็นเทคนิคของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พุทโธก็ดีเวลาทำไปเนี่ยทำบริกรรมมันก็จะพอจิตมันนิ่งอยู่กับกายอยู่ที่บทที่เรากำหนดเนี่ยทำบริกรรมมันก็จะหายไปก็อยู่ที่อารมณ์เดียวตรงนั้นที่เราสุดเอาไว้ตรงไหนในหมวดกายก็ดีเวทนาจิตธรรมก็ดีเพราะนั้นเป็นเทคนิคการดูท้องเนี่ยมันก็เห็นได้ชัดนะมันฟองยุบบางทีเราจับลมละเอียดมันไม่ค่อยชัดแต่พอเห็นท้องกำหนดที่ท้องเนี่ยทำให้ตัวเรานั่งตรงเลยนะถ้าคนเคยฝึกถ้าเราหลังงออย่างเนี้ยเราไม่ค่อยเห็นหรอกถ้าเราหลังนั่งนอการกำหนดท้องเนี่ยมันต้องนั่งตรงๆหลังจะตรงแล้วจะเห็นท้องพองยุบได้ชัดตามที่พระอาจารย์ธานีบอกในพระไตรปิฎกไม่ได้มีบอกมีกล่าวเอาไว้ก็เป็นเทคนิคของครูบาอาจารย์ในชั้นนำแต่ไม่ใช่ว่าผิดนะฮะก็เป็นเพื่อให้เราได้ง่ายขึ้นเป็นประโยชน์มากทีเดียวสำหรับคนที่จิตยังไม่เคยฝึกและจิตหยาบๆบางทีคำบริกรรมจะช่วยให้เราได้เร็วขึ้นและกำหนดให้ดีขึ้นคำถามต่อไปครับภิกษุณีกับพระภิกษุปฏิบัติธรรมต่างกันหรือไม่เข คยไปฟังธรรมแล้วบางทีไม่เข้าใจเหมือนคนละอย่างกันเลยพระอาจารย์ช่วยอธิบายด้วยค่ะ
1: นี่ต้องให้ผู้รู้อธิบายมากกว่านี้นะก็เท่าที่พอจะตอบคุณโยมได้เนี่ยข้อแตกต่างของพระภิกษุณีในสมัยพุทธกาลก็คือพระองค์ท่านจะเห็นว่าสตรีเนี่ยในช่วงแรกที่จะมาขอเข้ามาอยู่ในพระธรรมวินัยเนี่ยก็จะต้องท่านเห็นเล็งเห็นเลยว่าจะเป็นอันตรายกับตัวของบุคคลก็คือสตรีแล้วก็เข้ามาก็จะมีขีดจำกัดในการอยู่ในการเป็นอยู่นั่นเองนะต้องอยู่ป่าอยู่อะไรความอดทนจริงๆแล้วสตรีมีความอดทนมากอยู่แล้วใช่ไหมแต่ท่านพระพุทธองค์ท่านทรงเห็นในกว้างอ่ะเห็นออกไปว่าต่อไปเนี่ยมันจะมีปัญหาเพราะว่าสตรีการเป็นอยู่การดำรงชีวิตอย่างที่กล่าวในช่วงแรกท่านก็จะพระอานนท์นี่เองที่จะมาทูลขอกราบเหมือนกับทรงให้ประธานอนุญาตนะให้พระนางเจ้ามหาประชาวดีโคตมีซึ่งเป็นเหมือนกับเป็นพระเนาะอะไรพระแม่เลี้ยเป็นพระมารดาที่ดูแลท่านนะท่านจึงอนุญาตให้ก็ต้องมีการฝึกที่ท่านเรียกว่าอะไร8ประการนะจะต้องทำอย่างนี้มีข้อกำหนดที่ถ้าเป็นพระภิกษุจะต้องผู้หญิงที่มาบวชพระภิกษุณีจะต้องกระทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผู้ที่บวชมาถึง100ปีก็จะต้องเคารพก็ต้องไหว้พระภิกษุผู้มาบวชแม้แต่วันนั้นวันเดียวมีหลาย8ข้อนะในรายละเอียดต้องไปเปิดดูแล้วก็ในเรื่องสิกขาบทก็จะมีตั้ง311นะก็จะมีข้อที่จะแตกต่างกันลองคุณโยมลองถามครูบาอาจารย์ผู้รู้ผู้มีภูมิธรรมท่านจะได้อธิบายได้มากกว่านี้นะแต่จริงๆในรายละเอียดก็จะมีอย่างนี้นั่นเองแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็จะสอนพระภิกษุณีก็จะต้องให้พระภิกษุเข้าไปอบรมเข้าไปเทศนาในสำนักของพระภิกษุนั้นพระภิกษุณีนั้นนะมีระเบียบมีกฎเกณฑ์มากมายนะถ้าจะให้กระจ่างก็ลองถามครูบาอาจารย์ท่านที่มีภูมิธรรมท่านจะอธิบายคุณโยมได้กระจ่างกว่านี้ครับขอโอกาสอาจารย์ท่านนี้ครับ
0: ครับครับขอโอกาสเพิ่มเติมนิดนึงครับก็คือคำถามหลักก็คือปฏิบัติธรรมต่างกันหรือไม่จริงๆพระองค์ก็แสดงหมดทั้งภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยก็อริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8ถ้าเราไม่หนีตรงนี้ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็ไม่ต่างกันทีนี้คำว่าต่างกันเนี่ยเราก็มามองในแง่ของคำถามคือโยมไปเห็นเคยไปฟังธรรมแล้วบางทีไม่เข้าใจเหมือนคนละอย่างกันโยมฟังธรรมอาจจะฟังฝ่ายภิกษุณีทีนี้เนี่ยถ้าเรามองในแง่ของประวัติศาสตร์เนี่ยคำว่าภิกษุณีเนี่ยอาจจะหมดไปแล้วถ้าดูในสมัยที่เนี่ยประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาอาจจะมีมาเกิดขึ้นมาใหม่ที่มีฝ่ายมหายานฝ่ายทางด้านไหนก็ไปดูมันเกิดขึ้นมาไม่ได้ห้ามมีภิกษุณีแต่คราวนี้มันอยู่ตรงที่ว่าใครจะบวชให้เพราะมันต้องบวชกับภิกษุณีจะเกิดขึ้นมาต้องภิกษุบวชให้2ฝ่ายต้องคณะสงฆ์ทั้งฝ่ายภิกษุสงฆ์ฝ่ายภิกษุณีอันนี้เอาละยังไงก็เกิดมีแล้วทุกวันนี้ก็มีบาง สังคมก็ยอมรับว่าเกิดขึ้นแล้วมีแล้วก็เป็นโอกาสเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้มีพื้นที่ได้มีสถานที่อยู่รวมกันประพฤติปฏิบัติก็เป็นสิ่งที่ดีแต่การปฏิบัติธรรมเนี่ยคิดว่าไม่ต่างกันถ้ามุ่งไปในทางเนี่ยศีลสมาธิปัญญาทีนี้มันแตกต่างรายละเอียดแม้แต่ภิกษุสงฆ์เราเองก็เหมือนกันบางทีตามวัดตามสำนักต่างๆก็มีเทคนิคอุบายตามจริตพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก การสอนการประพฤติปฏิบัติข้อวัดต่างๆกัน

0: แต่โดยหลักการแล้วเนี่ยก็อยู่ในมรรคมีองค์8ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยการทำเรื่องสมถะวิปัสสนาเนี่ยต้องไม่ต่างกันถ้าผิดเพี้ยนต่างจากนั้นก็ถ้าไม่ได้อยู่ในหลักธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงแสดงเอาไว้ก็แสดงว่าไม่ถูกทางโยมอาจจะไปฟังแล้วตรงไหนไม่เข้าใจเนี่ยเดี๋ยวก็ลองพิจารณาดูอย่างกรณีศีลเนี่ยภิกษุนี้ก็ต้องมากกว่าเพราะว่ามีข้อบัญญัติอะไรต่างๆของฝ่ายผู้หญิงเนี่ยการจะไปไหนคนเดียวท่านก็ห้ามการอยู่ไกลจากเนี่ยอยู่ป่าอะไรต่างๆนี่ฮะถ้าเราดู ดูตามตำราก็จะเห็นอยู่ ท่านบอกเอาไว้ว่าอย่างปราชิกของพระมี4ข้อของภิกษุณีเนี่ยต้องมี8ข้อเพิ่มมาอีก4อย่างสังฆาทิเศษของพระมี13ของภิกษุณีก็เพิ่มมาอีก4ข้อเป็น17ข้อแต่ในที่นี้จะไม่ลงรายละเอียดนะฮะนิสกิยะปฏิทิน30ข้อเนี่ยเท่ากันส่วนปฏิทินของพระมี92ของภิกษุณีมี166ข้อปฏิเทระยะของพระมี4ของภิกษุณีเพิ่มมาอีก4เป็น8ข้อเสียกิริวัตร75เหมือนกันแล้วก็จะมีเนี่ยก่อนบวชมีนางสิกมานาสมณเณรีนะฮะก็มีการปฏิบัติก่อนที่จะมาเป็นภิกษุณีได้เนี่ยต้องเป็นนางสิกมานาอีกถือศีลเรียกศีล6ข้อเป็นระยะเวลา2ปีไม่ขาดไม่ตกไม่พ่องเลยนะฮะต้องเป๊ะเลยปรากฏเป็นภิกษุณีได้เป็นสมณเณรีก็เลยอาจจะแตกต่างอย่างนี้มั้งที่โยมว่าเนี่ยมันแตกต่างกันในลักษณะแบบนี้ในการถือศีลอาจจะแตกต่างกันบ้างแต่ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมอย่างที่ว่าไม่ต่างกันมรรคผลเหมือนกันก็ต้องเรียนตามมรรครู้เรื่องอริยสัจรู้เรื่องเหตุปัจจัยทำให้กันและกันเกิดขึ้นพระองค์อธิบายโยมอะไรมาลีนะก็ลองไปดูว่าเขาสอนพิสดารแตกกันยังไงคิดว่าไม่ต่างกันนะอยู่มุ่งไปทางมรรคผลทางมรรคมีองค์8เรื่องอริยสัจมีคำถามนึงครับท่านอาจารย์ครับขอเรียนถามท่านอาจารย์อยากทราบกุลกรรมฝ่ายดีและกุลกรรมฝ่ายชั่วเจ้าค่ะ
1: กุลกรรมฝ่ายดีผมไม่เข้าใจปัญหาตรงนี้ครับขอโอกาสอาจารย์ครับ
0: ครับเดี๋ยวผมเกริ่นให้ก่อนเผื่ออาจารย์มีเสริมก็ได้ครับกุลแปลว่าหนักอยู่แล้วกุลแปลว่าหนักกรรมคือการกระทำที่หนักถ้าเราแต่ตามศัพท์กรรมหนักเอาฝ่ายชั่วเนี่ยก็คืออนันตริยกรรมเนี่ยอย่างฆ่าพระอรหันต์ฆ่าพ่อฆ่าแม่ทำห่อเลือดพุทธเจ้าให้ห่อเลือดใช่ไหมแล้วทำสังฆเพศก็คือทำสงฆ์ให้แตกกันเนี่ยเป็นกุลกรรมหนักฝ่ายชั่วได้ผลทันได้ผลเลยตายอัตภาพตรงนั้นไปก็รับผลตกอเวจีมหานรกเลยไม่พบสิ่งที่ดีๆที่ทำมาก่อนเนี่ยช่วยอะไรไม่ได้เป็นคุลุคือกรรมหนักส่วนคุลุกรรมฝ่ายดีเนี่ยท่านก็เรียกว่ากรรมที่ทำแล้วได้ผลท่านยกตัวอย่างเช่นการได้ฌานได้สมาบัติเกิดจากการทำสมาธิได้เป็นรูปฌานอรูปฌานรูปภพอรูปภพอย่างนี้แล้วก็สร้างบารมีสร้างสมบารมีอย่างที่พระโพธิสัตว์ท่านทำจนไปถึงทำคุณธรรมความดีจนหลุดพ้นถึงนิพพานก็คือการทำความดีก็คือการเนี่ยฮะจะเรียนสมถะวิปัสสนาจนจิตที่หลุดพ้นท่านในตำราท่านบอกว่าการได้ฌานก็ถือว่าเป็นคุลุกรรมเป็นกรรมหนักได้เกิดเป็นพรหมก็จะเป็นคุลุกรรมฝ่ายดีถ้าเราทำได้ก็เป็นบาตรเป็นพื้นฐานให้เจริญต่อไปทั้งหน้าที่ศาสนาปัญญามีลักษณะเนี้ย

0: อาจารย์ท่านอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
1: อ๋อครับไม่มีครับก็จะได้เป็นความรู้ไปด้วยฮะกุรุกรรมดีกุรุกรรมชั่วครับเป็นอนันตริยกรรมในฝ่ายกรรมชั่วนั่นในฝ่ายกรรมดีก็เกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องการปฏิบัติทั้งหลายครับจะได้ทราบไปด้วยครับครับได้ประโยชน์อย่างยิ่งครับ
0: ครับอีกคำถามหนึ่งครับโยมใหม่ๆขออภัยเจ้าค่ะผู้บรรลุพระอริยะยังมีความเคยชินในอดีตชาติเช่นทางคำพูดทางประพฤติกายต่างๆที่ไม่เคยสุภาพและอ่อนโยนโดยไม่ผิดศีล5เจ้าค่ะ

0: างประพฤติกายต่างๆที่ไม่เคยสุภาพและอ่อนโยนโดยไม่ผิดศีลห้าเจ้าค่ะลักษณะเหมือนบอกเล่าพอเข้าใจไหมครับ
1: อ๋อมาพระอริยะเจ้าก็ยังมีกริยาทางกายทางอย่างนี้อยู่ใช่ไหมฮะทางวาจาเคยมีใช่ฮะเคยมีในพระไตรปิฎกก็เคยผ่านอย่างเช่นพระสารีบุตรหรือว่าอย่างเช่นพระภิกษุอะไรที่ท่านจะเป็นพระราชามาท่านก็จะติดคำวาจาใช้คำหยาบก็คำหยาบคายหรือเปล่าไม่หยาบก็คิดว่าหยาบคายหรือเปล่าในบาลีพระไตรปิฎกท่านบอกว่าใช้คำว่าไอ้เจ้าถอยไอ้ถอยอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นคำติดวาจาซึ่งพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นวาสนาอ่านว่าวาสนาหรือวาสนาที่ทางภาษาไทยก็จะไปคิดว่าวาสนาคือสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะกระทำได้สู้คนอื่นก็ไม่ได้วาสนาอะไรแข่งเรือแข่งพายอะไรในลักษณะนี้แต่วาสนาจริงๆก็คือข้อประพฤติข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาที่มันติดกันมาติดสะสมกันมาจนถึงตั้งแต่ในสังสารวัฏเนี่ยที่มันติดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ผู้ที่จะละจากวาสนานี้ได้ก็คือพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นแม้ถ้าพระอริยะบุคคลก็ยังไม่พ้นจากวาสนาอันนี้อย่างที่กล่าวอย่างพระสารีบุตรมีเรื่องเล่าว่าท่านเดินไปก็จะเห็นในบ่อน้ำในแอ่งน้ำเล็กเดินผ่านทางท่านจะกระโดดข้ามก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับอุบาสกอุบาสิกาอะไรจะเห็นว่าไม่สมควรอะไรก็เป็นเรื่องราวที่จะมีเรื่องเล่าก็เป็นเรื่องที่น่าฟังด้วยซึ่งก็จะเป็นวาสนาในสมัยที่พระสารีบุตรท่านเคยเป็นพญาลิงเป็นลิงเป็นพญาวานรบ้างอะไรก็เลยติดนิสัยมาอย่างพระอริยะเจ้าที่เป็นพระมหากษัตริย์ก็ติดมาจากคำพูดก็เลยจะใช้คำพูดแบบนี้นะฮะว่าเจ้าถอยไอ้ถอยพูดกับบุคคลอื่นนั่นก็คือเป็นเรื่องที่ติดกันมานะก็เป็นอย่างนั้นจริงๆในพระไตรปิฎกมีครับขอโอกาสอาจารย์เท่านี้ครับ
0: ครับสาธุครับก็อย่างที่ท่านอาจารย์บอกวาสนาก็เป็นอุปนิสัยครับเป็นจริตก็ไม่ได้ผิดศีลผิดอะไรอย่างเราจะเห็นครูบาอาจารย์เนี่ยบางทีท่านพูดดุบางทีพูดดุทำอาการกริยาอะไรต่างๆท่านทำโดยกริยาจิตใจท่านไม่มีความที่จะยกตัวผมท่านหรือเอาเปรียบหรือโกรธด้วยความพยาบาทเบียดเบียนพวกนี้ไม่มีอย่าว่าแต่ผิดศีลห้าเลยไม่ศีลข้อมันเป็นปกติอยู่แล้วไม่คิดล่วงละเมิดไม่คิดเบียดเบียนเขาที่พูดไปทำไปด้วยจิตที่มีแต่เมตตาล้วนด้วยความปรารถนาดีแต่เรามองคนทางโลกอาจจะมองดูว่ามันหยาบรู้สึกมันไม่สุภาพเรียบร้อยอาจจะไปประเมินค่าเป็นเออนี่ไม่ถูกต้องพูดมึงพูดกูสมัยก่อนอย่างที่พระอาจารย์ท่านนี้บอกเรียกไอ้คนถอยเนี่ยนั่นเป็นพระอรหันต์แล้วเรียกคนถอยพระสารีบุตรท่านอดีตชาติท่านยังติดมาอยู่เป็นพยาวานรท่านยังติดทำอะไรกระโดดกระเดกไปเจอขู่คลองอะไรเล็กๆท่านก็ไม่อยากเดินอ้อมให้กระโดดข้ามเลยอันนี้ไม่ได้วัดกันตรงนั้นต้องวัดกันที่สภาพจิตใจสภาวะตรงนั้นอีกคำถามนึงน่าจะได้อยู่ครับกราบเรียนท่านอาจารย์ครับการนั่งสมาธิกับเดินจงกรมโดยแบ่งสัดส่วนอย่างไรครับ
1: อ๋อไม่ต้องแบ่งนะฮะคุณโยมไม่ต้องแบ่งสัดส่วนอะไรเลยเราก็ทำไปตามเวลาที่เรามีอยู่นะดูฝึกไปให้ควบคู่กัน

0: ในอิริยาบถ ทั้ง 4 นั่นนะฮะคุณโยมเจริญสติไปในอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนโดยเฉพาะการนอนโยมก็สามารถที่จะฝึกได้ทำให้เป็นอิริยาบถให้มันครบในกระบวนชีวิตเราเลยไม่เฉพาะทำเฉพาะเราจะต้องนั่งสมาธิเท่านั้นอะไรเพราะฉะนั้นการเจริญสติสามารถที่จะกระทำได้ในอิริยาบถ ทั้ง 4 จักร 4 พระพุทธเจ้าท่านบอกเนี่ยเราจะต้องหมุนไปด้วยจักรทั้ง 4 ยืนเดินนั่งแล้วก็นอนโดยเฉพาะการนอนโยมก่อนนอนเราก็พิจารณาพุทโธพุทโธได้เลยพุทโธพุทโธพุทโธจนเราหลับไปเลยการกระทำอะไรในอิริยาบถย่อยที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะหยิบจับขยับว่างจะยกก็ยื่นเคลื่อนไหวร่างกายอะไรทุกอย่างทำได้หมดจะล้างถ้วยชามอยู่ในที่ประชุมในที่ทำงานโยมก็ฝึกได้มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกนั่นเองซึ่งเวลาหมดพอดีสำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วซึ่งในช่วงสุดท้ายก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดจนคำถามที่ฝากผ่านเข้าในรายการสุดท้ายนี้กราบนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมทางบ้านด้วยครับ
1: ครับก็ขอเมื่อพรให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญนะทั้งทางโลกและทางธรรมทุกคนทุกท่านเถิด
0: สาธุครับอาจารย์นมัสการลาครับอาจารย์ครับ
1: นมัสการครับอินาพอดีนะอินาฟินิตFinished up time, yeah, question.
2: ตัณหาเนี่ยมีทั้งสุขทั้งทุกข์อยู่ในนั้นนะเพราะฉะนั้นที่บอกว่าทำไมต้องมาดับแต่ทุกข์สุขไม่ดับเหรอเพราะสุขมันมีอยู่จริงไม่ต้องไปดับมันสุขมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะถ้าดูตามเหตุตามสิ่งที่จะเป็นไปในสุขเนี่ยมันมาที่จะเป็นตัณหาเนี่ยมันมาจากจริงๆมันมีเวทนามาก่อนนำหน้าตัณหามามันมีเวทนาที่เป็นสุขกับเป็นทุกข์เนี่ยมันจะมาที่ตัณหาเพราะสุขมันอยากได้ในตัณหานะอยากได้ในกามคุณ5นั่นแหละเพราะมันสุขมาจากไหนก็สุขมาจากไอ้กามคุณ5นั่นแหละจริงมันสุขมาจากกามคุณ5คือตาหูจมูกลิ้นกายที่มันไปเห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่แหละแล้วจริงๆมันนึกคิดด้วยนะแต่ว่ามันไป6ช่องทางเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันไปในกามคุณ5คือรูปเสียง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19 นาฬิกามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12 นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19 นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 น.พิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11:00 น.พระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 น.พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 น.ร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ธรรมวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 น.เวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 น.พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสงน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: โอตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้นั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายผมมีป้องมือชนกันตั้งใจสงบฟังธรรมปฏิบัติธรรมสักพักหนึ่งเพื่อให้ใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลที่ได้ตั้งใจมาทำบุญถวายสังฆทานถวายพระป่าแล้วก็มาบวชพระภิกษุลูกหลานของเราเราก็ทำปฏิบัติบูชาเป็นยอดบุญโดยการทำจิตของเราให้รวมไว้เป็นหนึ่งเดียวเมื่อใจของเรารวมเป็นหนึ่งเดียวก็คือดูตัวเองพิจารณาตัวเองว่าเรานั่งอย่างไรรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งลักษณะอย่างใดก็ระลึกรู้รูปนั่งของเราลักษณะองค์พระขัดสมาธิจำใบหน้าจำจมูกของเราเวลาลมให้ใจเข้าเราก็รู้ว่าลมให้ใจเข้าเวลาลมให้ใจออกก็รู้ว่าลมให้ใจออกจำใบหน้าจำจมูกของเราทำอย่างนี้แหละเป็นหนึ่งเดียวทำอย่างนี้แหละเป็นบุญเป็นยอดบุญเวลาลมหายใจเข้าก็นึกพุทธเวลาลมหายใจออกก็นึกโทพุทธลมเข้าโทลมออกหรือหายใจเข้าก็นึกพุทธหายใจออกก็นึกโทนับหนึ่งพุทธลมเข้าโทออกนับสองพุทธลมเข้าโทออกนับสามพุทธโทนับสี่นับเรื่อยไปจนถึง10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1นับลงมาแล้วขึ้นไปพุทลมเข้าโทออก2พุทลมเข้าโทออก3ไปจนถึง20แล้วก็ลงมา19 18 17 16 15 14 13 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่นี่เป็นการนับลมหายใจเพื่อให้จิตของเราหยุดคิดเพราะใจคนเราเดี๋ยวนี้เล่าร้อนสงบยากเพราะรับรู้มากรู้มากเห็นมากคิดมากกังวลมากทุกข์ใจมากก็ต้องมากำจัดความทุกข์ทางใจที่เล่าร้อนด้วยความวาวุ่นด้วยความเป็นห่วงเป็นทุกข์ก็มาอยู่กับธรรมะคำสอนพุทธเจ้าด้วยความเรียบเพื่อความสงบเพื่อให้จิตของเรานะเป็นบุญกุศลประคับประคองไว้ในทางธรรมไม่มีอะไรเอาอะไรไปได้เกิดมาเอาอะไรไปไม่ได้เอาแต่บุญเท่านั้นเองที่จะเอาติดตัวไปได้ทรัพย์ภายนอกก็เป็นของคนอื่นเป็นผู้อาศัยอยู่ต้องทำทรัพย์ภายในทำจิตของเราให้ผ่องใสเบิกบานทำให้เย็นลงสงบลงเช่นจับความรู้สึกไว้ทุกลมหายใจของเราจิตของเราก็จะเบาสบายเข้ามาวัดก็รู้จักว่าวัดนี้สงบดับทุกข์ได้คลายความร้อนได้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในครอบครัวเราก็ หมดไปในเรื่องการงานเรื่องหน้าที่ก็หมดไปก็ทำจิตให้เราผ่องใสเบิกบานเสียบ้างดีก็เราไปปล่อยจิตของเราให้วุ่นวายอยู่กับโรคจนเต็มหัวใจมีเรื่องโกรธกันเกลียดกันอิจฉากันนินทากันพูดลายใส่กันทำร้ายกันแช่งกันว่ากันนินทากันนั่นไม่เกิดสุขแก่ตนคนทำเกิดทุกข์กับคนทำแล้วก็เกิดทุกข์กับคนที่ถูกทำทุกข์ทั้งสองฝ่ายคนว่าก็เป็นทุกข์คนถูกว่าก็เป็นทุกข์สู้ทำใจไม่โกรธกันไม่ด่ากันไม่ว่ากันไม่นินทากันไม่ให้ร้ายกันไม่ทุบตีกันไม่เอาเปรียบเอารัดกันไม่ชิงดีชิงเด่นกันไม่อิจฉาริษยาเบียดเบียนทั้งกายใจกันคนผู้ไม่เบียดเบียนก็เป็นสุขคนผู้ไม่ว่าใครก็สบายใจคนที่ไม่ถูกว่าก็เป็นสุขเพราะไม่มีใครว่าเราไม่มีใครคิดร้ายต่อเราคนที่ทุกข์ก็คือคนคิดลายต่อคนอื่นคนที่เป็นทุกข์โต้ตอบก็คือกลัวเขาคิดลายต่อตัวเองคิดไม่ดีต่อตัวเองจึงไม่เกิดความดีซึ่งกันและกันการที่ไม่เกิดความดีซึ่งกันและกันเนี่ยทำให้เกิดปัญหาสังคมปัญหาครอบครัวปัญหาเพื่อนบ้านปัญหาที่ทำงานปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเราจึงต้องทำความคิดให้ดีความคิดด้วยกายวาจาใจให้ดีให้เป็นคนมีเมตตาธรรมเป็นคนมีความสงบหรือเป็นคนรู้จักวางเฉยอันนี้ถือว่าเป็นธรรมะครองเรือนเป็นธรรมดับทุกข์ที่ใจตัวเองก็พลอยดับทุกข์คนอื่นไฟไหม้ไหม้บ้านเราบ้านอื่นก็ไม่ไหม้ไม่มีใครจุดมันก็ไม่ลุกไปร้อนบ้านใครแต่เมื่อไฟไหม้บ้านเราบ้านอื่นก็เดือดร้อนความโกรธเหมือนไฟความโกรธเหมือนไฟความเกลียดกันเหมือนไฟเดือดร้อนหมดคนโกรธก็เดือดร้อนคนถูกเกลียดก็เดือดร้อนคนถูกโกรธก็โกรธตอบเดือดร้อนด้วยกันทั้งคู่ที่พุทธเจ้าท่านบอกความโกรธเป็นทุกข์เป็นไฟเมื่อไม่ไหม้ใจเราก็ไม่ไปร้อนใจคนอื่นอย่างนี้คือเป็นธรรมเราควรปฏิบัติควรมีไว้ในบ้านเราบวนมีไว้ในใจเราให้เป็นคนสุขุมเป็นคนเยือกเย็นถ้าเราเป็นคนสุขุมเป็นคนเยือกเย็นเป็นคนกันกรองแล้วค่อยพูดกันกรองแล้วค่อยทำเมื่อเราเป็นคนสุขุมเยือกเย็นแล้วนั่นแหละเป็นคนมีธรรมที่ทำอะไรแล้วก็ไม่มีทุกข์แก่ตัวเราไม่ทุกข์แก่บ้านเราไม่ทุกข์แก่ครอบครัวเราแล้วไม่ทุกข์แก่บ้านคนอื่นแก่เมืองคนอื่นคนทุกวันนี้ที่ทุกข์มีปัญหามากทุกวันนี้มันเรื่องจิตใจทั้งหมดมันเรื่องไม่ชอบใจกันเรื่องไม่เข้าใจกันมันเรื่องของคนที่มีกิเลสครอบงำแล้วก็ไปแสดงออกกับคนอื่นให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายแต่ถ้าคนทำใจได้เนี่ยปัญหาจะไม่มีบ้านไหนเมืองไหนที่สงบเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกใจเขาสงบที่บ้านไหนเมืองไหนไม่สงบใจเขาไม่สงบใจเขามีความโกรธใจเขามีความพยาบาทใจเขามีแต่ศัตรูเขาจึงไม่มีความสุขบ้านเมืองจึงไม่มีความสงบสุขฉะนั้นเราต้องศึกษาธรรมะที่ใจเราอย่าให้ใจเราเป็นทุกข์อย่าให้ใจเราเล่าร้อนอย่าให้เราเป็นคนใจร้ายอย่าเป็นผู้ร้ายอย่านำผู้ร้ายมาในใจเรามันไม่ดี เกลียดเขาโกรธเขาอิจฉาเขานินทาเราคิดลายไม่พอใจเขานั่นคือใจเราไม่ดีจิตเราไม่ดีจิตเราก็จะร้อนทั้งวันทั้งคืนจึงต้องมีธรรมะในใจมีพุทโธไว้หัดทำสมาธิหัดภาวนาบ้างจะได้มีมงคลแต่ตัวเราจะได้มีมงคลกับครอบครัวเราเราจะได้มีพระเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นที่ยึดเหนี่ยวมีคำสอนที่สอนใจเราให้รู้จักคำว่าเย็นลงสงบลงแล้วก็มากันกรองดูมากันกรองดูว่าใจเราเนี่ยตั้งแต่เข้ามาศึกษาธรรมะเนี่ยตั้งแต่มานั่งสมาธิโคนไม้เนี่ยกลับไปบ้านแล้วเป็นยังไง

ฟังคนอื่นด่าแล้วเป็นยังไงฟังคนอื่นนินทาเราเป็นยังไงร้อนใจไหมเพราะเขาว่าเราไม่ดีเราเป็นทุกข์ไหมเราอยากจะว่าเขาตอบไหมเขาแสดงความไม่ชอบใจเราจะเป็นทุกข์ไหมเรามานั่งโคนไม้นี่เราก็คิดได้กลับไปเราก็จะเป็นคนไม่ใช่ว่าเวลามาอยู่วัดแล้วก็สงบเรียบร้อยแต่เราไปพูดกับพี่กับน้องกับผัวกับเมียแล้วพูดจาไม่ดีเลยพูดใส่อารมณ์พูดใส่เดือยแต่มาวัดพูดดีสงบดีอย่างนี้ยังใช้ไม่ได้กลับไปบ้านยังเป็นคนอารมณ์ร้อนอยู่ใช้ไม่ได้กลับไปบ้านก็ต้องพูดดีดีขึ้นกว่าเดิมไม่กระทบกระเทียบใครไม่ใส่อารมณ์ใครเย็นกว่าเดิมสงบกว่าเดิมนั่นแหละความรักความเมตตาความสงสารจะเกิดขึ้นในตัวเราแล้วแล้วครอบครัวเราก็จะยอมรับว่าใจของเรานั้นเป็นคนมีธรรมที่กันกรองไว้เหมือนกับน้ำเนี่ยทุกวันนี้คนไม่อยากกินน้ำประปาเพราะกลัวไม่สะอาดคนอยากกินน้ำโปโลริสกินน้ำขวดสมัยปู่ย่าตายายเราไม่รู้จักแค่น้ำประปาก็ถือขอให้ได้กินเถอะถือว่าวิเศษสุดและดีกว่าน้ำบ่อน้ำคลองคนไหนกินน้ำประปาก็คนนั้นเจริญแล้วทันสมัยแล้วไปกินน้ำประปาอาบน้ำประปาเดี๋ยวนี้คนกินน้ำประปาก็คนไม่มีทุนทรัพย์เป็นคนไม่เจริญเป็นคนไม่มีเกรดดีอย่างอดอย่างลำบากก็ต้องกินน้ำประปาต้องกินน้ำโพโลริสกินน้ำในขวดจึงจะเรียกว่ากินน้ำสะอาดกินน้ำดีก็แสดงถึงใจคนเราเนี่ยใจคนเราเนี่ยมันแสวงหาแต่สิ่งที่ดีแสวงหาแต่สิ่งที่ดีอยากจะได้สิ่งที่นำที่ดีแสดงว่าคนเราเนี่ยถึงจะโลกเจริญเท่าไหร่ก็อยากได้คนที่ดีมาเป็นผู้นำมาเป็นคนอยู่ใกล้เราคนใจไม่ดีนี่ไม่มีใครรักไม่มีใครสงสารใจไม่ดีพี่ไอ้เหมือนน้ำประปาเนี่ยใจคนโลภใจคนโกรธใจคนหลงใจคนเอาเปรียบคนอื่นใจมีตำหนิติเตียนใจไม่บริสุทธิ์กับตัวเองและครอบครัวและสังคมก็เหมือนน้ำที่มันไม่สะอาดคนรังเกียจกลัวเกลียดไม่กล้าอาบไม่กล้ากินคนใจดีมีศีลธรรมคนใจบริสุทธิ์ก็เหมือนน้ำในขวดนั่นเองที่มีเกรดดีมันใสเชื่อได้ว่ากินเข้าไปแล้วไม่มีพิษภัยน่าคบหาไม่ต่างกันคนที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยที่กายวาจาใจเรียบร้อยตามศีลธรรมกลับไปบ้านก็กายวาจาใจเรียบร้อยไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์พูดดีเสมอต้นเสมอปลายซื่อตรงเสมอต้นเสมอปลายถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็เหมือนน้ำที่อยู่ในขวดใครก็คงไม่รังเกียจราคาแพงก็ต้องซื้อคนที่ใจไม่ดีก็เหมือนน้ำประปาไหลมั่งไม่ไหลมั่งบางทีก็ออกมาคุณมันออกมาแดงบางทีก็ออกไม่สมบูรณ์ทุกคนรังเกียจน้ำประปากันทั้งที่น้ำประปาเมื่อก่อนนี่เป็นยอดน้ำของคนที่เจริญแต่ด้วยความที่มันกันกรองไม่สมบูรณ์คนก็เลยเปรียบเทียบลงไปต่ำลงฉะนั้นคนเจริญแต่ทางวัตถุอย่างเดียวเนี่ยก็เหมือนน้ำประปานั่นแหละเจริญแต่น้ำวัตถุอย่างเดียวไม่เจริญศีลทานภาวนาคนที่มีน้ำดีน้ำในขวดน้ำโพโลริสน้ำอย่างดีที่อย.ยอมรับแล้วเนี่ยน้ำไม่มีเชื้อโรคเนี่ยก็เหมือนคนที่กันกรองจิตใจที่ดีแล้วจะพูดกับกันกรองจะคิดกับกันกรองจะทำอะไรก็กันกรองที่ดีแล้ว
ค่ำครวญดีแล้วจึงทำพวกนี้เหมือนน้ำที่บริสุทธิ์ไม่น่ารังเกียจสังคมยอมรับฉะนั้นเรื่องจิตใจเนี่ยสำคัญคนที่จะยอมรับเราเนี่ยคือคนอยู่ใกล้คนอยู่ใกล้ตัวเราถ้าคนอยู่ใกล้ตัวเรายอมรับฉะนั้นจบดีจริงๆเนี่ยคนอื่นเขาชมว่าดีก็ยังไม่เท่าคนอยู่ใกล้ชมว่าดีบางคนเนี่ยคนทั่วเมืองสรรเสริญแต่ว่าคนอยู่ใกล้ไม่ชอบคนอยู่ใกล้ไม่ชอบเพราะว่าน้ำใจมันไม่ดีเท่านั้นคนถ้าอยู่ใกล้กันชมเฉยว่าดีนั่นถือว่านั่นแหละเขาดีพร้อมอยู่ไกลก็ชมว่าดีอยู่ใกล้ก็ชมว่าดีนั่นดีสมบูรณ์แต่บางคนเนี่ยคนอยู่ใกล้บอกดีคนอยู่ไกลบอกไม่ดีบางคนอยู่ใกล้บอกไม่ดีคนอยู่ไกลบอกดีมันดีไม่พร้อมบางคนเนี่ยพูดกับผัวกับเมียนี่ดีแต่กับคนอื่นไม่เอาไม่คูดไม่คุยไม่ดีนี่ถือว่าดีอยู่ใกล้กับผัวกับเมียกับลูกกับผัวกับเมียดีแต่กับคนอื่นไม่เอาด้วยไม่คบด้วยก็เลยดีคนอยู่ใกล้บางคนก็รู้กับเมียพูดไม่ดีกับผัวก็อะไรพูดไม่ดีแต่ไปพูดกับคนอื่นดีหมดเลยเนี่ยใกล้ไม่ดีไกลดีบางคนพูดกับรู้กับผัวกับเมียก็ไม่ดีพูดกับคนอื่นก็ไม่ดีใกล้ก็ไม่ดีไกลก็ไม่ดีคนมีปัญหาใครอยู่ใกล้ก็พูดไม่ดีใครอยู่ไกลก็พูดไม่ดีนี่คนมีปัญหามากเลยละอยู่ใกล้ก็พูดไม่ดีอยู่ไกลก็พูดไม่ดีแต่ถ้าคนอยู่ใกล้นี่ดีแต่อยู่ไกลนี่ดีดีในสังคมใกล้ๆแต่สังคมไกลไม่ดีก็ดีส่วนเดียวดีไม่สมบูรณ์แล้วคนนี้กับคนอื่นนี่ดีหมดมาวัดมาวากับคนคบกับใครดีหมดแต่กับลูกกับผัวกับเมียไม่ดีใจคอหงุดหงิดพูดจาไม่สุภาพเอาแต่อารมณ์ตัวเองใกล้ดีใกล้ไม่ดีก็มีปัญหาอีกปัญหาทุกวันนี้จักแต่ว่าอยู่ใกล้ก็ไม่ดีอยู่ไกลก็ไม่ดีอยู่ใกล้ดีอยู่ไกลไม่ดีอยู่ไกลดีอยู่ใกล้ไม่ดีปัญหามันจึงเกิดขึ้นจะทำอย่างไรอยู่ใกล้ก็ดีอยู่ไกลก็ดีดีเสมอต้นเสมอปลายใจนี้ต้องกันกรองเหมือนน้ำในขวดเนี่ยที่เขากรองมาแล้วอยู่ที่ไหนก็ดีอยู่ในขวดก็ดีอยู่ในแก้วก็ดีเอาที่ไหนก็ดีเพราะน้ำมันมีคุณค่าดีแล้วไม่ใช่ดีบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีเหมือนน้ำประปาแล้วเหมือนน้ำคลองใจเราเป็นคนธรรมชาติเนี่ยคือธรรมะธรรมชาติเลยเป็นข้อเปรียบเทียบคือธรรมะที่เราให้เห็นความจริงฉะนั้นเราต้องหมั่นประพฤติปฏิบัติตัวเราก็ต้องพยายามทำดี ปรุงตัวเราคนเราถ้าไม่ปรับปรุงตัวเองแก้ก็เป็นคนที่ตามใจตัวเองต้องฝืนใจต้องแก้ใจจริตนิสัยเราเนี่ยต้องฝืนเหมือนอย่างคนติดบุหรี่เนี่ยถ้าไม่ฝืนเลิกไม่ได้คนติดเหล้าถ้าไม่ฝืนเลิกไม่ได้หรือคนคบเพื่อนสูบบุหรี่คบเพื่อนกินเหล้าคบเพื่อนเล่นการพนันถ้าไม่ฝืนเป็นคนดีไม่ได้ต้องไปติดตามเขาไปเล่นตามเขาต้องฝืนใจฝืนความชอบใจหรือความไม่ชอบใจตรงนี้ให้ได้จึงจะอยู่กับสิ่งนั้นได้เหมือนคนเป็นเสมียนเก็บเงินนั่นแหละเป็นลูกจ้างเขาเก็บเงินนี่ต้องฝืนใจมากเลยต้องซื่อสัตย์ต้องยึดความซื่อสัตย์ถ้าไม่ซื่อสัตย์เงินมันแหมอยู่ใกล้มือหยิบผ่านมือทุกวันมันอดจะใส่กระเป๋าตัวเองไม่ได้ก็อดไม่ซื่อไม่ได้เราก็ต้องห้ามใจไม่จะเงินจะผ่านมือไปมือมาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็ไม่เอาเพราะเงินไม่ใช่ของเราเงินกิจการเงินที่เราเลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยเงินเดือนสิ่งเหล่านี้เราจะเอาเป็นของเราไม่ได้ยักยอกไม่ได้ต้องฝืนใจถ้าไม่ฝืนใจมันก็ต้องเอาอะแต่ที่ช่อโกงกันหนีกันไปต่างประเทศเนี่ยให้คนพวกนี้มันฝืนใจไม่ได้ไม่ยินดีเฉพาะของตน
ไปยินดีของคนอื่นการคบค้าสมาคมอันนี้เราต้องพยายามมีกฎของตัวเองก็คือการไม่โลภไม่โกรธมากไม่หลงมากต้องมีธรรมะในใจต้องมีทางดับทุกข์ต้องเชื่อการกระทำตัวเองว่าทำดีแล้วความดีต้องให้ผลทุกเวลาความสุขก็จะเกิดขึ้นจากความดีที่เราคนบางคนเนี่ยดูหน้าตาสวยเนี่ยแต่พอล้างหน้าออกมาหน้าใช้ไม่ได้เลยล้างหน้าออกมาใช้ไม่ได้เลยเพราะใจเขาไม่สวยเพราะใจเขาไม่สวยพอล้างหน้าออกมาใจเพราะใจมันไม่สวยหน้ามันก็เลยไม่สวยบางคนเนี่ยไม่ต้องแต่งหน้าเลยหน้าพองใสนวลเพราะใจของเขาบริสุทธิ์เขาคบกับใครเขาอยู่ยังไงเขาบริสุทธิ์ด้วยศีล5บริสุทธิ์ด้วยศีล8เขาจิตใจเขาบริสุทธิ์เขาไม่เคยคิดจะมุ่งร้ายใครเขาคิดดีตลอดเขาบริสุทธิ์ใจเขาสุจริตในใจใจเขาบริสุทธิ์มันก็มีรัศมีออกมาหน้าตาเขาพองใสเบิกบานไม่เศร้าหมองนี่แสดงว่าทุกข์ที่ใจสุขที่ใจเนี่ยสำคัญกว่าภายนอกตอนนี้คนเราไม่แสวงหาความสุขใจว่าอิทธิพลของความดีในใจเนี่ยมันทำให้ผ่องใสทั้งนอกทั้งในตอนนี้คนบางคนเนี่ยก็ต้องปิดบังพอหน้าตาเนี่ยมันไม่ผ่องใสเพราะใจมันไม่ผ่องใสก็ต้องตบแต่งพอกทากันไปทัวล้างหน้าแล้วโอ้ใจเขาเศร้าหมองเขาไม่มีความสุขเพราะเขาเป็นคนไม่มีความสงบไม่มีศีลธรรมไม่มีมารยาทผู้ดีไม่พูดจาดีไม่คิดดีไม่ทำดีเขาเป็นคนหยาบคายเป็นคนหยาบกระด้างเป็นคนไม่มีจิตใจที่ละเอียดอ่อนการกระทำนั้นก็จึงจะออกมาจากจิตทั้งหมดจึงทำให้เขานั้นไม่มีความสุขถ้าเราจะมีความสุขก็ไม่ยากอะไรเป็นเรื่องของเราอยู่แล้วสิทธิของเราที่เราจะทำได้เราก็ต้องเจริญสติเจริญสมาธิเหมือนอย่างที่เรามาฝึกเนี่ยหัดพุทโธไปหัดทำใจให้ว่างหัดภาวนาให้เป็นทำจิตให้หยุดคิดให้ได้คือทำจิตให้เบาบางให้ได้คือทำคณิกะสมาธิให้เกิดขึ้นอุปจารสมาธิเกิดขึ้นทำจิตให้เป็นอัปปนาคือว่างให้เป็นสงบให้เป็นเนี่ยความดีที่ใจเราสร้างได้ใครมาสร้างให้เราก็ไม่ได้ไอ้ความสุขทางใจเนี่ยความสงบทางใจเนี่ยไอ้ผัดหน้าทาแป้งไปแต่งเล็บหรือต้องไปจ้างคนอื่นทำต้องร้านนั้นร้านนี้คนนั้นทำดีคนนี้ทำดีช่างตัดช่างเย็บช่างแต่งหน้ารู้สึกให้คนอื่นแต่งให้เราแล้วเราก็ว่าสวยร้านนั้นแต่งสวยร้านนี้แต่งไม่สวยโอ้ไปนิยมร้านสวยๆแต่ที่จริงแล้วเนี่ยตัวเองไม่ได้สวยเลยตัวเองไม่ได้งามเลยตัวเองก็มีจิตใจโกรธโลภหลงอิจฉานินทาเขาให้ร้ายเขาคนอยู่ใกล้ชิดก็เดือดร้อนคนอยู่ไกลก็เดือดร้อนเขาแต่งแต่หน้าแต่งแต่ตัวแต่ใจเขาไม่แต่งเขาไม่ใช่คนสวยไม่ใช่คนงามเป็นคนที่ย้อมเหมือนกับใส่หน้ากากเข้าหากันเขาก็สวยไม่ได้เขาก็มีความสุขไม่ได้ก็สวยตอนที่ไปเขาเอาอันนนท์มาใส่ให้เอานี่มาใส่ให้ผัดหน้าทาแป้งแต่งคิ้วก็ดูว่าเออสวยแต่ที่จริงเขาสวยแต่ภายนอกใจเขาไม่มีความสุขทำยังไงคนอย่างนั้นจะสวยทั้งนอกทั้งในเขาทำยังไงใจเขาจะสวยใจเขาจะเย็นใจเขาจะสงบใจเขาจะนิ่งใจเขาจะมีความบริสุทธิ์กับทุกคนถ้าใจเขามีเมตตามีความบริสุทธิ์ทุกคนใครจะแต่งให้เขาหรือไม่แต่งเขาก็งามอยู่แล้วสวยอยู่แล้วนี่คือสำคัญทำไมโลกจึงไม่นิยมกันโลกเขาไปนิยมโลกจนหมดก็เลยไม่เจอคนงามไม่เจอคนที่มีความสุขเพราะโลกไปยกย่องในการสวยข้างนอกหมดงามข้างนอกหมดก็ต้องไปเสริมสวยต้องไปดัดหน้าทาแป้งต้องไปดัดจริตกันอย่างนั้นแต่ผลที่สุดก็ไม่ได้อะไรจากครอบครัวเลยไม่เจอความสุขที่แท้จริงเลยเพราะใจของเขาไม่มี

ความสงบไม่มีศีลธรรมเขาต้องแต่งใจให้งามศีลต้องรู้จักสมาธิต้องรู้จักความสงบใจต้องรู้จักต้องวางใจเป็นต้องเป็นคนมีสติมั่นคงไม่เป็นคนโกรธวันยังค่ำร้ายวันยังค่ำเอาแต่อารมณ์วันยังค่ำอย่างนั้นมันจะแต่งอะไรก็ไม่เกิดประโยชน์ฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องแต่งใจกันแต่งใจกันให้เรียบร้อยแต่งใจกันให้สงบถ้าจะเอาความดีก็ต้องเอาความดีที่ใจเอาความสวยก็ต้องสวยที่ใจงามที่ใจไม่ใช่ไปแต่งแต่เพียงข้างนอกอย่างเดียวแล้วก็ไปชมเชยยกย่องคนนั้นดีคนนี้ดีและความสุขเขาได้หรือเปล่าเวลาตายล่ะเวลาตายก็ยังแต่งศพให้สวยเลยแต่เขาไม่มีใครอยากได้แต่งศพสวยเชียวมันสวยไปไม่ได้แหละไอ้คนสามีมันก็ไม่เอาภรรยาก็ไม่เอาแต่ตัวเองก็เอาไปเอาความสวยตัวเองไปเอาความขี้เหร่ตัวเองไปก็คือเอาความสงบไปถ้าตัวเองใจไม่สวยก็เอาความขี้เหร่ไปเกิดชาติใหม่ก็ขี้เหร่เพราะใจร้ายแต่ถ้าคนใจดีตอนสงบใจตายมีศีลธรรมใจตายตอนจะขาดใจเอาความดีไปก็ไปงามไปสวยเพราะใจนั้นมันดีใจนั้นเป็นทิพย์ใจนั้นละเอียดอ่อนมันต้องแต่งเอาเองอย่างที่เรามาวัดเนี่ยเรามาแต่งตัวเองมาแต่งความรู้สึกที่คิดดีๆไม่คิดร้ายกับใครไม่คิดชั่วกับใครกลับไปบ้านก็ไปคิดดีไม่คิดร้ายกับใครหัดเป็นคนสงบเป็นคนหักข้ามใจอย่างนี้คือเราต้องมาแต่งกันอย่างนี้มาแก้ไขกันอย่างนี้สังคมทุกวันนี้มันขาดกำลังใจความขาดความเจริญทางใจไอ้วัตถุมันเจริญแล้วแต่เขาไม่เจริญทางใจไม่เจริญทางศีลสมาธิสมัยก่อนทำไมเจริญสมัยพระพุทธเจ้าก็ดีปู่ย่าตายายเขาเจริญทานศีลภาวนาสมบูรณ์ทุกคนเกิดมาสมบูรณ์หมดทุกคนให้ทานเป็นหมดสมัยก่อนทุกคนให้ทานเป็นรักษาศีลเป็นตอนหนุ่มตอนสาวก็ทำบุญเป็นพอแก่ก็เข้าวัดเข้าวาคนถืออุโบสถจึงมีทุกวัดในสมัยก่อนสมัยนี้มีไหมร้อยวัดจะมีไม่กี่วัดคนถืออุโบสถคนทุกวันนี้เขาหกกันเป็นว่าเล่นเล่นอยู่นี่คนโกหกเป็นเรื่องสังคมถ้าคนไม่โกหกก็คบไม่ได้ก็กลายไปคบคนโกหกคนกินเหล้าจึงคบได้คนไม่กินเหล้าก็คบไม่ได้คนเล่นการพนันคบได้คนไหนไม่เล่นคบไม่ได้สมัยก่อนกินเหล้าคบไม่ได้เล่นการพนันคบไม่ได้คนโกหกคบไม่ได้คนมีศีลมีธรรมคบได้แต่สังคมอยู่นี้กลายไปว่าไม่ชอบอย่างนั้นซะแล้วต้องคบคนกระร่อนปิ้นป้อนต้องคบคนกินเหล้าเก่งเล่นการพนันคนโกหกคนเอาตัวรอดกลายเป็นว่าเราได้เพื่อนดีเพื่อนเจริญแต่ถ้าอย่างนี้โรคมันจะไม่เสื่อมเลยโรคมันจะไม่วินาศเลยโรคจะไม่วุ่นวายเลยถ้าเราไปยกย่องคนที่ไม่เจริญมาว่าเจริญเนี่ยสมัยก่อนก็ว่าคนพวกนี้คนมีปัญหาสังคมคนไม่เจริญมีน้อยหมู่บ้านหนึ่งจะมีสักคนหนึ่งอย่างทุกหนุ่มๆเนี้ยถ้าหมู่บ้านไหนมีคนกินเหล้าเล่นการพนันเจ้าชู้ทุกคนจะประณามเลยว่าไอ้นี่คบไม่ได้นักเลงผู้หญิงไม่เอาเลยผู้หญิงไม่คบหาแฟนไม่ได้ผู้ชายเนี้ยผู้หญิงก็ถ้าเป็นคนอย่างนั้นก็หาสามีไม่ได้ต้องไปหานู้นไกลๆไปหาเมียไกลๆหาผัวไกลๆคนทำบ้านเขาไม่เอาเพราะคนไม่ดีกินเล่นกะล่อนปิ้นปอนนี่ไม่มีใครครบเลยเขากลัวครบแล้วไปทำบาปกลัวแล้วไปนรกด้วยกันแต่สมัยนี้คนไหนไม่พูดไม่คุยคนไหนสมถะไม่กินไม่เล่นไม่ปิ้นปอนหาว่าโง่หาว่าล้าสมัยไม่มีใครครบจะแหละแล้วมันจะเจริญได้ไงระยมจะพัฒนาได้ไงในเมื่อโลกมันเป็นอย่างนี้แล้วเขาไม่สรรเสริญคนดีเขาไม่สรรเสริญศีลธรรมนั่นเองเขาไปบูชาเงินเป็นใหญ่บูชาลาภเป็นใหญ่ยศเป็นใหญ่ชื่อเสียงเป็นใหญ่ไม่บูชาจิตใจคนดี
สมัยก่อนเขาบูชาจิตใจคนเขาสรรเสริญจิตใจคนเขาเคารพคนดีอย่างนั้นจึงจะเจริญอย่างนั้นอันนี้เราต้องพัฒนาสังคมจิตใจกันใหม่ว่าทุกวันในที่มันเสื่อมนี้ไม่ใช่อะไรใจมันเสื่อมจิตมันเสื่อมเพราะคนมีศีลห้าหมอหมดแล้วน้อยแล้วคนมีศีลอุโบสถหมดแล้วคนฝึกปฏิบัติธรรมด้วยความเสียสละมันมีน้อยแล้วมันเป็นสังคมเห็นกันได้ไปแล้วสังคมเห็นกับความอยากไปแล้วคนสมัยก่อนนี่เขาอยู่เพื่อศีลธรรมศีลธรรมทำให้เขาอยู่ได้เขาถือว่าศีลธรรมทำให้เขาอยู่ได้ถ้าเขาหมดศีลธรรมเขาก็อยู่ไม่ได้แต่สมัยนี้บอกถ้าคนไหนมีศีลธรรมก็อยู่ไม่ได้คนไหนไม่มีศีลธรรมก็เอาตัวรอดมันจึงวุ่นวายกันมากขึ้นมากขึ้นจนหาที่แก้กันไม่ได้หาปมหาเงื่อนไม่ได้วิเคราะห์กันไม่ออกเลยว่าทำไมมันจึงวุ่นวายก็ไม่มีคนเสียสละนั่นเองก็คือขาดศีลธรรมนั่นเองอย่างกับรถติดเนี่ยมันแก้ไม่ได้ไม่ใช่อะไรมันขาดคนเสียสละขาดคนมันมีคนเห็นแก่ตัวลองสิถ้ามีคนจะเสียสละหมดเนี่ยสังคมมันแก้ได้ทุกคนไม่เห็นแก่ตัวในสังคมแก้ได้หมดเลยแก้ได้มานานแล้วด้วยอย่างเมืองอื่นเขาเสียสละเขาแก้ได้อย่างเมืองญี่ปุ่นเขาเสียสละเพื่อประเทศเขาเขาทำรถไฟใต้ดินบนดินเขาเสียสละหมดเลยเขาไม่โกงกินเอาเงินงบประมาณมาทำเสียสละจนบ้านเขาไม่ต้องกลัวแล้วเขาแก้ได้เราไม่มีใครเสียสละก็แสดงว่าพวกเราเข้าใจศีลธรรมน้อยไปเราต้องเข้าใจศีลธรรมคนที่มีศีลธรรมเนี่ยจะเป็นคนเสียสละเหมือนอย่างในหลวงเราเห็นไหมในหลวงเราเสียสละนะท่านมีศีลธรรมบริบูรณ์ในท่านเสียสละสูงสุดแต่ถ้าเกิดคนชายคนไทยชายเราผู้หญิงเราเสียสละเหมือนพระเทพเหมือนพระสมเด็จแม่หรือเหมือนในหลวงเนี่ยประเทศเราก็เจริญกว่าประเทศอื่นอีกมีศีลธรรมให้ถึงให้ลึกซึ้งอย่างนั้นก็แล้วกันในหลวงท่านไปหาพระจริงนะไปหาหลวงปู่เทศจริงเนี่ยไปคุยจริงใช่3ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงไปฟังธรรมะไปถามธรรมะอยู่นั่นอยู่นั่นน่ะหลายๆชั่วโมงกว่าจะออกมาข้าราชบริพารเนี่ยมายืนคอยอยู่นั่นเนี่ยไอ้พวกข้าราชบริพารมันไปไหนตามเสด็จอย่างเดียวไม่เคยตามธรรมะเลยข้าราชบริพารพวกนั้นน่ะพวกประจบสภพวกนั้นน่ะตามเสด็จอย่างเดียวตามประจบสภว่าฉันได้ไปตามในหลวงแต่ไม่เคยตามธรรมะเลยแล้วจะเจริญได้ไงโยมมันไม่เจริญเพราะเจริญท่านองค์เดียวไอ้ผู้ที่ตามเสด็จก็ตามเสด็จเนี่ยไม่เจริญด้วยกันตามธรรมะถ้าทุกคนไปฟังธรรมะอย่างท่านดิโอ้ท่านฟังธรรมะยังไงท่านเข้าใจธรรมะไงทุกคนเสียสละพอเข้าใจธรรมะอย่างท่านเนี่ยทุกคนจะเสียสละหมดเลยบ้านเมืองจึงเจริญโยมนี่พูดกันจริงๆว่าคนที่ตามในหลวงเนี่ยคือตามเสด็จอย่างเดียวไม่ได้ตามปฏิบัติธรรมไม่ได้ตามเสียสละแต่ถ้าคนไทยทุกคนตามอย่างนั้นนะเหมือนเราเป็นชาวพุทธนิยมเป็นชาวพุทธเราไม่ได้ตามคำสอนพุทธเจ้าแต่ถ้าเราปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องรู้จักอริยสัจ4เลยรู้จักมรรคองค์8เลยรู้ธรรมะอย่างนี้ก็ช่วยได้แหละสังคมนี้อยู่ได้สัมมาสติสัมมาสมาธิทุกคนมีปัญญาแล้วคนมีปัญญาก็ช่วยคนอื่นไม่ให้โง่ช่วยกันช่วยดับทุกข์กันช่วยแก้ไขปัญหากันทุกคนหันหน้าเข้าหากันมีแต่คนที่อยากจะช่วยกันสิทุกวันนี้ถ้ามีคนอยากจะช่วยกันไปช่วยกันมาเนี่ยโลกนี้ก็จะมีความสุขอย่างมากเลยฉะนั้นเราจึงว่าธรรมะเราขาดกันมากศึกษาธรรมะอ่อนไปอ่อนตั้งแต่เกิดแล้วโยมเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยศึกษาธรรมะเท่าไรเขาเรียนแข่งขันกันไปทางฉลาดทางโลกหมดแต่ถ้าเราจะให้โลกนี้เจริญกลับมาอีกทีหนึ่งก็คือต้องศึกษาศีลธรรมศึกษาธรรมะเอามาควบคู่กับวัตถุที่เจริญคนก็จะใจเย็นลงใจเนาะใจไม่ใจร้าย
ก็ดูทุกวันนะโยมเป็นพ่อก็ร้ายหมดแล้วเป็นพ่อก็ร้ายเป็นแม่ก็ร้ายไม่ได้รับผิดชอบลูกเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งขังขยะเอาไปทิ้งตำรงพยาบาลลูกไปทำแท้งกันทำคลอดทิ้งกันแล้วก็พอออกมาแล้ว 4-5 ขวบก็เมาลืมตัวข่มขืนลูกไปพ่อก็ไม่มีศีลธรรมไอ้แม่ก็ไม่มีศีลธรรมนี่แสดงว่าไม่ใช่ขาดละโยมขาดทางศีลธรรมแม่ก็เลยหน้ามืดเลี้ยงลูกไม่เป็นไปทิ้งลูกให้มีปัญหาพ่อก็หน้ามืดเพราะขาดศีลธรรมสมัยก่อนมันไม่มีสมัยก่อนยังมากก็แค่เมาเมาเย็นพวกก็ว่าแล้วเมาเช้าพวกก็ด่าแล้วเมามากก็ไม่ได้อย่างนี้เมา24ก็ไม่มีใครว่าอะไรไอ้ความเมามึนความเสียจริตตัวเองทำให้ไม่รู้จักครอบครัวตัวเองไม่รู้จักความรักความรักที่เป็นความสุขไม่ใช่เป็นอย่างนั้นความรักที่บริความรักที่เป็นความสุขนี่คือความรักเป็นผู้ให้ถ้าเราได้ทำอะไรให้ลูกเรามีความสุขเนี่ยเรามีความสุขมากเลยนี่ความรักของพ่อทำยังไงให้ลูกสาวเรามีความสุขทำยังไงให้ลูกชายเรามีความสุขเป็นความรักที่มีความสุขมากโดยไม่ต้องสัมผัสเลยทำไงเราจะเลี้ยงลูกเราให้มีความสุขลูกเราให้มีความดีให้เป็นเด็กดีทั้งผู้หญิงผู้ชายเป็นความรักที่บริสุทธิ์คือความรักเป็นผู้ให้เดี๋ยวนี้พ่อแม่เป็นอย่างนี้มันก็เป็นความรักที่บริสุทธิ์อยู่แต่พอความรักตรงนี้เปลี่ยนไปแล้วคนไม่รู้จักเลยว่าความรักคืออะไรความรักต้องรักตัวเองรักตัวเองทำไมเพราะตัวเองรู้ว่าสุขทุกข์เนี่ยอยู่ที่ใจเราอยากให้ทุกคนเห็นใจเราอยากเราต้องการมีความสุขเราไม่อยากเจ็บอยากป่วยไม่อยากทุกข์ไม่อยากเสียใจไม่อยากลำบากเรารักตัวเราอยากให้เราสบายพอเรารักตัวเราอย่างนี้เราก็อยากรักลูกเราให้ลูกเราดีอย่างนั้นอยากให้ลูกเรามีความสุขเหมือนกับเราที่ต้องการก็เลยทุ่มเทให้ลูกตัวเองเสียสละเพื่อลูกตัวเองทุกอย่างเพื่อลูกแล้วพ่อคนไหนจะใจร้ายแม่คนไหนจะใจร้ายมันไม่มีพ่อแม่ใจร้ายแล้วหมดเพราะความรักอยู่ในขอบเขตของศีลและธรรมตรงนี้สำคัญนะเรามาคุยกันเรามาพูดกันว่าเราควรจะทำกันไม่สายเกินไปควรเผยแพร่กันธรรมะเนี่ยยังคลองเรือนได้อยู่โยมยังคลองโลกได้อยู่ต้องเอาไปใช้ครอบครัวไหนไม่มีธรรมะครอบครัวนั้นวิบัติไม่เจริญยังคุ้มครองเราได้อยู่โยมศีลธรรมทุกวันเนี่ยเอาเถอะให้รวยยังไงให้สวยยังไงให้ฉลาดยังไงแต่ถ้าขาดศีลธรรมแล้วบั้นปลายชีวิตจะไม่เจอความสุขที่แท้จริงไม่มีหรอกบ้านนั้นไม่มีเมืองนั้นไม่มีเพราะขาดธรรมะพุทธเจ้าแล้วไปไม่ได้เหมือนกับเรือเนี่ยไม่มีน้ำจะวิ่งได้ไงนะเรือไม่มีแม่น้ำจะวิ่งได้ยังไงคนในโลกนี้ถ้าไม่มีศีลธรรมจะอยู่ได้ยังไงไม่มีน้ำใจจะอยู่กันได้ยังไงต้องมีน้ำใจมีศีลธรรมจึงจะวิ่งไปได้จึงจะไปตลอดรอดฟังขอให้เป็นพ่อที่ดีแม่ที่ดีพี่ที่ดีเพื่อนที่ดีเป็นบุคคลที่เอาศีลธรรมไปใช้การปฏิบัติเนี่ยยิ่งปฏิบัติไปเท่าไหร่ก็ยิ่งพ้นทุกข์มากขึ้นยิ่งฉลาดมากขึ้นยิ่งพาสังคมไปทางพ้นทุกข์ได้มากขึ้นเราทำงานไม่ใช่เราไม่ปฏิบัตินะทำงานต้องปฏิบัติเช่นเราทำงานเนี่ยเราจะไม่โกรธกับใครเลยเงี้ยเราจะไม่ทะเลาะกับใครเลยถือว่าเอาธรรมะไปทำงานทำงานเราจะไม่มีศัตรูเลยจะมีธรรมิตรอย่างเดียวเนี่ยทำไงจะไม่มีศัตรูในบ้านเราทำไงจะไม่มีศัตรูในที่ทำงานใจเราไม่มีเป็นศัตรูใครเลยเนี่ยเอาธรรมะไปทำงานก็ต้องเสียสละช่วยเขาบ้างเสียสละให้เขามีความสุขบ้างทำไงมองคนอื่นบ้างช่วยเขาบ้างเสียสละบ้างอย่าเห็นแก่ตัว
นั่นแหละเราจึงจะมีความสุขในการทำงานจะเรียกว่าเอาธรรมะไปทำงานได้ก็ต้องมีน้ำใจอย่างนั้นเอาละธรรมะเทศนาก็สมควรเกเวลาเขายุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้อย่าพูดต่อหน่อยพูดนอกเรื่องหน่อยคือการบวชเนี่ยที่โยมลูกหลานมาบวชเนี่ยนะคนไหนที่ลูกหลานได้บวชก็ดีใจคนไหนที่ลูกหลานไม่ได้บวชก็อย่าเสียใจบางทีเนี่ยการมาบวชวัดสังฆทานเนี่ยไม่ได้บวชง่ายต้องมาดูนิสัยกันก่อนต้องให้มาเลิกบุหรี่ก่อนแล้วก็มาเลิกแบบทางโลกก่อนต้องเป็นคนขยันก่อนพยมบางทีเลี้ยงลูกดีเกินไปให้แต่เรียนหนังสืออย่างเดียวไม่ให้เคยซักเสื้อผ้าไม่ให้ทำอะไรหมดตื่นก็ตื่นสายแต่พอลูกมาบวชลูกก็ยังทิ้งนิสัยสบายไม่ได้ก็ยังไม่ยอมตื่นเช้ามืดอย่างเงี้ยไม่เขาอยากสวดมนต์ตอนเช้ามืดอย่างเงี้ยหรือไม่ค่อยช่วยหมู่คณะเงี้ยพี่เลี้ยงก็พิจารณาว่ายังบวชไม่ได้คนนี้ยังขี้เกียจอยู่ยังนอนตื่นสายอยู่ยังไม่ร่วมหมู่คณะยังไม่ยอมช่วยไม่มีสังคมไม่มีมารยาทเอาแต่ใจตัวเองก็พิจารณาแล้วบวชไม่ได้นิสัยไม่พร้อมโยมก็เสียใจว่าเอ๊ะทำไมลำเอียงไม่บวชลูกให้ฉันคนอื่นมาอยู่แค่ 6-7 วันบวชได้ลูกฉันไม่อยู่ตั้งหลายวันที่จริงคนไม่อยู่7วันเนี่ยก็นิสัยของเขารับได้หมดเขาทำตามได้หมดเลยคนไม่อยู่เป็นเดือนไม่ทำคือรับไม่ได้เพราะเราไปสอนลูกหลบลีกๆสักเคยแต่พอมานี้เขาก็ไม่ปรับตัวเองก็เลยบวชไม่ได้บางคนก็แอบไปสูบบุหรี่พอเขาจับได้ก็บวชไม่ได้พอสูบบุหรี่นี่มันมีกลิ่นฮะคนนี้ชอบไปดูดในห้องน้ำมีกลิ่นเขาถือว่าถ้าเป็นพระมาบวชมาสูบบุหรี่มันก็มีปัญหาที่บวชไม่ได้นี่ไม่ใช่ไม่มีปัญหาบวชที่ได้บวชได้ก็คือคนที่ทำตามได้หมดตื่นแต่เช้ามืดสวดมนต์ไหว้พระเดินจงกรมอะไรเป็นคนขยันมีสังคมแล้วก็มีมารยาทผู้ดีไม่ไออีมึงกูไม่ใช้นิสัยหยาบคายพระพี่เลี้ยงก็จะยอมรับแล้วก็บวชให้พิจารณาเข้าเป็นพระแต่บางคนก็รอดตานะโยมนะบางทีก็รอดตาถ้ามาบวชก็จะเยอะอย่างนี้40 50เนี่ยพี่เลี้ยงมองไม่ออกอ่ะนึกถึงเป็นตูดยังมองไม่ออกนะเป็นตูดเนี่ยเอาตูดมาบวชได้ยุ่งเลยฮะเป็นพระก็มาเดินบิดตูดไปบิดตูดมายงองเดียววุ่นวายทั้งวัดเลยเงี้ยพี่เลี้ยงก็ลำบากหนักใจถ้าไปเอาใครมาบวชเขาก็สับพี่เลี้ยงทำไมท่านไม่ดูให้ดีเป็นพี่เลี้ยงไงงั้นเอาเลยพี่เลี้ยงก็โดนสับไปผ่านมาได้ยังไงเนี่ยมาตุ๊ดมาบวชได้ไงยุ่งเลยก็ตะกอนมันไม่ตุ๊ดนี่มันเพิ่งมาตุ๊ดแต่เป็นพระมันก็ยุ่งอันนี้พระพี่เลี้ยงเนี่ยเสียหายลากเลยถ้าปีนี้คัดเลือกดีมาบวชหมดพี่เลี้ยงก็สบายใจไม่มีใครว่ากูแล้วพี่เลี้ยงก็ได้คัดเลือกบุคคลที่สมบูรณ์มาฉะนั้นจึงว่าคัดเลือกทหารนี่ง่ายกว่านะคัดเลือกทหารนี่ง่ายกว่าเอาหน้าอก80สูงเท่านั้น60เอาตีนมือไม่เสียไม่พ้นพิการตาดีอะไรดีไม่มีโรคเป็นทหารได้แหละง่ายแล้วก็คนมันเยอะน่ะเอาสักมา1,000นึงเอาแค่200ก็พออันนี้มา100นึงถ้าไม่เอา100นึงเป็นปัญหาเกิดแล้วแค่ไม่เอาคนเดียวนะเกิดเรื่องเลยพ่อแม่ก็ต้องว่าเราแล้วตัวเองก็เสียใจทำไมไม่เอาเขา
แต่เอาหมดก็ไม่ได้อีกถ้าไม่เอาหมดก็ไม่

ได้อีกฉะนั้นคนบวชเนี่ยต้องสมบูรณ์นะโยมนะจะเอาคนติ้งตองมาบวชไม่ได้โยมเออถ้าคนไม่ครบเนี่ยเอามาบวชเนี่ยก็ลำบากอีกเออพอมาบวชแล้วเนี่ยก็ไม่เข้าเอากับใครไม่ครบเรียกว่าอารมณ์ไม่ครบจิตไม่ครบขาดสัก5 หนึ่งก็ไปแล้วนี่พระบวชแล้วโยมโมทนาเนี่ยแสดงว่าผ่านแล้วโยมนะที่บวชวันนี้ผ่านได้จะผ่านได้ 100% ก็ถือว่า 100% น่ะฉะนั้นจึงว่าเราควรดีใจโยมควรดีใจที่ว่าลูกหลานเนี่ยได้มาบวชได้สมบูรณ์

โยมนะที่บวชวันนี้ผ่านได้จะผ่านได้ 100% ก็ถือว่า 100% เนี่ยฉะนั้นจึงว่าเราควรดีใจโยมควรดีใจที่ว่าลูกหลานเนี่ยได้มาบวชได้สมบูรณ์ที่ผ่านการคัดเลือกได้ดีแต่ตอนนี้ถ้าหากว่ามีปัญหาเราก็ไม่บอกญาติโยมเราก็ควบคุมกันเองแก้ไขกันเองสืบยับผิดชอบกันเองหาที่มาบวชเนี่ยนะก็พยายามช่วยกันที่สุดอะพยายามช่วยพยายามส่งเคราะห์กันมาบวชเนี่ยอารมณ์อร่วยกันที่สุดเนี่ยเดี๋ยวนี้อย่างที่อื่นเขาไม่กันกองโยมบางวัดนี่ตูดทั้งวัดเลยโยมสมภารก็ตูดลูกศิษย์ก็ตูดทั้งวัดเลยตายเลยกันทำไงกลุ้มเลยเราเราไปอยู่องค์เดียวอยู่ไม่ได้เลยโยมเดี๋ยวตูดเอาตายเลย ยุ่งจริงนะทำไมบวชกันได้ไงโยมถ้าเกิดเป็นอุปัชฌาย์ตูดกันยุ่งใหญ่กว่านี้ก็ปัญหาก็มีอย่างเงี้ยตอนนั้นอย่างนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะโยมนะผู้ชายเมื่อก่อนผู้ชายอกสามศอกอย่างนี้ผู้ชายตัวเป็นผู้ชายใจเป็นผู้หญิงอะทำไงดีเป็นผู้หญิงไม่ชีเหมือนกันตัวเป็นผู้หญิงใจเป็นผู้ชายเป็นถ่อมมันอะมาบวชมาเห็นไม่ชีสวยหมดทั้งวัดเลยอะ อันนี้ก็มาบวชเห็นพระหล่อหมดทั้งวัดเลยอะถ่อมไอ้ตูดมาบวชอะโอ้พระองค์ไหนก็หล่อมาเลยยุ่งตายเลยคนนี้ต้องสึกกันโยมอยู่ไม่ได้ก็มีฮะบางคนอาตมาไม่ให้บวชไม่ให้บวชมันมาถากหญ้าพระองค์ไหนรอมาถากอยู่หน้ากุฏิพระองค์รอๆนะโยมบอกทำไมเป็นงี้บอกอารมณ์เขามากกว่าผู้หญิงนิยมผู้หญิงก็ยังอายครับตุ๊ดไม่อายโยมรักคนไหนต้องไปเฝ้าอยู่หน้ากุฏิเนี่ยลายก็ผู้หญิงนิยมพระบอกมึงเข้ามากูจะถีบให้อย่างนั้นเขาไม่กล้าเข้าไปคืออันนี้ก็ลำบากสังคมทีนี้มันวิปริตเยอะแล้วโยมเลี้ยงลูกกันยังไงเนี่ยทุกวันเนี่ยต้องโทษพ่อแม่เลี้ยงลูกไงเป็นตุ๊ดเป็นถ่อมหมดเลยเนี่ยต้องเข้าต่อไปจะแย่สิคนนี้โยมบางคนได้ตัดผมสั้นๆซอยๆสมาถามเป็นตุ๊ดเปล่าไม่เป็นหรอกเขาเป็นตำรวจก็เป็นตำรวจหญิงหมดเรื่องไปเรานึกว่าเป็นถอมจะเห็นตัดผมสั้นๆบอกตุ๊ดหรือเปล่าเนี่ยไอ้ถอมหรือเปล่าเนี่ยบอกไม่ใช่ถอมเขาเป็นตำรวจก็ตำรวจผู้หญิงก็เลยตัดผมสั้นๆหน่อยแต่ลักษณะมันเหมือนถอมอ่ะเขาพวกตำรวจผู้หญิงมันต้องขมัดตะแมงใช่ไหมพอมาบวชแล้วมันไอ้เรามามองแล้วมันสัมผัสว่าเอ้ยมันเหมือนถอมจังแต่แท้เขาเป็นตำรวจก็หมดเรื่องไปบางองค์นี่มาบวชเป็นไงโยมพระบางองค์มาบวชนะมีแฟนเป็นตูดไอ้ผู้หญิงนั่นน่ะไอ้ผู้หญิงแฟนพระน่ะมันเป็นอะไรเป็นอะไรเรียกอะไรเป็นกระเทยอ่ะผัดหน้าทาแป้งแต่งตัวมันสวยมันผู้หญิงกันนะแต่มันมีลูกกระเดือกเท่านั้นเองอ่ะทีนี้พระก็มีปัญหาอีกพระจะไม่ได้เป็นตูดหรอกแต่พระจะเป็นคิงอ่ะคือไม่มีอะไรหรอกคือไม่ยุ่งกับพระแต่มันมีแฟนเป็นอะไรน่ะเป็นกระเทยอ่ะโอ้กระเทยมันก็มานะแต่งตัวสวยเป็นพวกอะไรพวกเสริมสวยเนี่ยสงสัยพระก็จะชอบนะเพราะมันสวยอ่ะแต่เราบอกไม่เป็นไรมันเป็นตู้กระช่างมันแต่มันไม่ได้มาอยู่ในวัดก็มาเหมือนผู้หญิงไงโยมถวายโน่นถวายนี้ทำตะมิเหมือนผู้หญิงไงโยมตั้งก็เรียบร้อยนุ่งผ้าแล้วก็มันเพิ่มสวยมันหมดแล้วอ่อนแปลงเพศแล้วอ่ะพระมีแฟนเป็นตู้เนี่ยนะแต่เขาเรียกอะไรเป็นกระเทยอ่ะสามเดือนก็สึกไปกลับไปเรื่องของเขาก็มี

0: ก็เหมือนกันเอ้ยตอนนี้พระเป็นที่จริงมันก็มีปัญหากันน่ะที่จะมีแฟนเป็นตุ๊ดก็ดีแฟนเป็นผู้หญิงก็ดีก็ต้องไม่มายุ่งนะพอบวชนี้ก็อาตมาก็ขอร้องไม่ให้มาแฟนเป็นผู้หญิงไม่ให้มายุ่งนะพ่อแม่มาได้ก็มาคุยแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งดีกว่ามาทำบุญแล้วก็มานั่งสมาธิพ่อแม่นะไม่ต้องมาถามทุกข์หรอกพอพระเนี่ยมีพี่เลี้ยงดูแลอยู่แล้วโยมไม่ต้องมาปนนี่บอกนะปนทำให้พระใจอ่อนไม่ต้องเอาการโฟนมาให้นะไม่ต้องเอาโทรศัพท์การโฟนอะไรมาให้ไม่ต้องให้ตัดไปเลยห้ามเอาการโฟนมาให้แล้วแฟนทั้งหลายก็ไม่ต้องมาถามลุงพี่หรอกเป็นยังไงมาก็มาภาวนาเดียวไม่ต้องว่าฉันจะเจอลุงพี่บางคนมาถึงจะขอพบพระองค์นั้นองค์นี้เราก็ถามถ้าเป็นพระองค์อื่นก็ให้พบถ้าเจอจะมาถามว่าเป็นอะไรกันเป็นพี่เป็นน้องเปล่าไม่ได้เป็นนะเป็นเพื่อนกันรู้แล้วแฟนละเราก็พระเขาอยู่ข้างในแล้วไม่พบละแต่พระบางองค์อยากพบอ่ะพระบางองค์ก็ไม่อยากพบไม่เอาเลยไม่ยอมตอนนี้คนของเราก็ต้องระวังอีกอ่ะพระบางองค์ก็ไม่อยากพบอย่างนี้ก็สบายใจพระเราไม่มีอคติเพราะว่าไม่อยากพบแฟนก็รอ3เดือนแล้วค่อยสึกค่อยเจอกันพวกโยมก็ต้องช่วยกันน่ะพวกผู้หญิงเนี่ยที่เป็นแฟนพระเนี่ยก็ต้องไม่มายุ่งต้องมาปฏิบัติธรรมพวกโยมพ่อแม่พระก็ต้องไม่มายุ่งก็ต้องมาปฏิบัติธรรมไม่ต้องมาถามทุกข์ไม่งั้นจะก่อกวนให้พระไม่มีสมาธิเดี๋ยวก็ที่บ้านเป็นอย่างนั้นที่บ้านเป็นนี่เดี๋ยวเอาโน่นมาให้เซ็นเอานี่มาเซ็นอะไรก็ไม่รู้3เดือนที่จริงไม่ควรจะมายุ่งควรจะมาปฏิบัติธรรมไม่ควรจะมายุ่งกับพระให้พระท่านได้อยู่สงบในเขตของท่านเพราะพระไม่เดือดร้อนอยู่แล้วนะฉะนั้นถ้าคนที่เป็นญาติกับพระก็ดีเป็นแฟนกับพระก็ดีก็ไม่ต้องควรจะเข้ามายุ่งก็ปล่อยให้ท่านบวชไป3เดือนนะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าท่านจะเป็นอื่นเพราะอยู่ที่นี่ไม่เป็นอื่นหรอกนะแต่ถ้าออกไปก็คอยดูให้ดีก็แล้วกันเพราะว่าอาจพอมานั่งมาสมาธิได้ไอ้คนนี้ผู้หญิงคนนี้ไม่เอาแล้วเว้ยอาจจะได้ไม่เอาแล้วมันไม่มีศีลธรรมเป็นคนเจ้าลมศึกไปหาคนศีลธรรมดีกว่าอาจจะเป็นงั้นก็ได้ตอนนี้โยมก็โอ้พอพระมาบวชนี่ก็จะมองเลยว่าไม่มีศีลธรรมก็ใช้ไม่ได้เราเป็นแฟนพระก็มาปฏิบัติมีศีลธรรมซะเอาศีลธรรมเข้าหาตัวซะเรายังน้อยเราก็ได้ศีลธรรมอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็ไม่อยากให้เข้ามาวุ่นวายในเขตพระต้องการความสงบบางคนนี่มีเพื่อนนะโยมนะมาเยี่ยมพระเรื่อยแอบมาไงเป็นเพื่อนมาไงเอาบุหรี่มาให้เป็นหีบเลยปุ๊บเข้าไปตรงโน้นนะโยมอาตมาบอกถามดูสิเจอจริงๆโยมหีบนึงเลยบุหรี่หีบนึง12ใช่ไหมเอาไปให้พระเพื่อนมาก็ร้ายเหมือนกันเพื่อนเนี่ยเพื่อนผู้ชายนะดังนั้นจึงว่าเราก็ต้องควบคุมนะไม่ให้เข้ามายุ่งเพื่อนก็ดีพ่อแม่ก็ดีพี่น้องก็ดีก็ให้อยู่คนละเขตท่านจะได้อยู่อย่างสงบ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

ติหริตวานเมตังสเมตาภะทันตาอวิคิตาจิตตาปริตัง

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ทานปาธนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจฉตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระ

0: พุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

0: ราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39หรือปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่กับปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพค่ะได้พ่อพากันรุ่นแรกก็ทรงพาก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเลี้ยงค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้ง
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านอย่างที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี

บรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการในเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างไม่ทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดิน

0: ในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างไม่ทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป
1: พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าแหล่งต้นกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรนี้มากขึ้นกอบกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
2: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกแผ่วถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
1: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ่วถางมาจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎรได้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของชุมชนในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริทุกโครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอย่างทั่วหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริแห่งนี้ได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณดอยซอยเทอลู่และพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทำให้ป่าไม้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพันธุ์เพิ่มขึ้นสัตว์ป่าหายากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 51,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพิ่มเป็น 68,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันอันเป็นสิ่งชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ทำให้ชุมชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและทำการเกษตรอย่างเพียงพอนอกจากนี้ราษฎรในพื้นที่บ้านนาเกียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปได้ลดการทำไร่หมุนเวียนเกือบ 100% และปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวจากข้าวพันธุ์พดูซึ่งให้ผลเฉลี่ยเพียง260กิโลกรัมต่อไร่มาเป็นข้าวพันธุ์คสอ62ซึ่งให้ผลเฉลี่ยถึง541กิโลกรัมต่อไร่ส่งผลให้ราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีและเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมรวมทั้งได้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟและมะขามป้อมสร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ย 70,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีมากกว่าตอนเริ่มจัดตั้งโครงการที่ราษฎรมีรายได้ 5,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนับเป็นอีกผลสำเร็จที่สำคัญที่ทำให้ราษฎรได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เราเคยนั่งในยาบทในสงบเราก็นั่งอยู่ยาบทที่เราเคยนั่งได้นาน เราเคยกำหนดนั่งสงบเราก็กำหนดนั่งเราเคยยืนสงบเรากำหนดยืนหรือว่าเราเคยเดินกำหนดได้สงบดีเราก็เดินก็เรียกว่าให้อยู่ในอิริยาบถ4อิริยาบถที่เราทำความเพียรอยู่แต่ถ้าเราง่วงอยากจะนอนก็กลับไปนอนทีนี้เรียกว่าเราได้แต่นั่งแต่ยืนแต่เดินกันการภาวนาเราก็ตั้งใจของเราให้สงบทำจิตใจของเราให้อยู่กับอารมณ์ภาวนาของเรานึกว่าขณะนี้เรานั่งอยู่เราภาวนาอยู่ทำจิตใจของเราให้อยู่กับอารมณ์ปัจจุบันอยู่กับรูปกายของเรานั่งอยู่ในอิริยาบถใดเราก็ทำความรู้สึกให้รู้อยู่กับอิริยาบถที่เรานั่งอยู่จิตของเราก็จะได้ไม่คิดไปอื่นจิตของเราจะได้รู้อยู่กับรูปกายของเราที่เรานั่งอยู่กำหนดรูปกายของเราเห็นกายของเราอยู่ก็เป็นการน้อมใจของเราให้มาอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันจะได้ละอารมณ์อดีตที่เราแล้วมาสงบมั่งไม่สงบมั่งเราก็กำหนดละไปอารมณ์อนาคตที่ยังไม่ถึงเราก็จะได้ไม่ต้องคำนึงถึงเพราะเรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราปัจจุบันที่เรานั่งอยู่ที่เรากำหนดอยู่กายของเราอยู่ขณะเช่นใดเราก็ระลึกนึกให้มีเห็นรูปกายของเราเรานั่งสบายสบายกำหนดสงบเราก็นั่งไม่ต้องเก่งแต่เราพยายามฝึกนั่งตัวตรงๆเอาไว้แต่เราไม่ต้องเก่งมากเพียงแต่ว่าให้มันนั่งตัวตรงๆจะได้ดำรงสติของเราเอาไว้เฉพาะหน้าของเราเฉพาะกายของเราทำความรู้สึกกายใจของเราปัจจุบันก็ขณะนี้สงบไม่สงบกายของเราสงบเรากำหนดรู้รูปกายของเราสงบอยู่ใจของเราสงบใจของเรายังไม่สงบเรากำหนดรู้ตามสภาวะใจของเราที่เป็นอยู่เราความทำความรู้สึกกายของเราสงบเราก็รู้อยู่กับรูปกายของเราเห็นกายของเราเป็นทุกข์เป็นทุกข์ตามรู้ตามเห็นกับอาการที่มันเกิดขึ้นกับกายของเราถ้ากำหนดอยู่กับรูปกายสงบเราก็รู้อยู่กับรูปกายของเราไม่ต้องไปนึกอย่างอื่นน้อมเข้ามาอยู่กับรูปกายไปนอกของเราตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าตั้งแต่เท้าขึ้นมาถึงศีรษะระลึกนึกให้มันเห็นกายของเรานั่งอยู่ใจของเราภาวนาอยู่เราก็พยายามน้อมอยู่ที่ใจของเราขณะนี้เรากำหนดอยู่กับอารมณ์อันใดเราก็ให้มีสติรู้ว่าเรากำหนดอยู่กับอารมณ์อันนี้เรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราเราก็รู้ว่าเรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราสงบไม่สงบเราก็รู้อยู่ก็ทำสติตามรู้ตามเห็นให้มันทันกับสภาวะของกายใจของเราที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่และกระดับไปนึกให้มันเห็นกายของเราถ้าเราเห็นกายของเรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราถ้าไม่เห็นเราก็เพียงทำสติรู้ว่าเรานั่งอยู่เรากำหนดอยู่นึกว่าเรานั่งอิริยาบถใดก็นึกให้มันเห็นรูปกายของเราอยู่อิริยาบถนั้น
ก็เป็นการดึงจิตของเรามาอยู่กับกายของเราให้เราก็จะได้กำหนดจิตของเราให้อยู่กับปัจจุบันที่เรานั่งอยู่ที่เราภาวนาอยู่ถ้าเรากำหนดรูปกายสงบเราก็รู้อยู่กับรูปกายของเราหลับตาระลึกนึกให้เห็นกายของเราเห็นใจของเราสงบบ้างไม่สงบบ้างก็ทำสติตามรู้ตามเห็นก็เป็นการภาวนาเป็นการทำใจของเราให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวทำใจของเราให้มันเกิดอยู่กับอารมณ์อันเดียวที่เรากำหนดอยู่ถ้าเรากำหนดอยู่กับรูปกายไม่สงบเราก็น้อมไปอยู่กับลมหายใจเข้าออกของเราเราเคยกำหนดลมหายใจเข้าออกสงบเราก็น้อมอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเรานึกทำสติรู้อยู่เฉพาะลมหายใจเข้าออกของเราที่จมูกนึกรู้ว่าขณะนี้เราหายใจเข้าขณะนี้เราหายใจออกถ้าใจของเราสงบอยู่กับลมหายใจเข้าออกเห็นลมหายใจเข้าออกของเราชัดบ้างไม่ชัดบ้างจิตของเราอยู่จิตของเราสงบอยู่เราก็อาศัยลมหายใจเข้าออกของเราเป็นองค์ภาวนาแต่เรายังเห็นลมไม่ชัดจิตของเรายังไม่อยู่จิตของเรายังไม่นิ่งเราก็เพียงระลึกนึกลมเข้าว่าพุทธระลึกนึกลมออกว่าโธพุทโธพุทโธทำสติตามรู้ตามเห็นที่เราภาวนาที่เรากำหนดจะเป็นการที่จิตของเราจะได้ละจะได้ปล่อยวางอารมณ์ภายนอกจิตของเราจะได้รวมเป็นอารมณ์เดียวจิตของเราจะได้เป็นหนึ่งตามที่เราตั้งใจตามที่เราภาวนาการที่เราภาวนาก็เพื่อเป็นการที่จะน้อมจิตของเราให้เป็นอารมณ์เดียวเราจึงภาวนาอยู่กับอารมณ์อันเดียวมันก็เราทำจิตของเราให้จดจ่ออยู่กับอารมณ์ที่เราภาวนาก็เพื่อต้องการให้ใจของเราหยุดอยู่กับอารมณ์อันนี้ถ้าใจของเราหยุดอยู่เราก็รู้อยู่ไม่หยุดเราก็รู้อยู่แต่เราก็อาศัยการกำหนดอาศัยการภาวนาเพื่อเป็นการทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นในจิตในใจของเราเราตั้งใจให้มันสงบแต่ถึงไม่สงบเราก็อยู่กับองค์ภาวนาอยู่กับการที่เรากำหนดอยู่ขณะนี้มันยังไม่สงบแต่เราก็มีความภาคเพียรอยู่มีจิตจดจ่ออยู่กับองค์ภาวนาของเราการภาวนาเป็นการทำให้เกิดขึ้นทำจิตของเราให้เกิดขึ้นให้เป็นอารมณ์อันเดียวทำจิตของเราให้สงบอยู่กับอารมณ์อันเดียวเพื่อเป็นการฝึกใจของเราเอาไว้การที่เราจะน้อมใจของเราให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวถ้าใจของเราอยู่ใจของเรานิ่งก็แปลว่าใจของเราสงบสติของเราพอการนี้เราต้องฝึกใจของเราให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวเอาไว้เพราะเราจะได้เอาไว้ปรับอารมณ์ของเราบางทีใจของเราเป็นสุขเราก็รู้อยู่กับความสุขของเราพอใจของเราเป็นทุกข์เราก็จะได้ดับอารมณ์ที่เป็นทุกข์น้อมใจของเราเอามาอยู่กับอารมณ์ที่เป็นสุขได้เพราะการฝึกหัดเป็นการเมื่อเราได้ทำเอาไว้ให้รู้ให้เข้าใจอะไรที่เราไม่ชอบเราจะได้ละจะได้ปล่อยวางเอาไว้ฝึกเอาไว้อะไรที่เราต้องการเราก็จะได้ยกอารมณ์อันนั้นเอาไว้นั่งมันปวดมันเมื่อยเราก็ยกอารมณ์ของเราให้เป็นสุขยกอารมณ์ของเราให้มีปีติอยู่กับการภาวนาทำใจของเราให้ร่าเริงอยู่กับการภาวนามันก็จะได้ลืมปวดลืมเมื่อยทำให้เรามีปีติขึ้นก็เรียกว่าเป็นการตัดเป็นการละอารมณ์ภายนอกหรือละเวทนาของเราเอาไปได้ที่เราต้องมานั่งฝึกภาวนาอยู่บ่อยๆหรืออยู่เนืองนิดก็เพื่อเป็นการที่จะได้ฝึกสติ
ฝึกปัญญาของเราให้รู้วิธีที่เราจะระงับให้รู้วิธีที่เราจะดับอารมณ์ของเรารู้วิธีที่เราจะยกอารมณ์ของเราให้สงบยกอารมณ์ของเราให้มันมีปีติในการที่เรากระทำอยู่ในการที่เรามีอยู่ฉะนั้นเราจึงต้องภาวนาให้เราเห็นอารมณ์ของเราสงบอารมณ์ของเราไม่สงบกายของเราสงบกายของเราไม่ปวดไม่เมื่อยเราก็รู้อยู่ที่กายของเรายังไม่ปวดไม่เมื่อยกายของเราสงบใจของเรายังไม่สงบเราก็มีสติรู้ว่าขณะนี้กายของเราสงบแต่ใจของเรายังไม่สงบเราก็อาศัยอยู่กับกายของเราที่สงบพยายามน้อมจิตของเราอยู่พยายามอาศัยความอดทนอาศัยความเพียรของเราที่จะกำหนดที่จะภาวนาให้จิตของเราสงบลงบางทีกายของเราไม่สงบแต่ใจของเราสงบที่เราก็กังวลนึกว่าถ้ากายของเราสงบสักหน่อยใจของเราจะสงบยิ่งกว่านี้นั่นก็มีการนึกคิดไปบ้างแต่เราต้องอาศัยการกำหนดอาศัยการภาวนาของเราเป็นเครื่องตัดสินลงไปเรากำหนดให้ใจของเราอยู่กับอารมณ์อันนี้เราก็รู้อยู่กับอารมณ์อันนี้ใจของเรายังไม่สงบแต่เราก็รู้อยู่เราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนเมื่อเราตั้งใจที่จะภาวนาอารมณ์ที่เราเคยภาวนาหรืออารมณ์ที่เราจะภาวนาเราก็อาศัยความพยายามน้อมจิตของเราให้อยู่กับอารมณ์อันนั้นทำจิตใจของเราให้มันแน่วแน่ลงไปทำจิตใจของเราให้มันนึกให้มันเห็นในการที่เราจะทำให้มันมีขึ้นทำให้มันเกิดขึ้นปัจจุบันที่เราภาวนาสึกมันยังไม่สุขมันยังไม่สบายใจแต่เราก็ต้องนึกว่าเราภาวนาก็เพื่อความสุขเพื่อความสบายใจแต่ปัจจุบันมันยังไม่สบายใจก็นึกว่าสติสมาธิของเรายังไม่พอสติสมาธิของเราจะเกิดขึ้นได้ก็เนื่องจากว่า

ภาวนาของเราเมื่อเราภาวนาให้มันมากมากขึ้นทำภาวนาของเราให้มันมากมากขึ้นใจของเราก็จะสงบลงสงบง่ายขึ้นหมายถึงว่าสติของเราดีขึ้นสมาธิของเรามากขึ้นเราก็สามารถที่จะกำหนดให้มันสงบลงไปพร้อมกับกายของเราที่สงบแต่สติของเรายังน้อยภาวนาของเรายังน้อยอยู่เราก็ยังไม่สามารถที่จะกำหนดให้มันสงบลงไปทั้งกายทั้งใจบางทีกายสงบแต่ใจของเรายังไม่สงบเราก็เพียงมีสติรู้อยู่ไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปกังวลเพียงแต่ว่าอาศัยทำใจของเราให้มันเกาะอยู่กับองค์ภาวนานึกว่าภาวนาของเราเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลทำให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความรอบรู้ขึ้นในจิตใจของเราเราไม่ต้องอยากรู้อยากเห็นอะไรนั่งมันสงบเราก็รู้อยู่มันมืดเราก็รู้อยู่มันสว่างเราก็รู้อยู่เราเพียงแต่ว่าทำสติให้อยู่กับองค์ภาวนาของเราได้สงบมากเราก็รู้สงบน้อยเราก็รู้มันยังไม่สงบเราก็รู้อยู่แต่เราก็มีจิตใจที่ตั้งมั่นเดียวกับองค์ภาวนาของเราที่จะทำองค์ภาวนาของเราให้มันเจริญขึ้นให้มันดีขึ้นให้มันมากขึ้นกายใจของเราจะสงบลงไปพร้อมกันถ้ากายใจของเราสงบลงไปพร้อมกันเรียกว่าเราก็มีความเบาสบายแต่เราก็ต้องอาศัยการกระทำการกระทำทั้งจิตของเราก็คืออาศัยองค์ภาวนาของเราเนี่ยอาศัยสติรู้เท่าทันความนึกคิดของเรารู้เท่าทันกายของเราเป็นสุขกายของเราเป็นทุกข์ให้มันเห็นชัดลงไปใจของเรานึกคิดไปอื่นไม่อยู่กับองค์ภาวนาเราก็ทำความรู้สึกกายของเราให้ทั่วพร้อมเพื่อเป็นการน้อมจิตของเรากลับมาน้อมจิตของเรามาอยู่กับปัจจุบันให้มันเห็นกายเห็นใจของเราให้ชัดแล้วก็น้อมจิตของเราให้อยู่กับองค์ภาวนาถ้าเราเพ่งจิตของเราให้อยู่กับรูปกายของเราเพ่งจิตของเราให้อยู่กับองค์ภาวนามันสงบเราก็เพ่งจิตของเราให้เป็นอารมณ์เดียวแต่เราเพ่งไม่สงบเราก็อาศัยกำหนดตามรู้ตามเห็นความนึกคิดของเราเพียงแต่ให้มีสติรู้อยู่พิจารณาสุขทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจของเราพิจารณาตามไปสงบเราก็พิจารณาตามอารมณ์ของเราให้มันเห็นอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์อารมณ์สงบไม่สงบสงบมากสงบน้อยไปก็เป็นการสร้างสติสร้างสมาธิของเราให้แก่กล้าขึ้นแต่ให้เราสามารถที่จะกำหนดให้มันสงบลงไปด้วยสติด้วยสมาธิของเราเราก็สงบกำหนดลงไปแต่ถ้ายังกำหนดลงไปไม่ได้เราก็อาศัยความสะดวกอาศัยที่เราจะทำให้ใจของเราลื่นเลิงทำให้ใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นในขณะนี้เพื่อเป็นการหล่อเลี้ยงใจของเราให้มันเห็นดีเห็นชอบเราจะได้มีความเพียรจะได้มีความพยายามในการที่จะทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มีขึ้นในช่วงหนึ่งในระยะหนึ่งนึกว่าขณะนี้นึกว่าเวลาเนี่ยเป็นเวลาที่เราจะทำใจของเราให้มันว่างจากอารมณ์ต่างๆทำใจของเราให้มันสงบจากอารมณ์ภายนอกทำใจของเราให้เข้ามารู้อยู่กับอารมณ์ภายในของเราอย่างเดียวและใจของเรามาสงบรู้อยู่กับอารมณ์ภายในของเราเราก็เพียงมีสติตามรู้ตามเห็นความนึกคิดของเราอยู่ภายในเรียกว่าจิตของเราอยู่กับปัจจุบันจิตของเราไม่คิดเรื่องอดีตจิตของเราไม่ไปคิดเรื่องอนาคตจิตของเรารู้อยู่กับความนึกคิดของเราปัจจุบันนึกคิดอยู่กับกายของเราเป็นสุขเป็นทุกข์นึกคิดอยู่กับใจของเราสงบไม่สงบ

เรียกว่าเรากำหนดจิตของเราให้อยู่กับปัจจุบันกำหนดจิตของเราให้เจริญไปตามที่เราภาวนาตามที่เราตั้งใจที่เราต้องพยายามฝึกฝนก็เพื่อจะให้มีความฉลาดเกิดขึ้นในการที่จะทำใจของเราให้สงบทำใจของเราให้เบาสบายทำใจของเราให้มีความรู้ความเห็นเกิดสติเกิดปัญญาภายในรู้เท่าทันความนึกคิดของเรารู้เท่าทันสุขทุกข์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจะถึงต้องอาศัยองค์ภาวนาของเราเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเรื่องราวของเราเราจะอาศัยคนอื่นเข้ามารู้มาเห็นเรื่องราวของเราไม่ได้คนอื่นก็เพียงแต่ว่าชี้แนะให้เราก็ทำบอกวิธีให้เราก็ทำในเรื่องจิตใจของเรานั้นเราต้องทำเองเราต้องกำหนดเราเองมันจึงจะเป็นไปได้จะอาศัยวิธีของคนอื่นมันก็ไปได้แค่ระยะหนึ่งเดี๋ยวมันก็ดับไปแต่การที่เราค้นคว้าพยายามภาวนาให้มันสงบรู้วิธีที่เราจะทำใจของเราให้สงบในวิธีหนึ่งวิธีใดเราก็จับเอาอันนั้นภาวนาให้มันยิ่งขึ้นไปให้มันใจของเรานิ่งใจของเราสว่างใจของเราสงบเราก็รู้อยู่สิ่งภายนอกเราได้มากระทบเราก็รู้อยู่กำหนดไม่ให้จิตของเราไปรับไม่ให้จิตของเราไปปรุงแต่งภายนอกให้จิตของเรารู้อยู่เฉยๆจิตของเราเฉยจิตของเรารู้อยู่ไม่ออกไปปรุงแต่งหรือไม่อารมณ์ภายนอกก็มาปรุงแต่งก็เรียกเป็นการที่เรากำหนดเป็นการที่เราประคับประคองใจของเราให้สงบอยู่นั่นเราจึงต้องอาศัยการฝึกฝนอาศัยตามรู้ตามเห็นอาศัยการกำหนดเข้าไปรู้เรื่องจิตใจของเราเข้าไปรู้เรื่องความนึกคิดของเราสงบไม่สงบสงบเพราะองค์ภาวนาสงบเพราะการพิจารณาไม่สงบเพราะอะไรไม่สงบเพราะใจของเรายังกังวลอยู่เรื่องอดีตกังวลอยู่กับเรื่องอนาคตเราตามรู้ตามเห็นให้มันเข้าใจเราจะได้ละเราจะได้ปล่อยเราจะได้วางสิ่งที่มันกังวลอันนั้นให้มันขาดไปใจของเราก็จะได้อยู่กับปัจจุบันใจของเราอยู่กับปัจจุบันรู้ว่าเรานั่งอยู่รู้ว่าเราภาวนาอยู่เราก็ไม่ต้องไปนึกไปคิดอะไรเพียงแต่ทำสติรู้เห็นกายใจของเราอยู่การที่เรานั่งมันก็จะไม่ปวดไม่เมื่อยนิวรณ์ที่มีอยู่เราก็สามารถข่มเอาไว้ได้เพราะใจของเราอยู่กับองค์ภาวนาใจของเราไม่ฟุ้งซ่านใจของเราไม่มีความง่วงงอนนอนมาครอบงำถ้าใจของเราสงบใจของเราก็สามารถที่จะอยู่เป็นปกติเบาสบายเราก็จะมีกำลังใจภาวนาของเราให้มันยิ่งขึ้นไปการภาวนาก็เราก็เรียกว่าต้องใช้เวลาต้องให้เวลากับจิตใจของเราเพราะเป็นการที่เราจะใช้องค์ภาวนาของเราเนี่ยเข้าไปชำระล้างเข้าไปไล่นิวรณ์ต่างๆที่เราได้สร้างสมเอาไว้ในจิตใจของเราเนี่ยให้มันเบาบางไปเราอยู่จะมากำหนดให้มันเป็นไปตามที่เรารู้เป็นไปตามที่เราเข้าใจเป็นไปตามที่เราตั้งใจนั่นมันก็เป็นไปได้ไม่ตลอดฉะนั้นเราจึงต้องอาศัยทำความเพียรของเราเนี่ยเป็นเครื่องเอาไปชำระล้างเป็นเครื่องเอาไปขับไล่สิ่งที่มันนอนเนื่องอยู่ในจิตใจของเราสิ่งที่เราได้สร้างสมเอาไว้ถ้าจิตใจของเรามันเป็นเรื่องเกิดดับเราจะต้องเกิดดับสิ่งที่ไม่ดีเกิดดับทั้งสิ่งที่ดีถ้าเกิดดับสิ่งที่ดีมันก็เป็นเครื่องเจริญจิตใจของเราให้สว่างขึ้นแต่ถ้ามันเกิดดับสิ่งที่ไม่ดีมันก็เป็นเครื่องทับถมเป็นเครื่องพอกจิตใจของเราให้มืดมนไปฉะนั้นจึงเราต้องยอมรับ
ว่าใจของเราไม่ใช่อยู่เฉยตลอดเวลาใจของเราไม่เป็นเครื่องเกิดดับใจของเรามีเรื่องปรุงแต่งปรุงแต่งสิ่งที่ดีมันก็เป็นเครื่องทำให้ใจของเราสูงขึ้นใจของเราเจริญขึ้นใจของเรามองเห็นไปตามธรรมะมองเห็นไปตามอนิจจังทุกขังอนัตตายิ่งยิ่งขึ้นถ้าใจของเราปรุงแต่งในสิ่งที่ไม่ดีมันก็เป็นเครื่องทับถมมันก็เป็นเครื่องปิดบังสติปัญญาของเราเอาไว้งั้นจึงเราต้องยอมรับที่เราต้องภาวนาอยู่ก็เพื่อเป็นการระวังอยู่เป็นการสำรวมอยู่เป็นการที่จะทำที่จะให้จิตใจของเรานั้นเจริญต่อเนื่องกันขณะที่เรานั่งเราก็ต้องการให้มันเกิดความสงบเกิดความเข้าใจขึ้นเกิดความเฉลียวฉลาดในการที่เราจะทำใจของเราในการที่เราจะวางอารมณ์ของเราในการที่เราจะยกอารมณ์ของเราให้มันเป็นหนึ่งอยู่ยกอารมณ์ของเราให้มันเบิกบานอยู่บางทีถ้าเรามีสติมีปัญญาพอเราก็สามารถจะยกอารมณ์ของเราให้มันสงบลงยกอารมณ์ของเราให้มันเบิกบานแจ่มใสอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของเราอยู่อย่างดีถ้าเรายกไม่ขึ้นจิตใจของเรามันก็ถูกทับถมถูกไฮไลท์ไปตามอารมณ์ต่างๆก็เป็นเครื่องครอบงำจิตใจของเราไปอีกฉะนั้นเราจึงต้องยอมรับเราต้องนึกว่าเราต้องภาวนาอีกเราต้องภาวนาให้มากๆเพื่อเป็นการสร้างสติของเราให้แก่กล้าเป็นการสะสมสมาธิของเราให้มันมียิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วมันก็จะได้เป็นบุญเป็นกุศลเราตั้งใจอย่างใดมันก็จะได้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราเพียงแต่นึกอย่างเดียวภาวนาแล้วมันไม่สงบเราก็ไม่ภาวนาพิจารณาแล้วมันไม่เห็นเราก็ไม่พิจารณามันก็อยู่แค่นั้นการภาวนาก็เรียกเป็นการทำความเพียรของเราให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปการกำหนดเป็นการทำให้มันเกิดขึ้นเรากำหนดอารมณ์นี้ใจของเราสงบเรากำหนดอยู่มันไม่สงบเราก็รู้ว่าไม่สงบมันไม่ถูกจริตแล้วเราก็เปลี่ยนมาอันนี้สงบเรากำหนดเอาไว้แล้วก็ให้มันเฉยอยู่ให้มันนิ่งอยู่นานเท่าไรก็เรียกว่าเป็นการที่เราสามารถที่จะข่มอารมณ์ของเราสามารถที่จะยกอารมณ์ของเราให้มันอยู่กับการปฏิบัติของเราถ้าเราไม่มีความอดทนถ้าเราไม่มีความพยายามมันก็ทำไปตามความพอใจมันก็ใจของเราปัจจุบันที่มันก็ชอบใจที่มันก็ไม่ชอบใจแต่เราปล่อยเอาไว้ก็มันก็คอยมันก็คอยสิ่งที่จะให้มันเกิดขึ้นเองแต่เราภาวนาเนี่ยว่าเราไม่ได้คอยเราทำให้มันเกิดขึ้นเราทำให้มันมีขึ้นอะไรที่เรายังไม่รู้เราก็จะได้รู้อะไรที่ยังไม่เห็นมันก็จะได้เห็นเพราะเรากำหนดอยู่เพราะเราภาวนาอยู่จึงเราจึงต้องไปทำให้มันสืบเนื่องกันทำสติตามรู้ตามเห็นกายใจของเราปัจจุบันตามรู้ตามเห็นความนึกคิดของเราสงบมากสงบน้อยใจของเราสงบมากเราก็รู้อยู่ความสงบอันนั้นทำความเฉลียวฉลาดในความสงบให้มันเกิดขึ้นให้มันมีขึ้นทำใจของเราให้มันสลดทำใจของเราให้มันสังเวชขึ้นในกายใจของเราเพื่อได้เกิดสติเกิดปัญญาทำให้จิตใจของเรานอบน้อมไปทำให้จิตใจของเราเชื่อลงไปตามที่เราได้ยินได้ฟังแต่ถ้าเรายังไม่มีสติพอเรายังไม่มีสมาธิพอซึ่งเราอยากจะเชื่อลงไปให้มันเป็นไปตามนั้นแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้กำหนดเอาสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีออกไปสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีไม่เป็นเครื่องกีดขวางสติกีดขวางปัญญาของเราที่ทำให้เกิดขึ้นเต็มตัวไม่ได้เกิดขึ้นชั่วแวบหนึ่งชั่วขณะหนึ่งเราก็รู้อยู่เพราะมันเกิดขึ้นเหมือนอารมณ์ของเราที่มันดีอารมณ์ของเราที่มันเบาอารมณ์ของเราที่มันสงบอารมณ์ของเราที่มันกระทบแล้วมันไม่หวั่นไหวบางทีมันก็เป็นชั่วอารมณ์ที่เกิดขึ้น
ถ้าจิตใจของเรามันยังไม่เป็นถ้าเรามันได้อารมณ์ชั่วขณะหนึ่งเรานึกว่าใจของเรามันได้แล้วมันก็พลาดโอกาสไปพอเราจะรู้อีกทีมันก็สายเสียแล้วดังนั้นเราจึงนึกว่าบางทีอารมณ์มันเกิดขึ้นเราก็นึกว่าอารมณ์มันเรารอเลี้ยงเอาไว้เราประคับประคองเอาไว้เราทำเอาไว้มันก็จะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นความฉลาดขึ้นที่เราจะได้ทำความเข้าใจในเรื่องของเราได้มากขึ้นจิตใจของเราเป็นยังไงจริตนิสัยของเราเป็นยังไงอะไรที่มันเป็นเครื่องติดขวางการประพฤติปฏิบัติของเราอะไรที่มันเป็นเครื่องกั้นทำใจของเราไม่ให้เจริญลงไปทำใจของเราไม่ให้เชื่อลงไปตามที่เราอยากจะเชื่อตามที่เราอยากจะเห็นจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องภาวนาเป็นเรื่องที่เราจะต้องกำหนดให้สิ่งเหล่านี้มันเบาบางลงไปนั่นจึงว่าเราต้องมานั่งทำความเพียรเราต้องมานั่งกำหนดใช้เวลาเพราะจิตใจของเรามันเป็นเครื่องเกิดดับเราต้องใช้เวลาเราต้องการสงบเราต้องใช้เวลาใจของเราให้มันว่างมากไม่ให้มีอารมณ์อะไรมากระทบใจของเราก็จะสงบเราต้องการมีสติที่แก่กล้าเราก็ต้องภาวนาให้มันประติดประต่อกันมันเผลอมันขาดแล้วก็ทำเพิ่มเติมเอาไว้นี่เราต้องภาวนาย้ำกันอยู่เนี่ยก็เพื่อเป็นการสร้างสติของเราสร้างสมาธิของเราเพื่อเอาไว้ให้มันเกิดปัญญาขึ้นภายในหรืออารมณ์ธรรมะผ่านเข้ามาเราก็รู้ว่าผ่านแต่เราก็เอาไว้ไม่ได้มันก็ดับไปเพราะสติเพราะสมาธิของเราไม่พอที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นอีกแต่มันก็ไม่เกิดแต่เราก็มีปิติอยู่แค่นั้นฉะนั้นจึงว่าเราใช้ความอดทนเราใช้ความพยายามเราใช้ความทุ่มเทกำลังใจของเรากำลังกายของเราก็เพื่อว่ายอมปวดยอมเมื่อยใช้ความอดทนก็เรียกว่าทุ่มเทด้วยกำลังกายของเรากำลังใจของเราก็มาถึงว่าพยายามมุ่งไปข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็พยายามไม่ท้อถอยหรืออารมณ์ธรรมะผ่านเข้ามาเราก็รู้ว่าผ่านแต่เราก็เอาไว้ไม่ได้มันก็ดับไปเพราะสติเพราะสมาธิของเราไม่พอที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นอีกแต่มันก็ไม่เกิดเนี่ยแต่เราก็มีปิติอยู่แค่นั้นฉะนั้นจึงว่าเราใช้ความอดทนเราใช้ความพยายามเราใช้ความทุ่มเทกำลังใจของเรากำลังกายของเราก็เพื่อว่ายอมปวดยอมเมื่อยใช้ความอดทนก็เรียกว่าทุ่มเทด้วยกำลังกายของเรากำลังใจของเราก็มาถึงว่าพยายามมุ่งไปข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็พยายามไม่ท้อถอยมันสงบเราก็รู้อยู่กำหนดอยู่ไม่สงบเราก็กำหนดอยู่ก็เรียกว่าไม่ท้อถอยทุ่มเทด้วยกำลังใจของเราวันนี้มันยังไม่สงบวันนี้มันยังไม่เบาไม่สบายแต่เราได้ทำเอาไว้แล้วความสงบเราได้ทำเอาไว้แล้วความเบาสบายก็จะให้มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราถึงวันนี้มันยังไม่เกิดขึ้นแต่เราได้ทำเอาไว้แล้ววันนี้เราพยายามทนปวดทนเมื่อยพยายามทำสติภาวนาให้มันปฏิบัติต่อกันเผลอเราก็ตั้งตนเอาใหม่มันหมดไปก็ตั้งตนเอาใหม่วันข้างหน้าสติของเราก็ปฏิบัติต่อดีพอเรากำหนดมันก็ปฏิบัติต่อไม่ขาดไม่เผลอฉะนั้นจึงว่าเราอาศัยการกระทำเข้าไปรู้เข้าไปเห็นกายใจของเราพอเราภาวนาวันนี้สงบวันนี้ไม่สงบกายของเราสงบใจของเรายังไม่สงบจิตใจของเราสงบแต่กายของเราไม่สงบมันเป็นเรื่องที่ว่าเรายังไม่พร้อมภาวนาก็ยังไม่พอดีสติของเราที่กำหนดตั้งสมเอาไว้ก็ยังไม่พอดีมันยังเกิดไม่พร้อมกันก็อาศัยความอดทนอาศัยความพยายาม

ยามของเราเนี่ยที่จะกระทำให้มันเกิดขึ้นกระทำให้มันมีขึ้นในจิตในใจของเราวันนี้เรานั่งอาศัยการกำหนดของเราให้มันประติดประต่อกันใช้ความอดทนใช้ความพยายามเอาไว้มันปวดมันเมื่อยทนได้เราก็ทนทนไม่ได้เราก็ขยับภาวนาต่อเรียกว่าเรามีความเพียรพยายามไม่ละไม่ท้อไม่ถอยเรื่องจิตใจของเราตั้งมันจิตใจของเราตั้งมันภายนอกสักวันหนึ่งจิตใจของเราจะตั้งมันภายในวันนี้เรานั่งปวดนั่งเมื่อยมันไม่เบามันไม่สบายแต่เราภาวนายิ่งยิ่งขึ้นไปต่อไปมันก็เบามันก็สบายวันนี้ใจของเรายังตั้งอยู่มั่นอยู่ภายนอกแต่ภายในมันไม่ตั้งมันไม่สงบมันก็จะคิดโน่นคิดนี่ที่เราตั้งเอาไว้ภายนอกไม่ถอดถอยไม่ยอมไม่แพ้ถ้าวันหนึ่งใจของเราก็จะตั้งอยู่ภายในใจของเราตั้งอยู่ภายในใจของเราก็มีความคิดมีความนึกที่จะกระทำที่จะอดทนที่จะทำให้มันเกิดยิ่งยิ่งขึ้นไปได้อาศัยความพยายามอาศัยความอดทนของเราเราต้องการคุณงามความดีให้มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราเราก็ต้องอดเราก็ต้องทนแต่เราไม่ต้องการเราก็ปล่อยใจของเรานึกคิดไปมันจะคิดดีคิดไม่ดีเราก็ปล่อยไปแต่เราไม่ต้องการจะฝืนเราไม่ต้องการจะเอาชนะก็ปล่อยไปตามอารมณ์ของเราแต่การที่เรามาฝึกฝนการที่เรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็เรียกว่าเราเข้ามาฝึกเราเข้ามาทำใจของเราให้มันเข้มแข็งทำใจของเราที่จะเอาชนะจิตใจของเราที่เรายังเอาชนะจิตใจของเราไม่ได้เพราะเรายังนึกถึงอารมณ์เก่าของเราอารมณ์เก่าของเราเคยแค่นี้เคยอดทนได้แค่นี้เคยสงบได้แค่นี้เราก็อยู่แค่นั้นก็เลยนั่นแล้วเมื่อเราก็แพ้เราก็ฝืนไม่ได้มันจึงเราต้องพับเพียรอยู่ก็เพื่อว่าจะได้เอาชนะเพื่อจะได้ฟื้นใจของเราให้มันเลยอารมณ์เก่าของเราไปอารมณ์เก่าของเราเคยพอใจแค่นี้อารมณ์เก่าเคยมีอยู่แค่นี้แต่เราไม่มีความเพียรมันก็อยู่แค่นั้นพอใจอยู่แค่นั้นใจของเราก็อยู่แค่นั้นกระทบดีมันก็ดีกระทบไม่ดีไม่มันก็เกิดอารมณ์ไม่ดีมันก็อยู่แค่นั้นในการที่เรามาปฏิบัตินี่เราต้องการจะทำให้มันมากขนาดทำให้มันกระทบสิ่งที่เราไม่ต้องการเราก็จะได้ละเราก็ได้ชนะไปเราจึงต้องมาลำบากเราจึงต้องมาอดมาทนต้องมาอดข้าวต้องมาอดนอนต้องมาทำความเพียรก็เพื่อว่าใจของเรามันจะได้เจริญขึ้นอารมณ์ของเรามันจะได้ข้ามจากอารมณ์ที่มันเคยพอใจอยู่อารมณ์ที่มันเคยมีอยู่แค่นั้นการที่เรามาทำความภาคเพียรมันก็สร้างอารมณ์ภายในของเราให้มันเกิดขึ้นเราสงบเราภาวนาก็สร้างความสงบให้มันเกิดขึ้นเรามาพิจารณามันก็สร้างสติสร้างปัญญาให้มันเกิดขึ้นในใจของเราก็เรียกว่าเราไม่ได้มาเพียรเฉยๆเราไม่ได้มาอดไม่ได้มาลำบากเฉยๆเรียกว่าการที่เราทำไว้ในที่ทำนั้นมันเกิดขึ้นภายในของเรามันสะสมเอาไว้ในภายในจิตใจของเรามันก็ทำให้มีขึ้นสะสมขึ้นร่างกายของเราถอยลงกำลังร่างกายของเราทรุดโทรมลงแต่จิตใจของเรามันเจริญขึ้นจิตใจของเรามันเข้มแข็งขึ้นเราก็จะได้อาศัยอารมณ์อันนี้อาศัยอารมณ์ที่เข้มแข็งอาศัยอารมณ์ที่เด็ดเดี่ยวของเราเนี่ยทำจิตใจของเราให้มันข้ามไปจากเวทนาจากร่างกายของเราที่มันเสื่อมโทรมต่างๆไม่ให้มันคล้องไม่ให้มันแวะเพราะใจของเราเด็ดเดี่ยวอยู่เราฝึกเอาไว้ให้มันเด็ดเดี่ยวฝึกเอาไว้ให้มันมั่นคงฝึกเอาไว้ให้มันเห็นดีเห็นชอบกับคุณงามความดีที่จะอาศัยร่างกายอันนี้ทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นเราก็ข้ามไปได้แต่ถ้าเราไม่ทำความเปลี่ยนให้มันข้ามเหมือนกับภาวนาเนี่ยนั่งแค่นี้มันปวดมันเมื่อยเราก็เลิกนั่งแค่นี้มันฟุ้ง
มันไม่สงบเราก็เลิกแล้วมันก็อยู่แค่นี้เพราะที่เร็วๆมาเรามีแค่นั้นปัจจัยของเรามีแค่นั้นเราสร้างสมมาแค่นั้นเรามีศรัทธาแต่ไม่สามารถที่จะข้ามอารมณ์ของเราไปได้เพราะความเปลี่ยนของเรายังน้อยความอดทนของเรายังน้อยความเปลี่ยนของเราน้อยอดทนน้อยก็เพราะว่าขณะที่เราภาวนาแต่ละครั้งเนี่ยเราตั้งใจของเราไม่เด็ดเดี่ยวตั้งใจของเราไม่มั่นคงเราไม่ได้ทุ่มเทลงไปให้มันจริงจังเราไม่ได้ทุ่มเทของเราให้มันเชื่อเด็ดขาดลงไปเมื่อเรานึกก็เราทุ่มเทว่าเรานั่งวันนี้มันจะเป็นอะไรให้มันเป็นไปมันจะปวดมันจะเมื่อยมันจะแตกให้มันแตกไปแต่เราตั้งใจจริงๆลงไปมันก็เป็นปัจจัยของเราที่ได้สร้างความจริงจังให้กับจิตใจของเราใจของเราก็มีความจริงจังขึ้นพอเรานึกตั้งใจมันก็เกิดขึ้นแต่เราไปนึกเอาแค่มันพอเป็นไปได้มันก็อยู่แค่นั้นนั่นจริงว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็อยู่ที่จิตใจของเราว่าทำไมใจของเราไม่สงบเพราะเราไม่เคยกำหนดให้มันสงบอยู่เราเคยปล่อยให้มันไปเรื่อยๆปล่อยให้มันไปตามความเกิดดับชอบใจไม่ชอบใจเราก็ปล่อยไปเรื่อยๆมันก็ไปเรื่อยอยู่เราไม่เคยฝึกให้มันหยุดฝึกให้มันนิ่งจริงๆลงไปนี่เราฝึกให้มันหยุดฝึกให้มันนิ่งจริงๆลงไปมันก็มีปัจจัยอันนั้นมันก็หยุดมันก็นิ่งลงไปอยู่ที่เราฝึกเราหัดว่าใจของเราไม่เป็นเรื่องฝึกหัดได้แต่เราปล่อยไปมันก็ไปเราไม่ปล่อยเราไม่ฝึกปล่อยมันฝึกให้มันอยู่มันก็อยู่ที่เราต้องฝึกต้องหัดก็อยู่ตรงนี้ฝึกหัดเพื่อให้มันเป็นนิสัยเป็นปัจจัยของเราฝึกหัดเพื่อให้มันมีขึ้นในจิตใจของเราถึงภายนอกมันไม่มีแต่ภายในให้มันมีอยู่ที่เรานั่งมันสงบรู้ว่ามันสงบเมื่อเรานึกไม่ออกเราพูดไม่ได้แต่เรารู้ว่าขณะที่เรานั่งเราทำได้ในเรารู้เรื่องของความสงบของเราแต่บางทีเราพูดไปได้แต่พอนั่งมันไม่สงบก็เพราะเราไม่ได้น้อมเข้าไปดูจิตใจของเราเราเพียงแต่พูดไปตามความเข้าใจตามความรู้ความเห็นแต่พอเราจะทำให้มันสงบจริงๆมันสงบลงไม่ได้เราก็ทำความเข้าใจอย่างที่เราต้องทำความให้มันสงบลงไปให้มันได้ต้องพยายามทำความสงบให้มันได้ตามที่เราตั้งใจว่าเกิดมีเวทนาเกิดเราจะเป็นอะไรลงไปเนี่ยเราก็จะได้ฝืนใจของเราให้มันสงบลงไปฝืนใจของเราไม่ให้มันไปเกาะอยู่กับเวทนามันไม่ให้มันไปยึดไปถืออยู่กับเวทนาภายนอกเรียกว่าแยกใจของเราออกไปได้นี่เราไม่ได้ฝึกไว้ก่อนมันก็ฝืนไปไม่ได้มันก็นึกก็มีอยู่แค่นี้มันมีเวทนามันก็ต้องทุกข์ทนอยู่กับเวทนาเร่าร้อนอยู่กับเวทนาอันนี้เพราะเราไม่เคยฝึกให้มันข้ามไปเราไม่เคยฝึกให้มันฝืนไปมันก็อยู่แค่นี้การที่เรานั่งมาภาวนาเนี่ยก็เรียกว่าให้เราฝึกฝืนใจของเราฝึกเอาชนะใจของเราฝึกแยกใจของเราออกไปอดทนเอาไว้วันนี้เราทนได้ถึงมันไม่ได้อะไรแต่เรามันก็ได้อยู่ภายในเราได้อดทนเอาไว้แล้ววันข้างหน้ามันเหมือนจะทนไม่ไหวแต่เราก็นึกว่าวันก่อนยังทนไหวได้แค่นั้นวันนี้เราก็ทนไปอีกมันก็ได้เพิ่มเข้าไปอีกเรียกว่าเราฝึกกันแบบค่อยเป็นค่อยไปฝึกกันแบบให้เรารู้เรื่องของเราคนอื่นไม่รู้เรื่องของเราแต่เราก็รู้เรื่องของเราแต่พอเราเลิกกำหนดแล้วเราจะอาศัยความรู้ความเห็นข้างนอกก็เป็นเรื่องเป็นสติปัญญาเป็นเครื่องประคับประคองใจของเราแต่เราก็ต้องพยายามเมื่อประคับประคองแล้วก็ต้องพยายามทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นในภายในมันจะได้เป็นที่พึ่งทางใจของเราเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจของเราเอาไว้เมื่อขณะที่เรามีเวทนาขึ้นขณะที่เราไม่แน่ใจในชีวิตจิตใจของเราเราก็จะได้จับเอาอารมณ์อันนั้นเป็นเครื่องที่จะทำใจของเราให้มันดำเนินไปเป็นเครื่องที่จะทำใจของเราให้มันปลอดภัยไม่ติดไม่คล้องไม่ค้างอยู่
นี่คือการที่เราฝึกฝนภาวนาการที่เราทำใจของเราถึงสงบแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจทำความเฉลียวฉลาดให้มันเกิดขึ้นก็เรียกว่าเราไม่ตั้งอยู่ในความประมาทนี่เรานึกว่าเราสงบแล้วสงบแล้วเราสบายใจแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเมื่อมันเกิดอะไรขึ้นเราจะสงบได้หรือเปล่าแต่เรามาทดลองในการที่เรานั่งมันไม่สงบแต่เราพยายามภาวนาลงไปกายไม่สงบแต่เราก็พยายามอดทนลงไปใจไม่สงบแต่เราก็พยายามเพียรทำให้มันอยู่กับอารมณ์ที่เราต้องการอยู่ก็เรียกว่าเป็นการทดลองและเป็นการฝึกฝนใจของเรามันก็จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราที่เราได้อาศัยเวลาอาศัยร่างกายของเราที่ยังแข็งแรงอยู่อาศัยร่างกายของเราที่มันยังเป็นไปได้ที่ยังใช้มันได้เนี่ยใช้ให้มันทำประโยชน์ให้กับจิตใจของเราเอาไว้ใช้ให้สร้างประโยชน์สร้างสติสร้างปัญญาให้เราเอาไว้เพราะขณะที่เราใช้ไม่ได้ร่างกายของเราใช้ไม่ได้แล้วเราก็อาศัยสติปัญญาอันนั้นเป็นเครื่องนำจิตใจของเราเอาไปเราก็จะไม่ทุกข์เราก็ไม่จะไม่รอดร่างกายมันจะเป็นอะไรก็เป็นไปก็เรียกว่าก็แยกกันไปร่างกายมันหมดสภาพไปจิตใจของเราก็ไปตามภาวะไปโดยมีสติมีปัญญาของเราก็เรียกว่าเราก็ไปโดยสบายใจที่เราฝึกฝนเอาไว้วันนี้ก็เพื่ออนาคตวันข้างหน้าของเราจะได้วันนี้เราแพ้วันนี้เราย่อท้อวันข้างหน้ามันก็คาดไม่ได้เพราะใครเขาก็มาคาดให้เราไม่ได้วันข้างหน้าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็มาทำให้เราไม่ได้มันอยู่ที่ว่าเราต้องทำวันนี้ให้มันรู้ให้มันเข้าใจของเรากำหนดของเราให้มันได้ขณะนี้ให้รู้ว่าเรากำหนดได้แค่นี้ต่อไปเราก็ต้องเพียรให้มันได้แค่นั้นเป็นเรื่องของเราที่เราทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มีขึ้นเรียกว่าทำให้มีความรอบรู้ในอารมณ์ของเราทำให้มันเท่าทันอารมณ์ของเราทำให้มันเห็นจิตใจของเราจริงๆลงไปนั่นจริงๆเราต้องอาศัยความอดทนอาศัยความพยายามหรืออาศัยทำใจของเราให้มันเบาสบายทำใจของเราให้มันมีปิติที่เราจะทำเวลาให้มันเป็นประโยชน์กระจายของเรามันให้เวลามากๆเหมือนการที่เราภาวนาเนี่ยชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงเรียกว่าให้เวลากับจิตใจของเราให้มันว่างให้เวลากับจิตใจของเราให้มันถ้าสว่างให้มันสว่างอยู่นานๆสงบให้มันสงบอยู่ได้นานๆพอเราเลิกภาวนาแล้วเนี่ยมันก็อยู่กับความนึกคิดเราก็ต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาดีเราก็รู้เอาไว้ไม่ดีเราก็ต้องกำหนดละแล้วกำหนดปล่อยกำหนดวางเอาไปแล้วเหมือนตอนนั้นเราเลิกภาวนาแล้วเราต้องคิดเราต้องนึกเราต้องพิจารณาเราพิจารณาไม่ทันมันก็เป็นเครื่องสร้างสมเอาไว้เราพิจารณาทันมันก็เป็นสติเป็นปัญญาในช่วงที่เราภาวนาเนี่ยก็เรียกว่าเราสามารถที่จะน้อมใจของเราให้มันสงบอยู่น้อมใจของเราให้มันว่างอยู่น้อมใจของเราให้มันบริสุทธิ์อยู่ได้มากได้น้อยน้อมใจของเราให้มันสะอาดบริสุทธิ์อยู่ชั่ว5 นาที10 นาทีเนี่ยก็เรียกว่าเราได้ทำเอาไว้แล้วความสะอาดความหมดจดของจิตใจของเราจิตใจของเราดวงนี้มันก็อยู่ภายในพอต่อไปเราทำมันก็ไปปรากฏขึ้นมีอารมณ์รู้สึกว่าใจของเราว่างใจของเราสะอาดใจของเราบริสุทธิ์มันก็เกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เราทำเอาไว้แล้วแต่สิ่งที่ว่าทำไมเราภาวนาแล้วมันเกิดอารมณ์ไม่ดีเกิดอารมณ์ต่างๆก็เราเคยสร้างสมเอาไว้เราเคยนึกคิดเอาไว้เราเคยโลภเคยโกรธเอาไว้เคยแสดงไม่พอใจเอาไว้มันก็เกิดขึ้นและการที่เราแสดงเอาไว้มันก็อยู่ในใจของเรามันไม่ได้หายไปไหนเราแสดงไม่พอใจคนอื่นมันไม่จะไปเกิดที่คนอื่นมันเกิดที่เรามันก็สร้างสมอยู่ที่เรานี่การที่ทำมาภาวนาเนี่ยเพื่อจะทำไอ้สิ่งเหล่านั้นให้มันเลือนไปให้มันลบล้างไปสร้างสิ่งที่ดีให้มันมีอยู่สร้างสิ่งที่ดีให้มันเก็บเอาไว้ในใจของเราเมื่อมันไม่ชอบใจเราก็รู้อยู่
แต่เราก็พยายามทำสิ่งที่ชอบใจให้มันเกิดขึ้นให้มันมีขึ้นในจิตใจของเราเนืองๆช่วงที่เรามาบวชช่วงเรามาปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องตั้งใจของเราให้มันดีอย่างเดียวดีมันก็ไม่ดีไม่ตลอดที่ช่วงที่เรานั่งเราอยากจะนั่งให้มันสงบให้มันเบาให้มันสบายให้มันสะอาดให้มันบริสุทธิ์แต่มันก็บริสุทธิ์ไปไม่ตลอดเพราะสิ่งที่มันขัดขวางมันมีอยู่ในใจที่เราเคยได้ทำเอาไว้แล้วเราเคยได้ปล่อยให้มันเกิดปล่อยให้มันมีอยู่เราภาวนาก็ไปทำสิ่งนั้นให้มันหมดไปภาวนากำหนดก็เรียกว่าเป็นงานที่ดีเป็นงานที่ว่าสร้างคุณงามความดีให้กับจิตใจของเราแล้วก็เป็นการทำลายสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจของเราให้มันหมดไปก็เรียกว่าทำครั้งเดียวมันได้สองอย่างในขณะที่เราคิดเอาเรานึกเอาเราต้องการนึกใจมันเป็นไปต่างๆนั้นเรื่องที่เรามันนึกดีอารมณ์ดีมันก็ดีอารมณ์ไม่ดีมันก็ไม่ดีมันก็เป็นการสร้างสมในสองอย่างนึกอารมณ์ดีนึกถึงธรรมะที่ดีที่ชอบใจถูกใจมันก็อารมณ์มันก็ดีใจของเรามันก็สูงส่งใจของเรามันก็บริสุทธิ์ดีไปกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีมันก็เศร้าหมองมันก็ขุ่นหมัวเนี่ยมันได้ทั้งสองอย่างแต่ขณะที่เรากำหนดขณะที่เราภาวนาเนี่ยเรากำหนดได้มันก็สร้างสิ่งที่ดีเอาไว้เรากำหนดไม่ได้แต่มันก็สร้างไม่ได้สร้างสิ่งที่ไม่ดีเพราะการกำหนดเนี่ยเราตั้งใจของเราให้เป็นหนึ่งตั้งใจของเราให้เป็นอารมณ์เดียวถึงอารมณ์ไม่ดีมันเกิดขึ้นแต่เราก็ไม่ได้สร้างถึงเราทำลายไม่ได้แต่เราก็ไม่ได้สร้างเพราะเราไม่ได้ประมาทเราไม่ได้ปล่อยใจของเราให้ไปปรุงแต่งเราเพียงแต่รู้ว่าสิ่งอันนั้นมันเกิดขึ้นอารมณ์อันนั้นมันเกิดขึ้นมันผุดขึ้นให้เราเห็นเพราะมันมีอยู่ในจิตใจของเรามันจึงเกิดขึ้นให้เราเห็นได้ในการที่เราจะทำให้มันหมดไปเราก็ต้องสร้างอารมณ์ที่ดีสร้างอารมณ์ที่บริสุทธิ์สร้างอารมณ์ที่สะอาดให้มันอยู่ได้นานให้มันเกิดอยู่ได้นานสร้างอารมณ์เหล่านี้อยู่นานๆแล้วก็เป็นการทำลายสิ่งเหล่านั้นให้มันเบาบางไปทำลายสิ่งนั้นให้มันหมดไปไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆมันจะหมดไปเองเราได้บวชแล้วเราได้ปฏิบัติแล้วเราเชื่อแล้วธรรมะเราเข้าใจแล้วไอ้ความเชื่อความเข้าใจนั่นที่มันเป็นสัญญามันไม่ได้สติไม่ได้ปัญญาภายในของเรามันก็เชื่ออยู่ภายนอกตอนที่เราอารมณ์ดีมันก็ดีพออารมณ์ไม่ดีมันก็ไอ้สิ่งนั้นก็หายไปเราก็นึกไม่ออกมองไม่เห็นการที่เรากำหนดให้มันเกิดขึ้นภายในเชื่อกันสงบอยู่ชั่วขณะอย่างนี้เราก็เห็นเลยพอความสงบมีลักษณะอย่างนี้การที่เราทำใจของเราให้สงบต้องทำใจอย่างนี้วางใจอย่างนี้วางอารมณ์อันนี้อารมณ์อันนี้เกิดขึ้นเรารู้สึกว่าเราสบายใจวันนี้มันเกิดขึ้นแต่วางนั่งที่เรายังกำหนดไม่ได้เราก็อาศัยความเพียรอันนี้เดี๋ยวมันก็ไปถึงตรงนี้อีกก็เรียกว่าเราจะไปยึดติดวันนี้เรากำหนดได้แล้วมันจะได้ตลอดเวลาถ้ากำหนดได้แล้วมันได้ตลอดเวลานั่นหมายถึงว่าเราพร้อมแล้วเราสบายแล้วเราบริสุทธิ์แล้วแต่ถ้าเรายังเพียงแต่นึกว่ามันได้นึกว่ามันดีนึกว่ามันสบายนั่นเพียงแต่นึกเอาแต่ถ้ามันเกิดขึ้นภายในจริงๆนั่นเรียกว่ามันเรียกว่าใจของเราได้ใจของเราถึงไม่จะเพียงแต่อารมณ์ที่มันดีอารมณ์ที่มันเบาอารมณ์ที่มันสบายอารมณ์ที่มันปล่อยวางได้ต่างๆไปหมดกระทบมันก็ยังไม่หวั่นไหวกระทบมันก็ยังไม่ปรุงแต่งมันก็เป็นเพียงอารมณ์อันนั้นเกิดขึ้นเพราะมีปีติอยู่มันก็เกิดขึ้นอยู่แต่อารมณ์มันก็ยังดับได้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับได้งั้นที่การที่เราภาวนาเนี่ยดีมันไม่สงบแต่เราก็ได้สติได้ปัญญาได้ความอดทนเพราะเราภาวนาเพราะเราทำสติการที่เรากำหนดเรามีสติรู้อยู่แค่ห้านาทีสิบนาทีเนี่ยก็เรียกว่าเราได้มีสติรู้อยู่เราไม่ได้คิดเอาเราไม่ได้นึกเอาแต่เรากำหนดของเราจริงๆเราภาวนาของเราจริงๆได้มาก

น้อยเราก็รู้อยู่ที่เรากำหนดแล้วมันไม่เข้าใจแต่เราก็นึกว่าเราได้กำหนดแล้วเหมือนกับงานที่เราได้ทำลงไปแล้วมันเสร็จมาแค่นี้มันก็รู้อยู่มันอยู่อีกมากเราก็รู้ว่าอยู่อีกมากจะทำได้มากแล้วมันอยู่อีกน้อยเราก็รู้ว่าอยู่อีกน้อยแต่เรานึกเอาคิดเอานี่มันเป็นเรื่องที่เราวัดไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้กระทำลงไปอันจริงว่าที่เรามาปฏิบัติที่เรามาภาวนาที่เรามากำหนดมันเป็นเรื่องที่เรากระทำกระทำให้มันรู้อยู่ภายในกระทำให้มันเกิดขึ้นภายในของเราเราก็วัดได้จิตใจของเราได้ได้มากได้น้อยขณะที่เราวัดขณะที่เรากำหนดขณะที่เราภาวนามันก็ยังหนึ่งเราเลิกกำหนด

ก็ทำให้มันรู้อยู่ภายในก็ทำให้มันเกิดขึ้นภายในของเราเราก็วัดได้จิตใจของเราได้ได้มากได้น้อยขณะที่เราวัดขณะที่เรากำหนดขณะที่เราภาวนามันก็ยังหนึ่งเราเลิกกำหนดเลิกภาวนาปล่อยใจของเรามาอยู่ข้างนอกมันก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อไรมันก็ดีไปหมดเลยแต่ขณะที่เรากำหนดเนี่ยบางทีมันก็อืดบางทีมันก็ฝืดเคืองเพราะเหมือนว่าสติปัญญาของเรานั้นยังสร้างสมไม่พอความสงบของเรายังไม่มากพอมันก็เหมือนมันเลือกกำลังของเราเหมือนมันยากแต่เราทำไปสติปัญญาของเรามากขึ้นความสงบของเรามากขึ้นจิตใจของเรามั่นคงขึ้นและที่เราทำดูมันเหมือนไม่ยากเพราะเราได้สร้างเอาไว้แล้วกำลังเราได้สร้างเอาไว้แล้วสิ่งที่เราสติปัญญาของเรามันก็ดูเหมือนไม่ยากจริงๆว่าเราจะวัดจิตใจของเราก็วัดอยู่ตรงที่เรากำหนดวัดตอนที่เราภาวนามันง่ายมันยากเราก็รู้ตรงที่เราภาวนาตอนที่เรากำหนดยากกำหนดง่ายภาวนาวางอารมณ์ของเราง่ายวางอารมณ์ให้สงบยากหรือง่ายนะมันเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องบอกก็เรียกว่าเป็นสติเป็นปัญญาของเราในทางว่าเราก็ทำให้มันรู้ให้มันเห็นขึ้นมาด้วยสติด้วยปัญญาของเราในการกระทำเป็นเครื่องวัดแต่เมื่อเราเลิกภาวนาแล้วไอ้เรื่องที่เรานึกที่เราคิดเอานั่นเราเชื่อแล้วเราเข้าใจแล้วนะมันวัดไม่ได้มันเป็นเรื่องคิดเอานึกเอาแต่การที่เรากำหนดการที่เราภาวนาเนี่ยมันเป็นเครื่องวัดจิตใจของเราจิตใจของเราเป็นยังไงจิตใจของเราสูงขึ้นจิตใจของเราเจริญขึ้นเราก็วัดได้บางทีมันก็ยังกลับกรอกอยู่ใจของเราจะเริญขึ้นดีแล้วทีมันก็ยังกลับไปใจของเรายังไปอยู่กับถูกเวทนาบีบคั้นถูกนิวรณ์รบกวนอยู่เนี่ยก็เรียกว่ายังกลับกรอกอยู่ที่ใจของเราก็เบาสบายใจของเราก็เหมือนกันละอารมณ์ต่างๆได้หมดใจของเราสงบใจของเรานิ่งก็เรียกว่าใจของเราอารมณ์ของเราจะเริญขึ้นอยู่เหนือเวทนาที่ใจของเราก็กลับไปอยู่ใต้เวทนาอะไรๆมันก็ยากไปหมดอะไรๆมันก็ยุ่งไปหมดเรื่องของอารมณ์เราที่มันยังกลับกรอกอยู่เราจะทำให้มันมั่นคงลงไปก็อยู่ที่การกำหนดอยู่ที่การภาวนาของเราเกิดความสงบขึ้นภายในเกิดสติเกิดปัญญารู้ขึ้นภายในมันก็เป็นเครื่องเจริญจิตใจของเราพออารมณ์ของเรามาอยู่ภายนอกมันก็เป็นเครื่องตัดติ้นเป็นเครื่องเราจะพิจารณาตัดออกไปสิ่งที่จะเชื่อได้เชื่อไม่ได้ก็เป็นประโยชน์กับชีวิตจิตใจของเราวันหนึ่งคืนหนึ่งลงไปการภาวนาเราก็เป็นเครื่องวัดซึ่งเรากำหนดได้มากกำหนดใจน้อยช่วงหนึ่งที่เรานั่งเราก็รู้ใหม่ๆบางทีมันก็สงบกายของเราสงบใจของเราก็สงบพอนานๆเข้ากายของเราปวดกายของเราเมื่อยกายของเรามีเวทนาจิตใจของเรามันก็แปรเปลี่ยนไปบ้างหรือบางทีบางคนนั่งใหม่ๆไม่สงบทนไปบางทีไปสงบบางทีลั่งก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันอยู่ที่เราจะต้องกำหนดเราต้องรู้เรื่องราวของเราเอาเองแต่ที่เราต้องนั่งเขานั่งได้เราก็นั่งได้เขาภาวนาได้เราก็ภาวนาได้มันก็เป็นเรื่องพร้อมเพรียงกันเป็นธรรมเหมือนกันเรายังเอาชนะใจไม่ได้ก็ทำให้เอาชนะได้เราเอาชนะใจได้แล้วมันก็เป็นเครื่องเบาสบายสำหรับเราวันนี้แล้วก็จะเบาสบายสำหรับวันข้างหน้าของเรายิ่งยิ่งขึ้นไปนั่งแต่ละครั้งเราก็ให้นึกอย่างใจของเราว่าเราทุ่มเทกำลังกายกำลังใจของเราได้ขนาดไหนเราทุ่มเทลงไปมากเราก็นึกว่าเราทำได้มากเราทุ่มเทลงไปน้อยซึ่งเราจะคิดว่ามันได้มากแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะการกระทำมันเป็นเครื่องบอกการกระทำมันเป็นงานที่จะทำให้มันเกิดผลแก่เราถึงเรานึกว่าเราได้มากแต่มันทุ่มเทไปได้น้อยสิ่งที่ได้มันก็น้อยเท่านั้น

ก็องค์พอสมควรแก่เวลาให้เราได้ทำความภาคเพียรเอาชนะจิตใจของเราพยายามใช้ความอดทนใช้ความพยายามจะทำจิตใจของเราให้สลดทำจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ทำจิตใจของเราให้สะอาดตามที่เราตั้งใจตามที่เราได้ปรารถนาตามที่เราได้ตั้งใจมาบวชมาพุทธปฏิบัติกันเพื่อจะทำให้กายใจของเราบริสุทธิ์กายใจของเราหมดจดสิ่งเศร้าหมองสิ่งที่จะเป็นเครื่องร้อยรัดจิตใจของเราเอาไว้เราก็กำหนดทำความรู้สึกกายของเราให้ทั่วพร้อมลึกนึกถึงรูปกายของเรานึกถึงมือขวามือซ้ายของเราที่ซ้อนกันอยู่เราก็ค่อยๆกำหนดยกมือขวามือซ้ายของเราออกเพื่อเป็นการทำสติในการที่นำใจของเราขณะที่เรากำหนดทนอยู่เรากำหนดอยู่ขณะที่เรากำหนดออกเราไปรู้เรากำหนดออกทำความรู้สึกกายใจของเราให้มันทั่วพร้อมเราก็เปลี่ยนอิริยาบถเพื่อได้แผ่เมตตาในการที่เราได้เจริญสติเจริญสมาธิทำปัญญาให้มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราในช่วงนี้

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับหลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกดาวรู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวหมวงไก่ไก่ที่ได้ปล่อย

่านทั้งหลายอย่าได้เชื่อถือโดยฟังตามกันมาอย่าได้เชื่อถือตามประเพณีอย่าได้เชื่อถือข่าวลืออย่าได้เชื่อถือโดยอ้างตำราอย่าได้เชื่อถือโดยนึกเอาเองอย่าได้เชื่อถือโดยคาดคะเนเอาอย่าได้เชื่อถือโดยตรึกเอาตามอาการอย่าได้เชื่อถือโดยชอบใจว่าถูกกับลัทธิของตนอย่าได้เชื่อถือโดยเห็นว่าผู้พูดน่าเชื่อถือได้อย่าได้เชื่อถือโดยเห็นว่าสมณะเป็นครูของเราเมื่อใดท่านถึงรู้ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอกุศลมีโทษวินยูชนติเตียนสมาทานแล้วเป็นไปเพื่อสิ่งที่มีประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อทุกข์เมื่อนั้นท่านทั้งหลายพึงละเสียเมื่อใดท่านพึงรู้ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกุศลไม่มีโทษวินยูชนสรรเสริญสมาทานแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อสุขเมื่อนั้น

ขอนไม้เล็กๆที่หล่นท่ามกลางทานน้ำอันเชี่ยวกรากย่อมถูกพัดไปอย่างไร้จุดหมายสุดแต่กระแสน้ำนั้นจะมีกำลังพาไปชีวิตมนุษย์ที่เกิดมาด้วยอำนาจแห่งความหลงก็ล้วนตกอยู่ในกระแสโลกอันจะต้องถูกพัดพาไปสุดแต่ใครสร้างกรรมใดไว้หนทางหนึ่งหนทางเดียวเท่านั้นที่จะยกจิตของเราให้พ้นจากกระแสโลกเข้าสู่กระแสธรรมก็คือการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อท่านผู้ฟังได้ทำจิตพิจารณาตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แล้วกระแสความสงบเย็นจากพระธรรมจะคงซึมซาบเข้าสู่จิตใจของท่านเพื่อเป็นกำลังต้านทานกระแสโลกอันสับสนวุ่นวายได้บ้างไม่มากก็น้อย

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอเชวะกิจจะมาตัปปังโกชัญญามรณังสุเวอะหิโนสังขรันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาธัมโมสกจังโสตโภเตอนุสนธิพระสัทธรรมเทศนาวรโอกาสต่อไปนี้อาตมาภาพก็จะได้ชี้แจงแสดงพระสัทธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องสดสงองค์ศรัทธาประดับสติปัญญาเพิ่มพูนกุศลบุญญาลาสีเสริมสร้างบุญบารมีให้แก่ญาติโยมสาธุชนผู้สนใจในธรรมและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านที่เรามีโอกาสได้มาฟังธรรมก็ถือว่าการฟังธรรมนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเป็นแสงสว่างธรรมโมปฏิปวิยตัสสะสัทธุโนพระธรรมของพุทธเจ้าเปรียบเหมือนแสงสว่างส่องทางให้ชีวิตของพวกเราถ้าเราไม่มีธรรมะในใจเหมือนเราอยู่ในที่มืดถึงอยู่ใกล้กันในที่มืดแล้วก็ไม่เห็นกันแม้แต่ตัวเราเราก็ยังไม่เห็นตัวเราถ้าเราขาดทำคำสอนพุทธเจ้าแล้วเราก็เลยมีชีวิตอยู่เป็นวันไปโตเพราะกินข้าวเท่าเพราะเกิดหลายปีก็อยู่พอรอวันจะตายแต่สำหรับผู้ที่มีคุณธรรมในใจจะมีความหมายมากคือเรื่องที่จัดงานขึ้นก็ไม่ต้องกล่าวกันเนาะเพราะเราก็รู้กันอยู่มีความหมายมากคุณโยมมีความหมายยังไงอย่างวัดสังฆทานของเราหลวงพ่อไพลินดำเนินงานต่อหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านมีกุศโลบายมีเทคนิคหลายอย่างที่ทำให้วัดสังฆทานของเรามีแต่ความเจริญยิ่งขึ้นไปจะต่างกันกับเป็นบางวัดบางวาพอหมดบารมีครูบาอาจารย์พระคนนี้หมดกุฏิ3 ล้าน 4 ล้านโยมไปสร้างให้มีแต่ปลวกกินลานวัดมีแต่ใบไม้พิพิธภัณฑ์ครูบาอาจารย์พังหมดเพราะไม่มีใครดูแต่วัดสังฆทานนั้นมีแต่ความเจริญยิ่งขึ้นไปเพราะผู้บริหารงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อไพลินเหล่านี้ท่านมีปัญญาอันปราดเปรื่องคุณโจมท่านจะรับรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมทำยังไงที่จะให้พุทธบริษัททั้งหลายได้เข้าวัดกันได้ปฏิบัติธรรมกันสังฆทานวัดสังฆทานหรือว่าเป็นวัดอันดับหนึ่งช่วงนี้หลวงพ่อไพลินนั้นไม่เคยปฏิเสธหลวงพ่อไพลินนั้นไม่มีนิกายหลวงพ่อดูนะไม่มีนิกายธรรมยุตไม่มีนักมหานิกายมหานิโกยก็ไม่มีธรรมยุตธรรมยัตก็ไม่มีนี่ชีวิตหลวงพ่อไพลินนี่คือท่านเป็นพุทธนิกายคือนิกายของพระพุทธเจ้าของเราท่านเป็นผู้เสียสละคุณโยมไม่เห็นแก่ได้วัดไหนมีงานท่านจะไปออกโรงทานทั่วประเทศแม้แต่น้ำท่วมอุบลข่าวนั้นน่ะหลวงพ่อก็เป็นชาวอุบลอยู่บ้านใกล้ๆหลวงปู่มั่นแล้วเนี่ย ลวงพ่อไพรินทร์นี่ออกไปแจกของโจมนะโยมท่านไม่ถือว่าประเทศถ้าที่ไหนเดือดร้อนท่านจะไปพาลูกศิษย์ลูกหาเหมารถไปเลยเอารถที่วัดของท่านไปเลยเพราะท่านมีรถบัสหลายคันนี่คือน้ำใจเพราะฉะนั้นคนโบราณท่านบอกว่าน้ำทุ่งน้ำท่าน้ำป่าน้ำเขาน้ำห้วยน้ำคลองเป็นรองน้ำใจน้ำพึ่งสิบไหไม่เท่ากับน้ำใจหยดเดียวน้ำอะไรก็มาเย็นช่ำเท่ากับน้ำใจที่เรามีให้กันเพราะนั้นเราทุกคนชาวพุทธอย่าขาดน้ำใจมีอะไรพอช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็ช่วยเหลือกันไปเถอะพอช่วยเหลือคนอื่นเหมือนช่วยเหลือตัวเองเว้นหลวงพ่อไพรินทร์นะทุกภาคมาอยู่กับท่านเพราะท่านไปทุกภาคไปช่วยเหลือคนเมื่อเรายิ้มให้เขาเขาก็ยิ้มให้เราเมื่อเราช่วยเขาเขาก็ช่วยให้เราเหมือนโยมอยากให้กระจกยิ้มให้โยมโยมต้องยิ้มใส่กระจกก่อนเมื่ออยากให้คนอื่นมาหาเราแล้วต้องไปหาเขาก่อนนี่หลวงพ่อไพรินทร์นี่ทำหลวงพ่อดูแลกันของท่านตลอดเพราะฉะนั้นจึงเป็นพระที่เป็นที่เนติบแบบอย่างที่ดีงามในยุคปัจจุบันนี้ว่าที่ไหนที่ไหนเดือดร้อนท่านไปหมดเลยคุณโยมในประเทศไทยนี่เรื่องจริงนะเพราะฉะนั้นผู้เสียสละจึงเป็นยอดของความดีสามัคคีเป็นยอดของความสำเร็จโยมเสียสละหมายความว่าเช่นสมมติว่าใครมีนินทากาเลใส่ร้ายป้ายสีของเราของไม่ดีไม่งามถ้ามันแอบเข้ามาในใจของเราเสียสละออกซะถ้าเสียสละได้ทีนี้นั่นเนี่ยมันเป็นยอดของความดีของพวกเราในอย่างวงดนตรีของพวกเราเนี่ยเสียสละมาทำให้ชีวิตจิตใจของเนคขัมมะนาลีในศีนจารโนเนี่ยเขามีความชื่นใจก็เป็นบุญของเราอย่างนี้เพราะเบื้องบนท่านสั่งมาให้เราเป็นอย่างนี้อย่างที่คุณโยมเรื่องใจอะไรนะภัยจิตนะจะนี่ก็เบื้องบนเกิดขึ้นมาให้เราทำให้ทรงมาว่าให้อยากให้โลกนี้เหงานะเหมือนทุกท่านนะอย่าไปคิดว่าบังเอิญนะโยมนะมันเป็นเหตุที่ว่าเบื้องบนส่งมาโลกนี้ก็เหงาไม่ได้มันต้องมีอย่างนี้แม้ในสวรรค์ก็ยังมีอย่าไปคิดว่ามันมีนะพวกกรรมจรภูมินะเนี่ยก็สนุกสนานเหมือนพวกเราคือจะแบ่งกันเหมือนเพื่อนเราอยู่ในโลกนี้เพราะนั้นคนเกิดมาก็เหมือนกันหมดสิไม่ใช่ไม่ได้เหมือนหรอกคุณดาวใจพระจิตนี่ก็เกิดมาเบื้องบนส่งลงมาขออภัยนะนักหมอลำทางบ้านหลวงพ่อนี่เขาสลบไปนู่นพระอินทร์เอาไปลำให้ฟังอยู่บนสวรรค์ว่ะเอ้พวกนักร้องไปสวรรค์นะจะบอกให้แต่มีท่านหนึ่งร้องเมื่อกี้นี่หลวงพ่อเลยเอามาเป็นธรรมะที่ว่าอยู่คนเดียวมันเหงาความจริงกายเดียวใจเดียวไม่เหงาเพราะนั้นหัดเป็นคนใจเดียวกายเดียวถ้าอยากมีความสุขหลวงพ่อฤาษีท่านเคยพูดไว้อยู่คนเดียวเปลี่ยวใจแสนสบายบายแต่ไม่สนุกอยู่สองคลองทุกแสนสนุกแต่ไม่สบายท่านชอบพูดบ่อยๆหลวงพ่ออยู่กับท่านนะเพราะนั้นถ้าพูดทางว่าความสุขของเรากายเดียวใจเดียวแม้จะกายเดียวใจเดียวเราก็ยังจะไม่ให้มีกายไม่ให้มีใจถึงว่ายอดของความสุขในชีวิตเราไม่มีเขาไม่มีเราไม่ถือเขาไม่ถือเราถ้ามีเราที่นี่เขาก็ต้องมีละมันต้องคิดถึงเขาละใช่ไหมถ้าเรามีเรานะเพราะนั้นท่านโยมว่าไปไหนมาไหนอย่าถือเขาอย่าถือเราเหมือนพวกเราเหมือนกันนะอย่าไปถือว่าโอ้ฉันเป็นนักร้องรุ่นเก่าดังเนี่ยไม่ต้องหรอกมาเข้ากันได้หมดเราเป็นพี่เป็นน้องเกิดร่วมชาติศาสนาเดียวกันเกิดร่วมโลกเดียวกันอย่าไปคิดว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราทุกคนเหมือนพี่น้องผู้ร่วมท้องเกิดเดียวกันนะเกิดร่วมชาติกันสิ่งไหนเราพอสงเคราะห์กันสงเคราะห์ไปเถอะสิ่งไหนเราพอทำได้เพราะการที่เราสงเคราะห์คนอื่นเมื่อเราสงเคราะห์ตัวเองเหมือนกับว่าไฟไหม้บ้านสิ่งใดที่เราขนออกได้สิ่งนั้นจะเป็นของเรา อย่างท่านนักร้องที่ผมดำดำบางท่านอายุมากดำเพราะสีละยอมไว้

ความเป็นจริงผมเป็นพระธาตุแล้วแต่ไม่อยากให้มันเป็นพระธาตุไม่อยากให้มันขาวไงล่ะมันหลวงพ่อเนี่ยก็หัวขาวหมดแล้วเนี่ยแค่77เท่านั้นเราจะไปนัดปลอบใจตัวเองเอ้ยผมเป็นพระธาตุหรอกคุณยายทุกท่านอย่าไปว่ามันงอกถ้ามันงอกก็ว่าเราแก่ผมเป็นพระธาตุก็แล้วกันเราเกิดมานานแล้วปลอบใจตัวเองหน่อยเนาะใครจะให้กำลังใจตัวเราดีเท่ากับตัวเราถ้าเราไปรอให้เอากำลังใจกับคนอื่นเหมือนเราไปหายใจร่วมจมูกคนอื่นถ้าเขาไม่หายใจเราก็จะมองแล้วเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเป็นผู้ให้กำลังใจตัวเองดีที่สุดคุณจอมมีอะไรปลอบใจตัวเองเออไม่เป็นไรหรอกถ้าเราทำงานใหญ่งานนี้ต้องสำเร็จตั้งใจไปเลยคำว่าไม่สำเร็จไม่พูดคำว่าโอ้ยงานใหญ่ไม่ทำหรอกไม่พูดทำคุณโยมทุกท่านมีพลังจิตทุกท่านที่อยู่ที่นี่นะแต่เราจะใช้พลังจิตของเราดีไหมคุณโยมเคยสังเกตดูไหมบางครั้งนะพอนึกถึงคนนี้ปุ๊บทูมาหาเราเลยบางคนนึกถึงคนนี้ปุ๊บมาหาเราก็มีนั่นนะพลังจิตของเรามันเป็นแม่เหล็กอันหนึ่งมันดูดกันมาก็จบแล้วก็ดูดเอาเจ้าของดีๆที่เขามาหากายของเราสิเพราะนั่นคำว่าไม่สำเร็จคำว่าไม่ดีไม่เอาเพื่อนคุณดาวจิตท่านร้องเพลงที่ท่านบอกว่าสวยที่สุดเป็นนางฟ้ามาไปประกวดที่ไหนชนะเขาหมดเป็นนางฟ้าแต่ขออย่างเดียวอย่าเผลอนะอย่าเป็นนางฟ้าผ่านะไม่เอานางฟ้าคือคนสวยไงเนี่ยสวยมันนางฟ้าถ้าโยมเคยไปเห็นเทวดาโยมเอ้ยกลับมาดูตัวเรามันกระลิงแก่ปัจจุบันนะความสวยของเทวดาไม่ใช่ธรรมดานะคุณโยมถ้ากลับมาดูตัวเราเหมือนลิงแก่วะเหมือนนางชนบทกัลยาณีจะแต่งกับราธะเนี่ยคุณโยมนันทะนี่พระพุทธเจ้าก็ก็เป็นญาติของพระพุทธเจ้านั่นแหละนิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันข้าวที่บ้านท่านก็มีเหตุมีปัจจัยจะได้เป็นพระพอบวชมาแล้วแม้กำลังจะเข้าพิธีแต่งงานนั่นโยมพระพุทธเจ้าฉันข้าวเสร็จแล้วบอกอ้าวพระบาทไปส่งเราส่งที่วัดนางชนบทกัลยาณีก็บอกโอ้ยพี่ไปอย่าหยัดนานนะฉันจะรอให้รีบมาเราจะแต่งงานกันแล้วพอไปถึงครึ่งทางอยากจะเอาบาทส่งพระพุทธเจ้าก็เกรงใจไงบารมีพระพุทธเจ้าไปถึงที่กุฏิแล้วจะส่งบาทท่านก็เกรงใจต้องเอาขึ้นไปทั้งที่กุฏิไปถวายพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่านันทะเธออยากบวชไหมถ้าว่าไม่อยากบวชก็ไม่ได้เลยเกรงใจคุณโยมเนี่ยความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีนะถ้าใครไม่มีความเกรงใจใครนี่คนนั้นหมดสมบัติผู้ดีที่นี่ท่านก็บอกว่าบวชก็ได้ถ้าบวชก่อนไม่ใช่มีพระคู่สวดคู่เนี่ยบวชกับพระพุทธเจ้าเอภิกขุอุปสัมปดาเธอจงเป็นสุมาเถิดนะก็เป็นพระแล้วโยมด้วยบุญกุศลที่เคยได้ถ่ายไหว้ผ้าไว้ผ้าก็ลอยมาเลยสบายสบายพอบวชมาแล้วกับแม่เรากำลังจะแต่งงานกับสาวสวยๆนะไปนั่งคอตกอยู่ที่นู่นที่นี่บ้างเหงาคิดถึงเจ้าสาวไงเจ้าสาวก็คอยแล้วคอยอีกอ้าวได้ยินข่าวบวชแล้วก็ยิ่งเศร้าใหญ่เลยทีนี้ท่านก็ไม่มีอันจะบวชไม่อันจะปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าก็เล็งเห็นด้วยปัญญาของพระองค์ก็เลยพนันทะเดี๋ยวเราจะพาเธอไปเที่ยวสวรรค์พอไปสวรรค์ชั้นแรกนี่นันทะนี่เทวดานะนางเทพยดานี่กับเจ้าหญิงของเราเป็นไงบ้างเจ้าสาวเราแม่เจ้าสาวเหมือนคนแก่เลยมาเห็นเทวดาที่สวยมากขึ้นไปชั้น2 3 4 5 6น่ะมี6ชั้นน่ะยิ่งสวยขึ้นไปเรื่อยๆสุดท้ายก็เลยบอกว่า
นางชนบทกัลยาณีเหมือนลิงแก่แต่ก่อนเหมือนคนแก่ตอนเหมือนลิงแก่พอมาเห็นพวกนี้แล้วเออท่านลงไปสิพอลงไปแล้วก็บำเพ็ญภาวนาได้บรรลุธรรมบอกว่าจะเอาทุกสิ่งอย่างมาให้ท่านก็ไม่เอาแล้วให้ปล่อยวางก็เลยมีความสุขกายเดียวใจเดียวมีความสุขมีความสุขมากแต่ทางโลกไม่ได้มันก็อยากได้สักคนนะมันนอนข้างๆไงอย่างร้องไปนั่นแหละเพราะมันทางโลกนี่ทางโลกเพราะนั้นทางโลกกับทางธรรมจึงต่างกันคุณโยมเอาไหนๆก็เราก็ทุกคนก็จะต้องแก่ไปทุกวันแหละเนาะบั้นปลายท้ายชีวิตนี่หลวงพ่ออยากจะฝากไว้สักนิดนึงว่าเราจะเอาอะไรให้กับชีวิตของเราชาตินี้เพราะเราพร้อมแล้วนี่มนุษย์สมบัติแล้วก็พร้อมสวรรค์สมบัติก็พร้อมเหลือนิพพานสมบัติเดี๋ยวนี้มีคุณหมอคนหนึ่งคุณโยมอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยคลองหกเนี่ยเป็นแพทย์หญิงด้วยนะหลวงพ่อก็สั่งว่าคุณโยมทุกสิ่งอย่างเรามีมาหมดเงินล้านเงินแสนเงินอะไรยศถาบรรดาศักดิ์มีมาหมดถือว่าเป็นทางผ่านนะมันยังไม่สุขแท้หรอกสุขแท้แท้นี่คือความสงบคุณหมอไม่ต้องสนใจกับใครทั้งนั้นละซะท่านไม่ออกจากห้องเลยนะคุณโยมนะบำเพ็ญอยู่ในห้องตลอดไม่สนใจกันเลยเหมือนกับคุณยายที่สวนแสงธรรมนี่นะมอบสถานที่ให้หลวงตามหาบัวนี่อันนี้ก็เหมือนกันโยมท่านไม่ได้สนใจใครเลยจนหลวงตามหาบัวรับรองว่าเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะที่มอบสวนแสงธรรมให้หลวงตามหาบัวแต่ก่อนลูกศิษย์หลวงพ่อไปอยู่ที่นั่นเป็นแม่ชีหลวงพ่อไปเยี่ยมเขาอันนี้คือตัวอย่างว่าบั้นปลายสุดท้ายเราจะเอาอะไรเพราะทุกสิ่งอย่างนั้นมันเป็นสมบัติของโลกมันไม่มีอะไรไปกับเราได้พระพุทธเจ้ายังเปรียบเทียบว่าทุกสิ่งอย่างในโลกเนี่ยเป็นกองขยะของโลกเอาท่านผู้ทรงปัญญาทั้งหลายลองฟังดูซิว่าคำว่ากองขยะคืออะไรของสกปรกใช่ไหมในกองขยะมันก็จะมีแต่เชื้อโรคทั้งนั้นน่ะโลกนี่ท่านจึงบอกเปรียบเทียบว่าเหมือนกองขยะแม้แต่ร่างกายสังขารแล้วก็ไปไม่ได้พระพุทธเจ้าของเรานี่คุณโยมท่านเลิศขนาดไหนประเสริฐขนาดไหนสรีระร่างกายของพระองค์นี่ก็ยังเอาทับถมแผ่นดินนี้ไว้แต่จะไม่ดีกว่าพวกเราก็คือพระองค์มีมรรคญาณมรรคผลเนี่ยชำระชะล้างกระดูกธรรมดาจนเป็นพระพรหมสรีระธาตุที่เรากราบเราไหว้กันเนี้ยจะอยู่ทั่วโลกจนกว่าศาสนาพระศรีไตรเมตไตรจะขึ้นมาเหลืออีก7วันโลกนี้ลาบเป็นหน้ากรองแล้วนะไม่มีอะไรละพระธาตุทั้งหลายเนี่ยของพระพุทธเจ้าจะไปรวมกันเป็นพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งแสดงธรรมอยู่7วัน7คืนคนจะได้บรรลุธรรมมากมายมหาศาลเหมือนกันก่อนพระสรีระธาตุจะมาเกิดแม้แต่พระเทวทัตตกอเวจีนรกก็ยังจะมาเกิดเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าได้เข้าสู่พระนิพพานโดยที่แค่เอาคางบูชาพระพุทธเจ้าเท่านั้นขอโทษพระเจ้าที่ทำผิดมานี่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่จองกรรมจองเวรกับใครพระเทวทัตจะมาเป็นพระปัจเจกอยู่7วันเนี่ยเข้าสู่พระนิพพานแต่พวกเราก็ไปก่อนไม่ดีด้วยเนาะไม่ต้องให้ถึงขนาดนั้นเนี่ยเหลืออีกกี่ปีเนี่ย 5,000 พระวัสสาปีนี้ 2,556 ไม่ใช่เหรอ55แล้วก็บวกลบคูณหารเอา 5,000 พระวสาศาสนาพุทธเจ้าของเราแล้วพระอาทิตย์นี่จะเกิดขึ้นอุบัติพระอาทิตย์นี่ขึ้นมาอีก7ดวงคุณโยมภูเขาเอเวอเรสต์นี่ละลายที่ไหนต่ำละลายที่สูงมาถมทับถมให้เหมือนราบเหมือนหน้ากลองไฟไม่เลยกันจะไหม้อันนี้เอาไม่เล่าไปละมันยาวคุณโยมเอาแค่นี้ก็พอที่นี่ก่อนที่โลกนี้จะเกิดแผ่นดินนี่จะเกิดอยู่ชมพูทวีปที่พระพุทธเจ้าจะไปตรัสรู้แผ่นดินจะเกิดขึ้นนั่นก่อน
หาแผ่นดินของมนุษย์ของเราที่นี่อันนี้ก็อ้าวเรามาพูดถึงว่าทำอย่างไรคุณโยมเมื่อชีวิตของเรามีลมหายใจอยู่เราจะให้มีความสุขที่สุดนี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องถามตัวเองบ่อยๆนะเพราะท่านทั้งหลายก็มีชื่อเสียงโด่งดังมากันทั้งนั้นแหละเงินทองไม่รู้กี่ร้อยล้านพันล้านก็ผ่านมาทั้งนั้นเนี่ยแต่มันหายไปไหนหมดตอนนี้เพราะมันไม่มีอะไรเป็นของเราได้มารอวันเสียมีมารอวันหมดพบกันรอวันที่จะพลากเจอกันรอวันที่จะจากบางท่านอาจจะเจอกันหลายคนได้จากกันหลายคนก็ได้ไม่แน่เห็นไหมล่ะมีอะไรแน่นอนไหมในโลกนี้ลงศพใส่ได้ทุกคนเด็กก็ใส่ได้ลงศพคนเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ใส่ได้คนแก่ก็ใส่ได้พระก็ยังใส่ได้มันไม่พ้นลงหรอกโยมเพราะนั้นเมื่อเรารู้ว่าความตายเรานี้ไม่พ้นแล้วไม่ต้องกลัวมันหรอกโยมแล้วจะทำยังไงเราจะอยู่กับมันได้คือเราจะผสมใจมันจะแก่มันจะเท่ามันจะเน่าเข้าลงแล้วก็ไม่ได้จ้างมันแก่ไม่ได้เชิญมันแก่เลยมันเป็นเรื่องที่เราควบคุมมันไม่ได้ใครจะไปควบคุมมันได้มันไปไม่ได้หรอกโยมเพราะนั้นหน้าที่ดีที่สุดนะทุกวันในประจำวันนี้โยมให้เราดูความคิดเราคิดเรื่องอะไรขณะนี้คิดเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วเป็นสัญญาก่อนละซะเอ้ยช่างเถอะผ่านมาแล้วเอามากับมายำเยี่ยงหัวใจเฉยๆไม่ได้ประโยชน์อะไรมันผ่านไปแล้วต้องเชื่อพระพุทธเจ้าสิสัญญาอนิจจังสัญญาอนัตตาสัญญาก็ไม่เที่ยงแต่อย่างคุณโยมเนี่ยเป็นนักร้องโอ้โหจำเพลงไม่ได้ไม่รู้ปีร้อยกี่ร้อยกี่พันเพลงเนี่ยตอนนี้ได้หมดไหมเอาไปจำได้หมดยังไงมันไม่เที่ยงที่คนจำแม่นที่สุดมักจะเวลาเขาด่าเราจำได้แม่นแม่นด่าอยู่ที่ไหนจำได้หมดกี่ปีแล้วก็ยังจำได้เพราะกิเลสมันชอบไงมันเป็นอาหารกิเลสไงถ้าพระเทศน์ได้ฟังเอ๊พระองค์นี่เทศเรื่องอะไรแม่ท่านเทศดีอยู่นะท่านเทศเรื่องอะไรฉันจำไม่ได้ประเภทนี้ก็มีเยอะนะบางองค์จำได้แต่ขี้เกียจปฏิบัติตามพระอาปากขึ้นรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้หมดแต่ไม่ปฏิบัติตามนี่ประเภทหนึ่งประเภทที่สามเท่านี้จำได้ปฏิบัติได้เฉพาะนั่งอยู่ในวัดพอกลับบ้านก็เอาส่งพระคืนแล้วโลภโกรธหลงตัวเก่านั้นไปลูกหลานวิ่งรับมันจะยุ่งนะฉันกำลังมาเหนื่อยยังไงนะได้ตบนะแทนที่จะเอาใจเย็นๆไปเขาดูเนาะแม้แต่พ่อบ้านมาทำแม่ไปหลายวันเหนื่อยมาอย่ามายุ่งฉันกำลังเหนื่อยเนี่ยอันนี้แสดงว่าเราไม่เอาธรรมะกลับไปแล้วทำได้เฉพาะนั่งอยู่ในนี้ก็ค่อยยังชั่วน้อยพอลืมตาขึ้นมากับว้าวว้าวว้าวนะประเภทที่สี่เลยคุณโยมชอบฟังจำได้ชอบปฏิบัติรักษาธรรมได้ในพระพุทธเจ้าประเภทที่สี่เนี่ยคือผู้ทรงธรรมพระพุทธเจ้าไว้ประเภทที่สี่คือผู้ทรงธรรมพระเจ้าถึงแม้จะฟังรู้ธรรมแต่น้อยแต่เราทรงธรรมไว้ไม่ให้เสื่อมผู้นั้นแหละคือผู้ทรงธรรมเราตถาคตไม่ใช่เรียนมากไม่ใช่พูดมากเทศเก่งไม่ใช่หรอกโอ้ยเทศเก่งสึกกันเป็นแถวนะมันมีแต่เรียนแต่ไม่ได้ปฏิบัติเรียนแล้วเราต้องปฏิบัติมันจะอยู่ได้ถือปฏิบัติอย่างเดียวไม่เรียนก็ไม่ได้อีกปัญญามันยังอาศัยซึ่งกันและกันท่านทั้งหลายอาจจะคิดว่าเอ๊ะสมัยพระพุทธเจ้ามีโรงเรียนสอนปริยัติเอ้ากับพระพุทธเจ้าไงเทศน์ให้ฟังน่ะคือเรียนแล้วมีองค์ไหนจะไปบรรลุธรรมโดยไม่ได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าก่อนมีไหมไม่มีโยมพระพุทธเจ้าเทศเอาเธอต้องอยากพ้นทุกข์ไปไวไปพิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมนะพระพุทธเจ้าก็แสดงให้ฟังว่ากายนอกเป็นยังไงกายในเป็นยังไงอย่างนี้ฮะ
เวทนานอกเป็นยังไงเวทนาในเป็นยังไงจิตนอกเป็นยังไงจิตในเป็นยังไงธรรมนอกเป็นยังไงธรรมในเป็นยังไง

ก็จำแนกก็เข้าป่าแล้วโยมเอาธรรมที่พุทธเจ้าแสดงให้ฟังนั่นนี่คำว่าปริยัติคือเรียนแล้วไม่มีองค์ไหนหรอกไม่ได้ฟังธรรมพุทธเจ้าได้ไปรู้ธรรมเองไม่มีคุณโยมเพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยคือการที่เราจะจดจำนำไปเป็นข้อคิดเหมือนกับช่วงหนึ่งหลวงพ่อว่าถ้าคุณโยมจำได้นะไปที่ไหนเราไม่ถือเนื้อถือตัวไม่ถือตนถือเราถือเขาเราเหมือนพี่น้องกันเห็นหน้ากันยิ้มให้กันสักหน่อยเก่งคนสวยๆเนี่ยยิ้มให้โอ้โหมันคิดถึงไม่รู้กี่เดือนกี่ปีฮะคนสวยๆไปยิ้มให้เขาเนี่ยเนาะแหมเราขี้เหร่อย่างนี้ขนาดเขาสวยๆยังยิ้มให้เราเอ้าเรามีเมตตายิ้มวันยนิดจิตแจ่มใสไร้โรคาเป็นสง่าในสังคมยิ้มก็ไม่ได้เสียตังค์อะไรหัดยิ้มบ่อยๆคือยิ้มมันแสดงถึงความเมตตาแสดงออกมาทางจิตใจของพวกเราเราไม่หมกของเอาไว้หมกเอาของบูดของเสียไว้ในกายในใจของเราสังเกตดูดีคุณโยมคุณโยมอยู่ในสังคมคุณโยมโลกบางคนไม่ดูดมันเบี้ยวอะไรนักหนามองเห็นหน้านี่โอ้ยบอกบุญก็ไม่รับนะทำไมจะต้องใช้ชีวิตแบบนั้นนี่หลวงพ่อชื่นชมกับคุณโยมเนี่ยอายุขนาดนี้คุณโยมยังมาสะบัดเอวสะบัดแขนอยู่นี่นะมันเป็นความสุขต้องอยู่กับให้มันได้สิโลกนี้โควิดจะไปสนใจมันโยมต้องอยู่กับมันได้น้ำมันมันจะขึ้นลิตรละ40ช่างมันเป็นไรอยู่กับมันให้ได้โยมเนี่ยเหมือนเราอยู่กับโลกวุ่นวายอย่างที่ว่าโลกนี้เหมือนลงนครมนุษยกรทุกชาติภาษาต่างลายลำทำทีท่าตามลีลาของบทนครมานี่เราเนี่ยเป็นคนแสดงนครนะบางครั้งก็เศร้าบางครั้งก็ทุกข์โศกบางครั้งก็ทุกข์หัวอกระทมมีรักก็ต้องมีร่างมีจากก็ต้องมีจรไม่มีอะไรแน่นอนในโลกนี้ปงซะเดี๋ยวปงซะเถอะถ้ายอมปลงได้ยอมมีความสุขมากมากจริงนะยอมนะถ้ายอมปลงได้เนี่ยโอ้ยใครจะมาชี้หน้าด่าเราเน้นทาสายไล่ป้ายสีเรายอมสบายเพราะคนมันมาชี้หน้าเรามันกำลังชี้หน้าตัวเองอยู่เขากับเราก็อันเดียวกันท่านดินน้ำลมไฟเหมือนกันไปโกรธเขาทำไมไปใส่ไล่เขาทำไมเราต้องการความสุขเนี่ยมีอะไรอโหสิอโหสิอโหสิให้อายมนะถ้าโยมบอกไม่อยากมีเวรมีกรรมกับใครนะถ้าเย็นข่าวว่าโอ้มีคนมาฟ้องเราเนี่ยขนาดคนอื่นมาฟ้องนะยังไม่ใช่คนนั้นนะคนนั้นมันว่าคุณนั้นอย่างนั้นอย่างนี้อโหสิท่านไม่ถือเขาที่เราหรอกเราหมดเขาหมดเราแล้วเราจะอยู่แบบสบายอยู่แบบเป็นอิสระเถอะเราจะไปตกเป็นทาสเขาทำไมล่ะโยมเราเป็นทอกเป็นทาสเขามาไม่รู้กี่ปีกี่ชาติแล้วมาชาตินี้เอาชนะมันได้โยมเช่นเดียวนะถ้าใครชนะใจตัวเองได้คนนั้นชนะทั้งโลกเลยโลกนี้ไม่ใช่อะไรนะโยมนะโยกนี่คือตัวเราทุกท่านพระพุทธเจ้าย่อมาตรงนี้นะโลกนี่คือตัวเราทุกท่านอาตมาด้วยไอ้โลกที่แผ่นดินฟ้าอากาศนั้นมันเป็นโลกภายนอกโลกจริงๆที่เราจะปรับปรุงมันนี่คือตัวเราเพราะนั้นพระกาก้าหรืออะไรเนี่ยที่ท่านแสดงเป็นพระเอกหนังอินเดียน่ะท่านไปวัดหลวงพ่อนี่จะเอาพระไปอบรมอีกร้อยนี่ท่านที่เราจำไม่ได้จะเอาพระไปอบรมอยู่ที่วัดหลวงพ่อวัดถ้ำประจมน่ะ100ลูกแม่ชี25โยม30อะไรเขารายงานมาท่านไปเห็นท่านชอบใจโยมมีตัวหนึ่งท่านพูดเนาะมันก็เป็นอย่างคือมันระดับศีลระดับธรรมมันสูงต่ำกว่ากันท่านพูดว่าโยมทั้งหลายนี่นะก่อนจะมาให้ดูคนใกล้ชิดหน่อยนะดูแลคนใกล้ชิดหน่อยแล้วก็พูดไปอีกแต่หลวงพ่อไม่มีโอกาสได้พูดหรอกวันนั้นนะเพราะว่ามีพระท่านมาพูดทีนี้หลวงพ่อก็นิ่งนะนิ่งฟังท่านทีนี้หลวงพ่อเลยพูดที่หลังหรอกท่านโทรไปหาหลายครั้งโยมกลับมาวัดธาตุทองแล้วก็โทรไปคือคนใกล้ชิดของเราทำยังไงก็โยมเขาจะไม่ทุกข์เพราะสิ่งที่เราทำ
แต่ไม่ทุกข์เพราะคำที่เราพูดไม่ทุกข์เพราะสูตรที่เราคิดออกไปนี่นะเราต้องเตือนตัวเองนะโยมคนอยู่ใกล้ชิดอีกไม่นานแล้วก็ตายนี่ชะกันแล้วทำยังไงเขาจะไม่ทุกข์เพราะสิ่งที่เราทำโยมเข้าใจละที่เราทำประชดประชันเนี่ยเขาก็ทุกข์แล้วเนาะไม่จะคำพูดเราเหมือนกันบางคนเห็นไหมล่ะเปลี่ยนหน้ากันวันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งเช้าก็เป็นนี่สายก็เป็นนี่นั่นก็เป็นนู่นไปเรื่อยนะถึงพบคำเนี่ยสี่หน้าห้าหน้าจำหน้ากันไม่ได้ขาดสติยังไงเนี่ยเพราะเราไม่มีน้ำใจต่อกันอยู่ด้วยกันแท้ๆยังไปหาว่าเขาเป็นนั่นเป็นนี่นะดีไม่ดีคนเขาฉลาดอย่างว่าเธอเป็นคนวะเธอไม่ฉันเป็นเหี้ยฉันมาอยู่กับเธอไม่ได้หรอกนี่แหละเว้ยนี่แหละใครจะเป็นคนต้นเหตุไปตั้งชื่อเขาใหม่เขาก็ไม่อยู่กับเราสินะเป็นอย่างนั้นแหละโยมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นคำทางนอกที่นี่เราก็มาเปรียบเทียบว่าทำยังไงคนใกล้ชิดเราเขาจะไม่ทุกข์เพราะสิ่งเราทำไม่ทุกข์เพราะคำที่เราพูดไม่ทุกข์เพราะสูตรที่เราคิดออกมาอารมณ์นี่สำคัญนะโยมนะไม่ใช่ธรรมดานะเมื่อเราถ้าเราคิดไม่ดีมันเราเพ่งไฟไปหาเขานะร้อนวับเราก็เหมือนกันเห็นไหมเราเวลาเรามองกันในแง่ไม่ดีมันจะวับยังไม่ได้คุยกันนะไม่ชอบคิดหน้ากันแล้วนั่นเนี่ยคือเราเพ่งของไม่ดีไปหากันเพราะนั้นมีเคล็ดอยู่อย่างหนึ่งมีคนหนึ่งท่านร้องอยากรวยอยากอะไรนี่โยมไม่ยากหรอกถ้าโยมอยากรวยจริงโยมจะไปคิดอย่าไปพูดเรื่องจนสิลองใช้ดูนะจิตดวงนี้นะเขาใช้กันทั่วโลกนะโยมจะไปคิดว่าคุณจนคุณโยมจนอาจจะพูดกันง่ายๆว่าโยมจนที่ไหนเกิดมาคุณโยมก็ไม่มีอะไรสักอย่างเดี๋ยวนี้เสื้อผ้าจนซักเองไม่ได้ให้ตู้หรือซักให้คนใช้นนของเต็มห้องรวยหมดทุกวันทุกอย่างแล้วแต่แล้วเกิดมามีอะไรกันมาเขามีหูแล้วก็มีหูเศรษฐีเขามีหูเนี่ยเขามีตาสองข้างแล้วก็มีตาสองข้างเหมือนกันมีหูสองข้างเหมือนกันเขามีจมูกสองรูแล้วก็สองรูเหมือนกันเขามีปากหนึ่งแล้วก็มีปากเหมือนกันธรรมชาติสร้างดีนะคุณโยมหูเนี่ยต้องฟังคนอื่นบ้างข้างหนึ่งข้างหนึ่งต้องฟังตัวเองตาของเราเหมือนกันให้มองคนอื่นหน่อยมองในแง่ดีนะกลับมามองตัวเองบ้างอย่าคิดว่าตัวเองถูกทุกอย่างบางทีกำลังทำผิดอยู่แล้วเราว่าถูกทุกอย่างเดียวนั่นนะเข้าข้างตัวเองเหมือนไก่นะโยมไก่กรุงเทพเวลามันเขี่ยอาหารมันเขี่ยไปข้างหน้าหรือเขี่ยเข้ามาหาตัวเขี่ยเข้ามาตัวเองใช่ไหมนี่คนเห็นแก่ตัวก็เลยถ้าพูดอาจจะชักจะเข้าตัวชักเข้ามาหาตัวหมดแหละเพราะฉะนั้นคุณโยมแล้วก็เลยมีตามองคนอื่นบ้างมองเราบ้างเราถูกแล้วหรือเราผิดอยู่เนี่ยมีจมูกเหมือนกันหายใจเก่าพุทโธบ้างพุทโธบ้างหลวงพ่อสนองท่านยังพูดทำหนึ่งหลวงพ่อจำได้ทั้งทุกวันนี่โยมเอาพุทโธกันไว้พุทโธเอ้ยนะใหญ่ไม่เลยไปหาพุทโธเอ้ยนะให้แค่พุทโธพอแล้วพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่จะพูดทางภาษาบาลีกว่าสติโลกัสสามิชาคโรสติเป็นธรรมเครื่องตื่นอยู่ในโลกเมื่อเรามีสติแล้วคุณโยมโอ้ยน้ำคือกิเลสตัณหาไม่มาท่วมใจแล้วหรอกมันเป็นเครื่องที่สกัดกันดีที่สุดเอานี่เป็นตัวอย่างฐานะท่านเป็นปัญญาชนกันนั่งเราพูดกันรู้เรื่องแน่ขณะใดที่เรามีสติคือมีผู้รู้โยมนั่นแหละเราได้ปฏิบัติธรรมโยมจะทำอาหารกันกินทำอะไรอยู่ก็แล้วแต่กายของคุณโยมเคลื่อนไหวใจของคุณโยมก็รู้สึกเมื่อการเคลื่อนไหวเนี่ยถ้าจะปฏิบัติเอาให้มีความสุขจริงๆเดินแล้วก็ให้รู้ว่าเราเดินสิขาซ้ายขาขวาก็ว่ากันไปบริกรรมพุทโธก็ได้ตามฉบับของหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นพุทโธคือคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราเนี่ยกายเคลื่อนไหวใจรู้สึกนึกคิดเรื่องอะไรขณะนี้อย่าไปคิดว่าเราคิดทั้งวันไม่รู้เรื่องเลยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาคิดกี่ครั้งก็ยังไม่รู้โอ้โยมจิตเราต้องฝึกนะจิตที่ฝึกดีแล้วจึงเนื้อมาสุขมาให้ฝึกจนกระทั่งว่าเมื่อนี้เรากินข้าวกี่คำ
คำหนึ่งนี้เราเคี้ยวกี่ครั้งก่อนนอนนอนเวลาหายใจเข้าหรือนอนเวลาหายใจออกตื่นเวลาหายใจเข้าหรือหายใจออกต้องให้รู้ปัญญาเราจิตมีหลักประกันตัวว่าเราไม่ไปอบายภูมิแน่นอนตายนี้ไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องไปเป็นสัตว์นรกไม่เป็นสัตว์อสุรกายส่วนอสุรกายไม่ต้องเป็นสัตว์เดรัจฉานแน่นอนเลยคุณโยมถ้าเราทำได้อย่างนี้ระวังนะโยมนะถ้าเราไม่ฝึกไว้นะช่วงที่เราเพียงทำนะคุณโยมเจ็บไข้ได้ป่วยนี่โอ้โหกรรมที่เราทำไว้มันลุมกินโต๊ะเราจะบอกให้หลวงพ่อโดนมาแล้วนะนี่ที่พูดนี่เรื่องชีวิตของเราประสบมาแล้วแต่โยมมันเอาอีดาบนะฟันเราก็ยังให้กับฟันไม่ถูกมันก็เลยมีภาษิตที่พระพุทธเจ้าตรัสไปโอ้ทำแลรักษาผู้ปฏิบัติธรรมเนาะไม่ให้ตกเป็นในที่ชั่วคนที่ไม่ช่วยแล้วก็นุ่งขาวห่มขาวเฮ้ยอย่ามาทำพระกูนะอย่ากูเอามึงลงนรกตามก็บิ่งหนีไปกันไปเลยนะทำฝ่ายขาวคือกุศลยังไงแหละคุณโยมพระพุทธเจ้าว่าไงละทำดับเสียแล้วให้เจริญทำขาวทำขาวคือกุศลนะกุศลแปลว่าความฉลาดเหมือนคุณโยมมีความฉลาดในตัวเอ้ยใครว่าอะไรไม่ใช่เราว่าช่างมันเถอะคนฉลาดเนี่ยอุปมาโยมคนมันก็มีคู่กันคนฉลาดกับคนไม่ฉลาดเหมือนคนดีกับคนพาลนะมันหาเรื่องคนพาลเนี่ยเหมือนเขาอุ้มมาเน่าเอามาส่งให้เราเนี่ยเอาซะถ้าเราชอบสะอาดเราจะเอาไหมล่ะไม่เอาเพราะฉันไม่เอาแล้วถ้าไม่เอาเขาก็เน่าคนเดียวเหมือนคนที่เขามาว่าเราหรือใส่ร้ายป้ายสีอะไรนินทากาเลเรานี่ถ้าเราไม่เอาเขาก็เลยกำลังว่าตัวเองเขาก็เน่าคนเดียวเขาเมื่อเขาทำกรรมอะไรร้ายแรงกรรมนั้นต้องสนองเขาแน่ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตนเออพระพุทธเจ้าของเราตรัสไว้แน่นอนเลยกระโจมนี้ไม่พ้นเลยหลวงพ่อฤาษีท่านพูดไว้ยอมอันความจริงนี้จริงนี้ยากกินปูนมากร้อนทองไม่ต้องแหนงสีเดิมดำหรือจะทำให้เป็นสีแดงพระอินทร์เปลี่ยนก็เรียกว่ารู้พระอินทร์ปลอมพูดเกินเวลาหรอกโยมเดี๋ยวก็หยุดทนฟังสักหน่อยเนาะนักพูดต้องรู้จักเวลานักศรัทธาต้องรู้จักกำลังจะคุณองค์หนึ่งเทศเก่งเข่งคุณโยมอยู่นี่สุโขทัยหลวงพ่อรู้จักกันดีฮะโยมประเทศปุชาเนี่ยโอ้โหเทศเก่งมากประเทศงานศพเนี่ยนัดว่าศพนี่จะเผา4โมงแม้พระกำลังเทศปุชาถามกันนะคุณโยมตอบถามกับกำลังมันพ่อก็ชอบที่นี่คนจะมาร่วมงานเอ๊ะพามาอยู่สักทีมันก็กลับกันนะลูกชายก็เลยมากระซิบพ่อเมื่อไรเนี่ยพระจะหยุดกันคนมางานเผาเลยก็กลับกันนะนะพ่อนะเดี๋ยวอีกหน่อย5 โมงก็ยังไม่จบยังไม่เอวังกันเลยพ่อเมื่อไรเนี่ยพ่อพระจะจบสักทีคนหนีไปหมดแล้วมีแต่พวกพี่น้องเราจะมาเผากันเดี๋ยวนี้โอ้ยเดี๋ยวอีกน้อยหน่อย5 โมงครึ่งพ่อเมื่อไรพระจะหยุดกันสักทีโอ้ยก็ไม่รู้ว่ากูโคตรพ่อโคตรแม่มันจะหยุดเมื่อไรแหละกูก็ไม่รู้พอได้ยินว่าโคตรพ่อโคตรแม่มจะหยุดเมื่อไรกูไม่รู้เอวังก็มีด้วยประกาศแล้วฉันนี่มันมาจบกันตรงนี้แล้วโยมอันนี้ว่าไม่รู้จักเวลาโยมเพราะฉะนั้นนักศรัทธาไม่รู้จักกำลังไปที่ไหนก็ชอบยืมแต่เงินคนอื่นทำบุญเนี่ยไม่ได้นะโยมนะถ้าเราไม่มีสาธุโนโมทนาได้ได้ 20% ละอย่างที่เราไม่ได้ทำเห็นคนทำก็สาธุปัตตานุโมทนาใหม่ได้ 20% นี่เรื่องเกิดอยู่ที่อยุธยาโยมโยมเขียวกับโยมกฤษณาด้วยกันทั้งคู่มีวัวนี่เป็นร้อยๆล่ะคอกใหญ่เลย2คนนี่ปรารถนาร่วมกันให้เป็นเพื่อนกันทุกภพทุกชาติทำบุญก็ต้องทำเท่ากันถ้ากันทำมากกว่ากันกลัวก็จะหนีกันนะวันหนึ่งโยมบัวเขียวก็เลยได้หญ้าให้วัวอยู่ในสวนจะยอมกิจสนากับอ้าวเขียวหลวงพ่อเจ้าอาวาส

จะพาไปทอดพระป่าไปเฮ้ยฉันยังไม่ได้แต่งตัวเลยไม่ต้องแต่งต้องเติมมันละบ้านนอกแล้วก็ไม่ถือกันนะคุณยมอ้าวขึ้นรถไปด้วยกันพอไปถึงวัดเนี่ยไอ้ยมกฤษณาเนี่ยเขาก็เลยทาน10บาททำบุญ10บาทไอ้ยมเขียวนี่ก็เลยมีเงินติดกระเป๋าไป5บาทเฮ้ยเขียวแล้วก็ปรารถนาร่วมกันเนาะเธอถ้าเธอทำ10ฉันทำ5แล้วก็ไม่เถ็นกันเด้อใช่ครับฉันยืมสัก5บาทหน่อยก็เลยยืมเงิน5บาทคนละกันนะโอ้ยโยมใครจะว่ายืมแต่จิตของโยมเขียวนี่บอกว่ายืมทำบุญนี่ยังไม่รู้จักกำลังตัวเองพอกลับมามากลับมาถึงบ้านมันกลางคืนโยม6ทุ่มว่าพรุ่งนี้จึงจะเอาเงินไปส่งให้เพื่อนก็เดินนอนหลับไปเลยคุณโยมหลับตายไปแล้วมาเป็นวัวตัวเมียด้วยมาอยู่คอกของคุณโยมกฤษณานี่แหละตั้งชื่อไม่รู้ว่ายุควัวอีเขียวใส่กรรมบันดาลโยมโอ้ยมันทำการทำงานดีด้วยกันเอาวัวเป็นร้อยเอาแต่มันทำงานยนต์จนไม่ได้กินหญ้ากินเยอะกับเขาแล้วจึงไปเข้าคำฝันลูกลูกเอ้ยว่ะแม่เคยยืมเงินปริศนาเขา5บาทแม่ตายมาเป็นวัวเขานะแม่ไม่ได้พักได้ผ่อนเลยกินหญ้ากินอะไรก็ไม่ได้กินกับเขาละเอาแม่ทำงานว่ะแม่มีกรรมเอาเงินไปถ่ายแม่มาหน่อยนะโอ้โหลูกชายตื่นขึ้นมาโยมหมอนเปียกหมดเลยเสียใจแบบแม่ไปทำบุญไปเกิดเป็นบัวนี่จิตมันยึดยังไงล่ะโยมจิตมันยึดว่ายืมเพราะนั้นมีเท่าไหร่ก็ต้องทำเท่านั้นนะทีนี้ก็ลูกชายตื่นแต่เช้าเลยคุณโยมบ้านอยู่ไม่ไกลกันก็เลยไปคุยเรื่องนี้ฟังโอ้ยแม่ก็เอาแต่มันทำงานนั่นแหละใครจะไปรู้ว่าเพื่อนนะถ้ารู้เนี่ยฉันจะเอาบูชานั่นแหละว่าเรารักกันเนี่ยเอาเลยลูกไม่ต้องมาถ่ายไม่เถยแล้วจะไปกี่ตัวก็ได้วัวแม่มีเยอะแยะไม่ผมจะมาเอาแม่ผมตัวเดียวนี่นะไปมันก็บอกว่าไปเปิดประตูคอกับแม่ที่ไหนเป็นแม่ผมเดินมาเลยว่าบัวไอ้เขียวเดินน้ำตาไหลพลักพลักพลักพลักมาโยมลูกก็ยิ่งร้องไห้อ้าวถ้าเป็นแม่ผมเดินตามหลังผมมาเลยบัวตัวอื่นก็ไม่ออกมานี่วัวตัวนั้นเดินตามหลังลูกชายมาโยมมาถึงบ้านก็โอ้ยปลูกบ้านให้แม่อยู่เลยไม่ให้นอนดินเลยแหละเดี๋ยวนี้มีนะแถวสิงห์บุรีนี่อยุธยาเนี่ยคุณโยมวัวราคาเป็นล้านๆเขาไม่ให้นอนดินนะจะบอกให้กางมุ้งให้ด้วยพอไปเห็นมาแล้วเพราะฉะนั้นคุณโยมเรามีเท่าไหร่ก็ทำเท่านั้นอย่าไปยืมกันบอกว่าเรามาขวนขวายช่วยงานกันนี่ก็ได้บุญเรายกมืออนุโมทนาเห็นคนเขาทำบุญก็ได้บุญอย่าไปมาดูสินี่ไปใกล้อาจารย์ทำบุญเนี่ยทำบุญเอาหน้านะไม่ต้องไปว่าเปลืองตัวเราไม่พูดสาธุอนุโมทนาเรายังได้กำไรอันนี้มันเป็นอย่างนั้นนะคุณโยมเพราะฉะนั้นอาการที่เรามาเนี่ยเหมือนกับคุณโยมที่มาทำให้สถานที่ของเรารื่นเริงบันเทิงใจผ่อนคลายอารมณ์นี่ถือว่าเป็นบุญชนิดเองไม่คนอื่นเขาเรียกว่ากลุ้มใจเพราะบางคนไม่แน่นะเดี๋ยวนี้พี่น้องกำลังเป็นโรคโควิดโรคโควิดนี่เป็นโรคไร้ญาติขาดมิตรอยู่สามีตายภรรยาเข้าไปใกล้ไม่ได้พ่อแม่ตายลูกเข้าใกล้ไม่ได้ครูบาอาจารย์ระดับเจ้าคณะจังหวัดตายมรณภาพก่อนยังไม่มีใครเข้าไปใกล้ได้พอรู้ว่าหลวงพ่อท่านมรณภาพจากคนจังหวัดหาหลวงพ่อสุพจน์นี่อยู่วันจังหวัดไอ้ตราดนะโยมเอาเข้าถุงพลาสติกเลยรูดสลิปยัดเข้าเตาเผาเลยกุศลาสักคำก็ไม่ได้ยินแน่หลวงพ่อก็เลยว่าโรคตายและญาติขาดมิตรโยมขอฝากไว้นิดหนึ่งถ้าโยมไม่อยากเป็นของพวกนี้นะโยมรักษาศีล5โยมอย่ามั่นใจในศีล5ตัวเองเท่านั้นโควิดมองไม่เห็นเราเลยหรือเราไม่กางมุ้งยุงกัดเราไม่ได้15กโยธาไว้ในยุงไม่มาใกล้แล้วอันนี้ก็เหมือนกันเรามีศีล5นะอันนี้ขอฝากไว้แต่ถึงยังไงก็แล้วแต่คนเรานี่ก็ยอมจะเป็นศีลเป็นธรรมสำคัญอยู่ที่จิต

ิตของเราไม่ได้คิดนะคุณโยมนะแต่เจตสิกคือกิเลสสังขารมันคิดเราเป็นพวกจะดูเขาเท่านั้นแต่ดูเขาจิตของเราไม่มีกำลังทำศรัทธาพละก็ไม่มีวิริยะก็ไม่มีสติพละก็ไม่มีสมาธิพละแปลว่ากำลังไม่มีปัญญาก็ไม่มีเพราะนั้นไม่ได้เรื่องอะไรปุ๊บไปกับเขาเลยเขาพาลงห้วยลงเขาขึ้นไปเนี่ยก็ป้อยกับเขาแหละรู้ทุกอย่างแต่ช่วยตัวเองไม่ได้เมื่อคุณโยมนะรู้ทุกอย่างแต่ฉันอดไม่ได้ก็จะเป็นอย่างนั้นนะโยมทุกอย่างข้ารู้หมดแหละถ้าเขาอดไม่ได้แล้วสนาจิตไม่มีกำลังก็เป็นเช่นนั้นเพราะนั้นจำเป็นโยมเราถือว่านี่สิ่ง

เมื่อคุณโยมนะรู้ทุกอย่างแต่ฉันอดไม่ได้มันจะเป็นอย่างนั้นนะโยมทุกอย่างข้ารู้หมดแหละถ้าเขาอดไม่ได้ลักษณะจิตไม่มีกำลังก็เป็นเช่นนั้นเพราะนั้นจำเป็นโยมเราถือว่านี่สิ่งที่จะไปกับเราอย่างไรอย่างไรก่อนหลับก่อนนอนก็ไหว้พระแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธสักหน่อยนะตื่นขึ้นมาข้าพเจ้าขอบุญขอบคุณธาตุสี่ดินน้ำลมไฟตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ได้ข้าพเจ้าจะทำดีพูดดีคิดดีเนี่ยท่านนักร้องผู้ชุนผู้ชายก็พูดแล้วให้มีดีสามอย่างมองอีกมองทุกสิ่งอย่างในแง่ดีไม่มีเสียถ้าต้องคิดดีพูดดีทำดีมองทุกสิ่งอย่างในแง่ดีไว้นี่ยอดธรรมะพอดีที่สุดคือธรรมะพุทธเจ้าถูกท่องที่สุดคือธรรมะพุทธเจ้าอธิษฐานจิตไปเลยเมื่อเราอธิษฐานจิตไปก็เป็นอธิษฐานบารมีเหมือนคุณโยมนะโยมจะทำอะไรสำเร็จอธิษฐานไว้ก่อนสิอันนี้อย่าเพิ่งเชื่อนะยอมลงไปทดสอบนะยอมไปทดสอบดูก่อนแล้วก็รวยไม่เลิกกันแหละรวยเลื่อนลังกันเลยแหละแต่แล้วก็ถือว่ามันมีอะไรแล้วก็ทำบุญเนาะคุณยอมเนาะเพราะสิ่งที่เราทำไปเป็นของเราสิ่งไหนเราไม่ทำไปก็เป็นของคนอื่นไปเรามีมาไม่ใช่มีอะไรเพื่อสงเคราะห์สังคมสองข้อโลกเท่าที่เราทำได้เพราะฉะนั้นคุณยอมเมื่อชีวิตของเรานี่มันเหมือนกับน้ำแข็งคุณโยมเอาก้อนใหญ่ๆประกางไปวางไว้กลางแช่งตอนเช้าตอนเย็นมาน้ำแข็งไปไหนหมดหายไปหมดใช่ไหมมันเสื่อมไปทีละน้อยละน้อยเพราะนั้นคนผู้ไม่ประมาทเขาจึงมองเห็นว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดานะมีการพลาดพลาดจากสิ่งที่น่ารักใคร่น่าชอบใจเป็นธรรมดาธรรมดาธรรมดาคือมันมีอยู่เช่นนี้ให้พากันพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆใจของเราที่มันเกิดความอยากมันก็จะหดตัวเข้ามาเหมือนหลวงพ่อบอกว่าถ้ามีอะไรมันเกิดขึ้นที่จิตเราถ้าเรารู้ว่ามันคิดเรื่องอะไรถ้ารู้มันบ่อยๆจิตมันไม่ไปแล้วมันหดตัวเข้ามาเลยจอมสงบในตัวเพราะสงบในตัวต้องยอมสังเกตดูแต่นี่วันนี้เราได้ข้อคิดใหม่ๆขึ้นมาพอคิดในทางทำดีๆนะวันต่อไปก็ได้ใหม่ๆมันจะได้ตอนที่ลุกใหม่ๆสงบตอนเดินไปห้องน้ำไปแปรงฟันนั่งหน้าตอนนี้คุณโยมสังเกตดูสิตอนนั้นจิตของเราว่างปุ๊บปัญญามันผุดขึ้นมาปัญญาญาณด้วยต่อไปญาณเกิดรู้หมดทุกอย่างอันนี้ขอฝากไว้แต่จิตของเราต้องฝึกนะโยมให้นึกถึงความสงบบ่อยๆอย่าป่วยวุ่นวายตามมันมากนึกถึงความสงบบ่อยๆแล้วโยมจะเห็นผลแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยอันนี้ก็ฝากไว้ดูอย่างอื่นดูได้แต่อย่าลืมดูจิตตัวเองนะมันมีอะไรเราคิดเรื่องอะไรมีอะไรจรเข้ามาหาจิตของเราตัวนี้ถ้าไม่ดีแล้วก็เลือกเฟ้นนี่ว่าธรรมวิจยะเลือกเฟ้นซะสิ่งไหนมันจะทำลายจิตใจของเราทำให้เรามีความทุกข์ใจวุ่นวายหัวใจแล้วก็จะไปเอาไว้ทำไมเพราะเรามีปัญญาแล้วต้องมีชีวิตอยู่เป็นผู้มีสติมีปัญญาสติมาปัญญาก็เกิดสติตะเลิดปัญหาก็เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นในชีวิตของเราเนี่ยขอให้โยมมีสติแล้วปัญญามาเองไม่ต้องกลัวสติคือผู้รู้ถึงมีอะไรเกิดขึ้นให้เรารู้พอรู้ไปรู้มามันหดไปเองจิตของเรามันไม่ตามเขาไปแต่ทุกวันมันตามนะโยมนะมันตามอารมณ์ที่เกิดขึ้นไปถ้าเรารู้มันบ่อยมันจะหดตัวมันอยู่ไม่ไปเลยทีนี้รู้ไปรู้มาไม่มีเรารู้เลยนะหมดตัวเราตัวเขาแล้วจ้ะมีแต่ตัวยานล้วนล้วนยอมจะไปหาความพ้นทุกข์ชาติหน้าที่ไหนไปหานิพพานชาติหน้าที่ไหนมันก็อยู่ที่เราไม่ยึดทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำจิตให้นิ่งเนี่ยก็ถึงนิพพานนั่นนั่นนิ่งซะแต่นิ่งแล้วมันดับขยับมันเกิดเหมือนตัดแต่มันสั้นต่อแล้วมันยาวเนี่ยอย่าไปต่อเรื่องมันก็ยอมเราไม่ใช่นังกินนะเราไม่ใช่หมอลำต่อเรื่องนะให้มันหยุดแค่นั้นพอแล้วยอมรู้จักหยุดแล้วยอมจะมีความสุขมากมากฟังกันง่ายๆยอมไม่ต้องมีสับแสงอะไรมากหรอกถ้ายอมรู้จักหยุดบ่อยๆสบายสบายเนี่ยเหมือนคุณยอมนั่งเชิงเล่นเชิงกินแล้วหันกลับมาดูนี่ตรงนี้ก็ได้ยอมตรงกลางลิ้นปี่นะตรงนี้ก็ได้ตรงขมอมนี่ก็ได้

อาทิตย์ให้ดูอันนี้ศูนย์สร้างปัญญาอันนี้ศูนย์ที่สร้างญาณที่จะให้เรารู้แจ้งรู้แจ้งในตัวของเราเนี่ยคนเราถ้ารู้แจ้งรู้จริงแล้วมันไม่ทุกข์ยอมทุกวันที่มันทุกข์เพราะเราไม่รู้แจ้งไม่รู้จริงหลวงพ่อเคยทำหมอก่อนเมื่อกี้เนี่ยก็ถามก่อนจะมานี่น่ะมีบริษัทอะไรเขานิมนต์ไปมีโอกาสน้อยก็เลยถามเขาเขาก็นักเป็นนักปฏิบัตินะมีรูปหลวงปู่ปานหลวงพ่อฤาษีนั่นฐานะเขาเป็นนักปฏิบัติเขาก็คุยว่านั่งสมาธิสมาธิอะไรกันหลวงพ่อถามเพียงแค่ว่าหนูตาไปให้รูปรูปมหาตาถ้าคนธรรมดาเขาบอกโอ้ยมมองมาหาหลวงพ่อหมดหลวงพ่อนั่งที่จริงหลวงพ่ออยู่ตากับทุกคนถ้ามองหลวงพ่อนะตาโยมไม่ได้มาหาหลวงพ่อเหมือนโยมนั่งอยู่ใกล้กันคนอื่นไม่ได้คนอื่นมาอยู่ตาดำหรอพรุ่งนี้ไปดูกันก็ได้กลางวันวางดูตาไม่จะเห็นรูปเราอยู่ตาเขารูปจึงไปหาตาแน่เขาตอบไม่ถูกเลยหลวงพ่อว่าตาเห็นรูปไหมเห็นก็ว่าแล้วคนตายมีตาไหมมีทำไมไม่เห็นล่ะถ้าว่าตายเห็นรูปความคิดมันอยู่ที่ไหนหนูอะอยู่สมองมันวะคนตายมีสมองไหมมีแต่ทำไมไม่คิดสมองเป็นธาตุดินโยมตาของเราก็เป็นธาตุดินหูเราก็เป็นธาตุดินไม่ได้ฟังล็อกไม่รู้เรื่องแต่ส่วนที่รู้เสียงหลวงพ่อไปกระทบโสตประสาทหูท่านนั้นวิญญาณเกิดขึ้นตรงนั้นเมื่อวิญญาณเกิดขึ้นเพราะวิญญาณเป็นตัวรับรู้เสียงแต่นะตาของเราเหมือนกันถ้าผู้เห็นรูปมันหนีไปแล้วมันจะไปเห็นทำไมล่ะทุกส่วนในตัวของเราเนี่ยลิ้นของเราไม่รู้หรอกแต่จิตที่มาอยู่นะรู้อันนี้หมูกระทะนะอันนี้ไก่ย่างเป็ดย่างนะนะจิตของเราเป็นผู้รู้ตัวของเราไปรู้ที่ไหนเหมือนโยมนั่งไปโอ้ยปวดเอวไม่ใช่เอวมันไม่ปวดหรอกคนตายก็มีเอวเหมือนกันพวกเรานอนอยู่ในโรงใน9วัน10วันยังไม่รู้เรื่องอะไรเนาะจิตมันเป็นผู้ไปรับรู้เพราะนั้นเวลาโยมปฏิบัติเนี่ยเข้าเรื่องปฏิบัตินิดหน่อยถ้าคุณโยมฝึกจิตทุกวันเอวมันจะปวดแต่โยมมันไปสนใจไงโยมมาสนใจลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกมายาวๆเบาๆเพราะนี่ความสนใจของเราอยู่ที่ลมหายใจเอวหายเลยอันนี้วิธีหนึ่งวิธีที่สองที่เนี่ยสมมติว่าคุณโยมเจ็บที่ไหนปวดที่ไหนคุณโยมเอาสติไปตั้งไว้ตรงนั้นพอสติของเราลงตรงไหนจิตของเราอยู่ตรงนั้นมันจะเห็นอาการโยมเขาเคยจะเป็นฝีหัวช้างกันมาหรือเป็นบาดเป็นแผลนิดๆหน่อยๆมันจะปวดอยู่ตรงนั้นนะโยมตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บอยู่ตรงนั้นนะโรคมะเร็งก็หายนะโยมนะจะบอกให้หายหลายคนแล้วโรคมะเร็งนะโรคไขมันความดันพวกนี้หายหมดละเนี่ยทำจิตของเราถ้าเป็นโรคมะเร็งอยู่ตรงไหนก็พากันกำหนดตรงนั้นเวลากำหนดเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้คุณโยมเขาเรียกสภาวะธรรมปุ๊บปุ๊บปุ๊บโยมไม่ต้องว่าอะไรนักศาสนาสอนศาสนาอื่นก็มาคุยกันเขาบอกว่าเอาความรู้สึกจี้ลงไปตรงนั้นเลยแล้วก็กำหนดให้มันเห็นปุ๊บปุ๊บมันเกิดดับของรูปนามปุ๊บมีรูปรู้เป็นนามแน่มันก็มีแค่นี้คนแล้วกำหนดไปสิมันไม่ได้พลังในตัวคุณโยมเหมือนเราเสริมสร้างพลังเราขึ้นมาเอาเอะโยมเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอยู่แต่มันผ่านมาหาเฉยๆนิดหน่อยเดี๋ยวก็ผ่านไม่ได้ล้มหมอนนอนเสือนะจะบอกให้ลองทำดูสิมันมีสองอย่างที่ต้องพบว่าอันนี้อย่างที่เรามาฟังทำวันนี้เนี่ยของฝากคุณโยมให้คุณโยมไปข้อคิดพิจารณาเวลามีอะไรเกิดขึ้นหมุนกลับมาดูตัวเรานะโยมนะอย่าเพ่งไปหาเขาถ้าเพ่งหาเขามันจะเป็นตารถมันจะไม่เห็นตัวเขามันจะไม่เห็นรถไม่เห็นตัวหรอก
เราต้องกลับมาดูสังเกตดูเราโกรธเขาไหมเราเกลียดเขาไหมเรารักเขาไหมเราชังเขาไหมโลกบางธรรมรักชังบางนิพพานยอมต้องกลับมาดูตัวเองสิแต่ก่อนเราไปดูแต่เขานะตอนนี้เราต้องดูตัวเองมากๆมากๆสอนตัวเองมากๆโยมแล้วโยมจะประสบพบกับความสุขอันแน่นอนเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อก็มีโอกาสได้มาพูดสิ่งเรื่องอันพนาน้อยเนาะให้ฟังก็สมควรแก่การได้เวลาท้ายที่สุดนี้ขออำนาจบารมีคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงบารมีหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวรเรามาปกปักรักษาคุ้มครองจิตใจของผู้โยมใครมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์มีสุขขอให้พ้นสุขมีโรคขอให้พ้นโรคมีภัยขอให้พ้นภัยมีความเสน่ห์จังไรทั้งหลายทั้งปวงขอให้หมดไปสิ้นไปตั้งแต่บัดนี้ขอชีวิตของท่านจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาละปฏิภาณนสารญาติโยมทำธุรกิจการงานใดๆขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานบุญกุศลที่พวกเราทั้งหลายที่ร่วมกันทำบันนี้เราขออุทิศกุศลพลบุญนี้ให้แก่บรรพบุรุษของเรามีบิดามารดาปุญญาตายายญาติโกโหติกาเทวุเทวดาแม้แต่กุลบุตรกุลธิดาที่เราเคยทำแท้งมันมาแล้วก็อุทิศให้โยมเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายเราขออุทิศให้วันนี้ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของพุทธโยมนี่แล้วก็ขออุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงน้อยใหญ่บางทีเคยบี้หัวมดมาเคยตบยุงมาบัดนี้แล้วขออุทิศกุศลบุญนี้ให้ถ้าตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วขอให้ยกโทษงดโทษละโทษอภัยโทษอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะได้เวียนมีภัยซึ่งกันและกันตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานโสตัลโตสุขิโตวิรุณโหพุทธศาสเนอโรโคสุขิโตโหเอสหัสเปยยาติพิอโรคยาปรมาราภาสันตุทีปรมังทนังวิสาสาปรมายาตินิพพานังปรมังสุขัง

ฐานะที่หาไม่ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายฐานะ5ประการนี้อันสมณพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้คือฐานะว่าขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาจงอย่าแก่ขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจงอย่าเจ็บไข้ขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาจงอย่าตายขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาจงอย่าสิ้นไปขอสิ่งที่มีความพินาศไปเป็นธรรมดาจงอย่าพินาศปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นย่อมไม่ได้พิจารณาจึงเศร้าโศกเสียใจส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นย่อมพิจารณาเห็นว่าเป็นเหตุธรรมดาที่เกิดกับสัตว์ทั้งปวงจึงไม่เศร้าโศกเสียใจจากฐานสูตรสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกาย

หลวงพ่อจงพุทธสโรวัดหน้าต่างนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะมีความหลงไหลใฝ่ฝันในชีวิตจงยังคิดว่าเราไม่ตายเราไม่แก่ให้คิดถึงอริยสัจเสียก่อนเป็นอันดับแรกโดยเฉพาะทุกขสัจพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไม่ว่าสอนใครทั้งหมดเมื่อขั้นสุดท้ายท่านก็ลงอริยสัจคิดให้เข้าใจเพียงแค่ทุกขสัจอย่างเดียวให้เข้าใจจริงๆถ้าเห็นทุกตัวเดียวอีก3ตัวปรากฏ

ภิกษุทั้งหลายกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมของบุคคลที่มีความเห็นผิดย่อมเป็นไปเพื่อผลอันไม่น่าปรารถนาไม่น่าชอบใจไม่เป็นประโยชน์เป็นไปเพื่อทุกข์เพราะเหตุใดเพราะมิจฉาทิฏฐินั้นเลวทรามภิกษุทั้งหลายเปรียบเสมือนเม็ดสะเดาก็ดีเม็ดบวบขมก็ดีเม็ดน้ำเต้าขมก็ดีที่บุคคลหมกไว้ในพื้นดินอันชุ่มชื่นรสของดินรสของน้ำที่มันดูดดื่มเข้าไปทั้งหมดย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นของขมเพื่อเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีข้อนั้นเพราะเหตุใดก็เพราะพืชนั้นเป็นพืชพันธุ์เลวภิกษุทั้งหลายกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีของบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นไปเพื่อผลที่ไม่น่าปรารถนาเพราะความเห็นของเขาเลวทรามเจตนาก็ตามความปรารถนาก็ตามความตั้งใจก็ตามมีผลไม่น่าปรารถนาไปด้วยเพราะเกิดจากทิฏฐิอันเลวทราม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์เจ้าครูบาอาจารย์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติสมควรปฏิบัติตนเพื่อออกจากความพ้นทุกข์ขอความเจริญในธรรมญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่าน ที่ได้ติดตามชมรายการของวัดสังฆทานทางทีวีและก็ได้รับฟังทางวิทยุวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเราได้รวมจิตรวมใจสร้างกุศลศรัทธาให้เกิดขึ้นมีขึ้นในครูบาอาจารย์ของเราคือหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองประดับอินโยผู้ที่ได้ละสังขารโลกนี้ไปแล้วไปสู่ปรโลกคือไม่ต้องกลับมาอีกแล้วแต่พวกเรายังเป็นผู้ที่โชยอยู่

ผู้ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดสิ่งที่พวกเราจะพึ่งอาศัยได้ก็คือบุญนั่นเองฉะนั้นบุญก็มีอยู่3อย่างบุญกิริยาวัตถุบุญคือการให้ทานบริจาคสิ่งของบางครั้งบางคราวที่เราหาได้มาด้วยความภาคความเพียรด้วยความขยันหมั่นเพียรบุญในการรักษาศีลก็คือได้เราได้งดเว้นสิ่งอันไม่ควรกระทำด้วยกายวาจาใจของเราจะเป็นศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีศีล227ก็ดีศีล10ก็ดีแต่บุญที่สำคัญที่สุดที่เราจะขาดกันไม่ได้ก็คือการภาวนาภาวนาคือทำให้เรานั้นได้พัฒนาจิตพัฒนาใจของเราจากการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ผู้ที่ชนที่ยังหนาแน่นไปด้วยกิเลสแต่เรานี่ก็ยังเป็นผู้ยังแบกไหวเวียนว่ายใจเกิดอยู่เราก็ยังเป็นผู้แสวงหาภพภูมิของเราอยู่ฉะนั้นที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ถือว่าเป็นโอกาสอันดีอย่าได้ประมาททุกวันนี้เราก็ได้ยินข่าวความประมาทของคนฉะนั้นถ้าเราไม่รู้จักธรรมะไม่เคารพในธรรมะไม่เคารพในธรรมก็คือเราไม่รู้จักธรรมชาตินั่นเองธรรมชาติก็คือความเป็นธรรมดาเราได้ยินข่าวไหมภัยพิบัติเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะมนุษย์จะอยู่เหนือธรรมชาติเพราะเราคิดว่าเรานั้นจะเอาชนะธรรมชาติแต่บนพื้นฐานธรรมชาติก็คืออะไรก็คือธรรมะคือความเป็นธรรมดานั่นเองเราจะสามารถชนะธรรมชาตินั้นเป็นไปไม่ได้แต่เราจะเหนือธรรมชาติได้ด้วยอะไรด้วยการประพฤติการปฏิบัติของเรานี่ทำได้ถ้าเราลงมือปฏิบัติไม่ย่อหย่อนสร้างความภาคความเพียรสวดมนต์ได้พักนั่งสมาธิอารมณ์ความเพียรอยู่ตลอดเวลาไปไหนมาไหนก็แล้วแต่ให้มีองค์ภาวนาอยู่ในจิตในใจให้ใจเรานั้นว่างสว่างสงบแต่ถ้าเราใจเราไม่ว่างไม่สว่างไม่สงบมันจะมีความเร่าร้อนมีความวุ่นวายฉะนั้นคนที่เกิดมาถือว่ามีมนุษยสมบัติที่ประเสริฐเลิศกว่าสัตว์ทั้งหลายที่ว่ามีปัญญาฉะนั้นคนเราใช้ปัญญาในทางที่ถูกก็เป็นสัมมาทิฏฐิใช้ปัญญาในทางที่ผิดก็มีมิจฉาทิฏฐิสมาธิก็เหมือนกันถ้าใช้ในทางที่ถูกก็เป็นสัมมาสมาธิใช้ในทางที่ผิดก็เป็นมิจฉาสมาธิอย่างก็จะเห็นไหมพวกมีฤทธิ์มีเดชอะไรนั่นน่ะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเรื่องความรู้ความเห็นนี้มันก็ไม่ใช่วิเศษวิโสอะไรเราก็สามารถทำได้ถ้าใจสงบฉะนั้นการที่เราจะใส่เป่าหรือว่าจะทำอะไรให้มันเป็นเครื่องขลังเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยโยมมันอยู่สองอย่างกายจิตหรือที่เราเรียกที่เรารู้กันรูปและนามสองอย่างคนจะไปสวรรค์จะไปนรกก็ไปสองอย่างคนจะมีความสุขความทุกข์ก็อยู่สองอย่างกายกับจิตแต่ถ้าเรามีจิตถ้าไม่มีใจมันก็ไม่ได้อีกฉะนั้นมันก็อาศัยกายอาศัยจิตแล้วก็อาศัยใจถ้าเราไม่มีกายมันจะมีจิตไหมถ้าไม่มีจิตมันจะมีใจไหมใจก็คือหมายว่าสิ่งที่เก็บจิตก็คือสิ่งที่ปรุงแต่งแต่ว่าถ้าเราเรียนอภิธรรมแล้วมันจะเป็นจิตเป็นดวงเป็นดวงเป็นดวงดวงนั้นดวงนี้ให้นั่นมันสูงเกินไปไม่ต้องไปศึกษามันมากมายรู้แต่เพียงว่าจิตคิดดีเป็นกุศลจิตคิดไม่ดีเป็นอกุศลจิตคิดดีเป็นบุญจิตคิดไม่ดีเป็นบาปกายทำดีเป็นบุญกายทำไม่ดีกายเป็นบาปแค่นี้โยมโยมไม่ต้องไปศึกษาอะไรมากมายไม่ต้องไปเรียนอภิธรรมไม่ต้องไปปริยัติทุกสิ่งทุกอย่างปริยัติก็คือหมายว่าเราต้องศึกษาก็คือการท่องบทที่เราพูดว่าปริยัติคือเราต้องไปอ่านหนังสือไปหาตำรับตำราไปค้นคว้าเขาเรียกเป็นปริยัติจะได้เป็นปริยัติธรรม

ั่นเป็นเรื่องที่ชาวการแต่ปริวัติปริยัติของพุทธเจ้าคือเราต้องท่องต้องจำแต่มาเหมือนเมื่อเรียนอริยธรรมเนี่ยก็ต้องท่องแล้วก็ต้องจำฉะนั้นเราไม่ต้องไปอ่านตำรับตำราไม่ต้องไปเข้าโรงเรียนปริยัติอะไรที่มันมากมายท่องจำอยู่ในใจถ้าเราภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธอันนี้ก็เป็นปริยัติใช่ไหมครูบาอาจารย์บอกว่าให้เรานั้นมีองค์ภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธถ้าเรามีภาวนาอันนี้คือปริยัติเรารู้แล้วว่าใจเราต้องมีองค์ภาวนาถ้าไม่มีองค์ภาวนาแล้วเนี่ยมันไม่มีเครื่องยึดไม่มีเครื่องบังคับเราก็ปริยัติในใจว่าเราต้องท่ององค์ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธเรารู้จากคำแนะนำของครูบาอาจารย์รู้กรรมฐานปัญจกรรมฐานเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสานี่คือปริยัติเรารู้เพราะอุปัชฌาย์ต้องบอกปริยัติเมื่อบอกปริยัติแล้วถ้าเราไม่เอาไปปฏิบัติมันก็ได้แค่ปริยัติแต่เมื่ออุปัชฌาย์ครูบาอาจารย์ให้เราท่องบนมาจากกรรมฐานพื้นฐานของกรรมฐานทั้ง5เกสาผมโลมาขนนขาเล็บสันธาฟันตะโจนังท่องบทไปท่องจนจำได้ขึ้นใจผมเป็นอย่างไรขนเป็นยังไงเล็บเป็นยังไงฟันเป็นยังไงหนังเป็นยังไงแต่ถ้าโยมไม่ท่องไม่บทไม่ภาวนาอันนี้ขาดปริยัติเมื่อเราท่องบนเกสาผมโลมาขนนังขาเล็บทันตาฟันตะโจนังตะโจนังทันตาฟันนังขาเล็บโลมาขนเกสาผมท่องไปท่องไปมันเกิดสติจิตไม่ส่งออกไปสู่ข้างนอกจิตมันศึกษาเราเรียนอยู่กับสิ่งทั้ง5พื้นฐานกรรมฐานทั้ง5ที่ครูบาอาจารย์อุตส่าห์ให้เรามานี่คือปริยัติแล้วลงมือปฏิบัติเช้ากลางวันเย็นหรือตลอดเวลาเราลงมือปฏิบัติสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนในอิริยาบถทั้ง4สิ่งเหล่านี้เมื่อเราลงมือปฏิบัติการยืนมีสติมีภาวนาการนั่งมีสติมีภาวนากายเดินมีสติภาวนาสติจับอยู่กับการเคลื่อนไหวใจก็ท่องบนใจก็เรียนรู้จนเป็นสมาธิจิตมุ่งมั่นจิตสงบก็เลยเข้าหลักว่าปริยัติปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทปฏิเวทก็คือทำให้ใจสงบด้วยการปริยัติปฏิบัติแล้วจะได้ปฏิเวทคือความสงบแห่งใจแค่นี้ไม่มากมายถามว่ายากไหมไม่ยากแต่ก็ไม่อยากทำเพราะเรานั้นไม่ลงทุนคนเราทำอะไรไม่ลงทุนเป็นไปไม่ได้จะอาศัยการวิงวอนเหมือนศาสนาอื่นพระเจ้าจะช่วยมันเป็นไปไม่ได้มันฝืนหลักธรรมชาติสิ่งที่เราทำลงไปนั่นแหละคือสิ่งที่เป็นกรรมคือการกระทำของเราเมื่อเราลงมือกระทำด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วผลที่ได้รับก็คือวิบากของกรรมนั่นคือการลงทุนไม่ใช่อยู่ๆโยมว่าอยากจะร่ำจะรวยแต่ไม่ทำมาหากินไม่ศึกษาโรงเรียนมันจะรวยได้ไหมก็รวยได้คือพ่อแม่ให้ไว้นั่นแหละแต่ถ้าเราไม่มีอะไรเลยถ้าเราไม่ลงทุนมันไม่ได้กำไรหรอกบางครั้งเราลงทุนแต่ก็ขาดทุน
บางครั้งเราลงทุนสร้างความภาคความเพียรความหมั่นปริยัติปฏิบัติแต่ใจเรายังไม่สงบเราก็ไม่มีความอดทนขันติไม่มีบางที่พอบอกว่าจะเดินกรรมฐานภาวนาค่อยๆย่องลงศาลาเงียบกริบไม่มีเสียงเลยไปผู้บายปวดห้องน้ำคลายเมื่อยพอจะทำสิ่งที่ดีกิเลสมันบอกอย่าได้ทำเลยทั้งนี้เรายังไม่รู้อะไรเลยพอนั่งใหม่ๆมันก็ปวดมันก็เมื่อยมันก็เจ็บใหม่ๆมันก็คิดทั้งนั้นเลยโยมก็ธรรมชาติของจิตมันคิดมันนึกมันปรุงแต่งอดีตอนาคตมันคิดของมันไปเรื่อยๆแต่เราทำไมไม่ควบคุมไม่ดูแลใช่ไหมพอนั่งหน่อยก็ปวดเข็ดแล้วไม่เอาแล้วนี่ก็คือไม่ลงทุนเนี่ยเมื่อไม่ลงทุนแล้วมันจะได้กำไรมันเห็นผลไหมไม่เห็นฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่มันต้องมาได้มาในความยากความลำบากพระพุทธเจ้าจะตัดสรู้ได้ก็ไม่ใช่ได้ไงมันง่ายๆท่านเพียรทุกสิ่งทุกอย่างนะไอเรานั่งทิ้งๆหน่อยครูบาอาจารย์บอกว่านั่งสมาธิแล้วใจจะสบายใจสงบใจเป็นสุขเถียงกันมาในใจนั้นมันสบายตรงไหนเจ็บคนก็เจ็บเจ็บขาก็เจ็บเจ็บขาก็เจ็บเมื่อยหลังก็เมื่อยเมื่อยคอก็เมื่อยมันเมื่อยมันเจ็บไปหมดเลยโยมแต่พอเวลาไปทำอะไรอื่นมันเมื่อยไหมไปนั่งดูหนังดูละครไปนั่งเล่นไพ่ไปนั่งทำอะไรกินเหล้าไปนั่งคุยไม่เห็นบอกว่าเมื่อยพอนั่งสมาธิเอาแล้วกิเลสมาแล้วพออาจารย์อายุมากแล้วปวดแข้งปวดขาแล้วเมื่อไหร่มันจะรู้เมื่อไหร่มันจะเห็นต้องทนนั่งทนดูความคิดของตัวเองจนให้มันหมดไปกับจิตใจของเราครูบาอาจารย์เหมือนกันทั้งนั้นเลยไม่ใช่ว่าพอนั่งสมาธิแล้วจะสงบเลยไม่ใช่มันต้องต่อสู้กับอารมณ์ต่อสู้กับความคิดต่อสู้กับกิเลสต่อสู้กับนิวรณ์พูดง่ายๆต้องสู้ชีวิตมนุษย์เกิดมาต้องสู้ถ้าโยมเป็นเด็กไม่สู้แล้วบัดนี้โยมก็ไม่โตขนาดนี้แล้วตายมานานแล้วเห็นไหมไม่กินข้าวไม่กินน้ำไม่นอนไม่พักผ่อนไม่ออกกำลังกายไม่อะไรทุกสิ่งทุกอย่างไม่พัฒนาสิริละล้างสังขารร่างกายให้มันเจริญไว้ไม่อดทนต่อโรคภัยไข้เจ็บต่อแดดต่อฝนต่อทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งจิตใจของตัวเองนะก็ต้องอดต้องทนต่อสู้แต่เราไม่รู้ฉะนั้นเองว่าเราต่อสู้ในลักษณะแบบไหนมันต่อสู้ลักษณะแบบธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ต้องต่อสู้ต้องอดทนและต้องดิ้นรนเห็นไหมฮะต้องต่อสู้ดิ้นรนถ้าโยมไม่ต่อสู้ดิ้นรนโยมจะมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้สร้างครอบครัวสร้างเนื้อสร้างตัวมีฐานะได้ไหมอันนี้มันก็มีสื่อเห็นด้วยตัวเราเองที่เราร่ำรวยมาได้ที่เรามีวันนี้มาได้เพราะเราอดทนเพราะเราต่อสู้ใช่ไหมมีใครเสียมากเราต้องอดทนตื่นแต่เช้าไปทำงานเราต้องอดทนขยันหมั่นเพียรต้องอดทนในการที่ต้องศึกษาเราเรียนต้องท่องต้องบนต้องจำขี้เกียจได้ไหมถ้าขี้เกียจเราก็ไม่มีวิชาอันนี้ก็เหมือนกันเราอยากได้วิชาของพระพุทธเจ้าเราอยากได้ความสงบของจิตก็ต้องอดทนนะถ้าไม่มีความอดทนความสำเร็จไม่เกิดขึ้นเลยฉะนั้นคนเราไม่อดไม่ทนนะมันไม่มีความสำเร็จเลยต้องทนสู้กับอารมณ์ของตัวเองสู้กับสังขารมารสังขารมารก็คือร่างกายของเราในเบื้องต้นแล้วก็ต้องสู้กับจิตสังขารคือความปรุงแต่งของจิตถ้าเรานั่งดูเราจะรู้ว่าไอ้จิตสังขารนี่มันร้ายแรง
างพิสดารมันมี

ทิศมันมีสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างก็คือความคิดของเราเนี่ยแหละมันเกิดจากอารมณ์จิตก็ไปยึดอารมณ์โลภโกรธหลงก็เลยเป็นโทสะติงสติใช่ไหมสิ่งไหนที่เราทำบ่อยๆสิ่งไหนที่เราชอบทำก็เรียกเป็นจริตอาจจะเป็นของเก่าก็ได้ที่มันติดมาเป็นของเก่ามาในชาตินี้เราก็เลยเป็นคนโทสะจริตโมหะจริตโลภะจริตเลยติดเป็นนิสัยหรือถ้าพูดกันแต่อยากก็สันดานมาที่พูดว่าสันดานขุดได้สันดานขุดไม่ได้แต่ที่จริงไม่ใช่ถ้าเป็นทางธรรมแล้วเนี่ยสันดานมันแก้ไขได้ด้วยอะไรด้วยธรรมะด้วยธรรมชาติด้วยความเป็นธรรมดาเนี่ยฉะนั้นถ้าเราไม่รู้จักขัดเกลากิเลสตัวเองขัดเกลาจิตใจของตัวเราเองไอ้สิ่งที่มันมืดบอดเขาเรียกว่าวิชาความไม่รู้ความมืดบอดมันจะมีวิชาขึ้นได้ไหมนั่นบอกว่าสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมใช่ไหมเราเห็นแสงสว่างด้วยตาก็คือมั้ยพลิกกายของเราเนี่ยที่มันประกอบด้วยธาตุสี่ขันธ์ห้าดินน้ำลมไฟตาเห็นแสงก็เป็นรูปรู้ว่าแสงนั้นสว่างสีอะไรไอ้ตัวรู้นี่คือนามคือจิตที่มีตัวรู้นั่นแหละฉะนั้นกิเลสเนี่ยมันต้องมีตัวรู้มันถึงจะละได้ถ้าเราไม่มีตัวรู้ว่านี่ความโลภอันนี้ความโกรธอันนี้ความหลงเนี่ยมันละไม่ได้เลยต้องรู้มันถ้าว่ารู้ได้ยังไงก็ต้องอาศัยการทำความสงบของตัวเราเองนั่นแหละความภาคความเพียรทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเพียรบุคคลยกทุกได้เพราะความเพียรวิริยะทุกขมัสสิติพระพุทธเจ้าไปยืนยันอยู่แล้วเป็นหนึ่งไม่เป็นสองยืนยันอยู่แล้วแล้วถามว่าพิสูจน์ได้ไหมพิสูจน์ได้แต่มันจะสำเร็จในฉับพลันนั้นมันคงเป็นไปไม่ได้เพราะบารมียังไม่เต็มเพราะเราต้องสร้างต้องสมต้องเก็บเล็กผสมน้อยเห็นไหมฮะไอ้คนเราจะรวยอยู่ไปอยู่ก็รวยขึ้นมาเลยไม่เก็บไม่สะสมไม่สมได้ไหมมันก็ได้แต่ไม่สัมมาอาชีพหรอกไปปล้นเขาไปขโมยเขาไปฆ่าของเถื่อนมันก็รวยได้แต่มันไม่ใช่สัมมาอาชีพเป็นวิชาอาชีพมันไม่ใช่เข้าหลักมรรคมีองค์8ฉะนั้นถ้าเราเดินทางมรรคมีองค์8นี้ไปสู่ความสำเร็จของชีวิตที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ฉะนั้นปัญญานี่สำคัญที่สุดปัญญาวิมุตติหรือพ้นด้วยปัญญาจิตจะวิมุตติวิมุตติด้วยจิตก็คือความรู้ความเห็นความคิดความนึกการพิจารณานี่แหละดังนั้นเมื่อเรานั่งสมาธิแล้วเนี่ยมันมีจิตที่เป็นความคิดก็ดูก็ไม่ต้องไปยึดสุขก็ไม่ต้องยึดทุกข์ก็ไม่ต้องยึดผมพูดเสมอว่ารู้เฉยรู้เฉยตัวนี้แหละสำคัญที่สุดรู้เฉยรู้เฉยเนี่ยแต่ทุกวันนี้ถ้าเรามันวุ่นวายก็เพราะรู้ไม่เฉยอยู่แล้วปรุงแต่งถ้ารู้เฉยหมายว่าเรามีสติรู้เท่าทันถ้ารู้ไม่เฉยคือว่าไม่มีสติรู้เฉยโกรธแล้วนะรู้ว่าโกรธดับแต่ถ้าโกรธแล้วไม่รู้ปรุงแต่งปรุงแต่งไปไหนลูกด่าได้กูก็จะด่าทำร้ายร่างกายได้กูก็จะทำร้ายคิดอาฆาตพยาบาทกูก็จะทำแต่ถ้ามีตัวรู้ปั๊บมันมีตัวละเลยจิตที่มีตัวรู้คือเป็นพุทธะผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่

จิตที่ไม่มีตัวรู้ไม่มีตัวละนี่แหละจิตที่เป็นอกุศลแต่ถ้านั่งสมาธิโยมสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างขอให้รู้อย่างเดียวไอ้ที่เราจะเอาแต่ความสบายจะเอาทุกข์ไม่เอาสงบใครๆก็อยากได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นสุขเราไม่เคยได้ประสบกับความสุขแบบที่จะอธิบายไม่ถูกนอกจากคนที่อยากปฏิบัติสงบสุขเย็นสุขเอิบอิ่มแต่สุขทั้งโลกก็คืออะไรล่ะสุขเดี๋ยวก็ทุกข์สุขต้องแลกมาจากหยาดเหงื่อแรงงานแรงกายแรงใจของเราสุขที่ต้องไขว่คว้าหาแนวทางว่าจะทำยังไงลองดูมองเลิกกายจะให้มันเกิดความสุขอันนี้เรามาปฏิบัติธรรมเรามาปฏิยัติลงมือปฏิบัติแล้วเราก็พบปฏิเวทคือความสงบของจิตติดสุขคำว่าติดสุขยอมเข้าใจไหมทุกจะไม่เอาหรอกนั่งสมาธิฉันจะเอาแต่ความสุขอันนี้เรียกว่าไม่รู้กฎของธรรมะของธรรมชาติของความเป็นธรรมดาใช่ไหมพระเจ้าบอกแล้วไงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงสมาธิก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงทั้งนั้นเลยโยมถ้าโยมรู้ธรรมชาติข้อนี้แล้วโยมจะรู้ถึงธรรมะไม่ยากแต่ที่ยุ่งยากเพราะเรานั้นยังไม่ภาคไม่เพียรเพราะเรายังมีอะไรที่มันวุ่นวายอยู่ในจิตในใจของเราเรียกว่ายังไม่สะสางของเก่าให้มันออกให้มันหมดไปจากจิตใจของเราแล้วโยมก็สังเกตตัวเราเองว่าเรานั่งสมาธิใหม่ๆพอเราทนปวดทนเมื่อยพอเรามาใจสงบโอ้มันมีความสุขแบบบอกไม่ถูกที่เรียกว่านิรามิสุขสุขที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกไม่ต้องอาศัยเครื่องช่วยทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยกายกับจิตเท่านั้นเองเกิดความสุขเกิดความสงบให้พวกเราเมื่อมาสัมผัสกับนิรามิสุขอย่างนี้แล้วสุขเย็นสุขเอิบอิ่มมีปิติเกิดความกระชุ่มกระชวยกระปรี้กระเปร่ามองอะไรก็สวยไปหมดบางครั้งก็นั่งยิ้มคนเดียวคือมองโลกสวยงามไปหมดมองโลกมีแต่ความสุขไปหมดแต่ก่อนที่เรายังไม่เคยนั่งสมาธิยังไม่เคยปฏิบัติเรายังไม่เคยพบความสุขที่แท้จริงเราคิดว่าไอ้สุขทั้งโลกที่เราหาได้มานี่มันเป็นสุขแต่ถามว่ามันสุขจริงไหมถ้าเรามีเงินทองมีมากมายมันสุขไหมเงินทองซื้อความสุขได้ไหมมันก็ซื้อได้บางครั้งบางคราวแต่มันไม่ได้ถาวรมั่นคงสุขเดี๋ยวก็ทุกข์ได้มาแล้วก็เสียไปใช่ไหมได้มาแล้วก็เกิดความหงแหนไปหนีทีเหนียวกลัวหมดกลัวอดกลัวจนกลัวยากกลัวลำบากเป็นความกลัวไปหมดมีแล้วกลัวแต่นักปฏิบัติแล้วมีไม่กลัวกลัวไม่มีเพราะมีแล้วทำให้เป็นบุญหมดแต่ถ้าเรายังไม่ถึงธรรมะยังไม่รู้จักการเสียสละเราก็กลัวอดกลัวหมดกลัวจนนะเป็นเรื่องธรรมดาคนเราเมื่อเราเกิดมาแล้วเราก็อยากมีความสุขทุกข์เราก็ไม่อยากได้หรอกถ้าพอมานั่งสมาธิเกิดความสุขเข้าโอ้ทันทีเราไหวคว้าใหญ่ใหญ่ยงนะสร้างความภาคความเพียรจะตัดตวงความสุขให้มากๆให้มันได้ทุกวันให้มันได้ทุกครั้งทุกคราวที่นั่งสมาธิถ้าถามว่ามันเป็นอย่างที่เราคิดไหมบางครั้งก็เป็นสงบบางครั้งก็ไม่สงบบางครั้งก็สุขสุขแล้วก็อยากให้มันมากมากไปอยากให้มันสุขทั้งวันทั้งคืนสว่างสวยปิติมองไปทางไหนก็มีแต่โอภาสติดตาส
แสงนู้นแสงนี้พบแบบโอ้ยสุขเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยประสบใช่ไหมเราไม่เคยได้ของเล่นแบบนี้ทันทีพอเรามานั่งสมาธิแล้วเมื่อเราลงทุนด้วยความยากความลำบากแล้วความเหน็ดความเหนื่อยแล้วความเจ็บความอดความทนแล้วพอเราผ่านช่วงนี้ไปได้โยมทันทีแล้วพอจิตสงบแล้วตอนนี้อะไรจะเกิดนิมิตเป็นเครื่องหมายเรียกว่าเป็นเครื่องตอบแทนให้เราเป็นเครื่องยืนยันว่าถ้าคุณปฏิญาณปฏิบัติปฏิเวทแล้วจิตคุณสงบแล้วจิตคุณอย่างลงสู่ภวังค์แล้วจนจิตมีพลังแล้วนี่แหละของเล่นต่างๆมันจะมาแล้วสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งที่ไม่เคยได้สัมผัสก็จะได้สัมผัสแต่ถ้าเราหลงเราติดอันนี้เรียกว่าจะโดนหลอกแล้วแต่ถ้าเราไม่หลงไม่ติดก็คิดว่าครูบาอาจารย์สอนแล้วบอกแล้วว่าพอจิตสงบแล้วอะไรมันจะเกิดสิ่งที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยพบเราจะได้ประสบเราจะได้เรียนรู้เป็นเครื่องยืนยันว่าจิตนี่สำคัญที่สุดจิตที่บริสุทธิ์จิตที่สงบจิตที่เป็นประการสอนเนี่ยมันจะรู้เห็นอะไรไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันนอกเหตุเหนือผลสำหรับคนธรรมดาแต่ครูบาอาจารย์ก็ถือว่ามันเป็นเครื่องของเล่นของหลอกนั่นเป็นเครื่องตอบแทนเราใช่ไหมแต่ในบางคนเราก็เห็นว่าพอทำสมาธิเกิดแล้วเกิดวิปลาสวิปริตเพราะอะไรเพราะไปหลงนิมิตรู้เลยว่าคนนั้นจะมาคนนี้จะมารู้เลยว่าคนนี้คิดยังไงรู้ไปหมดเลยอันนี้ครูบาอาจารย์บอกมันไม่ใช่วิเศษวิโสอะไรหรอกมันเกิดได้เพราะใจเราสงบมันจะเป็นวิชาแต่สำหรับพวกเราเนี่ยมันเป็นเครื่องเล่นเครื่องรอเครื่องรอเท่านั้นเองแต่ถ้าเราครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยมันรู้มันเห็นจริงเป็นคุณวิเศษแต่วินัยไม่บัญญัติวินัยไม่อนุญาตให้มาพูดให้มาพูดอวดอุตริผิดถึงแม้จะมีในตัวในตนก็พูดไม่ได้ฉะนั้นถึงบอกว่าการที่เรานั่งสมาธิมันไม่ใช่ว่าพอเราสงบอย่างเดียวแล้วมันจะไม่รู้ไม่เห็นอะไรอันนี้ก็อยู่แต่บารมีของแต่ละคนครูบาอาจารย์ที่เราไปหาท่านพวกนั้นครูบาอาจารย์พระองค์ท่านก็มีอภิญญาพระองค์ท่านก็มันมีพระองค์ท่านก็คือพระเดชเจโตในจิตของท่านพระองค์ท่านก็มีพุทธุพระเดชปัญญาของท่านเจโตมีพุทธเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีอภิญญาผู้ที่ตาที่เป็นเครื่องแสดงออกว่าท่านนั้นหมดอาสวะกิเลสแต่พวกเรานี่มันยังอนุบาลนะเขาเอาของมาล่อเนี่ยก็ติดแล้วไม่ข้ามขั้นเขียนกอไก่อ่านกอไก่ได้ไม่เรื่องขั้นแล้วครูจะเขียนกอไก่เขาไข่อยู่เนี่ยมาให้ไปขึ้นไปชั้นอื่นก็ไม่เอาแล้วติดอยู่ตรงเนี้ยถ้าถามมันจะรู้อะไรก็รู้แค่กอไก่ขอไข่ขอขวดแค่นั้นเองแล้วจะรู้ผสมสลามไหมมันต้องไปขั้นต้องละตรงนี้ฉะนั้นบอกว่ารู้แล้วก็ต้องละรู้แล้วเฉยไงทีนี้บางคนพอนั่งสมาธิพอจิตสงบแล้วเกิดความสุขแล้วตอนนี้ติดสุขแล้วโยมนั่งได้ไรฉันก็อยากจะได้อย่างที่ฉันนั่งเมื่อวานนี่แหละมันเกิดกิเลสแล้วอยากแล้วใจมันนึกไปแล้วโอ้อยากได้อย่างเมื่อวานที่นั่งแล้วมันดิ่งเงียบสงบใจเราไม่เคยเบาขนาดนี้ทำไมมันเบาการเบาจิตมันเบาโอ้มันพิเศษมันเป็นสุขอะไรที่ลึกลึกอธิบายไม่ถูกต้องทำเองแล้วพอเกิดความอยากมันก็เป็นกิเลสแล้วแล้วก็ต้องทำเป็นขั้นตอน
เมื่อจิตเป็นสมาธิมันมีสุขมีปิติมีเอตตะตามันไปหลายขั้นใช่ไหมจากที่วิตกวิจารวิตกวิจารก็คือปริยัติวิตกวิจารแล้วก็ละวิตกวิจารปิติเกิดปิติเกิดสุขแล้วก็ลองละปิติละสุขแล้วก็ได้เอตตะแล้วก็จิตเป็นหนึ่งแล้วก็อุเบกขาวางเฉยมันต้องละอย่างนี้ใช่ไหมพอวางเฉยอุเบกขาแล้วทีนี้มันไม่มีปัญญาปัญญามันเกิดจากอะไรโยมก็ต้องคิดใช่ไหมใคร่ครวญพอเกิดความคิดเราไม่เอาแล้วครูบาอาจารย์บอกว่านั่งสมาธิไม่ให้คิดให้ขาดความคิดพอความคิดหมดไปแล้วมันไปสู่ความวางเฉยอันนี้ความฉลาดยังไม่เกิดก็ต้องถอนออกมาก็มาคิดนี่แหละโยมแต่ทางธรรมก็ไม่เรียกว่าคิดก็เรียกพิจารณาสิ่งที่เราเห็นตายรักอันนี้ฉันทุกขังอนัตตานี่แหละก็ต้องคิดต้องนึกพิจารณาพิจารณาตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงด้วยจิตที่สงบมันจะเกิดปัญญาไอ้แรกๆสงบเรียกว่าสมถะกรรมฐานต้องท่องต้องบนต้องเพียรพอเกิดความสงบจนถึงที่สุดแล้วก็ต้องใช้วิปัสสนาคือใช้จิตมาพิจารณาสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราประสบอายตนะภายนอกอายตนะภายในหรือว่าอารมณ์12นั่นแหละอารมณ์6อารมณ์ข้างนอก6อารมณ์ข้างใน6นะตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ก็มาพิจารณาตาเห็นรูปเป็นยังไงพอใจไม่พอใจรู้ไม่พอใจรู้พอใจรู้ไอ้ตัวนี้แหละเขาเรียกวิปัสสนาใช่ไหมนี่มันก็ไปตามขั้นตามตอนแต่ถ้าเราไปยึดติดอยู่ว่าฉันจะเอาแต่สุขสุขอยู่เนี้ยก็เรียนเกี่ยวกับไก่อยู่เนี้ยก็รู้อยู่แค่กไก่เขาไปถึงไหนก็แล้วเราไปย่ำอยู่กับที่นะดังนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยท่านไม่ให้ติดไม่ให้ติดอะไรทั้งสิ้นความคิดของเราก็ไม่ให้ติดถ้าเราไปยึดก็เป็นอะไรยึดมั่นถือมั่นเข้าหลักธรรมอีกแล้วไปยึดในสิ่งนั้นไปยึดในสิ่งนี้ไปยึดในสมาธิก็เป็นความยึดมั่นถือมั่นอีกแล้วเป็นอุปทานอีกแล้วความยึดมั่นถือมั่นนั้นศาสนาพุทธคือการปฏิบัตินี้ไม่เอาอะไรทั้งสิ้นปฏิบัติแล้วไม่เอาไม่มีไม่เป็นแต่ถ้ายังมียังเป็นยังเอานั้นคือไม่ใช่ต้องละไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างต้องทิ้งหมดนะเมื่อเราจะข้ามฟากเนี่ยโยมมีเรือมีพายข้ามฟากไปแล้วถ้าเราไม่มีเรือมีพายจะข้ามฝั่งไปโยมทั้งว่ายน้ำว่ายน้ำไม่เป็นเป็นไงถึงว่ายน้ำเป็นแต่ไม่แข็งก็ไปตายอยู่กลางแม่น้ำน้ำเชี่ยวน้ำแรงอันนี้เรามีเครื่องช่วยอยู่แล้วนี่นะมันจะข้ามไปฝั่งหนึ่งไอ้ฝั่งนี้มันยากมันช่วยมันอดมันยากมันลำบากมันทุกข์มันยากจะข้ามไปฝั่งที่มันสบายอุดมสมบูรณ์อาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างจะข้ามไปหาความสุขความสบายเมื่อเรามีเครื่องช่วยแล้วมีเรือมีพายแล้วก็พายเข้าไประยะหนทางเนี่ยมันไกลถ้าเราไม่พากไม่เดินไม่จ้ำไม่พายก็เคว้งคว้างอยู่นั่นน้ำมันแรงเราก็สู้ไม่ได้กระแสน้ำมันมากกว่าเรากำลังเราไม่สามารถพัดไม่สามารถงัดไม่สามารถพายสู้กระแสน้ำได้ก็โลภอีกไปไม่ถึงฝั่งอีกอันนี้เราพลาดเราเพียนแล้วทั้งจ้ำทั้งพายช่วยกันจ้ำช่วยกันพายมันฝ่ามรสุมน้ำนี่เชี่ยวกรากไปถึงฝั่งแล้วขึ้นฝั่งได้แล้วโยมจะแบกเรือไปไหมแบกพายไปไหมมันใช้ต้องใช้ไหมมันไม่ต้องใช้แล้วเหมือนกับภาวนาเนี่ย
หายใจเข้านึกพุทหายใจออกพุทโธเป็นอุบายพุทโธพุทโธพุทโธเกสาลงมานะขาตันตาตัดโจตัดโจตันตาหน้าขาลงมาเกสามันเป็นอุบายให้ใจสงบเป็นเครื่องช่วยเมื่อเราข้ามฝั่งไปแล้วใจเราสงบแล้วจะต้องมาภาวนาทำไมบางคนก็พอสงบแล้วพอจะข้ามขั้นไปดึงมาครับพุทโธพุทโธมันก็อยู่ตรงนั้นนายโยมจะไปรู้อะไรนั่งที่ไหนก็พุทธตื่นนั่งได้ก็แค่นี้ท่านที่บอกต้องมีครูบาอาจารย์ไม่มีก็ได้แต่ว่ามันช้าการในการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมีครูบาอาจารย์คอยสอบอารมณ์ว่าพอเราทำถึงขั้นนี้แล้วจะทำจิตยังไงจะวางจิตยังไงจะปล่อยยังไงจะละยังไงครูบาอาจารย์ท่านบอกถ้าเราทำเองก็ทำไปทำมาวนไปวนมาเสียเวลานะอันนี้เราก็ต้องมีครูบาอาจารย์มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์คอยชี้แนะเมื่อเราสงบแล้วภาวนาไม่ต้องใช้รู้เฉยแค่นั้นเนี่ยรู้ว่าสงบก็รู้รู้ว่าคิดก็คิดรู้ว่ามีคิดก็รู้รู้ตัวเดียวเท่านั้นแหละแล้วมันจะขจัดปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ณปัจจุบันก็เราไม่รู้แล้วก็ไม่เรียนรู้ด้วยแล้วก็ไม่อยากรู้ด้วยเพราะมันไม่สนุกเพราะอะไรมันฝืนกิเลสใช่ไหมเคยอยู่สบายเคยกินสบายเคยนอนสบายมาประพฤติปฏิบัติมีมาเรียกว่าสังฆทานก็กินมื้อเดียวนอนก็ไม่ได้กี่ชั่วโมงไม่เอาไม่ตามใจอันนี้เราก็ต้องพากต้องเพียรนี่แหละมันถึงจะได้ถ้ามองมัวมาติดสุขโยมไม่พ้นทุกข์เลยหรอกการทุกข์เนี่ยมันจะทำให้เรานั้นมีปัญญาเอางูเราปวดเราเมื่อยนะโยมอ่ะจะทำไงให้มันหายปวดหายเมื่อยโยมทำยังไงก็ต้องใช้ปัญญาใช่ไหมมันปวดเพราะมันปวดเพราะเรานั่งเพราะเทียบเราก็ต้องพับหรือว่าต้องเปลี่ยนนะมันก็หายทุกข์แล้วแต่ทุกข์เนี่ยต้องกำหนดรู้มันจะทุกข์เนี่ยผักสายไม่เอาไม่เอาไปไปไม่เอาไม่ใช่ทุกข์นี่แหละมันจะทำให้เกิดปัญญาเกิดความเฉลียวฉลาดเกิดสติเกิดปัญญาทำยังไงที่จะให้มันคลายจากความเป็นทุกข์แต่ว่าไม่หมดทุกข์ไม่ลงเขาเรียกว่าข้ามเวทนาทุกขเวทนาข้ามได้ยังไงจะไปข้ามยังไงเจ็บมันก็ยังเจ็บอย่างนั้นนะปวดก็มันปวดอย่างนั้นมันจะไปข้ามได้ไงมันไม่หายก็เราสายการแยกก็คือปัญญาการกับจิตนี่มันอยู่ด้วยกันแต่ถามว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันไหมมันไม่ใช่แต่ที่เป็นสิ่งเดียวเพราะเราไปยึดว่าเป็นเราพอเป็นเราแล้วอะไรเกิดขึ้นลงทุกข์แต่ถ้าคิดว่าอันนี้เป็นแค่สักแต่ว่าธาตุสี่ขันธ์ห้าอาการ32รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรู้ตามความเป็นจริงแล้วมันก็ต้องไปยึดมันแยกทำให้ในสุดคือจิตที่มีตัวรู้รู้ว่าทุกข์ก็รู้รู้ว่าสุขก็รู้นี่แหละต้องใช้ปัญญาแยกแต่ถามว่าจะทำถึงขั้นฐานที่ได้มันก็ต้องอาศัยการฝึกหัดในโยมนะไม่ใช่ทำวันเดียวไม่ใช่ฉันต้องมาบวชวันเดียวเลยฉันจะแยกกายแยกจิตแยกจิตออกจากเวทนาได้ในครั้งในคราวเดียวมันเป็นไปไม่ได้เขาเรียกว่าต้องสร้างความภาคความเพียรตัวนี้แหละความภาคความเพียรตัวนี้มันจะทำให้เราเนี่ยมีความแข็งแกร่งแต่ถ้าเราไม่ภาคไม่เพียรมันก็ได้แค่นั้นเองวิ่งได้กิโลเดียวก็กิโลเดียวเมื่อนั้นนั่งสมาธิถ้าไม่ภาคไม่เพียร10นาทีฉันก็ไม่เอาแล้วครั้งต่อไปก็10นาทีนั่นแหละไปนานจนนั้นไม่ได้จะตายแล้วแต่ภาคเพียรแบบตั้งสัจจะ
ครึ่งชั่วโมงจะไม่ลุกจะไม่ขยับ

จ็บเป็นเจ็บปวดเป็นปวดตายเป็นตายทุกข์เป็นทุกข์เนี่ยมันจะได้ไม่มีอะไรชนะใจของเราเนี่ยมันเป็นใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่จะชนะไม่ได้เลยถ้าใจของเรานั้นไม่เป็นใหญ่ใจของเรานั้นไม่อดทนใจที่เป็นผู้รู้จิตที่เป็นผู้ตื่นนั่นแหละลงสติที่เป็นตัวรู้สำคัญที่สุดดังนั้นเราอย่าคิดว่าเวลายังมีอีกเยอะยังหนุ่มยังสาวยิ่งถ้าเรามีศรัทธาอยู่นะศรัทธาเกิดแล้วเนี่ยต้องสร้างความภาคความเพียรให้เกิดขึ้น

อย่าคิดว่าเวลายังมีอีกเยอะยังหนุ่มยังสาวยิ่งถ้าเรามีศรัทธาเนี่ยนะศรัทธาเกิดแล้วเนี่ยต้องสร้างความภาคความเพียรให้เกิดขึ้นเพราะต่อไปข้างหน้าแล้วเนี่ยต้องใช้สติใช้ปัญญาแล้วใช้สมาธิอย่างเดียวไม่ได้พอนานไปนานไปสมาธิมันไม่มีแล้วต้องใช้ปัญญาแล้วบางครั้งฝึกสมาธิให้เกิดปัญญาบางครั้งต้องใช้ปัญญาทำให้เกิดสมาธิปัญญาที่จะต้องรอบรองคิดของตัวเองว่าอย่าให้คิดอย่าให้นึกทำงานให้มันสมองให้อยู่กับปัจจุบันให้อยู่ลมหายใจเข้าหายใจออกใช้ปัญญาบังคับจิตท่านเกิดสมาธิบางครั้งเรามีศรัทธาแล้วครูบาอาจารย์บอกว่าให้นั่งภาวนาไปมันก็เกิดสมาธิเกิดสมาธิพอนานไปนานไปสมาธิมันไม่เกิดได้อยู่ตัวนี้เนี่ยที่พระท่านอยู่ไม่ได้ต้องศึกต้องไปก็เพราะว่าไม่มีปัญญาสมาธิดับปัญญาไม่เกิดนั้นปัญญาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้เราหลุดพ้นเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติใช่ไหมสำคัญที่สุดฝึกปัญญานี่เลยยืนเดินนั่งนอนแล้วไม่ใช่ว่าเราจะมาฝึกแค่วัดนี่นะโยมนะมาวัดเพื่อเอาพื้นฐานเพื่อเอาความรู้ไปใช่ไหมเมื่อเราศึกษาเราเรียนเนี่ยเสร็จแล้วเราจะต้องกลับบ้านเราก็ต้องไปฝึกหัดท่องจำใช่ไหมมันถึงจะรู้ถึงจะจำไม่ใช่แบบพอเรามาบวชครั้งหนึ่งกลับไปเราก็ไม่เอาแล้วก็ทิ้งไปนั่นจะรู้อะไรอยู่แค่นั้นมาอีกทีก็แค่นั้นมันไม่ใช่ว่ามาทำอยู่แค่ตรงนี้มันต้องเป็นอุปนิสัยนะเป็นอุปนิสัยไม่มีเวลาภาวนาไม่ต้องยืนเดินนั่งนอนนี่ภาวนาได้ไม่ใช่ว่าจะต้องมานั่งหลับตาภาวนาไม่ต้องทำมหาประธานไม่ต้องทำมหากิจไม่ใช่ให้มีสติให้มีองค์ภาวนาให้มีอารมณ์อยู่ในปัจจุบันว่าปัจจุบันนี้ท่านทำอะไรมีสติตรงนี้สำคัญที่สุดเมื่อมีสติแล้วมีกลุ่มให้เกิดสมาธิเกิดปัญญานี่สำคัญเราทำอะไรล่ะทำอะไรก็เหมือนเราไม่มีสติยืนก็ไม่รู้นั่งก็ไม่รู้นอนก็ไม่รู้กินก็ไม่รู้คิดก็ไม่รู้โกรธก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มันรู้เดียวเลยแล้วเมื่อไหร่มันจะรู้ก็ต้องให้มันรู้อยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ใช่มารู้แค่วัดไปแค่มาภาวนาแค่วัดนั่นอยู่นะส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ดีหน่อยได้มาบวชก็สังฆทานได้บวชปฏิบัติได้บวชนั่งสมาธิได้บวชที่อื่นก็ไม่ได้มาสุขไม่มาเที่ยวเข็นอะไรเงี้ยมาเปล่าเช้าเดินโยกโกงนะโยงเช้าใช้เวลาไปเดินโยกโกงกลายเป็นติดไม่รู้เวลาไม่รู้หน้าที่ตัวเองท่าต้องไปเปล่าใช่ไหมทั้งนั้นที่สิ่งที่เราทำนี่มันคือของเราแต่เราบังคับตัวเองไม่ได้ต้องให้คนอื่นบังคับพอคนอื่นบังคับพอใหม่พอใจบางคนมาหลบๆซ่อนๆอู้ๆถึงเวลาสวดมนต์ก็ไม่สวดถึงเวลาทำวัดก็ไม่ทำเดินไปเดินมาเล่นโทรศัพท์อะไรก็ยังจะได้อะไรก็ได้แค่ฉันมาบวชเพื่อสังฆทานได้มาถือศีลฉันก็ถือบุญแล้วถูกต้องบุญคือความสบายใจแต่ถามว่าฉลาดมั้ยน่ะก็ยังโง่เหมือนเดิมนั่นแหละไม่ฉลาดเข้าวัดมันต้องฉลาดฉลาดอย่างเดียวไม่ต้องเฉลียวด้วยนะโยมฉลาดแค่เฉลียวว่าเสร็จทุกราเลยเพราะกิเลสมันมาครอบเลยมีสติสัมปชัญญะสติอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีสัมปชัญญะรู้ทั่วรู้พร้อมรู้ทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างรู้รอบมันมีเรดาร์รอบแล้วมันจะมาทางไหนจะเข้าทางไหนถ้าทางหูทางตาจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมาทางไหนโดนปิดหมดปิดทวารหมดปิดประตู

0: วดนั่นเองสำคัญที่สุดรู้ข่าวสืบมีแค่นั้นแค่นี้รู้สบายนอนแต่ไม่เชื่อเดี๋ยวแบบเขาจะขุดกำแพงกันมาจะข้ามน้ำกันมามัวจะนอนอยู่พวกกระเชื่อดคอตายก็นี่เหมือนกันกิเลสก็เหมือนกันมันมาหลายรูปแบบนะโยมนะกิเลสเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันมีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดแต่อย่างหยาบก็เห็นนะอย่างกลางก็พอจะรู้ไอ้ละเอียดเนี่ยโยมถ้าจิตไม่เป็นสมาธิจิตไม่มีปัญญาโยมโดนนะไม่ว่าพระไม่ว่าโยมไม่ว่าชีวิตใครนั่นนะท่านอย่าประมาทคิดว่าฉันสลากแล้วฉันปฏิบัติมากพอแล้วฉันพ้นแล้วท่านพุทธเจ้าบอกว่าอย่าตั้งตนอยู่ในความประมาทอัปมาเทนะสัมปทิฐานท่านเตือนไว้ครั้งสุดท้ายเลยทันทานิพิกเวอมันตยานิโวดูก่อนที่สุดทั้งหลายเราขอเตือนท่านเป็นครั้งสุดท้ายว่าวยธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปมาเทนะสัมปทิฐานท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนี่พุทธเจ้าห่วงเรานะเนี่ยแต่เราห่วงตัวเองมันไม่ห่วงเลยนะแล้วบอกว่ารักตัวเองถ้าไม่รักตัวเองเนาะถ้ารักตัวเองมันต้องรู้จักทำในสิ่งที่ดีๆแล้วบอกว่าฉันรักตัวเองไม่จริงหรอกพุทธเจ้าเรารักตัวเองถึงสละความสะดวกสบายมาหาความลำบากลำบากกายแต่สบายใจเอาไงโยมลำบากกายสบายใจรวยแต่ไม่สบายมีเงินแต่ไม่สบายมีเงินกับเป็นทุกข์ไม่มีดีกว่านี่โยมนะมีอะไรแล้วเป็นทุกข์อย่ามีมีครอบมีคู่มีลูกมีหลานมีบ้านมีสมบัติพัฒนามีแล้วเป็นทุกข์อย่าไปมีมันแต่เราก็อยากจะมีเพราะเราไม่เคยมีไอ้คนเขามีแล้วเขาไม่อยากมีนะถ้ามีแล้วเอาไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์ประโยชน์ทางด้านไหนประโยชน์ทำบุญทำทานนะทำบุญทำทานและอย่างขาดไม่ได้คือต้องทำงานด้วยฉะนั้นเราจะได้ประมาทโยมความประมาทแค่เสี้ยววินาทีเดียวความหายนะมาถึงตัวเลยทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีสติเมื่อมีสติแล้วมันจะไม่ประมาทเมื่อเราทำสมาธิบาทำสมาธิจนจิตท่านตื่นแล้วเนี่ยท่านมีสติตลอดเวลาหลับก็เหมือนไม่หลับรู้หมดอะไรจะเข้ามาทางหูทางตาทางจมูกทางนิ้วทางกายทางใจรู้หมดรู้แล้วก็ตัดรู้แล้วก็ดับรู้แล้วก็ปิดมันก็ไม่มีอาบไม่มีบาปไม่มีอาบส่วนแต่พวกเรารู้ทั้งรู้เราก็เปิดเชิญเลยมาเลยโลกก็อยากจะโลกหลงก็อยากจะหลงอยากได้มากบางครั้งก็ไปสวยขโมยของเขาเพราะความอยากหลงก็หลงมากหลงทรัพย์สมบัติหลงลูกหลานบ้านช่องแล้วทำงานที่สุดหลงตัวเองรู้ไหมหลงตัวเองหลงแง่หลงตัวเองนะโยมนะหลงว่ายังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายเนี่ยอย่าหลงนะนี่เรียกหลงตัวเองมีใครยอมรับบ้างว่าแก่มั้งมีไหมไม่มีหรอกตมาก็ไม่ยอมรับนะว่าแก่ไม่เคยดูตัวเองแก่และทีเลยเนี่ยดังนั้นที่มันความเสื่อมมันอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันมันเสื่อมมันโทรมไปแต่ไม่เคยที่จะใจว่าจะแก่อย่างเนี้ยถ้าแก่ก็เดินไม่ได้นะถ้าแก่ก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมไอ้ตัวนี้แหละก็เลยทำให้ดื่มแก่พอดื่มแก่แล้วทำไงโยมดื่มตาย คิดว่าไม่ตายแต่ลิ้วเจ็ดไม่มีไม่ต้องลืมหรอกมันลืมไม่ได้หรอกเพราะมันเจ็บอยู่ทุกขณะนั่งนานก็เมื่อยเดินนานก็เมื่อยฟังนานก็เมื่อยฉะนั้นอย่าหลงทำอะไรก็แล้วแต่ห้ามหลงใช่ไหมหลงได้เป็นไงโยมอย่างข่าวดังคือโคมอ่ะหลงท่ามันออกไม่ได้นะใช่ไหมไอ้โยมยังงั้นมันมีทางออกมีหลงมีออกไม่ได้เลยโยมนะไอ้เราหลงจะเรียนตัวเองนะโยมออกไม่ได้เลยนะตายทุกเดียวเลยโยมไม่มีใครช่วยด้วยพระช่วยก็ไม่ฟังเพราะทิฏฐิว่าฉันเกิดก่อนฉันรู้มากเขาต้องมาสอนฉันฉันรู้แล้วรู้อะไรรู้ว่าตัวไม่รอดดังนั้นเราก็อย่าหลงอะไรก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายของเราเนี่ยมันได้มาก็เป็นเพราะอัตภาพพ่อแม่ให้มาอย่าไปหลงมันว่ามันไม่เสื่อมนะมันเสื่อมลงทุกวันทุกวันทุกวันอย่าคิดว่าไม่แก่นะเราดูเองไม่แก่แต่คนอื่นก็เห็นว่าเราแก่นะเดี๋ยวเราบอกว่าฉันยังสวยฉันยังหนุ่มยังสาวฉันยังมีอายุฉันยังต้องอยู่ไปอีกนานอย่าคิดอย่างนั้นเด็ดขาดคิดว่าพรุ่งนี้จะมีไหมนอนแล้วจะตื่นไหมลมหายใจเข้าแล้วจะออกไหมถ้ามันหลับแล้วก็ไม่ตื่นก็ถือความโชคดีอยู่แต่ถ้าหลับไปแล้วตื่นมาลุกไม่ได้โยมเอามาพึ่งกินแล้วทำไงอะไรเนี่ยทำไงอ่ะเอาแล้วหาหมอหายาแล้วก็ไปมุ่งพึ่งหมอพึ่งยาแล้วถ้าหมอยามันไม่หายแล้วทำยังไงพึ่งอะไรโยมพึ่งใครอัตตาหิอัตโนนาโถตนแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนแต่ตนนี้ต้องฝึกตนไม่ดีแล้วนะไม่ใช่ตนมีแต่กิเลสนะมันช่วยไม่ได้หรอกยิ่งซ้ำลงไปอีกอ่ะตนต้องฝึกตนดีแล้วจุดด้วยศีลสมาธิปัญญาด้วยสติด้วยปัญญาฝากไว้ว่าอย่าหลงถ้าหลงแล้วกลับยากถ้าหลงแล้วไม่มีสติกลับยากเมื่อมาเดินป่าเนี่ยหลงหลงหลงก็เดินวนไปอยู่นั่นวนไปวนมาเป็นชั่วโมงเอ้าแล้วก็วนไปที่เก่านี่หว่าไม่ออกจากป่าสักทีพอหลงปุ๊บตั้งสติตั้งสติไม่ต้องเดินอยู่เฉยๆนั่งสมาธิทำใจสงบไม่ต้องดิ้นรนใจสมาธิใช้สติค่อยๆพิจารณาหาทางออกแต่ถ้าเราคิดว่าจะหาทางออกด้วยการเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาหาทางออกไม่ได้หรอกต้องตั้งสติแล้วก็พิจารณาสังขารร่างกายของเราว่าสิ่งเหล่านี้มันเที่ยงไหมมันอยู่ในนักขณะอนิจจังทุกขังอนัตตาจริงหรือเปล่าฉะนั้นถ้าเราอยู่กับธรรมเราก็จะรู้ธรรมรู้ธรรมชาติผลสุดท้ายก็รู้ความเป็นธรรมดาทุกคนเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาไม่มีใครอยู่ลมฟ้าไม่มีใครเอาอะไรไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างรูปร่างบ้านช่องเรือนจานแต่สิ่งที่เอาไปได้คือบุญและบาปเท่านั้นเองเมื่อเราเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาแล้วสิ่งที่เราจะเอาไปคือบุญอย่างเดียวทรัพย์ที่จะเอาไปได้คืออริยทรัพย์อย่างเดียวทรัพย์ที่อยู่ในตัวตนนี้มันเป็นทรัพย์ภายนอกเป็นทรัพย์สมมุติไม่ใช่วิมุตตินั้นวันนี้อาตมาก็มีโอกาสได้มาพูดคุยได้มาชี้แจงแถลงไขให้ญาติโยมนั้นสว่างด้วยปัญญาไม่ใช่สว่างด้วยแสงไฟไม่ใช่สว่างด้วยแสงเทียนสว่างด้วยปัญญาของตัวเองและเราก็จะรู้แจ้งตามความเป็นจริงรู้ธรรมะ ที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นของผู้โลกเป็นธรรมดาก็ขออนุโมทนาในบุญกุศลของญาติโยมที่ได้ตั้งใจเปิดโทรทัศน์ชมพอดีเปิดที่ฟังพอดีญาติโยมที่มีศรัทธาในการที่จะได้มาบวชนี่ขมักบารมีเพื่อสร้างบารมีเพื่อสะสมไว้เป็นอายุรับปลายหน้าต่อไปขออนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลของบารมีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์คุณบารมีของครูบาอาจารย์จงมาช่วยอธิบายปกป้องรักษาคุ้มครองป้องกันภัยให้ญาติโยมนั้นปลอดภัยจากพยานอันตรายต่างๆคิดอะไรให้ได้สมความมากๆปรารถนาพัฒนาความสุขก็ขอได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ขอให้ได้ความพ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านเถิด
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่สุดตรงนั้นคือพระธรรมเทศนาดูความเมตตาจากพระครูปรัชญ์พลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสันทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: กฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงโดยธรรมจักรสิงห์ทองเปิดโลกสะท้อนเงาชีวิตจริงส่องสว่างสู่ใต้ล่าพิสูจน์ผลกรรมตอนเทพลงทันเรื่องต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงที่จังหวัดสระบุรีประมาณปีพ.ศ. 2516และสร้างความตื่นกลัวอกสั่นขวัญแขวนให้กับผู้พบเห็นและผู้อยู่ในเหตุการณ์อย่างยิ่งผู้ใหญ่เอิบเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้กว้างขวางในละแวกนั้นนักซื้อขายที่ดินหรือแม้กระทั่งชาวไร่ชาวนาชาวสวนในละแวกนั้นมักนำโฉนดที่ดินมาจำนองกับเขาเป็นประจำระยะเวลา10ปีผู้ใหญ่เอิบสามารถครอบครองที่ดินโดยการกว้านซื้อและยึดจากขาดจำนองมากมายสร้างความเดือดร้อนให้กับคนยากจนในละแวกนั้นมาโดยตลอดบางครั้งออกเงินให้กู้พอส่งดอกไปได้ 5-6 เดือนแกก็จะแจ้งยอดต้นที่คงเหลือโดยแอบเพิ่มยอดเข้าไปเพื่อหาทางยึดทรัพย์สินบ้านบ้างที่ดินบ้างเป็นอยู่อย่างนี้จนชาวบ้านสาปแช่งให้ตายวันตายคืนวันหนึ่งแกเดินไปสำรวจที่ดินซึ่งแกยึดมาได้พบว่ามีรอยผู้คนพากันเดินลัดย่านที่ดินของแกที่เป็นเช่นนั้นเพราะทางรถไฟตัดผ่านที่ตรงนั้นพ้นจากที่ของแกไปไม่ถึง100เมตรก็เป็นสถานีรถไฟเมื่อผู้โดยสารรถไฟไปมาที่ต้องขึ้นและลงสถานีนั้นต้องเดินผ่านที่ตรงนั้นจนกลายเป็นทางสัญจรแล้วไม่เช่นนั้นต้องเดินอ้อมไปไกลเมื่อผู้ใหญ่เอิบมาเห็นเช่นนั้นแกไม่ยอมจึงทำสิ่งกีดขวางบ้างตัดน้ำมาปิดกั้นบ้างใช้ท่อนไม้มาวางเรียงขวางบ้างแต่ก็ไม่ได้ผลถูกยกออกและมีคนใช้เดินต่อไปผู้ใหญ่เอิบนำป้ายมาติดห้ามเดินผ่านที่ส่วนบุคคลแต่ก็ไม่มีผลต่อมาแกจึงนำพืชสวนมาหว่านไว้เพื่อปิดการสัญจรของผู้คนแต่เนื่องจากที่ตรงนั้นผู้คนใช้กันมานานจึงทำให้ผู้ผ่านไปมาเคยชินประกอบกับไม่มีทางใดที่จะให้เลือกเดินจึงไม่สามารถห้ามคนได้ในที่สุดผู้ใหญ่เอิบจึงตัดสินใจขั้นเด็ดขาดโดยทำหลักกระทู้ติดลวดหนามแข็งแรงปิดทางสัญจรและขึ้นป้ายเขตห้ามเข้าเด็ดขาดผู้คนที่เคยสัญจรไปมาบริเวณนั้นต้องหาทางเลี่ยงแต่ต้องเดินอ้อมไปไกลเพราะมีลำคลองน้ำผ่านบริเวณนั้นพอดีและใช้เส้นทางนั้นสัญจรไปมาต่อ ่อมาหลังจากนั้นไม่นานปรากฏว่าผู้ใหญ่เอิบถูกฟ้าผ่าตายขณะเดินลงจากบ้านเพื่อไปทำธุระญาติญาติและลูกหลานตั้งศพสวดพระอภิธรรม3คืนพอวันสุดท้ายก่อนที่จะนำศพขึ้นเมนขณะที่พระกำลังอนุโมทนาให้พรฝนเกิดตกพรำๆลงมาฟ้าขนองขึ้นมาทันทีทันใดและสายฟ้าได้ผ่าเปรี้ยงลงมาบริเวณที่ตั้งศพ1ครั้งปรากฏว่าโลงแตกเพราะพลังไฟฟ้าแรงสูงศพหล่นลงมาด้านล่างเดือดร้อนญาติญาติต้องมาช่วยกันนำศพบรรจุโลงใบใหม่และยกขึ้นตั้งบนเมนเตรียมเผาแขกที่มาในงานและผู้ที่อยู่ใกล้เคียงที่ได้พบเห็นเหตุการณ์ต่างก็ตกใจอกสั่นขวัญแขวนไปตามๆกันนึกไม่ถึงว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้นซึ่งไม่เคยมีมาก่อนหลังจากเผาแล้วครบ7วันญาติลูกหลานก็จัดงานทำบุญ7วันโดยนิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์9รูปขณะที่พระสงฆ์กำลังอนุโมทนาจะเสร็จปรากฏว่าสายฟ้าได้ผ่าลงมาอีกครั้งบริเวณใกล้โต๊ะหมู่บูชาซึ่งโต๊ะขนาดเล็กตั้งอยู่มีโกฏกระดูกและผ้าขาวห่อกระดูกผู้ใหญ่เอิบพร้อมกับกระถางธูปถาดสำหรับกับข้าวที่จัดบูชาอัฐิกระเด็นทั้งโกฏและห่อกระดูกแตกกระจายพอสิ้นเสียงสายฟ้าบรรยากาศเข้าสู่ความเงียบประมาณ10นาทีโดยไม่มีใครเอ่ยปากเลยแม้แต่คนเดียวถ้าสามารถได้ยินเสียงความคิดของคนที่มาในงานวันนั้นยกเว้นญาติและลูกหลานก็คงจะได้ยินคำพูดประโยคว่าเทวดาไม่ยอมให้อภัยผู้ใหญ่เอิบคงได้ยินแต่เสียงหนักแน่นของประธานสงฆ์ที่นั่งอยู่ขณะนั้นเปล่งเนิบๆว่าเทพศักดิ์สิทธิ์เจ้ากรรมนายเวรนำชีวิตของเขาไปแล้วควรยุติได้แล้วเพราะคนอื่นไม่เกี่ยวข้องจากนั้นญาติญาติและลูกหลานก็ได้ประกอบพิธีบังสุกุลซ้ำอีกครั้งหนึ่งและนำอัฐิของผู้ใหญ่เอิบไปบรรจุตามประเพณีเหตุการณ์ระทึกขวัญตั้งแต่วันแรกคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำของผู้ได้พบเห็นและผู้ได้ทราบข่าวตลอดมาและถือเป็นคติเตือนให้ทุกคนรู้ว่าการขาดน้ำใจแล้งน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในที่สุดต้องได้รับความเดือดร้อนแม้ที่นอนตายตาหลับยังไม่มีให้เหมือนผู้ใหญ่เอิบฉะนั้นดังสุภาษิตโลกนิธิคำโคลงที่ว่าคบกากาโหดให้เสียพงพาตระกูลเหมหงแหลกด้วยคบคนชั่วจักปลงความชอบเสียนาตราบลูก

โลกคือรูปนามกายใจของเราไม่มีสิ่งใดเที่ยงแท้แน่นอนความไม่เที่ยงมีอยู่ที่ไหนความเป็นทุกข์ก็มีอยู่ที่นั้นและความตายก็ไม่มียกเว้นแก่คนใดคนหนึ่งเรามีสิทธิ์ตายได้ทุกเวลาพระธรรมคำสอน

0: หลวงปู่สิมพุทธาจาโร
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

เจริญสุขญาติโยมชาวชมรมปานครหลวงหรือว่าชาวชมรมปาหรือชมรมธรรมการที่อาตมาได้มาบรรยายในวันนี้ก็เนื่องจากศรัทธาญาติโยมที่ยังสืบเนื่องอยู่แล้วก็ตั้งใจที่สนใจในการฟังและปฏิบัติตามถือว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องในการนำชีวิตของเราให้ดำเนินไปตามธรรมะคือความสงบวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องการดำเนินชีวิตให้ราบรื่นความจริงชีวิตนั่นน่ะมันไม่มีการราบรื่นทำยังไงมันก็ไม่ราบรื่นไม่ว่าใครทั้งหมดเหมือนกับน้ำในมหาสมุทรน่ะมันไม่มีราบรื่นแต่ว่าอาศัยว่ายามลมสงบชาวเรือหรือชาวเกาะที่จะใช้แม่น้ำให้เป็นประโยชน์ก็ยามที่ลมและคลื่นน้อยลงก็จะใช้เรือนั้นแล่นไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางแต่ไม่ใช่ว่ารอให้ลมสงบคลื่นเงียบน้ำราบลื่นแล้วเนี่ยเราจึงจะล่องเรือไปถ้ารออย่างนั้นแล้วชีวิตของชาวเรือก็คงอดตายคงเดินทางไม่ได้เพราะมันมีแต่มรสุมแต่เพียงว่าไปได้จนถึงที่สุดได้หมายถึงว่าไม่ต้องรอให้ทะเลราบลื่นแต่เพียงว่าไม่โต้คลื่นหรือมรสุมร้ายเท่านั้นเองแต่ว่าจะไปรอให้มรสุมไม่มีนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะทะเลนั้นกว้างใหญ่เป็นที่เก็บของลมใจเราก็เช่นเดียวกันจะรอให้ชีวิตเราเนี่ยราบลื่นเป็นไปไม่ได้ชีวิตคนเรามีทุกข์มากกว่าสุขเพราะคนเราเกิดมาแล้วต้องทำมาหากินต้องดิ้นรนต้องคบค้าสมาคมต้องมีการมีงานมีหน้าที่รับผิดชอบภาระชีวิตตัวเองเนี่ยมากเมื่อตอนเราเป็นเด็กๆเราก็ไม่มีอะไรก็รู้ก็รู้สึกชีวิตที่มันเป็นไปตามคันลองหรือว่าตามของผู้นำคือพ่อแม่เราแต่ว่าพอเรามาทำการงานแล้วชีวิตเรามันจะต้องนำตัวเองรู้สึกว่ามันมีอุปสรรคนานาประการเหมือนกับเราล่องเรือไปในมหาสมุทรไม่ต่างกันแต่เพราะว่าถ้าเราเจอคลื่นเจอลมเราจะทำยังไงเราก็ต้องเรียนดิเราเรียนวิชาว่าโตขึ้นโตโตเมื่อเจอคลื่นเจอลมแล้วในท้ายเรือก็ต้องมีความชำนิชำนาญที่สามารถจะหันเหหางเสือเนี่ยโต้กับคลื่นลมได้คือไม่ใช่ล่องไปตามคลื่นบอกว่าเรือเนี่ยก็บอกว่าถ้าคลื่นมันมาแล้วไม่ใช่ว่าจะหนีคลื่นท่านบอกว่าต้องหันหน้าสู้คลื่นตัดคลื่นแล้วจะข้ามคลื่นมันไปได้แต่คลื่นนั้นจะใหญ่เท่าภูเขาลากาแต่ก็ไม่ใช่หันหัวเรือเอียงให้คลื่นไม่ได้เรือจะล่มทันทีคนพายเรือจะรู้ทันทีว่าเวลาคลื่นมาเนี่ยเขาจะต้องหันหัวเรือเข้าสู้คลื่นแต่ถ้าหากว่าหัวเรือเบนนิดเดียวน่ะคลื่นจะตีคว่ำทันทียิ่งเรือในน้อยยิ่งคว่ำง่ายใหญ่ชีวิตเราก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าหนีปัญหาไม่ใช่ว่าจะหนีปัญหาหรือไม่ใช่ว่าท้อถอยหรือจะหลบหลีกในเมื่อเจอปัญหาเราจะต้องหันหน้าเข้าสู้กับปัญหานั้นว่าทำอย่างไรปัญหาร้ายจะให้เป็นปัญหาดีหรือว่าปัญหาร้ายให้กลายเป็นดีปัญหาหนักให้กลายเป็นเบาจะแก้ยังไงดีบางครั้งปัญหาอยู่ที่คนอื่นบางครั้งปัญหาอยู่ที่เราและคนอื่นถ้าปัญหาอยู่ที่เราก็เราสามารถจะแก้ได้แต่ถ้าปัญหาอยู่ที่คนอื่นเราจะแก้ได้เราก็ต้องพยายามต้องมีเหตุมีผลมีขันติ
หรือมีใจเย็นพอที่เราจะหยุดยั้งชั่งใจเราเพื่อรอความร้อนของเขาบางทีเราต้องรอความใจร้อนของเขาให้เขาใจเย็นลงแล้วจึงตกลงกันได้นี่คลื่นบางครั้งเนี่ยเราจะเอาเรือออกไปในทะเลเนี่ยออกไม่ได้เพราะหน้ามรสุมเราต้องเกาะอยู่ชายฝั่งหรือไม่ก็เกาะอยู่บางภูเขาหรืออยู่ใกล้เกาะก่อนแล้วลงสมอก่อนรอจนขึ้นมันเบาลงเราจึงจะออกเรือได้ชีวิตทำการงานอยู่กับสังคมเนี่ยบางครั้งก็แรงเราจะทำไงดีถ้าคนอื่นแรงมาเราจะทำไงดีเหมือนกับขึ้นแรงมาเราจะโต้ขึ้นไหมโต้ไม่ได้ถ้าแรงมาแรงตอบพังทันทีเราเป็นเรือน้อยเราจะต้องจมถ้าเราเป็นคนมีฐานะตำแหน่งน้อยเราจะต้องเดือดร้อนถูกเขาเหยียบย่ำถูกเขากดขี่เราแต่ถ้าเราตำแหน่งใหญ่เราก็สู้ขึ้นได้ฐานะเราดีเราก็สู้ได้แต่นั้นถึงว่าชีวิตที่จะราบรื่นได้ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาว่าอุปสรรคมันมากน้อยอย่างไรที่เราจะโต้ขึ้นได้โต้กับปัญหาชีวิตได้ไม่ต่างอะไรกับการออกเรือของนักการเดินเรือที่จะต้องเจอมรสุมตลอดทั้งปีไม่มาเรืออะไรทั้งหมดเขาจึงได้สร้างให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเพื่อจะมันสู้กับโต๊ะขึ้นลมได้ความเร็วมากขึ้นให้มันใหญ่มากขึ้นเมื่อสมัยก่อนเรือสำเภาเนี่ยมันเล็กโดนขึ้นใหญ่ๆมันก็จมการจะเดินตลอดรอบโลกมันก็ไปไม่ไหวสมัยนี้เรือดีเรือใหญ่มีเครื่องกำลังดีเขาก็สามารถที่จะเล่นไปโต้ขึ้นใหญ่ๆได้ฐานะจิตใจเราก็เหมือนกันปัญหาอย่างนี้มากขึ้นชีวิตเราการงานมากขึ้นปัญหาก็มากขึ้นใจเราก็มีความหนักอกหนักใจมากขึ้นเราก็ต้องทำใจของเราเนี่ยให้หนักแน่นเหมือนเราสร้างพลังเหมือนสร้างเรือให้มันใหญ่หมายถึงว่าเราต้องมีสติมีความรู้มีขันติแล้วก็มีความฉันทะคือความพอใจที่พร้อมที่จะดำเนินชีวิตประจำวันเราให้มันราบรื่นเรารู้ว่ามันมีคลื่นทุกกระแสที่มารอบด้านเราคนโน้นว่าอย่างนั้นคนนี้ว่าอย่างนี้ที่ทำงานก็เป็นอย่างนี้ที่บ้านก็เป็นอย่างนั้นเรารู้ว่าปัญหา108ตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่มันก็ต้องเจอปัญหาตลอดไปแต่ปัญหาที่เราจะแก้ได้นั่นคือตัวเราเนี่ยจะสร้างพลังให้มันเข้มแข็งมากขึ้นเจนไม่หวั่นไหวหมายถึงมันใจเรามันมีพลังมากขึ้นจนกลายจะว่าไอ้ที่เขาว่าธรรมดาคนอื่นเขาโกรธเนี่ยเขาเป็นทุกข์เนี่ยจนกลายเป็นว่าเราเนี่ยใจสบายซะแล้วเมื่อก่อนนี้เรากังวลมากเราทุกข์มากปัญหารู้สึกว่ามันจะมาสมอยู่ที่ตัวเราคนเดียวแต่ทุกวันนี้มันปัญหามันก็เหมือนเดิมแต่ใจเราไม่เหมือนเดิม ใจเราเข้มแข็งกว่าเดิมใจเราอดทนมากกว่าเดิมใจเราไม่ค่อยหงุดหงิดไม่ฟุ้งซ่านใจเรามีสติสัมปชัญญะในการได้ยินได้ฟังได้เห็นได้รู้ในยามบทของคนอื่นเขาแสดงออกมาเรารู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมะที่ว่ามันราบลื่นได้นั่นก็คือเรียกว่าเมื่อคลื่นลมไม่มีแล้วลมมันสงบคลื่นมันก็สงบทะเลก็เรียบเรือก็วิ่งตามสบาย

เหมือนกันแหละเมื่อเราทำใจสงบเมื่อใจของเราเงียบเมื่อใจของเราสงบเราสบายใจพอใจในงานในหน้าที่ในความเป็นอยู่ในฐานะในยศในตำแหน่งในการเงินทุกสิ่งทุกอย่างเราพอใจแล้วว่ายินดีเท่าที่เราสร้างขึ้นมายินดีเท่าที่เรามีอยู่ยินดีที่เราได้นี้นึกถือว่าประเสริฐแล้วมนุษย์ในใจเราในตัวเราพอเราดีใจเราพอใจในความเป็นอยู่ของเราแล้วเขาเรียกว่านั่นแหละคลื่นชีวิตสงบจะมีอุปสรรคมาอะไรมันก็ถือเป็นเรื่องธรรมดามันต้องมีทุกข์ทุกคนเราต้องมีทุกข์ทุกคนเราต้องมีดีใจมีเสียใจมีสมหวังมีผิดหวังมันเป็นเรื่องของทุกคนจะต้องได้รับประสบพบสิ่งนี้ไม่งั้นแล้วคำสอนพระเจ้านั้นมันสอนผิดหมดพระพุทธเจ้าจะบอกว่าที่สุดของทุกข์ไม่มีอะไรนอกโลกนี้ไม่มีอะไรนอกจากที่สุดก็คือทุกข์กายความเจ็บความแก่ความตายคือทุกข์กายทุกข์ใจคือไม่สบายใจไม่พอใจที่เขาพูดที่เขาทำที่เขาแสดงออกให้เราโดยที่ไม่ถูกใจเรานั่นคือการทุกข์ใจที่สุดของมันก็มีแต่ทุกข์กายทุกข์ใจแต่พุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อเรารู้ที่สุดของการทุกข์กายทุกข์ใจแล้วนั่นเนี่ยคือการพ้นทุกข์คนที่รู้นั่นคือคนพ้นทุกข์คนที่ยังยอมรับทุกข์คือเรียกว่าทุกข์กายก็เป็นทุกข์ทุกข์ใจก็เป็นทุกข์คือปรุงทุกข์นั้นขึ้นมามากขึ้นนั่นคือเรียกว่าคนที่อยู่ในทุกข์หมายถึงว่าคนที่อยู่ทุกข์มันขังเราไว้เหมือนเราติดทุกข์อยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อมันมีทุกข์มันมีทุกกายมันมีโรคไปก็เจ็บเราบอกว่านี่มันธาตุสี่เขาเป็นอยู่ขันธ์ห้าเขาเป็นอยู่เราไม่ได้เป็นทุกใจเราก็ไม่ยินดีกับมันมีเรื่องอะไรเข้ามาก็พยายามตัดทิ้งละทิ้งพยายามทำใจให้มันเข้มแข็งให้มันอยู่เหนืออารมณ์พวกนี้ให้ได้ใครจะด่าใครจะว่าใครจะนินทาสรรเสริญก็พยายามทำใจเป็นอุเบกขาให้มันรู้เฉยให้มันวางเฉยให้มันมองเป็นเรื่องธรรมดาเสียอย่าไปมองว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเรื่องมันรำคาญเรื่องไม่พอใจอะไรอย่าไปมองอย่างนั้นให้มองสูงกว่านั้นเหมือนกับพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์ที่เลี้ยงเด็กอบรมเด็กเขาเป็นคนโตเขาเป็นพ่อแม่เป็นครูบาอาจารย์เขาไม่ทำใจเหมือนเด็กเด็กจะร้องไห้เด็กจะทะเลาะกันเด็กจะมีปัญหากันเขาก็ถือว่ามันเป็นเรื่องของเด็กเขาไม่ได้มาทะเลาะกันด้วยเขาไม่ลงไปทะเลาะกับเด็กเขาไม่ไปร้องไห้กับเด็กเขาไม่ไปแสดงออกเหมือนเด็กเพราะเขาก็วางตัวเป็นกลางเสียเพราะเขารู้ว่านั่นมันเรื่องของเด็กๆใจเราก็เหมือนกันในเมื่อมีใครมากระทบเราให้มันโกรธให้เราไม่สบายใจให้ขุ่นข้องเราก็ถือว่านั่นมันเป็นอารมณ์ของคนอื่นเราไม่ยินดียินร้ายจะแล้วมันก็เหมือนคนโตดูเด็กร้องไห้นั่นเองดังนั้นจึงว่าเรื่องทำใจเป็นของยากยากมากทำใจให้ดีทำยากทำใจให้เสียทำง่ายทำได้ทุกวันทำใจให้สงบทำยากทำใจให้สบายทำยากทำใจให้เป็นสุขทำยากทำใจให้เป็นปกติทำยากทำใจปล่อยละวางทำยากของยากอันนี้นะที่พุทธเจ้าตรัสว่าทำได้แล้วลำบากนั่นแหละคือความเพียรเมื่อทำได้แล้วนั่นแหละจะพบความสุขสงบที่ของยากยากของง่ายๆไม่ต้องไปทำท่านบอกว่าทำของง่ายๆไม่ต้องไปทำใครๆก็ทำโกรธง่ายโลภง่ายหลงง่ายเกลียดชังง่ายจิตใจวันไหวเจ้าแง่แสนงอนมีแต่ความอารมณ์ฉุนเฉียวนั่นก็บอกว่าทำง่ายๆเงี้ยแต่บอกว่ามันทำเป็นทุกข์ทำใจยากๆอดทนเข้มแข็งต่อที่เขาว่าเราเขากระทบกระแทกใครเราเขาดินทาเขาให้ร้ายเราท่านบอกว่าทำใจอย่างนั้นสิทำยากแต่ว่าทำได้แล้วมันสบายธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าท่านบอกให้แก้เหตุเหตุของใจคือทุกข์ที่มีอยู่ในใจสมอง

ถ้าใจมันละความยึดถือปรุงแต่งอะไรมากๆไปแล้วมันก็เริ่มปล่อยวางเป็นเขาเรียกว่าอุเบกขาแต่ว่าขับรถมีเบรกรับรองไม่ชนถ้าเราใช้ชีวิตด้วยการมีสติรับรองไม่กระทบกระเทือนกับใครมากแต่ที่มันขาดสตินั้นย่อมก่อเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีฉะนั้นเราจึงต้องฝึกไงต้องฝึกให้มันมีธรรมมีธรรมะก็คือการอดทนรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวรู้จักหนักรู้จักเบารู้จักอารมณ์อรวยรู้จักใจเขารู้สึกใจเรารู้จักใจเรารู้จักเขารู้จักเราแล้วคนเราก็อยู่กันเป็นสุขเพราะเราต้องอยู่ในสังคมเหมือนกับนักเดินเรือรู้จักลมทะเลว่ามันฤดูไหนมาอย่างไรเรารู้จักได้เราอยู่ในทะเลได้ไม่อับปางถ้าเราใช้ชีวิตทำการงานอยู่กับครอบครัวประจำวันเราอยู่ได้ถ้าเรารู้จักใจเขาแล้วก็มาใส่ใจเรารู้จักเจ้านายรู้จักใจเจ้านายเจ้านายรู้จักใจลูกน้องก็ปลูกลูกน้องอยู่ลูกน้องรู้จักใจนายก็ปลูกนายอยู่ภรรยารู้จักใจสามีภรรยาก็ปลูกใจสามีอยู่สามีรู้จักใจภรรยาก็ปลูกใจภรรยาอยู่พ่อแม่รู้จักใจลูกก็ปลูกใจลูกอยู่ลูกรู้จักใจพ่อแม่ก็สามารถปลูกใจพ่อแม่อยู่จะรู้จักกันได้อย่างไรมันรู้จักกันยากใช่ไหมในเมื่อเราก็ยังไม่รู้จักเราเลยเรารู้จักกันง่ายๆใช่ไหมสมมติว่าเรื่องลูกเราเนี่ยลูกเราชอบอย่างไรลูกชอบให้พ่อแม่พูดแบบมีเหตุผลถ้าลูกฉลาดเช่นจะสั่งสอนอะไรก็ยกเหตุยกผลมาว่าอันนั้นคนโน้นก็ทำแล้วได้รับความเดือดร้อนคนนี้เขาทำแล้วเขาได้รับความดีถ้าใครมาทำอย่างเนี้ยได้ดีทุกคนสิ่งเนี้ยเช่นว่าบุหรี่เนี่ยเห็นคนเขาสูบกันแล้วก็มีโทษเป็นอย่างนั้นงานนั้นถ้าใครไปสูบก็เป็นอย่างนั้นกินเหล้าคนนั้นกินเหล้าเมาแล้วมีเรื่องราวทะเลาะกันฆ่ากันอะไรเราก็ยกเหตุโทษของคนนั้นมาให้ฟังเนี่ยถ้าใครทำแล้วก็เรื่องหนีอันนี้ไม่ผิดการพนันถ้าใครเล่นแล้วก็เป็นอย่างนั้นงานยกหาโทษที่คนเล่นมาเป็นอย่างนั้นงานนั้นถ้าใครเล่นก็จะต้องเป็นอย่างนั้นนี่เลยเรียกว่าเราไม่ใช่ว่าเลวอย่างนั้นเลวอย่างนี้อันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีด่าใส่กันอย่างนั้นเขาเรียกว่าไม่รู้จักใจเขาไม่รู้จักใจเราถ้าเราจะทำให้เขาฉลาดเราก็ต้องสอนโดยเหตุผลถ้ารู้ใจรู้จักใจลูกก็ต้องแบบนั้นลูกรู้จักใจพ่อแม่ก็คือรู้ว่าพ่อแม่เนี่ยชอบเห็นลูกทำดีชอบเห็นลูกเนี่ยเข้าหาพ่อแม่เข้าถึงจิตใจพ่อแม่ชอบลูกที่กตัญญูรู้คุณชอบลูกที่ฉลาดชอบลูกที่แบบประเภทที่เอาใจพ่อแม่เป็นแล้วก็ทำดีให้พ่อแม่เห็นว่านอนสอนได้นั่นเป็นความถูกต้องของพ่อแม่ที่รักลูกมากตรงที่เห็นลูกได้ดีมีความรู้มีความฉลาดถ้าลูกอยากให้พ่อแม่รักเราก็ทำอย่างนั้นพ่อแม่อยากจะให้ลูกรักเราเราก็ต้องเอาใจเข้าใจลูกไม่ใช่ว่าถือว่าเขาเป็นลูกเราแล้วเราจะต้องบังคับเขาทุกอย่างบังคับไม่ได้เราต้องให้สติปัญญาเขาบางครั้งบางคนเราไม่ต้องด่ากันหรอกเสี่ยมกันสอนกันหรือว่าใช้การปฏิบัติตัวอย่างให้ดูสามีก็เช่นเดียวกันภรรยาก็เช่นเดียวกันเจ้านายก็เช่นเดียวกันเจ้านายจะทำให้ลูกน้องรักเราก็รู้ว่าลูกน้องต้องการอะไรลูกน้องต้องการนายที่ยามดีก็ใช้ยามไข้ก็รักษาไม่ทอดทิ้งรู้จักเราทุกคนแล้วทุกสุขไม่เคยทอดทิ้งไม่ได้มองว่าเป็นแต่เพียงลูกน้องมองว่ายกย่องให้เกียรติมีอะไรปรึกษาหารือนั่นคือการที่ว่าเมื่อนายได้มองสอดส่องเราอยู่รับผิดชอบในชีวิตเราลูกน้องก็รักนายก็ลูกน้องก็เช่นเดียวกันนะเขาต้องทำให้ถูกใจนายใช่ว่านายต้องการอะไร
ความเป็นนายคนในทิฏฐิมันโตต้องการให้ลูกน้องตามใจทุกอย่างถ้าลูกน้องตามใจได้นายก็ละแต่ว่าทั้งนายและลูกน้องนั้นก็ต้องอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมอยู่ในขอบเขตของความดีคือให้กันแต่เรื่องดีๆแต่นี้การอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาว่าบางคนเนี่ยเอาแต่อารมณ์ตัวเองจึงอยู่ก็ไม่เป็นสุขนายก็เอาแต่อารมณ์ตัวเองลูกน้องก็เอาแต่อารมณ์ลูกเองสามีภรรยาก็ต่างคนต่างเอาอารมณ์ตัวเองกันใหญ่ลูกเอาอารมณ์ลูกครูบาอาจารย์ก็เอาแต่อารมณ์ครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ก็อารมณ์ตัวการที่คนเราเนี่ยไม่รู้จักแก้เหตุที่ตัวเองแล้วความบกพร่องย่อมเกิดในสังคมไม่ราบรื่นมีการทะเลาะเบาะแว้งมีการขัดแย้งกันอยู่ร่ำไปเพราะเราทำใจของเราเนี่ยให้เฉยไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้ก็มันโต้คลื่นอยู่ตลอดเวลาโบราณก็ยังบอกว่าไม้ซีกอย่าไปคัดไม้จุงเรืออะไรเรียกว่าน้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวางหมูจะหามอย่าเอาคานไปสอดเขาหามหมูแล้วเอาคานไปสอดเขาก็หาว่าเราเสือกเราก็เลยโดนไม้หาคานหามหมูไปอย่างเงี้ยเขาตีกันจะไปขอทีตรงนั้นขอทีเราให้ทีเจ็บมากเขาตีกันปล่อยเขาเราช่วยไม่ได้เราเฉยบางคนตีกันขอทีได้ทีเลยอย่างเงี้ยเราไม่ใช่ไปแก้ปัญหาตรงนั้นครับมันต้องแก้ตรงปัญหาที่ใจเราถ้ามันรุนแรงเราก็วางเฉยภรรยาเราขี้บ่นพูดมากเราเฉยเฉยเลยจะเป็นไงเฉยมันก็นอนหลับมันบ่นไปเนี่ยมันก็หลับไปเองสามีเราขี้บ่นเมาเจ้าอารมณ์แล้วก็เฉยเฉยพอบ่นไปโมโหไปเราไม่โต้ตอบมันก็ดับมันอยู่ที่ความเฉยนะชีวิตที่จะราบรื่นเนี่ยอยู่ที่ความเฉยมาแต่นี้คนเราเนี่ยไม่ได้เอาธรรมะมันเฉยไม่ได้มันต้องโต้ตอบนึกว่าเขาไม่เข้าใจเราจะพูดให้มันเข้าใจเรานั่นแหละคือปัญหาแต่ปัญหาเข้าใจเราได้อย่าให้คนอื่นเข้าใจเราไม่ต้องไปสร้างใครให้เข้าใจเราตัวเราเข้าใจปัญหาในตัวเรานั่นเราแก้ได้ทันทีแต่ว่าคนเราจริงๆตอนเมื่อก่อนที่ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันใช่ไหมนั่นก็ว่าเข้าใจกันใช่ไหมพอมาอยู่กันแล้วอะไรแล้วมันก็ไม่เข้าใจไอ้ที่ไม่เข้าใจเพราะอะไรเพราะมันไม่เฉยโยมลองไปนั่งเฉยดูสักพักสิอะไรอะไรเรื่องราวทั้งหลายที่เกิดในโยมลองไปนั่งเฉยสักพักอะไรเกิดก็เฉยอะไรเกิดก็เฉยมันมีเหตุผลพอพิจารณาเฉยๆที่มีอยู่ในใจเราเนี่ยปัญหารู้สึกจริงๆมันยอมกันได้ถือว่าสามีว่าเราเนี่ยเราไม่ดีเราจะให้เรื่องมันเฉยทำไงโยมตอบได้ไหมแก้ตัวไปใหญ่เลยเรายอมรับใช่ขอโทษนะฉันทำไม่ถูกฉันไม่ดีเองฉันเป็นคนไม่ดีเองที่คุณว่าก็ถูกแล้วล่ะทั้งที่มันไม่ถูกอ่ะแต่เราบอกถูกแล้วมันถูกปากคุณอ่ะแล้วมันก็ไอ้นั่นมันก็ไม่รู้นะมันก็เออใช่กูว่าเพราะกูจี้แล้วว่ามันผิดน่ะไอ้เดิมที่จริงมันไม่ผิดแล้วว่าใช่ฉันก็โทษล่ะฉันผิดเองฉันไม่ดีเองนะฉันไม่ดีเองคุณว่าถูกแหละยอมรับเลยสามีคิดได้เองถ้ามันไม่ดีกูก็ต้องไม่ดีดีวะมันจึงได้อยู่กันได้ไงใช่ไหมบางคนด่าภรรยาไปตัวอีนั่นนี่เฮ้ยที่จริงด่าบางคนด่าเป็นสัตว์เนี่ยเมื่อภรรยามันเป็นสัตว์สามีมันก็ต้องเป็นสัตว์มันอยู่กันได้นะใช่ไหมภรรยาเป็นสัตว์และสามีก็ต้องเป็นสัตว์ใช่เมื่อสามีด่าภรรยาเป็นสัตว์ตัวเองก็ต้องมีสามีเป็นสัตว์แสดงว่าเมื่อเรายอมรับว่าใช่ดิฉันเลวเงี้ยฉันเป็นนั่นเป็นนี่มันจะคิดย้อนกลับมาอาตมาเคยใช้มาที่พูดมันเนี่ยเคยใช้กับคนที่ก้าวร้าวมาพูดกันไม่จบโยมพูดกับคนก้าวร้าวนึงจบจนอาตมายอมรับว่าอาตมาไม่ดีไม่มีเหตุผลเขาเข้าใจเลยว่าเขาไม่มีเหตุผล
โทรศัพท์มันดังไม่ดีพอคุยกันไหมเขาก็อารมณ์เกิดอยากจะพูดกันให้รู้เรื่องเราก็บอกว่าโทรศัพท์มันก็ฝนมันตกตื้อตื้อตื้อเหมือนใครมาแกล้งกดนะเขาอารมณ์ไม่พอใจกับเราแล้วพอมันดังเงียบไปพอมันดังขึ้นใหม่เขาบอกว่าเรากดโทรศัพท์แหละเราทำไม่ได้เลยอย่างนั้นบอกฉันไม่ใช่สวะเลยจะไปทำจะไปกดโทรศัพท์โอ้ยคนนี้ลุกมีปืนเป็นไฟใหญ่ตัวนี้ถึงบอกเอาอย่างนี้เลยกันนะฉันผิดคนเดียวฉันไม่มีเหตุผลฉันไม่ดีฉันอะไรพอยอมรับปุ๊บเขาคิดได้เลยนะเขาเงียบเลยตอนเรายอมรับนี่เขาไม่เถียงเรานะโยมแต่ตอนเราไม่ยอมรับเนี่ยเขาเถียงจะเอาชนะเราให้ได้ให้ยอมรับว่าเราผิดให้ได้เถียงไปก็มีประโยชน์แล้วยอมรับได้ง่ายนิดเดียวโยมสบายใจด้วยลองทำสิโยมใครว่าเราชั่วเรายอมรับใครว่าเราเลวเรายอมรับใครว่าเราว่าไม่ดีเรายอมรับแต่ตัวเราของเรารู้ว่าดีหรือไม่ดีใครจะบัญชาให้เราไม่ได้คำพูดคนอื่นทำให้เราเลวไม่ได้ถึงเขาจะว่าเราเลวเราชั่วเราต่ำช้าแต่ใจเราไม่ต่ำเราไม่เลวใครก็ทำให้เราไม่ได้ถ้าเรายอมปุ๊บเนี่ยนะความเลวมันจะย้อนไปถึงไอ้คนว่าเราเลยเนี่ยที่ชีวิตเราไม่รับเรื่องคือเรายอมกันไม่ได้เรายอมเลวไม่ได้ตามเขาว่าเรายอมได้ไหมลองทำดูสิไม่ได้มันก็ต้องโตขึ้นอยู่กันนะโยม นะโดยมากคนเราจะยอมไม่ได้ใช่ไหมถ้ายอมได้ลองเอาไปทำก็จะน่ารักสามีก็จะน่ารักภรรยาก็จะน่ารักแล้วกลายเป็นว่าในสังคมนี้กลายเป็นคนปลดทิฏฐิมานะกันหมดเลยทุกวันนี้นะมันยอมกันไม่ได้หมดทั้งประเทศทั้งโลกเลยเพราะทิฏฐิตัวเนี้ยใครก็ยอมไม่ได้กูไม่ผิดมึงจะให้กูผิดยังไงกูดีมึงจะว่ากูไม่ดียังไงเพราะการยอมรับสภาพความจริงไม่ได้มันเป็นธรรมะไม่ได้ทุกวันจึงต้องทะเลาะเบาแวงต้องมีปัญหาในสังคมโรงศาลต้องขึ้นว่าความกันมากมายคุกตารางติดกันมากเพราะยอมกันไม่ได้เหมือนกับคนพวกนี้เหมือนกับเอาเรือวิ่งในมหาสมุทรตอนที่มันยอมไม่กลัวขึ้นกลัวลมมรสุมบอกว่าอุตุลมอุตุก็บอกว่าตอนนี้วิ่งไม่ได้นะเรือวิ่งไม่ได้นะไต้ฝุ่นเข้ามาเต็มที่เนี่ยบอกกูจะวิ่งยังไงไปได้เชื่อฝีมือซะอย่างผลสุดก็ไปอับปางเพราะมันรุนแรงเกินไปที่จะไปโต้คลื่นอันนั้นแต่ถ้ายอมตอนนี้นะอุตุเขาบอกว่าไต้ฝุ่นมันเข้ามานะพายุมันแรงเราจอดก่อนมีเวลาเยอะที่เราจะไปถ้าเรายอมก็ลมได้ก็จบการใช้ชีวิตที่อาตมาเข้าใจว่าปัญหาไม่เกิดนั้นเกิดจากเรายอมกันไม่ได้เองลองสิเราเป็นสามีที่ดีเนี่ยภรรยาว่าไงบอกใช่ฉันยอมรับที่คุณว่านะถูกของคุณใช่ฉันไม่ดีฉันเป็นงั้นยอมรับเฉยๆนั่นแหละแล้วก็หลังไม่อยากว่าเราหรอกว่าอะไรมันก็ไม่เถียงทั้งอย่างเดียวมันว่าไงมันก็ยอมทุกอย่างไปจะไปว่ามันทำไมใช่ไหมที่มีใครว่ากันนะโยมไอ้ที่ว่าเนี่ยเพราะมันไม่ยอมอ่ะจะว่าให้มันยอมให้ได้ใช่ไหมไอ้ที่ทะเลาะกันเป็นชั่วโมงไม่จบกลางวันทะเลาะแล้วกลางคืนไปนั่งทะเลาะอันนี้มันวันนี้ทะเลาะวันนี้มาทะเลาะเพราะมันไม่ยอมไอ้การไม่ยอมกันเนี่ยจึงมีปัญหาคู่วิวาทคู่กรณีแต่ถ้าสมยอมกันได้เนี่ยเหมือนกับความสมยอมกันได้นั่นคือปัญหาจบการอยู่ด้วยกันถ้าเรายอมให้คนอื่นว่าได้และยอมรับได้ทุกคนนะจบจริงแล้วสบายใจเลยนะสบายใจจริงๆเลยถ้าเราเป็นคนยอมแพ้คนได้ลองเลยแต่เราไม่แพ้ใจนะเราไม่เขาว่าเราเลวเราไม่จะไปทำเลวตามปากเขามันเลวที่ปากเขาแต่เราก็ยอมแล้วใช่ฉันเลวคุณไม่ถูกใช่ฉันไม่ถูกฉันขอแก้ตัวใหม่ใช่ขอโทษด้วยที่ฉันทำอะไรไม่ถูกใจคุณอะไรขอมันจะโทษอย่างนี้

ขออภัยอย่างเดียวมันก็ไปอยู่กันได้ใช่ไหมถ้าว่าภรรยาโยมทำอย่างนี้กับโยมโยมชอบไหมชอบไหมโยมว่าอะไรก็ไม่เถียงโยมบอกใช่ฉันผิดเองอ่ะฉันขอโทษด้วยโยมก็หมดอารมณ์โกรธแม้ถ้ามันเถียงทั้งสี่ห้าคำนี่แม้อยากจะเข้าไปทำอันตรายมาเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันไม่เถียงเนี่ยมันยอมรับเนี่ยหมดความโกรธทันทีนี่เรียกว่าไม่มีขึ้นไม่มีลงยอมจะได้ไม่มีขึ้นไม่มีลงชีวิตก็ราบรื่นถ้าคนไหนทำใจเป็นอุเบกขามีสติสัมปชัญญะรู้ใจเขารู้ใจเราได้ปัญหาก็จบลองไปหัดยอมกันแล้วกันนะโยมนะทำนะลองทำดูดีไม่ใช่พูดเนี่ยมันง่ายนะโยมแต่ทำยากนะไอ้ทิฏฐิตรงเนี้ยนะมันไม่ยอมเสียเหลี่ยมเสียมุมกันหรอกนะนิดเดียวก็เอาขอให้เสียงได้สักหน่อยอ่ะมึงเสียง4คำกูไม่ได้5คำกูถือว่าชนะมึงให้มึงเงียบก่อนกูก็แล้วกันกูถือว่าชนะมึงนั่นคือไม่ใช่ชนะนั่นคือการไม่มีเหตุผลทั้งคู่ใครจะเถียงเถียงไปใครจะว่าว่าแต่เราทำการงานเราไปนะทำให้เราถูกต้องใครจะว่าไงทำให้ถูกต้องนั่นคือการมันเป็นการบอกแล้วว่าใครทำผิดใครทำถูกใครจะไปจบเจ้านายใครจะอวดว่าตัวเองดีไงแต่ไอ้การกระทำมันฟ้องกับตัวเองอยู่แต่นี้มันขึ้นอยู่กับการทำใจทุกคนอยู่ขอให้มาฝึกธรรมะกันตรงหนักๆกันทั้งนั้นเนี่ยเราจะไปเอาเข้ามาทำไมอ่ะปล่อยเขาไปอะไรล่ะไฟลุกในหัวใจเขาให้ปล่อยเราจะไปรับมาแล้วก็จบอันนี้เราไม่งั้นดิเราอยากจะไปรู้คนโน้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ไอ้นั่นเราไปเสียหาเรื่องเองเราไม่ยอมวางเฉยแต่ถ้าเราว่าตัวเราก็ต้องปรับปรุงตัวเราก็ต้องแก้ไขตัวเราก็มีปัญหาเยอะแยะถ้าเรามามองเรามันมากเท่าไหร่นั่นคือการแก้ปัญหาในสังคมมันก็จะราบรื่นไม่ใช่น้อยเลยนะถ้าทุกคนเริ่มมาหัดฝึกกันอย่างนี้แล้วอาตมาว่าไม่ต้องไปแก้ใครเลยไม่มีใครทะเลาะกันหรอกรับรองน้ำใจก็เหมือนน้ำประปานะโยมมีแต่ให้อย่างเดียวนะมีแต่ให้อย่างเดียวคุณไปทำอะไรก็ทำได้ฉันให้คุณอย่างเดียวใครอยากไปใช้อะไรก็ไปเช็ดไปล้างสกปรกสะอาดฉันก็ให้ทั้งนั้นน่ะฉันเป็นน้ำเนี่ยมันก็สบายสำหรับผู้ใช้ไอ้เราก็อยากได้ของดีทั้งนั้นน่ะพอเลยไม่เจอดีมันก็เลยไม่สบายใจเห็นถ้าเจอดีมันก็ยิ้มได้ถ้าเจอไม่ดีเนี่ยมันเป็นทุกข์ทันทีแหมปาบอกว่าไหลตลอดปีเนี่ยมันไม่ไหลชักโมโหจะไงแต่ถ้ามันไหลเต็มที่เนี่ยมันก็ดีใจอ่ะไหลมากด้วยราคาไม่แพงด้วยก็ชอบใจไม่ไหลแล้วราคาแพงแหมโมโหคนเรามีน้ำใจเป็นอย่างนั้นคนเราแก้กันที่ตัวเราอาตมาว่าชีวิตเนี่ยน่าศึกษาที่ตัวเราให้มากที่สุดแล้วเมื่อเราดูเราศึกษาเราแล้วก็จะเข้าใจคนอื่นมากมายเลยเกิดว่ามันศึกษากันไม่จบแค่เรื่องของเราเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยเลยที่เราจะต้องศึกษาทั้งเรื่องของชีวิตเราประจำวันเนี่ยถ้าเราเข้าใจอย่างนี้นะอาตมาว่ามันก็ไม่ต้องไปแก้ใครเราจะอยู่กับใครเขาก็ต้องไม่เกลียดเราแน่นอนเพราะเราไม่ทำให้ใครเดือดร้อนทั้งกายวาจาใจตัวเราก็พยายามจะไม่ทำให้เราเดือดร้อนด้วยกายวาจาใจเราก็ยังไม่ทำให้ใครเดือดร้อนด้วยกายวาจาใจของเราอิจฉาเขาเราก็ไม่คิดโกรธเขาเราก็พยายามไม่คิดอิจฉาริษยากันแกล้งเขาก็พยายามไม่คิดทั้งใจก็ไม่คิดกายก็ไม่ทำวาจาก็ไม่กล่าวร้ายใครนั่นแหละเราจะเป็นสุขที่ใจเราถ้าทำได้อย่างนี้ก็เป็นสุขใช่ไหมโยมธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ทำคนให้สังคมเดือดร้อนนะมีจะแก้ปัญหาสังคมแต่นี้ทุกวันนี้เขาไม่ได้เอาธรรมะมาใช้ใช่ไหมมานั่งฟังกันให้กี่คนเนี่ยไปใช้ได้ทั้งประปาได้ไงโยมมันก็ใช่ไหมถ้ามันเอาธรรมะก็ทั้งประปามันก็สบายเลยใช่ไหม

ุกคนมีแต่ธรรมะหมดเจอหน้าก็ยิ้มให้กันไม่มีในหัวใจของคนทุกคนเนี่ยยิ้มให้กันคือหมายว่าเขาไม่มีเขามีความบริสุทธิ์ใจกับเราเขาไม่อิจฉาไม่ริษยาไม่กลั่นแกล้งเราใครทำดีได้ดีใครทำชั่วได้ชั่วเขาเชื่อกรรมเป็นใหญ่ทุกคนเจอหน้ากันเชื่อเลยว่าทุกคนดีต่อเราหมดโลกก็สงบแต่นี่มันไม่ได้เอามาใช้มีไม่กี่คนประปานะที่จะเอาธรรมะไปใช้โดยมากคนเรามองไม่เห็นธรรมะเขาก็ต้องทุกข์มากเพราะเขาคิดผิดเพราะเขาคิดมากคิดตลอดวันเพราะเขาไม่ได้หยุดความคิดของเขาได้เขาทุกข์มากกว่าคนที่ไม่มีที่มีธรรมะแต่นี้เราก็ต้องพยายาม

คนที่ไม่มีที่มีธรรมะอันนี้เราก็ต้องพยายามศึกษาของเราไปนะไม่เป็นไรกำไรชีวิตที่เรามาฟังธรรมนี้ ดีกว่าเราไปทำอย่างอื่นอย่างน้อยก็ทำให้ใจสบายสงบกายวาจาใจเป็นบุญกุศลได้รับความรู้สึกที่ดีนำเอาไปใช้มันก็เรียกเหมือนมาชาร์จไฟนั่นแหละทำให้พลังจิตใจของเราเนี่ยเข้มแข็งที่เชื่อว่าทุกคนเรามันก็ต้องต่อสู้ทุกคนเรามันก็มีคลื่นชีวิตไม่มีใครราบรื่นแต่ธรรมะท่านนั้นที่จะไปปรับให้ชีวิตนั้นต่อสู้กับคลื่นลมของชีวิตได้อย่างเป็นสุขสงบไม่ท้อถอยก็เชื่อว่าทำดีแล้วมันก็ต้องให้ผลดีแก่ใจเรามีเวลาอีกนิดเดียวก็สงบใจสัก5นาทีนะเพื่อพักใจเรา เคยทำไว้ที่แล้วมาก็คือว่าเราเริ่มจากการดูลมของเราดูลมในเรื่องพุทธเจ้านะโยมเรื่องของพุทธเจ้าเลยอะเรื่องของศาสนาเริ่มต้นที่พุทธเจ้าดูลมที่จับลมตั้งแต่วันตรัสรู้พระองค์ค้นหาทางดับทุกข์ได้คือการดูลมหายใจเข้าออกนี่คือคำสอนนี่คือพุทธะพระองค์จับลมไม่ได้แล้วกระสับกระส่ายกระวนกระวายอยู่ต้อง6ปีพอพระองค์มานึกว่าลมหายใจนี่เนี่ยที่เราจะต้องดูรู้พระองค์ก็เริ่มจับลมหายใจแต่พระองค์จับง่ายเพราะพระองค์มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เรายังจับไม่ได้เราก็เริ่มหายใจแรงๆก่อนหายใจแรงๆลึกๆสัก 3-4 ครั้งสูดลมเข้าไปเต็มปอดสูดเพือกใหญ่ๆแล้วก็ค่อยปล่อยไหลออกมาตรงช่องจมูกทำความรู้สึกว่าสูดเข้าไปอย่างไรค่อยปล่อยจับลมที่ปล่อยหายแล้วก็หายใจลึกๆไปแล้วก็สูดให้เต็มปอดแล้วค่อยๆปล่อยออกมาจะได้ลงอกความอึดอัดขัดเคืองเรื่องราวต่างๆหมดไปตอนสูดลมหายใจสูดเข้าไป 3-4 ครั้งสูดลึกๆแล้วก็ค่อยปล่อยสูดลึกๆแล้วก็ปล่อยสัก 3-4 ครั้งเท่านั้นพอแล้วก็ทำเฉยๆค่อยจับลมที่2ช่องจมูกต่อไปเราก็ค่อยรู้ลมมาเข้าอย่างไรออกอย่างไรหายใจเข้าก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าที่สองช่องจมูกหายใจออกก็รู้ชัดที่ลมกระทบออกที่สองช่องจมูกหายใจเข้ายาวเข้าสั้นออกยาวออกสั้นสังเกตอยู่ที่สองช่องจมูกทำใจสบายสบายไม่ต้องคิดอะไรมากทำใจว่างๆถ้าลืมลมก็สูดใหม่สูดลึกๆแล้วก็ปล่อยแต่ถ้าเราจับได้เราก็ไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องหายใจเองเขาหายใจของเขาอยู่แล้วเพียงแต่รู้สึกเท่านั้นเองว่าหายใจเข้าอย่างไรหายใจออกอย่างไรจิตเราจะได้เลิกคิดอย่างอื่นหลับตาลืมตานึกเห็นลมแผ่วๆเบาๆหายใจเข้ายาวเข้าสั้นกระทบที่สองช่องจมูกถ้าจับไม่ได้ก็หายใจใหม่หายใจลึกๆใหม่สูดลมเข้าไปแล้วก็ค่อยปล่อยอีกทีสังเกตไว้ที่สองช่องจมูกจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้หายใจเข้ายาวเข้าสั้นออกยาวออกสั้นหรือให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทก็ได้ถ้าเราจับลมได้ก็ไม่ต้องภาวนาอะไรคอยสังเกตลมอย่างเดียวและใช้ได้นี่เดินตามรอยยุคนบาทตามพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทธธรรมหรือธรรมะที่เราจะได้รับรู้ก็คือธรรมชาติที่เราปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้

0: ไม่มีอะไรธรรมดาลมคนเราก็มีเข้าออกแต่เขาขาดสติมาดูลมเท่านั้นเองที่เขาไม่สงบที่เขาไม่สบายใจนะเขาลืมลมหายใจของเขาที่เขาคิดมากฟุ้งซ่านนอนไม่หลับต้องกินยาระงับประสาทเข้าโรงพยาบาลประสาทเพราะเขาลืมลมหายใจคนสติเสียไม่เคยนึกถึงลมหายใจตัวเองคนสติดีนึกถึงลมหายใจตัวเองได้ก็ไม่มีอะไรละแก้ปัญหาตรงลมสงบพอใจสงบมันก็ไม่มีอะไรหายใจเข้าหายใจออกเอาใจมาไว้อย่างเนี้ยสัก5นาที10นาทีทุกวันทุกวันมันก็เลยใจมันก็ว่างว่างมากเข้าความสับสนความคิดมากเราร้อนใจอะไรมันก็ไม่มีหรอกมันมีที่ไหนได้ล่ะก็เมื่อใจเราว่างไอ้ที่คนเราคิดมากเป็นทุกข์เราร้อนใจไม่สบายใจนั้นเพราะว่าเขามีสติน้อยเขาขาดสติมากเขาคิดเรื่องอื่นมากเขาไม่เคยรู้ลมของเขาแต่ถ้าเขามารู้ลมของเขาได้แล้วเขาจะปล่อยวางได้ทุกอย่างเลยว่าลมเข้าเป็นอย่างไรลมออกเป็นอย่างไรเดินก็ดูลมนั่งก็ดูลมนอนก็ดูลมคิดนึกอะไรก็ดูลมเข้าลมออกถ้าเราลืมลมก็สูดลมใหม่สูดลึกๆแล้วก็ปล่อยแล้วก็จับลมเรื่อยไปหรือเราจะภาวนาอะไรก็ได้ที่เราทำใจให้สงบได้ให้รู้กายให้รู้ใจรู้อยู่ทุกลมหายใจก็ออกนั้นพอแล้วใจเราจะสบายได้เราคิดอะไรแล้วก็ย้อนกลับมาดูตัวเองหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทก็ได้คิดอะไรแล้วก็ปล่อยวางทำใจว่างทำใจสว่างทำใจเฉยรู้สึกตัวตัวเองตลอดเวลาทำใจสบายคิดอะไรก็พุทลมเข้าโทลมออกคือรู้ใจของเราได้แล้วก็ไม่มีอะไรก็สงบมันก็เป็นสุขสบายใจเราได้ในเมื่อเราสามารถควบคุมอารมณ์ของเราสามารถควบคุมสติของเราให้มีความรู้อยู่ที่กายใจเราก็ไม่มีอะไรมากนอกจากทำใจให้สงบเท่านั้นเองก่อนจะเลิกนั่งสมาธิเราแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้แก่คุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลให้แก่ลูกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้สึกตัวทุกครั้งไปเอาละนั่งตามสบายเฉยไม่ใช่เฉยด้วยกายนะหมายถึงเราทำทุกอย่างแต่ละใจเราเฉยไม่ถึงว่าเราสมมติเขายั่วเราโกรธเนี่ยแต่เราเนี่ยคุยกับเขาแบบไม่มีความโกรธเฉยตรงไม่โกรธแล้วคุยเขาได้สนุกแต่เขาจะให้เราโกรธเขาแล้วใช้คำพูดที่ไม่ดีกับเขาเนี่ยเราไม่ทำเราเฉยตรงที่เราไม่โกรธ
1: อันนี้ผมก็ยอมรับว่าพอปฏิบัติได้จะไม่เจอเมื่อกี้พระคุณท่านพูดแล้วผมรู้สึกว่ามันมากไปลมปันด้วยสติคือพระคุณท่านบอกว่าในที่ผมซึ้งใจเลยมีพระอยู่รูปเดียวคือพระคุณท่านที่พูดออกมาชีวิตมันเหมือนจะคลื่นเลยแต่ที่จะให้ลาบเรียบกับกระจกนั่นเองเมื่อเราเป็นดีดีบ้างดีบ้างตอนนี้ว่าผมไม่ชอบใจพระคุณท่านพูดแบบนี้เนี่ยผมไม่ยอมเรียนแล้วก็ไม่อยาก
0: แอบนี่ไม่เอาภรรยามาฟังด้วย
1: เราไม่กล้ามาฟังครับ
0: ทำไมอ่ะและเขารักโยมไหมเล่าเขารักโยมไหมเขารักโยมหรือเปล่าเขาอยู่กับโยมเขารักใครไหม
1: เขารักลูกมากกว่ารักผม
0: โยมต้องเห็นใจเขาสิต้องเห็นใจว่าชีวิตเราอยู่ด้วยกันอย่างไร
1: ที่ผมอยากจะพูดเรื่องที่ท่านทำคือเรื่องที่ งานนะก
0: ็
1: จะปล่อยผมไปพ่อแม่เรียนหรือแบบลูกเ
0: ก่งอ๋ออ
1: าจจะกลับมาแล้วก็ได
0: ้อ๋อภรรยาเหรออ๋อสงสัยโยมไม่ค่อยเอาใจเขามั้ง
1: ก็เอาใจถ้าที่ผมคิดว่าควร
0: ผู้หญิง
1: เรื่องตลกคือ
0: ว่า
1: ผมก็ระงับเป็นความไม่เกิด
0: อ้าว
1: คือดีๆเขาตัวสั่งมาว่าผมฉันจะตายฉันจะตาย
0: อ้าว
1: บอกคุณเล็กเพื่อนของภรรยาผมเพื่อนของเพื่อนเขาชื่อคุณเล็กพัชรพงศ์รู้จักของเขาก็รวยแบบนั้นรวย7ล้านหัวก็แบบให้ผม3ล้านแต่ตอนนี้เขาบอกเอ๊ะเขาข้าราชการเงินเดือนเท่าไหร่เขาบอกเขาขายที่ได้บอกที่มันเคยเป็น10ล้านอยู่แล้วมีการเอาเขาเคยอยากจะตายเท่าไหร่ละเขาเลยหายโกรธมากเลยคือผมไม่ยอมผมไม่ยอมมาอย่างที่พระคุณท่านบอกมาต้องยอมทุกอย่างเออฉันผิดในเรื่องผมไม่ได้ผิดอะไรอยู่ดีๆผมก็ไปตีตัวนับได
0: ้ไม่คือเมื่อก่อนโยมไม่ยอมเขาอ่ะตอนเจอกันครั้งแรกอ่ะโยมยอมเขาอ่ะ
1: เขายอมผมนะ
0: ครับ
1: คําก่อนนี้ผมไปบ้านเขาอ่ะพ่อตาแม่ยายก็เห็นเจชอบเอาเบียร์มาตั้งเอาบุหรี่มาสูบเดี๋ยวนี้มาดื่มแล้วมันจับมากก็ว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ว่าพระคุณท่านจะว่าผมยอมเขาหรือท่านยอมผม
0: มันต้องใส่มันสมยอมกันมากกว่าทำไมก็ไม่เอาโยมแน่ล่ะเขาต้องมองโยมเป็นคนดีกับคนอื่น
1: น
0: ะ
1: เขาคิดถูกไหมคร
0: ับ
1: ใช่มองเห็นผมเป็นคนดีเดี๋ยวนี้เขาคิดผิดคุณถามว่าผมเป็นคนไม่ดี
0: ก็โยมก็ยอมรับสิ
1: ผมไม่ยอม
0: นั่นเนี่ยเพราะก็โยมไม่ยอมมันจึงได้เกิดเรื่องโยมต้องยอมสิ
1: ไม่ยอม
0: เดี๋ยวเขาฉลาดเองเขาอยากเขาผู้หญิงนั้นไม่มีอะไรมากหรอกโยมถ้าเรามีเหตุผลหน่อยเดียวจุดยืนของเขาไม่มีอะไรเขาเพียงว่าเขาคงไปเห็นสามีคนอื่นเนี่ยยอมภรรยาแต่เขาก็เลยอยากจะให้โยมเป็นอย่างนั้นบ้างแต่นี่ถ้าโยมแก้ปัญหานิดเดียวต่อไปเขารู้ว่าอะไรนะที่ตัวเองยังบกพร่องอยู่ก็มีไม่ใช่ว่าสามีจะบกพร่องคนเดียวแต่เขาไม่ได้เห็นความบกพร่องตัวเองเขามาจับจุดบกพร่องโยมไปหมดเลยอันนี้แต่ความจริงอาตมาเข้าใจว่าภรรยาของคนเราสามีคนเรานะไม่ใช่แต่โยมคนเดียวนะทุกครอบครัวโดยมากจะมองความผิดคนอื่นเห็นภรรยานี่จะมองความผิดสามีเห็นหมดในเมื่อตัวเองเห็นข้อบกพร่องเพราะมันไม่พอใจแต่ภรรยาไม่เคยมองความผิดตัวเองสามีบางคนเนี่ยมองความผิดภรรยาได้หมดแต่ไม่เคยมองตัวเองผิดแล้วก็จะว่ากันทุกวันแต่ถ้าเกิดว่าสามีคนใดเนี่ยยอมรับความผิดทั้งที่ไม่ผิดเนี่ยแล้วเขาจะมองความผิดตัวเองได
1: ้ครับอันนี้นะครับผมเห็นแล้วก
0: ็คุณท่านก็นั่น
1: แ
0: หละสิ
1: ไม่ถือด้วยสตินะอะไรที่คือความถูกต้องไม่ใช่อะไรถูก
0: จริงโยมเมื่อก่อนอาตมาก็คิดอย่างโยมนี่แหละแต่ยันนี้อาตมาไม่คิดอย่างโยมแล้วเพราะอาตมารู้ว่าบางคนเนี่ยก้าวร้าวไม่มีเหตุผลแล้วมีความรู้มากยิ่งเขาตัวเองยิ่งฉลาดกว่าเรายิ่งแล้วยิ่งเป็นขออภัยนะยิ่งเป็นผู้หญิงนี้เข้าใจยากใหญ่เลยแล้วเขาจะมีอารมณ์รุนแรงเข้าแล้วจะเอาชนะเราให้ได้เราต้องยอมแพ้กันแล้วเขาจบทันทีอะไรก็ช่างทั้งนั้นที่เราไม่ผิดเนี่ยเรายอมก็จะจริงจริงไม่ยอมใช่ไหมถ้ายอมยอมไม่มีอะไรใช่ไหมนะ
1: เป็นความโลภครับเหมือนอย่างภรรยาเขาก็ไม่รู้ว่าของเขาก็ดีอยู่นะเพราะผมถามว่าแล้วเมื่อไรจะตายล่ะ
0: ก็
1: เลยเง
0: ีย
1: บเลย
0: ไม่เขาเอาคนอื่นมาเปรียบเทียบเขา
1: ครับแล้วเขาจะบังคับให้ผมเอาเงินกี่ล้านไม่ให้ก็ได้ไห
0: มแต่ความจริงสิ่งนี้คือเขาขาดเหตุผลแต่ว่าคนอย่างนี้เราทำไมจะแก้เขาได้เท่านั้นเองจะแก้เขาด้วยวิธีใดตอนนี้เรารู้แล้วว่าเขาไม่เข้าใจไม่เข้าใจปัญหาของสามีไม่เข้าใจปัญหาของชีวิตเขาไปเอาคนอื่นมาเปรียบเทียบ
2: แล้วทำยังไงจะให้เขามามองตัวเองได้บ้างไอ้คำพูดที่โยมแย่เขานั่นน่ะเขาทำให้เขาคิดได้ว่าอ้าวเขาก็มีเหมือนกันเนี่ยเขาลืมไปมองคนอื่นรวยไปเนี่ยปัญหาเยอะเลยบางคนเนี่ยเกิดไอ้ปัญหาอย่างเงี้ยมีภรรยาบางคนมีสามีแล้วเห็นสามีคนอื่นมีเกียรติมีชื่อเสียงมากก็มามองสามีตัวเองไม่ดีอะไรเงี้ยคือว่าผิดหวังบางคนมีภรรยาแล้วพอเห็นภรรยาคนอื่นดีก็มองภรรยาตัวเองไม่ดีอะไรเงี้ยอยากจะได้อย่างคนนั้นบ้างอะไรเงี้ยแต่ความจริงน่าจะพอใจในเมื่อเรามีของเราแล้วอะไรก็ยอมรับก็เลยกันมันก็จบกันนะโยมจะไปหาที่ไหนให้มันได้ตรงสเปคมันไม่มีหรอกถ้าเราไม่มีเนี่ยสบายล่ะนะแต่ถ้ามีแล้วมันเป็นปัญหามันต้องเกิดไม่มีอะไรพอดีได้ตอนนี้ต้องเอ๊ะตอนนี้แล้วทำไมภรรยาโยมก็ฉลาดเนี่ยแต่ให้เขาฉลาดมองตัวเองให้เยอะเขาก็จะเข้าใจโยมขึ้นเขาบอกว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยนะมันคนละธาตุมาผสมกันแล้วมันยุ่งเอาใจมันคนละระบบแต่นั้นถึงว่าถ้าจะอยู่กันได้เนี่ยจะต้องรู้จักว่าระบบนี้มันคนละระบบจะมาผู้หญิงจะคิดว่าผู้ชายจะต้องเหมือนเราผู้ชายผู้หญิงจะคิดว่าผู้ชายเหมือนเราก็ไม่ได้ผู้ชายจะต้องคิดว่าผู้หญิงเหมือนเราไม่ได้เราต้องยอมรับความจริงเพราะสภาพธาตุหญิงกับธาตุชายเนี่ยต่างกันการรับกระทบอารมณ์เนี่ยผู้หญิงจะรับไม่ได้คำพูดกับผู้ชายรุนแรงเนี่ยผู้หญิงจะรับไม่ได้แต่ผู้ชายเนี่ยถือเป็นเรื่องธรรมดาพูดเล่นๆแบบนี้แต่ผู้หญิงโหไปทุบทับตายแต่ผู้หญิงก็คิดว่าที่ตัวเองพูดอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็พูดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนึกว่าผู้ชายเนี่ยชอบนึกว่าผู้ชายเนี่ยทนได้แต่ที่จริงผู้ชายทนไม่ได้เพราะได้ยินได้บ่อยแต่มันจำเจทำให้เกิดอารมณ์เบื่อหน่ายอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าหากว่าต่างคนต่างรู้ว่าผู้ชายนี่มีความรู้สึกอย่างไรผู้หญิงมีความรู้สึกอย่างไรถ้าเราเรียนความรู้สึกกันได้นะต่อมาว่าอยู่กันได้เคยเห็นบางคนนะภรรยาพูดเก่งสามีเฉยลูกเดียวไปกันได้ทิ้งสามีพูดเก่งภรรยาเฉยไปกันได้ถ้าเก่งไปก็ไม่ได้ก็ทะเลาะกันบางคนนี้เฉยจะเจนบางคนเนี่ยเขาแสดงออกทางอื่นแสดงออกในการทำงานการเขียนหนังสือแต่ที่จะแสดงกับภรรยาด้วยการพูดเก่งคุยเก่งกับภรรยานี่ปล่อยภรรยาคนเดียวภรรยาก็เลยมีเกียรติมากเลยสมใจเลยที่กูมีสามีอย่างนี้กูได้พูดคนเดียวถ้ากูเจอสามีพูดเก่งกูสงสัยแตกแยกกันไปแล้วก็เลยสมใจตรงนั้นเองเลยถูกใจตรงที่ไม่ทะเลาะกันเนี่ยคือยอมให้พูดคนเดียวยากนะโยมนะทำใจยากก็ต้องอดทนเอาหน่อยสวดมนต์ภาวนาไปเราก็ชมเขาดีๆก็แล้วกันชมเขาดีๆเขาไม่ให้ติเขาจะได้หาใหม่เลยบอกเลขาไม่มีนะสาวๆด้วยเหมือนกันกลัวนะสมัยนี้ผู้หญิงยิ่งเป็นทุกข์มากว่าไงถวายสังฆทานก็เป็นการถวายให้แก่ตัวเองอ่ะเป็นการทำให้สบายใจทำให้แก่สงเคราะห์หมู่สงฆ์แล้วก็ความสบายใจก็คือการเราให้ทานเราตละความตนีคือถวายสังฆทานเนี่ยหมายถึงว่าพลังมันมากที่ว่ามันเป็นพลังสงฆ์ ม่ใช่พลังบุคคลขายคนเดียวมันก็มีกำลังหนึ่งถ้าสี่คนมันก็บวกไปสี่อย่างเงี้ยนั่นก็ถือว่ามีพลังมากสามารถจะอุทิศพลังความดีใจความสงบใจความสบายใจกันเราให้ถึงแก่หมู่ญาติได้มากเท่านั้นเองต้องพลังใจคล้ายโยมได้เงินสัก 4,000 บาทเนี่ยแต่ก็ได้ 1,000 บาทไอ้ดี 4,000 บาทก็ดีใจมากหน่อยไอ้ 1,000 บาทก็ดีใจน้อยหน่อยถวายสังฆทานมันก็ได้มากยิ่งกว่า 4,000 5,000 หรืออาจจะได้เป็นแสนเป็นล้านคล้ายๆมันเป็นมีพลังมากไอ้การถวายบุคคลก็เป็นพลังหนึ่งมันก็มีความมั่นใจส่วนหนึ่งจึงว่าสังฆทานไม่มีประมาณในพลังมันมากอะถือพลังมากหมายถึงส่งผลถึงเร็วแต่ไอ้ส่งผลถึงเร็วนี่หมายถึงว่าหมู่ญาติของเรารอรับส่วนกุศลนั้นจึงจะได้รับแต่ถ้าพลังที่เราให้ไปในญาติเราไม่มีใครจะรับพลังนั้นมันก็อยู่ในใจเรามากเพราะเราถวายไว้มากปิติแล้วก็มากนั่นเองก็คือตัวเราได้รับแต่ทำบุญเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกทำให้มันฉลาดทำให้มันฉลาดทำให้มันดับทุกข์ไอ้ให้หมู่ญาติเนี่ยมันเป็นผลพลอยได้จากเราทำดีแต่ที่จริงพระพุทธเจ้าท่านต้องการสอนให้ทุกคนเนี่ยทำบุญตายแล้วไม่ต้องไปนรกเท่านั้นเองเมื่อทุกคนไม่ไปนรกแล้วก็ไม่ต้องแบ่งบุญให้ใครแต่คราวนี้ทำเอาเองก็เลยกันญาติเราก็ไม่ไปนรกไปสวรรค์แล้วเราก็ไม่ต้องให้ทุกคนก็ไปดีๆหมดแล้วไม่ต้องให้ใครก็ให้ตัวเองไอ้ที่ทำให้ญาติเนี่ยเพราะมันไปนรกกันเผื่อไอ้พวกที่ไปนรกไปเป็นเปรตพวกที่ขี้เหล้าเมายาตายไม่ได้ทำบุญแต่ที่จริงถ้าทุกคนทำดีก่อนตายหมดไม่ต้องทำบุญให้ใครทำให้ตัวเองไม่ต้องทำบุญให้ใครไม่ต้องแผ่เมตตาให้ใครเพราะทุกคนก็ดีหมดแล้วพอเข้าใจไหมไม่ต้องง่ายเลยถ้าทุกคนเป็นพุทธมีศีลถ้าตายกันหมดแบบมีธรรมะกันหมดเนี่ยเชื่อพระพุทธเจ้าหมดไม่ต้องทำบุญให้ใครเลยเพราะญาติเราไปเป็นเทวดาหมดไปเกิดเป็นมนุษย์หมดมันก็เป็นบุญหมดไอ้ที่ทำเนี่ยพอญาติเราเผื่อญาติเรามันไม่ดีตายแล้วยังไม่ได้ผุดได้เกิดยังเป็นเปรตรอส่วนบุญจึงได้ทำบุญเพื่อจะให้พลังมากในถึงญาติเราแต่ถ้าญาติเราไม่ได้รับก็คือเราได้รับบางทีอาตมาพวกนี้คนไม่ชอบใจพูดไม่ตามประเพณีเลยอย่าให้พูดทำไมงมงายอยู่นั่นแหละอาตมาก็พูดไม่ได้งมงายงั้นน่าจะเลิกพูดกันสักทีก็ทุกคนก็เตรียมทำบุญให้ตัวเองเลยตายจะได้ไม่ต้องอุทิศให้กันก็จบใช่ไหมเข้าใจใช่ไหมเดี๋ยวไปออกไปข้างนี้บอกไม่เข้าใจอีกไปเอาของเดิมเอาของเก่าเลยไม่เข้าใจเลยก็ถ้าทุกคนเป็นเทวดาหมดแล้วไม่ต้องให้ใครอ่ะนะใช่เหมือนทุกคนรวยหมดแล้วจะไปไม่มีแต่ขอทานเมืองไทยนี่เป็นเศรษฐีหมดเนี่ยจะไปให้ทานใครเลิกให้ทานใช่ไหมเพราะทุกคนก็รวยหมดมีเงินเดือนมีอะไรกินหมดก็ไม่ต้องให้ใครทำบุญก็เหมือนกันเนี่ยเขาที่ทำให้กันเนี่ยเพราะเผื่อเขาไม่มีบุญไอ้ตัวเรามันมีบุญมากไอ้เรารวยจริงก็ต้องไปให้คนจนแต่ถ้าเกิดมันไม่มีคนจนก็ไม่ต้องให้กันศาสนาพุทธมันศาสนาไม่จนตอนนี้ทุกคนต้องตอนนี้ทุกวันนี้คนเราไม่ได้ทำบุญอย่างนั้นบ้านหนึ่งไม่ได้ทำบุญทุกคนทิ้งทำคนเดียวไม่ทำต้อง10คนมันก็ต้องไปแบ่งกันแต่ถ้าเกิดทุกคนก็เป็นคนเจ้าของบุญหมดไม่ต้องให้กันทุกคนก็รวยหมดเลิกให้ทานไอ้ที่ตามให้พระนะพระท่านยอมจนพระท่านทิ้งสมบัติไว้ให้โยมหมดท่านไม่เอาไปโยมก็เลยท่านไม่เอาอะไรเหลือไว้ให้เราก็ให้ท่านกินมื้อหนึ่งเท่านั้นเองให้ท่านสืบศาสนาท่านไม่เอาอะไรแล้วทิ้งสมบัติให้เราหมดแล้วท่านไม่แย่งงานเราทำเราก็เอาให้แค่อิ่มเดียวที่ยังให้พระอยู่ทุกวันนึงก็เพราะอย่างเงี้ยถ้าเกิดพระรวยแล้วก็ไม่ต้องให้เหมือนกันพระก็มีนามีไร่มีเงินเดือนกินอย่างพระญี่ปุ่นนึงก็ไม่ต้องให้พระกลับมาให้เราเพราะพระรวยกับเราอ่ะแต่พระสงฆ์ไทยเราหรือพระตามพุทธศาสนาท่านไม่มีท่านมีอิ่มเดียวเราจึงตามให้

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

โอวาทของหลวงปู่ขาวอนาลโยแห่งวัดถ้ำกองเพนอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่มีโทษมีแต่คุณคือจิตไม่ขุ่นมัวจิตผ่องใสจิตเบิกบานจะยืนเดินนั่งนอนก็มีความสุขไม่มีความทุกข์จะเข้าสู่สังคมใดๆก็องค์อาจกล้าหาญการทำความเพียรเมื่อสมาธิเกิดมีขึ้นแล้วจะไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความเกียจคร้านต่อการงานทั้งทางโลกทั้งทางธรรมจากนั้นก็เป็นปัญญาที่จะมาเป็นกำลังเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์จะเรียนทางโลกก็สำเร็จจะทำการทางธรรมก็สำเร็จพระพุทธเจ้าท่านจึงสั่งสอนอบรมให้เกิดให้มีขึ้นมาเบื้องต้นตั้งแต่ศีลศีลเป็นที่ตั้งของสมาธิสมาธิเป็นที่ตั้งของปัญญาไม่ว่าศีลสมาธิหรือปัญญาเป็นทางมาแห่งวิมุตติคือความหลุดพ้นด้วยกัน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระสุธรรมคณาจารย์หลวงปู่เหรียญวรลาโภวัดอรัญญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: ก็จะไปคิดศึกษาลาเพศหน้าให้ตัดสินใจให้มันดีโลกอันนี้มันทุกข์มันวุ่นวายมันเบียดเบียนกันแย่งชิงกันทำมาเลี้ยงชีพมันจึงเป็นเหตุให้คนนั้นประพฤติผิดศีลผิดธรรมไปมากมายก็เนื่องมาแต่คนมันมีจำนวนมากคนมีจำนวนมากส่วนมากก็เป็นผู้มีจิตเกี่ยวข้องอยู่ในกามคุณมีความกำหนัดยินดีอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนั่นแหละมันจึงได้แสวงหากามคุณเหล่านี้ต่างคนเราแสวงหามันก็ไปขัดแย้งกันเข้าเมื่อขัดแย้งกันเข้ามันก็เกิดโทสะพยาบาทขึ้นมันนี่ก็เบียดเบียนกันทำทุกข์ให้แก่กันให้พากันพิจารณาดูไม่ว่าแม่ชีแม่ขาวไม่ว่าภิกษุสามเณรก็มีความทุกข์เหมือนกันทั้งนั้นเลยแต่ว่าการบวชอยู่นี่นะความทุกข์มันเบาลงกลัวครองเรือนต้องให้เทียบกันดูอย่างนั้นมันจึงรู้ได้มันจึงมีใจมั่นอยู่ในพรหมจรรย์การเป็นนักบวชนี่เป็นมีทุกข์เบาลงอย่างไรก็มันเบาภาระลงไปเพราะว่าการอยู่ครองเรือนมันต้องสร้างบ้านสร้างเรือนมันต้องขวนขวายสะสมอะไรต่ออะไรสารพัดไม่สะสมก็ไม่ได้ทีนี้เพราะชีวิตมันเป็นอยู่กับของเหล่านั้นดังนั้นแหละมันจึงเป็นทุกข์หลายขั้วนักบวชถ้านักบวชนี่เรียกว่าสละทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วความมักใหญ่ไฟสูงก็ไม่เอาความปรารถนาความร่ำรวยก็ไม่เอาเนี่ยท่านนะความรักสวยรักงามความรักสวยรักงามแล้วหาเครื่องประดับประดาหาเครื่องตกแต่งร่างกายอันนี้สารพัดอาก็ไม่เอานี่มันก็ปงภาระอันหนักลงได้เยอะแยะเลยการเป็นนักบวชเป็นงั้นนั่นเลยพากันพิจารณาให้มันเห็นการที่ผู้ที่ดิ้นรนไปแสวงหาความสุขในกามคุณมันก็ได้อยู่หรอกความสุขมีอยู่บ้างแต่มันสุขชั่วคราวหนึ่งผู้มีปัญญาต้องพิจารณาให้เห็นว่าความสุขชั่วคราวมันเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์ให้พิจารณาดูให้มันเห็นผู้ที่ไม่พิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนก็ไม่เห็นเมื่อไม่เห็นแล้วมันก็ไม่เบื่อหน่ายดังนั้นการเป็นนักบวชนี่นะต้องเป็นผู้มีความคิดอันสุขุมลุ่มลึกต้องมีเหตุมีผลปรากฏในใจเสมอดังนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ ในพระธรรมจักขปวัตตนสูตรนั่นความผูกพันอยู่ในกามคุณเป็นเหตุให้สร้างบ้านสร้างเรือนแล้วไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ท่านนะท่านเมื่อไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์หมายความว่าไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่คือความหลุดพ้นจากทุกข์ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้สำหรับผู้ครองเรือนพระองค์แสดงไว้อย่างนี้นะมันก็เป็นความจริงเมื่อปัญญาชนมาพิจารณาดูแล้วก็ย่อมเห็นตามที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้สำหรับผู้เฒ่าผู้แก่นั้นเป็นผู้สละบ้านเรือนออกมาบวชอย่างนี้มันก็นับว่าเป็นความคิดที่มีเหตุมีผลเมื่อยังหนุ่มยังแน่นอยู่มันก็หลงก็เมาไปเป็นธรรมดามันก็เมาไปตามสมมุตินิยมของโลกเพราะยังไม่ได้ฟังธรรมยังไม่ได้รู้ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามันก็ต้องหมุนไปตามโลกเป็นธรรมดาปฏิผู้มีบุญวาสนาบารมีเมื่อบุญบารมีมากระตุ้นเตือนใจก็บันดาลให้ได้เข้าวัดเข้าวาได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จึงได้รู้ซึ่งในคำสอนของพระองค์แล้วก็ได้ความว่าการที่จะอยู่ในบ้านในเรือนนี้ไปจนล้มจนตายมันก็มีแต่ทุกข์อ้าวลูกหลานกระทำในสิ่งที่ไม่พออกพอใจลูกหลานกระทำชั่วช้าเร็วซ้ำให้ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็เป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะว่าเมื่อลูกหลานทำไม่ดีแล้วก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือพ่อแม่ได้ปล่อยพ่อแม่เป็นทุกข์เดือดร้อนเมื่อเราพิจารณาดูหลายเรื่องหลายราวเข้ามาใส่กันแล้วมันน่าเบื่อนั่นแหละนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงสละบ้านเรือนออกบวชก็เพราะท่านมีปัญญาท่านพิจารณาเห็นเหตุผลในการอยู่ครองเรือนว่ามันมีแต่ทุกข์หลายกว่าสุขเมื่อเอาบวกลบคูณหารกันดูแล้วดังนั้นพวกเราที่มาได้บวชได้เรียนในพระพุทธศาสนาเช่นนี้แล้วจึงสมควรที่จะมีความคิดอันสุขุมลุ่มลึกอย่าไปคิดเห็นแต่ตื้นตื้นไปเฮ็ดคิดเห็นแต่ตื้นตื้นมันก็เอาตัวรอดจากทุกข์ไปไม่ได้เลยก็ให้ถือเอาว่าที่ล่วงมาแล้วนั้นเป็นบทเรียนเป็นบทเรียนเป็นบทสอนให้รู้ว่าถ้าจะผูกพันอยู่ในกามคุณเช่นนี้แล้วก็จะไม่พ้นทุกข์สักทีเกิดมาชาติใดพบใดก็จะมาผูกพันซึ่งกันและกันอยู่อย่างนี้มันก็ไม่มีทางพ้นทุกข์ได้เอ้าไปผูกพันซึ่งกันและกันแล้วไอ้ทำชั่วก็พร้อมเพียงกันทำชั่วลงไปทำดีก็พร้อมกันทำดีบัดนี้เมื่อได้เสวยผลก็เอาเหมือนกันได้เสวยทุกข์เหมือนกันเสวยสุขเหมือนกันแล้วสุขทุกข์เหล่านี้มันก็เป็นบ่วงคล้องจิตใจให้ ติดอยู่ในโลกนี้หนีจากโลกนี้ไปไม่ได้พระพุทธเจ้านั้นทรงรู้แจ้งแทงตลอดความเป็นมาของสัตว์โลกทั้งหลายพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสภาษิตว่าทุกขาชาติปูนับปูนังการเกิดบ่อยๆนี่เป็นทุกข์มากองค์เจ้าจึงสรุปลงอย่างนี้แล้วจึงตรัสเป็นภาษิตที่ไว้ดังนั้นเราผู้เป็นบริษัทของพระองค์ก็ลองพิจารณาดูสิมันจริงอย่างที่พระองค์ตรัสไว้หรือไม่ถ้าผู้ใดไม่พิจารณาอย่างนี้นี่มันก็ไม่เบื่อหน่ายต่อโลกอันนี้เรื่องมันนะเพราะบางทีมันก็ไปพิจารณาเห็นแต่แง่ความสุขความไม่มีโรคเบียดเบียนร่างกายสมบูรณ์กินได้นอนหลับเท่านี้แล้วก็ถือว่าตนมีความสุขเมื่อไปติดความสุขอย่างนี้แล้วมันจิตใจมันก็เพลินไปเรื่อยแล้ววันนี้นะนึกว่าตนมีกำลังวังชาสามารถที่จะแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอะไรต่ออะไรได้ตามประสงค์

มันก็ไปอย่างนั้นแหละดังนั้นการทำความเพียรจึงชื่อว่าผู้ทำความเพียรจะไม่เห็นแก่หลับแก่นอนไม่เห็นแก่อยู่แก่กินกินพอประมาณนอนพอประมาณเหลือเวลาไว้ทำความเพียรเป็นเช่นนั้นบางคนก็อาจคิดว่าไม่เห็นว่าไปหน้ามาหลังอะไรนั่งภาวนาก็แค่นั้นแหละนั่งไปใจก็สงบลงก็อยู่แค่นั้นไม่เห็นได้อะไรนี่คนส่วนมากว่าจะไปจนมุมอยู่ตรงนี้แต่แล้วต้องนั่งภาวนาต้องให้นานๆดูสิบะนี่ถ้าถือว่าตนนั้นมีจิตใจสบายไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรอย่างนี้นะแล้วลองนั่งภาวนาให้นานๆไปกว่านั้นเมื่อนั่งไปนานๆไปมันเจ็บมันปวดมันอะไรต่ออะไรขึ้นมาแล้วอ่ะจิตใจเป็นยังไงบะนี่จิตใจจะรู้เท่าอาการของร่างกายที่มันเป็นขึ้นมานั้นไหมต้องสังเกตดูจิตใจของตัวเองถ้าหากว่ามันไม่รู้เท่ามันก็จิตใจนี่ก็วุ่นวายแล้วเดือดร้อนแม่เจ็บเหลือเกินปวดเหลือเกินไม่มีอุบายที่จะสอนจิตตัวเองให้รู้เท่าทุกข์เหล่านั้นนั่นแหละถ้าใครนั่งภาวนาแล้วมันเฉยๆเรื่อยๆไปอย่างนั้นล่ะลองปฏิบัติตามที่แนะนำนี่ลองดูเดี๋ยวมันก็เห็นทุกข์ขึ้นมาแล้วบัดนี้นะเมื่อเห็นทุกข์ขึ้นมาก็ใช้ปัญญาสอนน่ะนี่แหละขันธ์ทั้ง5ธาตุทั้ง4รวมเรียกร่างกายจิตใจอันนี้นะมันเป็นทุกข์มันเป็นอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าแสดงไว้นะรู้ไหมมันเป็นทุกข์ถ้าหากว่าร่างกายนี่มันเที่ยงเรานั่งอยู่อย่างนี้มันก็ไม่เจ็บไม่ปวดนานปานใดมันก็ไม่เจ็บไม่ปวดมันก็ไม่ร้อนไม่หนาวนั่นแหละก็เพราะเหตุว่าร่างกายนี่มันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนนั่งไปนั่งมามันก็ปวดขึ้นมาร้อนขึ้นมาหนาวขึ้นมาอะไรสารพัดแต่มันจะแปรปวนไปนี่เราก็รู้สิบันนี้นะนี่ลักษณะแห่งความไม่เที่ยงของร่างกายถ้าจิตใจวันไหวตามร่างกายนั่นก็รู้ลักษณะอาการของความไม่เที่ยงของจิตเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์การที่จิตหวั่นไหวไปมานั่นแหละชื่อว่าจิตเป็นทุกข์การที่ร่างกายแปรผันหวั่นไหวไปมานั่นแหละชื่อว่าร่างกายเป็นทุกข์แต่ทุกขลักษณะของร่างกายมันเป็นได้เพียงลักษณะอาการเท่านั้นแต่ไม่มีผู้เสวยทุกข์นั้นจิตต่างหากเป็นผู้เสวยทุกข์นั้นเราต้องแยกออกจากการดูอย่างนี้ดังนั้นร่างกายนี้ถึงจะมันจะวิบัติแปรปรวนยังไงถ้าจิตรู้เท่าองค์วางตามสภาพจิตก็ไม่หวั่นไหวไปตามร่างกายนั้น มีแต่ร่างกายอย่างเดียวแปรปรวนไปเป็นอย่างนั้นเราต้องเข้าใจนี่แหละการปฏิบัติธรรมเมื่อไม่เห็นทุกข์ก็พยายามให้ทุกข์ปรากฏขึ้นแล้วก็สอนจิตให้รู้เท่าทุกข์นั้นจริงอยู่บางคนไม่เจ็บไม่ป่วยกินได้นอนหลับนั่งภาวนาไปมันก็เฉยๆไปไม่เห็นทุกข์เห็นภัยอะไรอันนั้นแหละเราต้องนั่งให้นานๆเม
เมื่อนั่งไปนานๆแล้วมันก็เห็นทุกข์แล้ววันนี้นะมันก็เห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังมันก็เห็นได้เลยวันนี้นะเป็นงั้นเพราะมันเห็นได้อย่างนี้ทำไงอ่ะเอาพอเมื่อมันรู้ว่ามันไม่ใช่ของเราแล้วก็จะไปเดือดร้อนกับมันก็ปล่อยให้มันแปรผันไปตามเรื่องของมันจิตก็เป็นแต่ผู้รู้อยู่เท่านั้นเองจิตมีหน้าที่รู้เท่าอาการของร่างกายที่มันแปรปรวนไปเป็นอย่างนั้นความจริงเป็นอย่างนี้จริงๆสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมหากว่าอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วเช่นนี้ก็มีแต่จิตใจนั้นตั้งมั่นอยู่แล้วก็กำหนดรู้เท่าความเป็นไปของร่างกายนี่ตามเป็นจริงอยู่เท่านั้นเองเพราะว่าบุญกรรมที่ทำมาแต่ก่อนมันยังไม่หมดจะออกจากร่างนี้ก็ไม่ได้จิตนี้ถ้าบุญเก่ายังให้ผลอยู่บุญเก่านี่ก็หล่อเลี้ยงร่างกายให้เป็นไปอยู่ยึดกายกับใจให้อาศัยกันอยู่ได้ดังนั้นน่ะแม้นว่าจะได้พบกับความแปรปรวนความทุกข์ทนทรมานของร่างกายอย่างไรอย่างไรมันก็หนีจากร่างกายนี้ไปไม่ได้เพราะบุญกรรมที่ทำมาแต่ก่อนยังไม่หมดขอให้เข้าใจตามนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้รู้เท่าไว้นั่นแหละทรงสอนให้รู้เท่าตามเป็นจริงไปเรื่อยๆไปเพราะระวังครับมันไม่ได้แต่จะไปฆ่าตัวตายเสียอย่างนี้ก็ไม่ถูกเป็นกรรมเป็นเวรเหตุนั้นจึงกำหนดรู้เท่ามันเท่านั้นเองถ้ากรรมวิบากผลหลังนั้นตามมาสนองให้เจ็บให้ป่วยอย่างรุนแรงรักษาอย่างไรก็ไม่หายก็ต้องนึกถึงกรรมเวรของตัวเองนี่แต่ชาติก่อนตนคงได้ทำกรรมชั่วเวรชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งมากรรมเวรนั้นจึงได้ตามมาสนองเอามาบีบคั้นร่างกายอันนี้ให้ชำรุดทรุดโทรมแปรปรวนไปแต่จะให้ตายก็ไม่ให้ตายให้ทนทุกข์ทรมานอยู่นั้นเมื่อรู้ว่ากรรมเวรของตัวเองทำมามันตามมาสนองเอาเช่นนี้แล้วก็เราจะได้อดทนอดกั้นต่ออำนาจแห่งกรรมเวรนั้นๆไม่หวั่นไหวก็เมื่อตนทำมันมาแล้วนี่จะเอาไปโยนทิ้งที่ไหนมันก็ไม่ได้เพราะอนุภาพแห่งกรรมทั้งหลายนั้นถึงคราวมันให้ผลแล้วมันต้องให้ผลไปอย่างนั้นจะทำยังไงมันก็ไม่ดับดังนั้นเราก็จึงมีแต่ความอดทนอย่างเดียวกับรู้เท่าว่าไอ้กรรมทั้งหลายเวรทั้งหลายมันสนองมันก็สนองแต่ร่างกายเท่านั้นเองมันไม่สนองจิตใจเมื่อใจมีคุณธรรมมีปัญญามีบุญกุศลเป็นที่พึ่งอยู่แล้วบาปกรรมนั้นมันก็สนองจิตไม่ได้แต่ดังนั้นจิตนั้นมันจึงอดทนต่อทุกขเวทนาที่เกิดจากกรรมเวรอันนั้นได้เพราะจิตที่ฝึกฝนให้มีคุณธรรมอันมั่นคงอยู่ในใจแล้วก็ย่อมไม่หวั่นไหวเพราะว่ารู้ว่าเป็นกรรมเป็นเวรที่ตนได้ทำมาแต่ก่อนไม่ใช่มีใครมาทำให้ร่างกายอันนี้ทรุดโทรมวิบัติแปรปรวนไปต่างๆนานาอนุภาพแห่งกรรมเวรที่ตนทำมาแต่ก่อนมันตามมาสนองเอาเราไม่ต้องไปเชื่อผีสางเทวดาอินพรมยมยักษ์อะไรมาลงโทษลงกรนำทุกข์มาให้แก่ตนอย่างโน้นอย่างนี้
ไม่มีไม่มีใครทำอะไรให้ใครหรอกแต่ละที่อื่นก็เชื่อกันอย่างนั้นแต่พุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงสอนไม่ให้เชื่อเช่นนั้นเพราะมันไม่มีมูลความจริงไอ้ความจริงแท้แล้วมันเกิดจากการกระทำของตัวเองโดยตรงอย่างนี้นะผู้ใดมารู้แจ้งในกรรมในผลของกรรมตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วก็จะพ้นจากกรรมเหล่านั้นพ้นสิเพราะว่าไม่ทำมันอีกนี่เมื่อรู้ตัวแล้วว่าทำอย่างนั้นเป็นกรรมชั่วไม่ดีแล้วก็อธิษฐานใจเว้นแล้วไม่ทำมันแล้วอย่างนี้นะภาวนาฝึกฝนจิตใจให้สงบระงับฝึกปัญญาให้เฉลียวฉลาดขึ้นเรื่อยๆไปเมื่อปัญญาบังเกิดยิ่งๆขึ้นไปแล้วจิตนี่มันก็รู้ยิ่งขึ้นไปหมายความว่างั้นรู้เมื่อมันรู้ยิ่งแล้วมันก็อุปมาเหมือนอย่างหลอดไฟฟ้าอย่างนี้แหละหากว่าไส้มันก็ไม่เสียสวิตช์มันก็ไม่เสียอย่างนี้แล้วกดสวิตช์เข้าไปไฟวิ่งเข้าไปสู่หลอดไฟส่องแสงสว่างออกมาในบริเวณนั้นก็ย่อมสว่างอยู่นั่นเรื่อยไปอะไรผ่านไปในแสงสว่างนั้นก็เห็นได้ชัดเจนเลยอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันแหละญาณความรู้ของบุคคลผู้ฝึกฝนให้เกิดให้มีขึ้นแล้วก็ย่อมรู้อยู่ตลอดไปเรื่องดีเรื่องชั่วอะไรกระทบกระทั่งมามันก็รู้เท่าทันรู้ว่าทุกดีก็ดีชั่วก็ดีมันก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นนี่เป็นแต่สภาวะธรรมสภาวะธาตุอาศัยกันอยู่เมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยแล้วมันก็แปรปรวนแตกดับไปเมื่อเหตุปัจจัยยังมีอยู่มันก็ยังปรากฏอยู่แต่ก็ปรากฏในลักษณะอาการแห่งความไม่เที่ยงนั่นเองมันไม่ใช่อย่างอื่นใดทำไมมันจึงไม่เที่ยงอย่างนั้นก็เพราะเหตุปัจจัยมันล่อยหลอลงไปเหตุปัจจัยที่บำรุงรูปกายอันนี้เนี่ยมันน้อยลงน้อยลงดังนั้นจึงทำให้ร่างกายนี้ทรุดโทรมไปก็เราต้องพิจารณาให้รู้เท่าให้รู้แจ้งอย่างนี้นะเมื่อเหตุปัจจัยคือบุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนยังอยู่ร่างกายอันนี้มันก็ยังเป็นปกติอยู่ได้กินได้นอนหลับเดินเหินไปมาไหนก็ได้โรคภัยอันร้ายแรงก็ไม่ค่อยเบียดเบียนเพราะไม่มีกรรมตนไม่ได้ทำกรรมชั่วมาแต่ก่อนเมื่อรู้อย่างนี้แล้วว่าตนไม่มีกรรมเวรได้หนหลังมาตามสนองมันก็มีโอกาสให้ได้ทำความเพียรฝึกฝนจิตใจเต็มที่เลยคนไม่มีโรคพระพุทธเจ้าถึงตรัสด้วยว่าอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งนั่นแหละแต่ว่าโรคภัยไข้เจ็บนี่นะสำหรับเกิดแก่ผู้มีปัญญาแล้วมันก็เป็นปัจจัยให้ได้ทำความเพียรจนเกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นแล้วเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาได้เบื่อหน่ายสิอยู่ๆแล้วก็เจ็บป่วยไข้เป็นโน่นเป็นนี่ไม่ขาดสายอย่างนี้นะแล้วเมื่อภาวนาอยู่กำหนดพิจารณาอย่างนี้มันไม่เบื่อจิตอยู่ได้ยังไงอ่ะเนี่ยมันก็เบื่อ

เมื่อเบื่อแล้วทำยังไงอ่ะเบื่อแล้วก็ปล่อยวางตามสภาพไม่ถือว่าเป็นของเราเป็นร่างกายมันวิบัติแปรปรวนอันนี้ก็สัพพะธาตุสัพพะธรรมมันวิบัติแปรปรวนไปเท่านั้นเองไม่มีเขาไม่มีเราอยู่ในธาตุเหล่านั้นเลยไอ้จิตที่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันต้องพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้ไม่เห็นอยู่เนี่ยจิตมันก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะว่าจิตนั้นอยู่เหนือธรรมชาติเหล่านั้นแล้วเพราะว่าสมาธิเมื่อมันตั้งมั่นลงไปแล้วมันไม่หวั่นไหวต่อความแปรปรวนของร่างกายนั่นน่ะก็ชื่อว่าจิตนั้นอยู่เหนือธรรมชาติเหล่านั้นถ้าจิตเป็นสมาธิด้วยแล้วทั้งมีปัญญาสอนด้วยทั้งมีปัญญาสอนจิตตัวเองสอนตัวเองได้อย่างนี้นะนั่นแหละเมื่อตนเองสอนตนเองได้เท่าไหร่จิตมันก็ยิ่งสูงขึ้นมันก็กล้าหาญขึ้นไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อพยาธิภัยมรณะภัยที่คุกคามอัตภาพร่างกายอันนี้อยู่จุดประสงค์แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทตามที่เป็นจริงแท้แล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยสอนให้คนฉลาดให้คนมีปัญญาให้มีใจหนักแน่นตั้งมั่นตามรู้เท่าร่างกายสังขารตามเป็นจริงอยู่เสมออันนี้แหละจึงได้ชื่อว่าเป็นทางพ้นทุกข์ไม่มีทางอื่นจะพ้นทุกข์คำว่าดับทุกข์ทางใจก็ดับอย่างนี้เองนะก็เมื่อเราละตัณหาความอยากอยากให้ร่างกายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้มีอายุยั่งยืนนานไม่อยากตายง่ายอยากให้มีร่างกายแข็งแรงผิวพรรณผุดผ่องสวยสดงดงามอยู่เสมอไปไอ้ความอยากเหล่านี้แหละเมื่อบุคคลใดไม่ภาวนาไม่พิจารณาไม่ละความอยากเหล่านี้ละมันก็เป็นทุกข์ละใจแบบนี้เบ่งกันเหตุนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าตัณหาแลเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดทีนี้เราภาวนาอยู่ทุกวันทุกคืนเห็นแจ้งในนามรูปตามเป็นจริงอย่างว่านี้ละก็ปลงวางลงไปอย่าไปถือว่าเราเป็นอะไรร่างกายมันแปรปรวนไปก็ให้กำหนดรู้ว่าธาตุสี่ขันธ์ห้ามันแปรปรวนไปหาทางแตกดับเท่านั้นแหละไม่มีเราไม่มีเขาอยู่ในนั้นเลยก็ใช้อุบายปัญญาสอนจิตเรื่อยไปอย่างนี้นะแต่บางคนมาพูดให้ฟังว่าภาวนาไปแล้วมันมีอาการอย่างนั้นอย่างนี้มีอาการกระตุกตามเส้นบ่มีอาการคล้ายๆกับว่าความรู้สึกแล้วมันหมุนเวียนเหมือนกับพงจักอยู่อย่างนั้นไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรอันนี้แหละก็เมื่อเราฝึกฝนจิตใจให้สงบให้ตั้งมั่นด้วยดีแล้วก็ใช้ปัญญาสอนจิตเพราะว่าอาการที่มันเป็นเหล่านี้มันเรื่องของร่างกายร่างกายอันนี้ไม่ใช่ของเราเมื่อร่างกายไม่ใช่ของเราแล้วอาการที่มันเป็นนั้นมันก็ไม่ใช่ของเราก็จะไปเดือดร้อนกับมันทำไมอาการมันก็มีอยู่สองอย่างเท่านั้นแหละอาการให้เกิดความสุขอย่างหนึ่งอาการให้เป็นทุกข์อย่างหนึ่งนี่มันก็มีสองอาการเท่านี้เองที่มันทำให้ที่จิตใจหลงไหลเป็นทุกข์เดือดร้อนเมื่อรู้เท่าว่า

การเหล่านี้มันไม่ใช่ของของเราไม่ใช่ตัวตนของเรามันเป็นเรื่องของสภาวะธาตุสภาวะธรรมมันแปรปรวนไปต่างหากเมื่อรู้เท่าอยู่ในเมื่อรู้แจ้งอย่างนี้มันก็ไม่เสียใจไม่ดีใจก็เห็นจิตคือความรู้สึกอันนี้เป็นกลางต่อร่างกายสังขารอยู่อย่างนั้นหลังจากที่มันใช้ปัญญาซักฟอกจิตนี่เข้าไปบ่อยๆเข้าแล้วจิตนี่ปล่อยวางความยึดถือแล้วความรู้สึกอันนี้มันก็เป็นกลางเลยวันนี้นะ

มันใช้ปัญญาซักฟอกจิตนี่เข้าไปบ่อยๆเข้าแล้วจิตนี่ปล่อยวางความยึดถือแล้วความรู้สึกอะไรมันก็เป็นกลางเลยวันนี้นะมันก็เป็นกลางมันก็ไม่เอียงไปข้างรักไม่เอียงไปข้างชังไม่เอียงไปข้างแห่งความสุขไม่เอียงไปข้างแห่งความทุกข์ทุกข์ใจก็ไม่ทุกข์สุขใจก็ไม่สุขบัดนี้นะสุขถ้าไปยึดถือความสุขเดี๋ยวความสุขนั้นหายความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นมาแทนอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาสอนไม่ให้ยึดเอาทั้งสุขไม่ยึดเอาทั้งทุกข์ทำได้อย่างนี้แล้วจิตมันก็เป็นกลางมันก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนอะไรเลยแบบนี้นี่ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อตัณหาดับไปจากจิตแล้วทุกข์ทางจิตก็ดับหมดเลยอันนี้มันเป็นความจริงแท้ๆต้องพิจารณาให้มันรู้แจ้งประจักษ์ด้วยตนเองเช่นนี้ก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละตัณหาอยากให้ร่างกายนี่สมบูรณ์สุขก็ไม่ว่าไม่อยากอยากให้มันแตกมันดับไปก็ไม่เอาแต่ว่ากรรมมันตกแต่งมาอย่างไรก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามอำนาจแห่งกรรมนั้นๆจิตก็มีหน้าที่รู้เท่าตามเป็นจริงอยู่เท่านั้นอันนี้อันนี้เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องฝึกตนที่จะต้องทำความภาคเพียรพยายามเพราะว่าจิตนี้ถ้าหากว่าเราไม่ภาคเพียรพยายามฝึกฝนตนไปอยู่เนี่ยปัญญามันก็ไม่เกิดได้แต่ความสงบอย่างเดียวก็เลยไม่รู้ว่าจะพิจารณาอย่างไรอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละไม่รู้ว่าจะทำยังไงภาวนาไปก็มันซื่อๆอยู่เนี่ยอันนี้แหละขอให้พากันเข้าใจต้องหาเรื่องให้มันคิดให้มันพิจารณาอย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละเอ้ามันยังไม่เห็นทุกข์ก็นั่งภาวนาลงไปให้นานๆแล้วมันเจ็บมันปวดขึ้นมาแล้วมันก็จะเห็นทุกข์ขึ้นมาแล้วแบบนี้นะนั่นนี่แหละทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างนี้เลยก็เพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหละนั่งไปนานๆมันจึงแปรผันหวั่นไหวไปเจ็บโน่นปวดนี่อะไรต่ออะไรนี่ถ้ามันเที่ยงแล้วมันก็ไม่แปรปรวนอย่างนั้นเลยจะนั่งอยู่นานจะเท่าไรมันก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดเล่าร้อนอะไรเลยนี่เพราะมันไม่เที่ยงมันจึงเป็นอย่างนี้เราถือเอาเหตุนี้แหละสอนจิตเข้าไปดังนั้นอย่าไปถือว่าเป็นของเราถ้าไปถือมั่นในของไม่เที่ยงจิตใจผู้ถือมั่นนี้ก็เป็นทุกข์มันนี่ก็เดือดร้อนแล้วเป็นงั้นก็ใช้อุบายปัญญาสอนจิตนี่เรื่อยๆไปเมื่อจิตเห็นชอบตามปัญญาแล้วเห็นลงว่าทุกสิ่งทุกอย่างว่างจากสัตว์จากบุคคลจากตัวตนเราเขาเลยในขณะนี้ในปัจจุบันนี้แหละจิตนี่มองเห็นมองดูอวัยวะร่างกายส่วนใดๆก็ล้วนแต่เป็นของว่างว่างจากสัตว์จากบุคคลไม่ใช่ของเราของเขาอะไรเลยก็เมื่อมันมองเห็นเป็นของว่างอันนี้แล้วมันจะไปยึดถือเอาทำไมบะเนี่ยที่มันยึดถือนั่นก็เพราะมันเข้าใจว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของตนจริง

อย่างนี้แหละอย่างเช่นชาวโลกนี่แหละเกิดขึ้นมาแล้วถ้าเป็นผู้หญิงอย่างนี้นะก็ต้องไว้ผมยาวตัดผมสั้นไม่ได้ถูกตำหนิตีเตียนก็ได้จำเป็นต้องหมุนไปตามโลกบางคนนะทั้งที่ไม่พอใจนะก็ลำบากเหลือเกินนะเห็นบางคนนะผมยาวแล้วนอนหนึ่งมันก็ตกลงมาปกหน้าผัดซิดขึ้นไปคอเอียงอยู่อย่างนั้นแหละดูแล้วโอ้ยทนทุกข์ทรมานเหลือเกินนะอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าพิจารณาเห็นอย่างนี้แหละพระองค์จะโกนผมนะทิ้งไปซะเลยมันให้ผู้มาขอบวชกับพระองค์ก็แล้วต้องโกนผมทิ้งตามพระองค์ไปก็ภาระของร่างกายนี่ก็เบาไปเป็นอย่างๆไปเลยมันเป็นอย่างนั้นอันนี้ผู้ที่ยังหมกมุ่นอยู่ในกามคุณมากนะไม่กล้าตัดสินใจลงได้ไม่กล้าตัดผมนี่ทิ้งได้อย่างนั้นนะก็กลัวโลกเขาจะนินทาเอากลัวเพศตรงกันข้ามจะไม่รักจะไม่ชอบใจจะต้องประดับตกแต่งต้องดัดต้องแปลงให้มันทันสมัยอยู่เสมอแล้วการดัดผมแต่ละทีต้องเสียเงินเป็นร้อยเป็นหลายร้อยนะไม่ใช่ธรรมดาแล้วมันมีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นเลยท่านเมื่อมายึดถือร่างกายสังขารนี้ด้วยความยินดีพออกพอใจแล้วมันก่อให้เกิดทุกข์ในภายหลังนั่นเป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ก็ให้พึ่งเข้าใจว่าอันใดมันเป็นภาระอันหนักมันทำให้เป็นทุกข์ใจแล้วเราต้องจัดการมันกับสิ่งนั้นเลยนี่หมายถึงผู้ปฏิบัติธรรมขั้นสูงขึ้นไปนะนั่นแหละจึงเป็นผู้สันโดษมากน้อยเป็นผู้ไม่สะสมบริขารเครื่องใช้สอยต่างๆได้มามากก็แจกให้ผู้ไม่มีไปตัวเองก็ใช้สอยพอประมาณเท่านั้นมันก็ภาระอันนั้นมันก็เบาจากจิตใจคือความห่วงความหวงแหนในวัตถุปัจจัยต่างๆเหล่านั้นนะมันก็เบาบางจากจิตใจไปนี่สำหรับผู้เป็นนักบวชนี่นะเพราะว่านักบวชนี่เป็นคนผู้เดียวไม่มีลูกไม่มีเมียไม่มีผัวนั่นแหละไม่มีบุคคลที่สองที่สามจะพึ่งหาเลี้ยงหาดูต่อไปมีแต่ตัวคนเดียวนี่นะมีตัวคนเดียวเท่านี้มันก็ต้องจำกัดบริขารเครื่องใช้สอยเฉพาะตัวพอประทังชีวิตไปได้วันวันคืนคืนไปเท่านั้นนี่มันก็เบาลงไปนี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าภาราหาเวปัญจักขันธาขันธ์ทั้งห้าเป็นภาระอันหนักภาราหาโรจปุกโลแต่บุคคลก็ยึดถือภาระไว้ภาราดานังดุขังโลเกการยึดถือภาระอันหนักเป็นทุกข์ในโลกภารานิเคปนังสุขังการปล่อยวางภาระเสียได้เป็นความสุขนิคิปิตวาคลุงภารังขั้นปล่อยวางภาระอย่างหนักได้แล้วอันยังภารังไม่ยึดถือภาระอย่างอื่นไว้สมูรังตันหั่งอบุยหะเป็นผู้รื้อถอนตัณหากับทั้งมูลรากได้แล้วนิชชาโตปรินิพพุโตติเป็นผู้หมดอยาก
ดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ได้แลพระศาสดาแสดงว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราผู้เป็นพุทธศาสนิกชนควรเอาไปคิดไปกรองแม้ว่าผู้ที่ยังครองเรือนอยู่ก็ตามเมื่อเอาธรรมะคำสอนอุบายที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นี้ไปพิจารณาเข้าไปอย่างนี้นะและมันก็จะได้ปลงภาระอันหนักที่ตนเคยแบกเคยหามานั้นได้อยู่บ้างเช่นภาระอันหนักที่ผู้ที่ชอบดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนหรือชอบสูบบุหรี่ก็ตามนี้พิจารณาดูแล้วมันไม่มีสาระประโยชน์อะไรมีแต่ก่อให้เกิดทุกข์ฝ่ายเดียวเห็นอย่างนี้ก็ตัดมันทิ้งซะเลยไม่บริโภคมันแล้วนี่มันก็ปงภาระอันหนักอย่างหยาบๆได้เลยมันเป็นอย่างนั้นธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้านั้นมันเหมาะสมกับบุคคลทุกระดับเลยแล้วการที่สะสมผ้านุ่งผ้าห่มไว้มากมายกายกองเพื่ออวดกันอะไรหมูนี่ผู้ที่พิจารณาเห็นภาระอันหนักเหล่านี้แล้วก็จะไม่สะสมให้มากเกินประมาณเลยไม่ต้องไปคิดอวดกันแข่งขันประชันหน้าอะไรกันเลยให้นึกว่าการแสวงหาเครื่องนุ่งเครื่องห่มเครื่องประดับประดาเหล่านี้ล้วนแต่เป็นภาระอันหนักเป็นทุกข์หลายผู้ที่มาเห็นทุกข์อันเกิดจากการสะสมอย่างว่านี้แล้วมันก็สละออกไปได้แล้วก็ใช้สอยประดับตกแต่งตัวเอาแต่พอสมมาสมควรใครจะนินทาหรือสรรเสริญก็แล้วแต่เมื่อตนนั้นมันปลงภาระเหล่านี้ออกไปแล้วมันสบายใจเบาใจอย่างนี้นะตนได้ความสุขใจเพราะอันนี้แล้วใครจะว่าไงก็ช่างมันก็ไม่หวั่นไหวแหละมันเป็นอย่างนั้นอันทำคำสอนพระพุทธเจ้านี้ถ้าผู้ที่เข้าใจปฏิบัติตามแล้วจะเป็นคฤหัสถ์ก็ตามเป็นนักบวชก็ตามก็ทำทุกข์ให้เบาลงไปจริงๆเลยทีเดียวแต่อย่างนั้นดังนั้นทุกคนขอให้พิจารณาดูไอ้ที่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกเนี่ยผู้รู้ผู้ฉลาดเกิดขึ้นในโลกเพราะอะไรล่ะก็เพราะคนส่วนมากนะมันไม่รู้ไม่ฉลาดไม่เห็นทุกข์ภายในสงสารอันนี้ไม่เห็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นไม่มีปัญญาอุบายที่จะดับเหตุแห่งทุกข์นั้นเลยแล้วความพยายามความฝึกตนปฏิบัติตนให้ถูกทางก็ไม่รู้ทางที่ถูกต้องหมายความว่างั้นนะนี่เหตุด้านมนุษย์มันถึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้จึงติดอยู่ในห้วงแห่งกองทุกข์เหล่านี้เมื่อพระศาสดาบังเกิดขึ้นในโลกแล้วก่อนอื่นในอริยสัจจะทำทั้งสี่พระองค์เจ้าจึงได้สอนให้ภิกษุปัญจวัคคีย์ทั้งห้าให้ได้เห็นทุกข์เป็นเบื้องต้นเลยนั่นแหละความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์อย่างนี้นะความพัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ความคบหาสมาคมกับบุคคลที่ไม่เป็นที่ชอบใจก็เป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังก็เป็นทุกข์สุดท้ายการที่จิตมายึดมั่นถือมั่นในขันธ์ 5นี่ว่าเป็นตัวเป็นตนน่ะเป็นทุกข์รวบยอดเลยบัดนี้พระภิกษุปัญจวัคคีย์ทั้ง5ในทั้ง5นั้นมีโกณฑัญญะพราหมณ์เป็นผู้มีปัญญาเหนือกว่าเพื่อนเมื่อฟังพระธรรมจักขปวัตนสูตรไปท่านพิจารณาตามไปเมื่อพระองค์เจ้าแสดงจบลงปัญญาโกณฑัญญะก็ได้บรรลุโสดาปัตติผล
ท่านทั้งสี่นั้นยังไม่ได้บรรลุเพราะอินทรีย์ยังไม่แก่พอแต่ก็ได้บรรลุวันต่อๆมาเรื่อยมาโดยลำดับนี่แหละขอให้ถือเอาใจความแห่งพระพุทธศาสนาให้มันได้ใจความคืออะไรก็คือทุกข์นี่เองเนี่ยถ้าหากว่าชีวิตนี้ไม่มีทุกข์ชีวิตนี้เป็นของเที่ยงยั่งยืนแล้วโอ้ผู้ที่จะสร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีเลยศาสนาก็ไม่มีศาสนาใดๆก็ไม่มีเลยในโลกนี้ให้เข้าใจอย่างนั้นก็เพราะชีวิตนี้มันประกอบไปด้วยความทุกข์ความเดือดร้อนนานาประการดังที่เรารู้เราเห็นเราผ่านกันมาสัมผัสกันมาแล้วนะดังนี้โดยเฉพาะความทุกข์อันเกิดจากความแก่ความเจ็บความตายอันนี้นะอันนี้มันเป็นทุกข์ประจำขันธ์จริงๆอันนี้เป็นงั้นแต่บุคคลผู้ที่ประมาทสะสมตัณหาให้หนาแน่นขึ้นในจิตใจตัณหามันปิดบังจิตใจไว้มันมองไม่ให้มองเห็นกองทุกข์เหล่านี้เลยมันตัณหามันให้มองเห็นแต่การประดับตกแต่งแต่ภายนอกสวยสวยงามงามสีสันวันนะหลากหลายประดับตกแต่งร่างกายสีแดงก็มีสีดำก็มีสีขาวก็มีสีกุหลาบก็มีไอ้คนหนึ่งๆน่ะผ้านุ่งผ้าห่มไม่รู้ว่ากี่สีเครื่องทองของหยองต่างๆประดับประดาเข้าไปเรื่องอร่ามทั่วตัวไอ้คนที่หลงที่เมาเห็นเขาแล้วก็ชอบอกชอบใจก็ผูกพันเข้าไปเป็นอย่างนี้แหละแท้ที่จริงแล้วนะไอ้เรื่องหมู่นั้นมันคล้ายๆเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์เหมือนพรานเบ็ดนั่นแหละเขาเอาเหยื่อเกี่ยวใส่เบ็ดแล้วก็หย่อนลงไปในน้ำแกว่งไปแกว่งมาปลาเห็นเข้าก็นึกว่าเป็นอาหารอันบริสุทธิ์ก็ไปงับเอาเสียเบ็ดก็เกาะปากไว้ไปก็ไหนก็ไม่ได้ได้ถึงซึ่งความตายอันมนุษย์เราก็เป็นเช่นนั้นแหละไปหลงสมมุติอันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเหล่านั้นแล้วก็ไปผูกพันเข้าไปเมื่อผูกพันเข้าไปแล้ววันนี้ก็ได้ประสบความทุกข์ความเดือดร้อนนั่นแหละพี่เพราะว่าอันใดก็เป็นเรื่องของไม่เที่ยงบัดนี้หาได้มาแล้วใช้ไปบริโภคไปก็หมดไปหมดไปแล้วหาใหม่อยู่อย่างนั้นมันจะมาให้เป็นทุกข์ยังไงเล่านั่นแหละก็เมื่อพระพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้นในโลกแล้วพระองค์จึงทรงสอนให้พุทธบริษัทมองให้เห็นทุกข์ให้เห็นความเกิดนี่แหละมันเป็นทุกข์นะถ้าความเกิดไม่มีความแก่ความเจ็บความตายความโศกเศร้าเสียใจพิไรลำพันอะไรต่างๆนะก็ไม่มีเลยมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ละตัณหาอุปทานเสียชื่อว่าเป็นผู้ละต้นเหตุแห่งความเกิดพยายามฝึกฝนจิตใจอันนี้เข้าไปอย่าให้มันอยากได้อะไรในโลกนี้พูดสั้นๆนะนั่นนะอย่าให้มันยึดถืออะไรว่าเป็นของเราของเขาเลยในโลกนี้อย่างนี้สอนใจเข้าไปสิ่งใดได้มาถึงควรที่จะสละก็สละได้เลยถึงเวลาสละก็สละมันออกไปได้สละออกไปก็เหมือนเดิมมีอยู่ก็เหมือนเดิมความรู้สึกนั้น
ไม่ขึ้นไม่ลงอะไรเลยสละเอาไว้แล้วก็ไม่เสียดายเมื่อเวลามีอยู่ก็ไม่ผูกพันกับมันไม่ถือว่าเป็นของเราถือว่าเป็นสมบัติของโลกเพราะว่ามันแตกดับไปมันก็อยู่กับโลกนี่ไม่ไปไหนแม้แต่ร่างกายนี่แตกดับไปก็ไปอยู่กับโลกนี้ไม่ไปไหนพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วแม้จะมีสมบัติมากมายก่ายกองก็ไม่เดือดร้อนแล้วผู้นั้นก็รู้จักจำแนกแจกทานรู้จักใช้จ่ายเงินทองนั้นให้เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นนักบวชก็เหมือนกันหากว่ามีอัติเลกลาภร่ำรวยขึ้นมาแล้วก็มีจิตสม่ำเสมอไม่ฟูขึ้นไม่แฟบลงกับลาภกับยศกับสรรเสริญเยินยอต่างๆเหล่านั้นผู้ฝึกจิตใจให้เป็นสมาธิอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเป็นเช่นนั้นถึงเข้าใจไอ้ผู้ที่ไม่ได้ฝึกฝนจิตให้สงบอบรมปัญญาไม่ให้เกิดขึ้นไม่ได้อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นเมื่อลาภยศสรรเสริญอะไรปรากฏมาชื่นชมยินดีกระตือรือร้นสะสมเข้าไว้เกิดความสนิทหวงแหนขึ้นมาไม่ยอมใช้จ่ายสมบัติเหล่านั้นให้เกิดเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นเลยอันนี้ก็เป็นเครื่องคล้องอยู่ในวัฏสงสารมากมายไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะขอให้พากันพิจารณาดูให้ดีอย่าว่าแต่คฤหัสถ์เลยแม้แต่นักบวชนี่มันก็ไปไม่รอดเหมือนกันนะถ้ามันมีจิตคล้องอยู่อย่างว่านี่ไปไม่รอดแล้วตกกระป๋องไปเลยอย่างที่เราได้ยินได้ฟังข่าวคึกโครมมาต่างๆอยู่หมู่นั้นนะปรับสการะเนี่ยเมื่อบุคคลไม่รู้เท่าแล้วมันฆ่าเจ้าของเองให้ตายทั้งเป็นเลยมันเป็นงั้นเรื่องมันอ่ะบุคคลผู้ที่ไม่มีลาภมียศกับน้อยเนื้อต่ำใจเพราะทนไม่มีลาภไม่มียศไม่ได้รับความสรรเสริญเยินยอจากคนทั้งหลายเห็นผู้อื่นสมบูรณ์ด้วยลาภยศสรรเสริญเยินยอต่างๆก็น้อยอกน้อยใจอันนี้เรียกว่าเมื่อตนไม่มีลาภมียศจิตแฟบลงไปอันนี้มันก็เป็นเครื่องคล้องอยู่ในโลกอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายนะต้องพยายามทำจิตให้หนักแน่นในเข้มแข็งมีปัญญารู้เท่าโลกธรรมทั้ง8ประการนั้นให้ได้โลกธรรมนั้นหมายความว่าธรรมที่มีอยู่ประจำโลกใครเกิดมาก็ต้องมาเจอทางนั้นเลยพระพุทธเจ้าไม่เกิดมาก็มีอยู่ตรงนี้ลาภยศสรรเสริญความสุขความทุกข์ความเสื่อมลาภเสื่อมยศเสื่อมจากความสุขเสวยความทุกข์ต่างๆนี่เรียกว่าธรรมประจำโลกพระพุทธเจ้าไม่บังเกิดมาธรรมเหล่านี้ก็มีอยู่นั้นใครเกิดมาเนี่ยต้องได้มาพบความมีลาภความเสื่อมลาภเป็นต้นเหล่านี้ได้อยู่เสมอแหละเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ายังได้ทรงสอนให้รู้ว่าโลกธรรมมีลาภเป็นต้นเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นมีขึ้นแล้วก็เสื่อมไปสิ้นไปดับไปเป็นธรรมดาควรรู้เท่าตามเป็นจริงอย่าให้มันครอบงำจิตได้คืออย่ายินดีในสิ่งที่ให้เกิดความพอใจต่างๆอย่ายินร้ายในสิ่งที่ไม่ให้เกิดความพอใจต่างๆถ้าฉะนั้นทำยังไงทำใจยังไงก็ทำใจเป็นอุเบกขาแล้วอยู่ในระหว่าง

0: ีลาภมียศเป็นต้นและความไม่มีลาภไม่มียศเป็นต้นเหล่านี้นะจิตก็อยู่ในระหว่างกลางเลยเช่นนี้แล้วผู้นั้นก็ย่อมได้รับความสุขความสบายเป็นความสุขอันบริสุทธิ์ไม่ได้อิงอาศัยวัตถุต่างๆดังกล่าวมานั้นเป็นความสุขอันเกิดจากความสงบจิตจากตัณหาดังกล่าวมานั้นนั่นแหละอันนี้เลยได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติใกล้ต่อพระนิพพานโดยแท้จริงดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้ใจดวงเดียวเท่านี้เองเนี่ยเป็นแก่นแห่งชีวิตร่างกายนี้เป็นของแตกของดับเราทำความดีอะไรก็เพื่อที่จะยกจิตตรงนี้ออกจากกองทุกข์ทุกแก่ทุกเก็บทุกตายเมื่อมันแก่เท่าชรามาแล้วร่างกายมันก็ทรุดโทรมโรคภัยก็เบียดเบียนร่างกายก็ทุรนทุรายกระสับกระส่ายไม่เป็นปกติจิตใจที่ครองอยู่ในร่างกายอันนี้จึงได้รับความกระทบกระเทือนเพราะว่าจิตเรื่องนี้เป็นธรรมชาติรู้สุขรู้ทุกข์รู้ร้อนรู้หนาวดูความเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อจิตดวงนี้ไม่รู้เท่ามันก็จึงกระวนกระวายเป็นทุกข์เดือดร้อนถึงรู้เท่าได้มันก็ยังปรากฏเป็นทุกข์อยู่นั่นแหละคือว่าอาศัยขันห้านี้อยู่เมื่อขันห้านี้มันแปรปรวนอยู่อย่างนี้จิตนี้มันก็รู้สึกว่าเป็นทุกข์นั่นแหละแต่ว่าเมื่อมันรู้เท่าแล้วมันไม่หวั่นไหวเท่านั้นเองนะแต่ความรู้สึกนั้นมันมีอยู่แต่มันเพียงแต่ไม่หวั่นไหวเท่านั้นเองมีแต่พระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ท่านเข้าสู่นิโรธสมาบัติดับสัญญาเวทนาเสียแล้วนั่นแหละจึงไม่รู้สึกต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในร่างกายนี้ดังนั้นเราต้องรู้ไว้หน้าที่ของผู้รู้ทั้งหลายนั้นต้องอดต้องทนอดทนต่อทุกขเวทนาต่างๆไม่อดทนชื่อว่าเป็นผู้ไม่รู้ผู้ยังไม่รู้แจ้งท่านผู้รู้แจ้งและท่านอดทนเพราะขันธ์ทั้ง5อันนี้มันบังคับไม่ได้ไม่ใช่ของเราของเขามันจึงไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชามันย่อมเป็นไปตามกฎธรรมดากฎธรรมดาของมันเมื่อมีเกิดขึ้นแล้วได้เป็นเบื้องต้นแล้วก็แปรปรวนไปในท่ามกลางก็แตกดับไปในที่สุดที่เรียกว่ากฎธรรมดาของสังขารที่บังเกิดขึ้นที่มีจิตครองก็ดีไม่มีจิตครองก็ดีก็มีสภาวะอย่างเดียวกัน ดังนั้นต้องหมั่นพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจแจ่มแจ้งถ้าหากว่าไม่พิจารณาให้ต่อเนื่องกันมันก็ไม่รู้ยิ่งขึ้นไปได้ผู้บำเพ็ญมรรคนี่มันต้องพยายามพิจารณาต่อเนื่องกันไปอย่าให้ความหลงเข้ามาครอบงำดังนั้นขอจงพากันมีสติกำหนดพิจารณาทำใจให้ตั้งมั่น
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระสุธรรมคณาจารย์หลวงปู่เหรียญวรลาโภวัดอรัญญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายค่ะ

โอวาทของพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรแห่งวัดป่าแก้วอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าสุขได้สบายได้แต่สุขสบายเพราะความหลงของใจถ้าเกิดโรคภัยเจ็บปวดขึ้นเขาจะมาเต้นรำขนาดไหนให้ดูมันก็ไม่เพลินจะเอาเงินเอาทองมาวางกองเทินไว้ใหญ่โตขนาดไหนมันก็ไม่มีความสุขเพราะใจมันเป็นทุกข์มันหวงในชีวิตคนที่ไม่มีความสุขของใจโดยส่วนใหญ่ไปสถานที่ใดใครเข้ามาหาก็บ่นว่าทุกอย่างนั้นก็บ่นว่าทุกอย่างนี้ทั้งที่มีสมบูรณ์ทุกอย่างบ้านช่องห้องหออะไรก็ใหญ่โตเงินทองข้าวของอะไรก็เยอะแยะแต่ก็บ่นว่าทุกข์มันทุกข์อะไรมันทุกข์ใจ

วิญญาณก็จะไปสู่ทะเลชีวิตแต่ที่มันเกิดทุกขณะจิตที่เป็นปัจจุบันนี้ก็คือเกิดปรุงแต่งเช่นโกรธก็ไปนรกโลภก็ไปเป็นเปรต

0: the Buddha could understand the fleeting nature of mind by samadhi training and acquired jnana, that is a vision of truth. Wisdom will follow once jnana is obtained, and there will be knowledge and understanding about the principle of peace.
1: พระพุทธเจ้าทรงเห็นสภาวะจิตที่เข้าไปดูเข้าไปรู้ด้วยการฝึกฝนสมาธิทำญาณทำปัญญาให้เกิดขึ้นญาณเกิดขึ้นปัญญาก็ต้องเกิดขึ้นมีความรู้ความเข้าใจในหลักของความสงบคติธรรมคำสอนหลวงพ่อสนองกตปุญโญจากหนังสือจิตเป็นหนึ่ง

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: พยายามให้มีสติรู้เนื้อรู้ตัวจะคู่จะเหยียดจะก้มจะเงยจะกระดิกพลิกแผงเยื่องซ้ายย้ายขวาจะพูดจะจาพยายามรู้เนื้อรู้ตัวอยู่นั่นแหละมันจะเป็นไปเพื่อการอบรมบ่มจิตบ่มสมาธิบ่มปัญญาบ่มศีลบ่มธรรมให้มันเจริญยิ่งขึ้นสว่างยิ่งขึ้นสะอาดสงบยิ่งขึ้นตามปกติบุคคลผู้ไม่ได้ฝึกเพราะไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้คบกัลยาณมิตรหรือแม้แต่ผู้ได้ยินได้ฟังมาบ้างแล้วยังปล่อยจิตปล่อยใจไปตามอารมณ์ไปอยู่กับอดีตบ้างไปอยู่กับอนาคตบ้างหาเรื่องใส่ตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะจิตเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นชอบหาเรื่องหาราวมีหน้าที่รับจำคิดรู้แล้วก็ดิ้นรนครูบาอาจารย์รู้ดีว่าจิตนี้ดิ้นรนกวัดแกว่งควบคุมยากมันสัญจรไปไกลมันไปคนเดียวไม่มีรูปไม่มีร่างแต่ถ้าผู้ใส่ใจในการฝึกหัดพัฒนาก็ฝึกมันได้ด้วยการใช้อารมณ์พระกรรมฐานก็แล้วแต่ว่าท่านจะถนัดอะไรมากมายหลายเรื่องกายานุปัสสนา พิจารณาในเรื่องของกายกายเนื้อกายลมอย่างเราดูรูปนั่งเวลาเรานั่งอย่างนี้ถ้าดูลมหายใจแล้วมันดูไม่ชัดมันละเอียดเกินบางทีก็จับไม่ได้ก็อาศัยจับของหยาบๆนี้ยืดกายตรงๆแล้วก็ดูรูปตนเองนั่งก็ลองดูมีสติสำรวจดูว่าเท้าซ้ายเราอยู่ยังไงนึกเห็น เท้าซ้ายเราอยู่ยังไงเท้าขวาอยู่ยังไงไล่ขึ้นมาจากฝ่าเท้า

ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆมือซ้ายมือขวาเราอยู่ยังไงนึกให้เห็นกายตั้งตรงไหมไล่มาถึงใบหน้าไปถึงศีรษะก้มไปหรือเงยไปไล่จากฝ่าเท้าถึงปลายผมปลายผมถึงฝ่าเท้านึกให้เห็นรูปตนเองนั่งไล่ขึ้นไล่ลงถ้าหยุดแล้วมันจะแวบออกข้างนอกจิตจะแวบออกนอกกายก็ต้องไล่อวัยวะน้อยใหญ่แต่ละชิ้นแต่ละชิ้นแต่ละส่วนแต่ละส่วน ถ้าเรามีสติจับอยู่อย่างนี้พระขุนเจ้าญาติโยมก็จะเห็นเมื่อใดที่กายกับจิตทำงานร่วมกันมันก็นิ่งมันนิ่งคือมันสงบไม่ได้บังคับไม่ได้กดด้วยข่มแต่เราดูให้มันรู้แตะเบาๆจับเบาๆแค่นั้นจิตก็เป็นอิสระขึ้นสะอิสระขึ้นหรือถ้าจะดูละเอียดไปกว่านั้นไล่ดูผมแต่ละส่วนลักษณะอาการเป็นยังไงมีมากมีน้อยแค่ไหนมันสะอาดหรือมันสกปรกอันนี้คือพระกรรมฐานที่พระอุปัชฌาย์ให้เราตั้งแต่วันบวชให้ดูว่าเส้นผมนี้เป็นของปฏิกูลไม่ใช่ของสะอาดอะไรลักษณะสันฐานตั้งแต่โคนฝังอยู่ในหนังศีรษะมีน้ำมันมีน้ำเหลืองเลี้ยงอยู่งอกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆผลศีรษะออกมาโดนฝุ่นสิ่งสกปรกภายนอกไปเกาะไปเกี่ยวก็ทำให้เส้นผมนั้นสกปรกตัวของมันเองก็สกปรกเพราะมันเกิดในที่สกปรกแล้วก็มีไขมันที่ซึมออกมาซึมซาบไปตามเส้นผมถ้าไม่สระไม่ล้างวันสองวันสามวันห้าวันเจ็ดวันจะเป็นอย่างไรมันไม่ได้สะอาดจริงนานเข้านานเข้าหลายเดือนหลายปีก็เปลี่ยนสภาพเปลี่ยนสีเห็นไหมดูความเป็นจริงของมันอย่างนั้นจากผม ก็เห็นขนทั่วเนื้อทั่วตัวแม้แต่ใบหน้าบางคนก็มีเว้นแต่ฝ่ามือฝ่าเท้าริมฝีปากรอบใบหูก็ยังมีอันนี้พระพุทธองค์ก็บอกว่าเป็นของสกปรกเหมือนกันเป็นกรรมฐานโลมาขนทั้งหลายขนคิ้วขนตาหนวดเคราตามเนื้อตามตัวก็ไม่ได้สวยไม่ได้งามก็ลักษณะคล้ายๆกันกับผมแต่ว่าคนหลงก็เห็นว่าผมสวยขนสวยคิ้วสวยนั่นคือไม่รู้ตามความเป็นจริง มันก็เป็นเครื่องประดับทำให้คนหลงเห็นว่าสวยเห็นว่างามนี่คือมันหลอกแต่ด้วยเหตุนี้แหละจึงมีลูกมีหลานมีครอบมีครัวดำรงเผ่าพันธุ์มนุษย์จึงเวียนเกิดเวียนตายไม่รู้จบแต่ถ้ามองตามความเป็นจริงพระอริยเจ้าเห็นตามความเป็นจริงจึงไม่ติดไม่ยึดเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุแห่งทุกข์นำมาซึ่งทุกข์จากผมจากขนมาสู่เล็บเล็บมือเล็บเท้า
ราก็ดูว่าต้องดูแลมันยังไงมันสกปรกมีเชื้อโรคแล้วบางทีมันมีอาการเจ็บปวดทุกข์ทรมานด้วย เล็บมือเล็บเท้าก็ตามถ้าเล็บขบเป็นยังไงปวดไหมเจ็บไหมต้องขัดต้องสีต้องล้างแต่บางคนก็ไปหลงไหลในเล็บบางทีดูมันไม่น่าดูหรอกแต่ว่าคนชอบก็ชอบเจ้าของก็ทนุถนอมฟันสวยฟันงามบางคนก็หลงอยู่ตรงนี้แต่เวลามันเจ็บมันปวดปวดฟันในทรมานแค่ไหนคิดว่าทุกชีวิตก็ได้รู้รสชาติมาแล้วบางทีมันผุบางทีมันแปะมันแตกฟันแตกฟันผุเหงือกร่นมันเหม็นขี้ฟันเกาะกลุ่มเห็นไหมเพียงแค่ปกติมันไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดมันก็ยังต้องดูแลทุกเช้าทุกเย็นถ้าไม่อย่างนั้นก็จะเป็นปัญหาแต่บางคนมันโยกมันคลอนทุกข์ยังไงทรมานยังไงก็รู้อยู่ดูเพียงแค่นี้เมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วจิตจะถอนไหมอันนี้คือเครื่องมือคือพระกรรมฐานด้วยหนังล่ะตั้งแต่ฝ่าเท้าถึงปลายผมในร่างกายนี้มีหนังหุ้มเป็นที่สุดรอบพระพุทธองค์สอนเราให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นเหมือนกับถุงหนังเป็นเหมือนกับไถ่ ไถ่คือกระเป๋าเดินทางของคนโบราณคนสมัยก่อนเข้าทางหนึ่งออกทางหนึ่งเราก็ลองหลับตานึกภาพที่อยู่ในเนื้อในตัวเราจริงอย่างพระพุทธองค์สอนไหมตั้งแต่ฝ่าเท้าเบื้องบนตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำตั้งแต่ปลายผมลงไปมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเราสวดเกือบทุกวันแต่เราพิจารณาไหมถ้าพิจารณาตามความเป็นจริงก็จะบรรเทาความหลงลงได้เยอะหลงว่าตัวดีกว่าเขาตัวเด่นกว่าเขาบางคนก็เห็นว่าตนเองสวยกว่าเขาหล่อกว่าเขาไม่หล่อสวยกว่าใครก็พอใจตนเองในรูปร่างอันนั้นก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นเป็นสาเหตุของความทุกข์อีกเพราะมันไม่เที่ยงมันต้องเปลี่ยนแปลงเหมือนเปลี่ยนแปลงมาจากเด็กทารกเด็กโตเด็กวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวจนกระทั่งวันนี้มันเปลี่ยนทุกขณะไม่ใช่ทุกวินาทีด้วยซ้ำมันเปลี่ยนตลอดเวลาแต่เมื่อเราไม่พิจารณาก็ยึดมั่นถือมั่นลุ่มหลงอยู่ตรงนั้นวันนี้ก็เลยถือโอกาสชวนคณะครูบาอาจารย์ญาติโยมลองพิจารณาอย่างนี้หลังจากดูผมดูขนดูเล็บดูฟันเราก็ลองมาดูหนังรอบๆนอกพิจารณาไล่ดูลองลอกหนังตนเองออกดู ใช้สติหลับตาแล้วก็สมมติว่าเราลอกหนังของเราหนังกำพร้าบางๆที่หุ้มอยู่เนี่ยจะผิวขาวผิวดำผิวเนียนผิวหยาบกร้านผิวกระด้างมีกระมีสิวมีฝ้าอะไรก็แล้วแต่พระพุทธองค์บอกว่าถ้าลอกออกมาหนังเราคนหนึ่งหนังกำพร้าที่อยู่รอบนอกที่หลอกกันหลงกันมันก็เท่าเม็ดพุทธาแค่ผลเดียวมันเล็กๆ เท่านั้นแต่ใต้หนังกำพร้าลงไปนะใต้ผิวหนังลงไปมันก็มีน้ำเลือดน้ำเหลืองฉาบทาไหลเยิ้มอยู่ตลอดเวลามีเส้นเลือดเส้นประสาทเต็มไปหมด
ลึกลงไปกว่านั้นก็เป็นเนื้อจากเนื้อก็มีเอ็นร้อยรัดในข้อต่อของกระดูกแต่ละข้อแต่ละข้อเส้นเลือดเส้นประสาทหล่อเลี้ยงไปเพื่อให้มันมีชีวิตดำรงอยู่มีการเคลื่อนไหวเลือดจะต้องส่งไปเลี้ยงจนถึงปลายนิ้วใต้เล็บฉะนั้นเมื่อลอกหนังออกมานี่มันจะเป็นอย่างไรไม่มีคนสวยสักคนในโลกไม่มีคนหล่อแม้แต่เพียงคนเดียวในโลกนี้ลองหลับตานึกภาพอย่างนั้นดูดูผิวหนังของเราพอลอกออกมาก็จะมีไขมันปะอยู่บางที่บางแห่งน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลเยิ้มเอ็นร้อยรัดตามข้อต่อมีกระดูกอ่อนมีน้ำมันไขข้อหล่อเลี้ยงในกระดูกก็จะมีเยื่อในกระดูกข้อไขกระดูกมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันพออายุมากเข้าน้ำมันไขข้อก็หมดมีการเสียดสีกันเวลาคูเหยียดก้มเงยลุกเดินน้ำมันไขข้อเสื่อมก็ปวดแข้งปวดขาปวดเข่าเห็นไหม นี่คือร่างกายที่เราหลงเข้าไปข้างในนอกจากโครงกระดูกอย่างภายในท้องในลำตัวเนี่ยโครงกระดูกธรรมชาติก็ฉลาดฉลาดเป็นเกาะป้องกันเป็นโครงสร้างเพราะอวัยวะอยู่ตรงนี้มีตับมีหัวใจมีปอดซึ่งมันอ่อนแอถ้าโดนกระทบก็อาจจะถึงตายจึงมีโครงกระดูกเป็นเกาะป้องกันเป็นโครงสร้างมีลำไส้ไส้น้อยไส้ใหญ่มีตับมีไตมีไส้มีพุง มีกระเพาะอาหารลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อย ในลำไส้ก็มีอาหารใหม่อาหารเก่าอุจจาระแม้แต่ในลำไส้เองก็มีเส้นเลือดเส้นประสาทนำเลือดไปหล่อเลี้ยงหัวใจก็เต้นตลอดเวลาทำงานตั้งแต่อยู่ในท้องของแม่เมื่อมันหยุดเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นปอดก็เหมือนกันหัวใจก็เหมือนกันอวัยวะส่วนใหญ่ก็ทำงานตั้งแต่วันเราเกิดดูอาหารที่เรากินลงไปน้ำที่ดื่มลงไปก็จะไปสืบต่อหล่อเลี้ยงดินเติมดินน้ำเติมน้ำหายใจเข้าหายใจออกเอาลมไปเติมลมไฟเติมไฟชีวิตจึงดำเนินมาเรื่อยๆเรื่อยๆเมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีปัญหาทำงานอ่อนแอหรือหย่อนสมรรถภาพร่างกายก็เจ็บป่วยพร้อมที่จะแตกพร้อมที่จะตายได้ตลอดเวลาแต่เราก็ชอบหลงว่าเรายังหนุ่มยังสาวยังแข็งแรงไม่เจ็บง่ายไม่ป่วยง่ายคงไม่ตายง่ายอันนี้กิเลสมันหลอกแต่ด้วยความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่ร่างกายมันไม่ได้รู้อย่างนั้นมันไม่ใช่ของเรามันไม่ได้เป็นไปตามความคิดของเรามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพียงแค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งอ่อนแอลงลมอ่อนก็ป่วยน้ำมีปัญหาไม่สมดุลก็ป่วยดินมีปัญหาไม่สมดุลขาดขาดเกินเกินก็ป่วยไฟอ่อนก็ป่วยไฟแรงก็ป่วยแล้วในความเป็นจริงนั้นในร่างกายนี้ก็มีของเน่าของเสียไหลออกตลอดเวลาของเน่าของเสียมาจากไหนก็ที่เราดื่มเรากินลงไปนี้

ดูนะดูร่างกายนะที่เราหลงกันทั้งโลกเนี่ยว่ามันเป็นของเราเป็นของสวยของงามแต่ด้วยความเป็นจริงมันขับของเน่าของเสียไหลออกตลอดเวลาทุกขณะไม่ใช่ทุกวินาทีทุกขณะต่อเนื่องต่อเนื่องเมื่อมันใช้ประกอบร่างกายให้เป็นอยู่ได้มันก็ซึมออกมาไหลออกมาร่างกายเปรียบเหมือนดังสรีระยนต์สรีระยันตังสรีระยนต์นี้มันเคลื่อนไหวไปได้จตุจักรกังมีล้อสี่ล้อยืนเดินนั่งนอนทำให้มันอยู่ได้นวทวารังมีท่อไอเสีย9ท่อท่อไอเสียที่นำของเสียออกจากร่างกายออกมาตา2หู2จมูก2ปาก1อวัยวะข้างล่างทวารหนักทวารเบาของเสียไหลออกมาตลอดนอกนั้นก็ตามรูขุมขนถ้ามันไม่ขับออกมาของเน่าของเสียที่มันใช้แล้วมันต้องขับน้ำเหงื่อน้ำปัสสาวะอุจจาระมันมีคุณทำให้ร่างกายอยู่ได้แต่มันมากเกินไปมันก็จะทำให้เจ็บให้ป่วยถ้ามันขับออกมาไม่ได้ปัสสาวะไม่ออกเป็นยังไงป่วยถึงตายถ่ายอุจจาระไม่ออกป่วยถึงตายมันเป็นไปตามกลไกธรรมชาติอนิจจังหมุนเวียนออกมาอย่างนี้ นั่นคือของเน่าของเสียไหลออกตลอดเวลาถ้าไม่ล้างไม่อาบไม่เช็ดเป็นยังไงกลิ่นมนุษย์จะเหม็นสาบสางยังไงดูเสื้อผ้าอาภรณ์มันอยู่ของมันดีๆซักแล้วตากแล้วรีดแล้วเก็บไว้เป็นเดือนก็ยังบอกว่าสะอาดยังหอมอยู่แต่ครั้นมาถูกเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิดท่านใช้คำว่าร่างกายของเรานี่มันเน่าอยู่เป็นนิดจีวรนี้เสื้อผ้านี้ไม่เป็นของน่าเกลียดมาแต่เดิมครั้นมาถูกเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิดนี้แล้วใครจะเถียงก็ได้ไม่ว่าอะไรเมื่อมันมาถูกเข้ากับร่างกายอันเน่าอยู่เป็นนิดนี้แล้วก็ย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกัน พอเสื้อผ้ามาถูกขี้เหงื่อขี้ไข่สองวันสามวันมันเริ่มมีกลิ่นเราบอกว่าเสื้อผ้าสกปรกมันจริงหรือเปล่าถ้าอยู่แต่เสื้อผ้ามันจะสกปรกไหมที่มันสกปรกเพราะมันมาถูกเข้ากับร่างกายอันเน่าอยู่เป็นนิดมีของเสียของสกปรกไหลออกตลอดเวลาพอมันมาถูกเข้ากับเสื้อผ้าเสื้อผ้าก็เลยสกปรกไปด้วยอาหารก็เหมือนกันเราเรียกร้องอาหารสะอาดน้ำสะอาดของกินก็ต้องสะอาดไปร้านอาหารก็เลือกว่าร้านนี้มันสะอาดถ้วยช้อนโต๊ะนั่งอะไรมันดีมันสะอาดดีเราก็ชอบไปชอบเข้าอาหารก็ต้องปรุงสุกใหม่เป็นของสะอาดไม่ปนเปื้อนถ้ามันปนเปื้อนด้วยเชื้อโรคต่างๆมันค้างคืนมันเก่าเราก็อาจจะเจ็บป่วยท้องร่วงท้องเสียแม้แต่ใหม่ๆสดๆเป็นผักเป็นผลไม้น้ำดื่มอาหารดีขนาดไหนก็ตามเราบอกว่าอาหารสะอาดเราก็กินลงไปด้วยความรู้สึกปลอดภัยแล้วก็ดีใจด้วยอร่อยอร่อยแค่ไหนก็ตามครั้นมาถูกเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิดนี้แล้วกลับกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกันไม่ใช่น่าเกลียดอย่างเดียวน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกันจิตนี้มันก็หลอกตนเองอย่างหนักอยู่นะอาหารอยู่ในจานจะเป็นผักเป็นผลไม้ขนมนมเนย

ที่เราเห็นว่าสะอาดดีอร่อยอร่อยอยู่ในจานเราบอกว่ามันสะอาดมันอร่อยพอเราตักเข้าปากเท่านั้นแหละปากเรานี่นะลองคายออกมาจะบอกว่าเป็นของสกปรกทันทีเห็นไหมมันหลอกเราอย่างนี้เลยถ้าสมมติว่าจะลองดูก็ลองเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเป็นพระคุณเจ้าก็ตามญาติโยมก็ตามเวลาอยู่คนเดียวส่วนตัวนี่ลองดูครับอาหารจากบาตร ตักใส่ปากแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวจนละเอียดแล้วก็คายออกมาดู

็นพระคุณเจ้าก็ตามญาติโยมก็ตามเวลาอยู่คนเดียวส่วนตัวนี่ลองดูครับอาหารจากบาตร ตักใส่ปากแล้วก็เคี้ยวจนละเอียดแล้วก็คายออกมาดูใส่ฝาบาตรไว้เคี้ยวตักมาเคี้ยวจนหมดเหมือนกับเราฉันทุกวันอิ่มทุกวันประมาณนั้นเคี้ยวจนหมดเคี้ยวแล้วก็คายเคี้ยวแล้วก็คายจนหมดในบาทแล้วลองเอามาตั้งต่อหน้าแล้วฉันใหม่ดูสิมันเปื้อนน้ำลายเปื้อนน้ำย่อยมันผสมกันหมดแล้วทั้งผักทั้งผลไม้ขนมงมเงยอะไรต่างๆจะเป็นยังไงเพราะด้วยความเป็นจริงมันก็เป็นอย่างนี้เราเคี้ยวเสร็จเราก็กลืนลงไปในท้องไปอยู่ในลำไส้ไปอยู่ในกระเพาะร่างกายก็ดูดซึมไปเลี้ยงร่างกายซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอทำให้เกิดพลังงานแต่ส่วนที่เป็นกากเป็นเดนอย่างนี้ก็ต้องหมุนวนขับถ่ายออกมาไหลออกมานี่คือความจริงมันไม่ใช่ของสกปรกมาแต่เดิมเมื่อมาถูกเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิดนี้แล้วก็กลับกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกันที่อยู่ที่อาศัยเสื่อศาสตร์อาสนะกุฏิวิหารที่เราพักเรานอนมันก็เป็นของสะอาดของมันอย่างนั้นแหละไม่ได้เป็นของน่าเกลียดมาแต่เดิมแต่เมื่อมาถูกเข้ากับร่างกายอันเน่าอยู่เป็นนิดนี้แล้วจากน้ำขี้เหงื่อขี้ใครที่มันขับออกมาที่นอนหมอนมุ้งผ้าห่มก็สกปรกไปด้วยเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกันยารักษาโรคก็เหมือนกันเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วไปปะปนกับเลือดกับเนื้อน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำดีน้ำเสลต์อะไรต่างๆอยู่ในร่างกายสิ่งเหล่านั้นก็กลับกลายเป็นของสกปรกถึงมันจะสกปรกยังไงถ้าหากเราดูดีๆมันเป็นเครื่องมือเป็นที่อาศัยของจิตให้จิตได้มาอยู่ได้มาอาศัยร่างกายนี้ในการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญบารมีสร้างสัมภารธรรมฉะนั้นเราก็ต้องดูแลมันเห็นโทษมันด้วยเห็นคุณมันด้วยโทษก็มีคุณก็มีอาศัยดูร่างกายนี้ว่ามันเป็นของสกปรกเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ยั่งยืนมีโรคมีภัยอยู่ในนี้เต็มไปหมดพระพุทธองค์ตรัสว่ามันเป็นรังของโรคร่างกายนี้เป็นรังของโรคโรคอะไรบ้างล่ะตั้งแต่โรคหนังศีรษะรังแคกากเกลื่อนเป็นขี้กากขี้เกลื่อนตุ่มเม็ดผดผื่นคันโรคผิวหนังเนี่ยเจ็บนะทรมานนะบางโรคเนี่ยคันแสบร้อนเห็นไหมมันเป็นรังของโรคจากผิวหนังแล้วโรคเล็บมือเล็บเท้าเชื้อราในเล็บเป็นยังไงทุกข์ไหมทรมานไหมฟันโรคฟันโรคหูโรคตาโรคจมูกโรคคอทุกส่วนในร่างกายอวัยวะน้อยใหญ่เนี่ยอวัยวะน้อยใหญ่มีโรคทั้งหมด แม้แต่ในลำไส้ตั้งแต่พยาธิจนถึงมะเร็งมะเร็งผิวหนังก็มีมะเร็งในช่องปากมะเร็งในหูทั้งหมดเลยมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งปอดมะเร็งตับมะเร็งลำไส้แล้วเราจะประมาทได้ยังไง

มัวหลงระเริงได้ยังไงร่างกายนี้มันมีโทษอย่างที่เห็นเพราะมันเป็นรังแห่งโรคแต่มันก็มีคุณอนันต์มีคุณมหาศาลได้อาศัยร่างกายนี้มาประพฤติปฏิบัติเพื่อขัดเกลาจิตใจจิตใจมันอาศัยอยู่ในร่างกายถ้าไม่มีร่างกายมันก็ตายไปแล้วจิตไม่มีที่อยู่ที่อาศัยไม่มีที่บำเพ็ญบุญบารมีเราจึงต้องประคับประคองดูแลมันอย่างดีให้อาหารตามเวลาไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปอาหารที่เป็นประโยชน์แต่ไม่ใช่ร่วมหลงนุ่งห่มให้มันกันร้อนกันหนาวเสื้อผ้าอาภรณ์จีวรเครื่องนุ่งห่มป้องกันเหลือบยุงริ้นไรกันร้อนกันหนาวปกปิดอวัยวะที่ก่อให้เกิดความละอายที่อยู่ที่อาศัยก็เช่นกันยารักษาโรคก็เช่นกันพระพุทธองค์จึงให้เราได้พิจารณาก่อนใช้ก่อนบริโภคปัจจัยทั้งสี่ทั้งจีวรเครื่องนุ่งห่มอาหารบิณฑบาตยารักษาโรคที่อยู่ที่อาศัยไม่ให้เราหลงติดหลงยึดถ้าเราหลงในสิ่งเหล่านั้นจิตก็พรากจากคุณงามความดี ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสตัณหาคือโลภะบังถ้าไม่พึงพอใจมันไม่เป็นไปอย่างที่เราหวังเราตั้งใจเอาไว้ก็เกิดโทสะทั้งโลภะทั้งโทสะทั้งโมหะเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ทั้งหมดแต่ถ้าเราดูตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็คลายความยึดมั่นถือมั่นอันนี้พูดเอาตามภาษาแต่ถ้าเราได้ภาวนาได้พิจารณาด้วยจิตด้วยใจของเรามันจะละเอียดลงละเอียดลงการยอมรับมันจะเกิดขึ้นเมื่อใจเรายอมรับความทุกข์ก็น้อยลงทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าไม่ได้พิจารณาเลยมันจะเป็นยังไงพระก็พระเถอะแม้แต่ผมผู้พูดมันก็หลงมันก็ลืมเมื่อเราเห็นว่าร่างกายนี้มันเต็มไปด้วยของไม่สะอาดแล้วก็ยังมีโรคภัยไข้เจ็บเต็มไปหมดจนเรียกว่ารังของโรคแล้วมันไม่เที่ยงร่างกายนี้ไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันเป็นทุกข์โดยสภาพของมันเองอย่างมันเปลี่ยนมาเรื่อยๆตั้งแต่เด็กทารกในท้องคลอดออกมาเป็นเด็กทารกเป็นเด็กโตเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวนั่นคือมันเปลี่ยนทำไมมันเปลี่ยนเพราะมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยแม้แต่สัตว์แม้แต่ต้นไม้ภูเขาก้อนหินเหล็กอะไรทุกอย่างในโลกเนี่ยสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีอะไรเป็นเอกเทศของตนเองเลยร่างกายเราก็เช่นกันอาศัยดินน้ำลมไฟผสมผสานจึงก่อเกิดเป็นรูปร่างเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นร่างกายเราก็อาศัยการเปลี่ยนแปลงนี้จึงเติบโตอาศัยการเป็นทุกข์นี้จึงเปลี่ยนแปลงมาเพราะไม่เที่ยงจึงเป็นทุกข์เพราะเป็นทุกข์มันจึงไม่เที่ยงแล้วมันบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในความบังคับบัญชาของใครบอกว่าผมของเราบอกว่าอย่างอกก็บอกไม่ได้บอกว่าฟันอย่าปวดก็บอกไม่ได้ผิวหนังอย่าเหี่ยวย่นก็บอกไม่ได้อย่าไข้อย่าป่วยก็บอกไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องของเราจะบังคับมันเพราะมันไม่ใช่ของเราบังคับบัญชาอะไรมันไม่ได้เลยแต่เราทำเหตุทำปัจจัยที่ดีสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้มันพอสมควรดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทแม้แต่การอยู่การกินกินสิ่งที่เป็นประโยชน์ข้าวน้ำโภชนะอาหารผักผลไม้ก็ต้องดูแลอย่างดีอะไรที่มันจะเป็นโทษอย่างเครื่องเมาเครื่องดื่มอะไรต่าง
มันจะมีผลต่ออวัยวะภายนอกภายในจุดอ่อนยังไงรู้แล้วก็หลีกเลี่ยงถ้าคนเห็นคุณของร่างกายเห็นประโยชน์ของร่างกายจะเอาไว้ใช้นานๆเพื่อได้ฝึกฝนอบรมบ่มจิตบ่มใจสร้างสรรค์สัมภารธรรมเก็บกรรมบุญกุศลก็ต้องเข้าใจเรื่องนี้ด้วยมันไม่ได้ทนอย่างที่เราคิดบางคนบอกว่าไม่เป็นไรทนได้ใช่คุณทนอย่างนักมวยเนี่ยบางคนก็บอกว่าเป็นนักลงทุนยอมเจ็บบู้แหลกจิตทนแต่ว่าร่างกายมันทนไหวไหมมันอาจจะได้ตอนนั้นแต่เวลาที่เลิกไปแล้วอายุมากขึ้นอัมพฤกษ์อัมพาตกินเป็นยังไงมันมีผลอยู่แล้วบางคนไม่ได้แข็งแรงจริงบุญไม่มากก็เจ็บป่วยตั้งแต่ยังเด็กยังหนุ่มเสียสภาพตั้งแต่ยังอายุ20 30แล้วฉะนั้นเราจะต้องดูแลมันอาศัยมันแล้วก็เห็นโทษมันด้วยว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันบังคับอะไรไม่ได้เลยฉะนั้นจึงดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทเหมือนกับพระพุทธองค์ได้ตรัสเตือนไว้ในมหาปรินิพานสูตรก่อนที่พระองค์จะดับขันธปรินิพานวยธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาอัปมาเทนะสัมปาเทถะเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด ยังความไม่ประมาทไม่ประมาทว่าเรายังหนุ่มอยู่ยังสาวอยู่ยังแข็งแรงอยู่ไม่เจ็บไม่ป่วยเราคงไม่ตายง่ายไม่แน่ฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้ก็ไม่ผลัดวันประกันพรุ่งจะทำคุณงามความดีให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมหรือทำคุณงามความดีอย่างไรเราก็จะไม่รอทุกขณะจิตเมื่อเราระลึกได้เราก็เจริญสติเจริญสมาธิอย่างที่เราทำเหมือนครูบาอาจารย์วางกฎกติกาเวลาให้เราทำเนี่ยหลังจากทำวัดเย็นเสร็จก็นั่งสมาธิต่อเลยครูบาอาจารย์ญาติโยมผู้ไม่ประมาทถ้าเราไม่ปวดเกินไปพอทนได้ไม่ปวดปัสสาวะไม่ปวดอุจจาระเราก็อาจจะไม่ไปแต่ถ้ามันไปมันอยากไปมันอยากผ่อนคลายเราก็ไปแต่เวลาที่ไปเราก็ไม่ทิ้งสติไม่ทิ้งการภาวนาซ้ายรู้ขวารู้เวลาเดินไปมีสติรู้ว่าเราเดินซ้ายรู้ขวารู้หรือดูอาการเดินเข้าห้องน้ำห้องท่าในขณะเปิดประตูในขณะนั่งขณะทำอะไรก็รู้ตัวอยู่เสมอหรือจะดูลมหายใจพุทโธพุทโธพุทโธหรือดูลมหายใจเฉยๆก็ได้ในขณะที่เดินไปก็ดูลมไปลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ลมหยาบก็รู้ลมละเอียดก็รู้ลมสั้นก็รู้ลมยาวก็รู้นั่นคือไม่ทิ้งพระคุณเจ้าก็เห็นเองญาติโยมก็เห็นเองว่าทุกขณะที่เรามีสติรู้ในกรรมฐานกองใดกองหนึ่งที่เราใช้อยู่จิตมันจะพรากจากอดีตพรากจากอนาคตเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันอยู่กับเนื้อกับตัวความโลภมีไหมลองดูนะเมื่อเราเห็นลมเข้าชัดเจนที่จุดลมกระทบที่ปลายจมูกหรือที่จุดใดก็แล้วแต่ลมออกมาก็รู้ที่จุดลมกระทบเวลาหายใจเข้าจะเย็นกว่ากันนิดหนึ่งแทบมองไม่ออกหายใจออกจะอุ่นกว่ากันนิดหนึ่งแทบดูไม่เห็นหรือพุทโธพุทโธถ้าเราเห็นพุทจริงๆพุทโธจริงๆเข้าพุทออกโธเห็นชัดเจนอย่างนั้นความโลภมีไหมสังเกตที่ใจความโลภมีไหมความโกรธความขัดเคืองมีไหมความลุ่มหลงในสิ่งที่ได้ที่มีที่เป็นมีไหมหรือดูรูปนั่งอย่างที่ว่าให้ดูตั้งแต่ตอนต้นไล่ตั้งแต่ฝ่าเท้าถึงปลายผมปลายผมถึงฝ่าเท้าเห็นรูปตนเองนั่งชัดจะเห็นอยู่เนี่ย
โลภมีไหมโกรธมีไหมหลงมีไหมสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองที่นี่และเดี๋ยวนี้อากาลิโกปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเพียรประพฤติปฏิบัติให้ได้มากที่สุดภาวิตาพหุลีกตาเจริญให้มากกระทำให้มากมหาพลาโหติมหานิสังสาย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่จะเป็นอานาปานสติก็ตามหรือกรรมฐานกองใดก็ตามถ้าเรากระทำให้มากเจริญให้มากพระคุณเจ้าก็เห็นเองญาติโยมก็เห็นเองอากาลิโกปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการต้องการที่สุดก็คือจิตที่สงบจิตที่ร่มเย็นจิตที่ไม่ทุกข์ดูดีๆเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันหายใจเข้าก็ตามหายใจออกก็ตามพุทโธก็ตามยุบหนอพองหนอก็ตามหรือดูรูปนั่งถ้าเราดูดีๆแล้วจิตกับกายแนบสนิทในอารมณ์เดียวกันความโลภไม่เห็นความโกรธก็ไม่ปรากฏความโลภความหลงไม่ปรากฏจิตว่างจากอารมณ์ไม่มีหญิงไม่มีชายเลยตอนนั้นนะอย่าว่าแต่กิเลสความโลภความโกรธความหลงเลยจะเหมือนกันหรือเปล่าเท่าที่ผมเห็นมันเป็นอย่างนั้นแม้แต่ตนเองเป็นหญิงเป็นชายเป็นพระเป็นโยมไม่มีมีแต่ตัวรู้รู้ในปัจจุบันจิตมันว่างจากอารมณ์ของโลกยะถาวิมุตตังจิตตังปัจจเวคติพระพุทธองค์สอนเราให้ตามรู้ตามดูจิตที่มันหลุดพ้นตัวนี้เป็นตัวเลี้ยงถ้าไม่มีตัวนี้เราตายแล้วถ้าไม่ตายหนักสุดคือตายอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเป็นบ้าไปแล้วตัวที่จิตว่างๆจากความยึดมั่นถือมั่นจากความมั่นหมายว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันหล่อเลี้ยงมนุษย์หล่อเลี้ยงสัตว์ทั้งหลายอยู่แล้วเราเจริญพระกรรมฐานโดยเฉพาะสติปัฏฐานทั้ง4เนี่ยทั้งกายเวทนาจิตธรรมกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาที่จริงมันอยู่ด้วยกันเนี่ยแหละเกิดขึ้นด้วยกันแต่ว่าสติปัญญาเราอาจจะไม่ละเอียดพอไปรู้ไปเห็นพร้อมๆกันเห็นทั้งหมดไม่พอจึงต้องอาศัยการฝึกการฝนการอบรมให้มากอย่าเกี่ยวกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดได้ทุกที่ทุกเวลาทุกสถานกลางทุ่งกลางท่ากลางไร่กลางนาอยู่ในตลาดก็ได้ในห้องน้ำห้องส้วมก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะกายก็อยู่กับเราจิตก็อยู่กับเราสติสัมปชัญญะก็อยู่กับเราอยู่ด้วยกันเนี่ยแล้วความทุกข์ความไม่มีทุกข์ก็อยู่ในใจเราทั้งหมดใจนี่มันทุกข์ก็ใจเมื่อจิตมันหลุดพ้นจากความทุกข์ก็เป็นพระอริยเจ้าแต่เรายังไม่ใช่พระอริยเจ้าเป็นปุถุชนอยู่แต่เราก็เห็นอารมณ์ที่จิตมันว่างจากความทุกข์อยู่อย่างเมื่อเราดูลมหายใจหรืออยู่ในกรรมฐานอย่างที่ว่าทั้งหมดเนี่ยกายกับใจทำงานอันเดียวกันปั๊บจิตก็จะถอนจากอารมณ์ของกิเลสตัณหามาอยู่กับธรรมะทันทีจิตจะว่างลงทันทีจริงไม่จริงไม่รู้นะต้องทำก่อนทุกบททุกๆตอนเมื่อพระพุทธองค์สอนให้เราเจริญสติปัฏฐานแล้วสรุปลงตรงที่ว่าอาตาปีสัมปชานุสติมาวินยะโลเกอภิชาโทมนัสสังมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้มันถอนได้ไหมก็ดูอย่างที่ว่าเมื่อเราเห็นกายเห็นจิตอยู่กับพระกรรมฐานแบบชัดเจนสติมันชัดขึ้นมีความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่อง
เมื่อสติสัมปชัญญะชัดเจนดูลมก็ชัดเจนดูเดินซ้ายขวายืนเดินนั่งนอนชัดเจนหรือดูในร่างกายตั้งแต่ไล่อวัยวะน้อยใหญ่อย่างที่ว่ามาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำเลือดน้ำหนองน้ำดีเสลดเมื่อจิตเราจดจ้องเข้าไปสู่อวัยวะเหล่านั้นมันไม่มีรักมันไม่มีชังมันไม่มีโกรธไม่มีเกลียดไม่มีกลัวไม่มีอิจฉาริษยาไม่มีเลยแต่มันรู้อยู่เด่นอยู่จิตเป็นอิสระอย่าเชื่อพระคุณเจ้าอย่าเชื่อโยมอย่าเชื่อดูที่โยมเป็นพระคุณเจ้าเป็นสันทิฏฐิโกผู้ศึกษาและปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองเมื่อพระคุณเจ้าญาติโยมจดจ้องลงไปอย่างนี้เห็นชัดเจนอย่างนี้แล้วเชื่อได้หรือเปล่าว่าศาสนาพุทธไม่มีเสื่อมไม่เคยเสื่อมแล้วก็จะไม่เสื่อมพระพุทธเจ้าองค์จริงนั่งทรงประทับอยู่ในใจเราเนี่ยไม่อยู่ที่อื่นนะพระพุทธเจ้าองค์จริงอยู่ในใจเราทุกดวงแต่ในขณะเดียวกันนรกก็อยู่ในนี้ด้วยทั้งนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์เทวดาพรหมพระอริยเจ้าตั้งแต่โสดาบันจนถึงพระอรหันต์พระปัจเจกพุทธเจ้าแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงประทับอยู่ในใจเรานี้ทำยังไงจะเห็นล่ะถ้าไม่ได้ผ่านการประพฤติปฏิบัติไม่ได้ผ่านการเจริญภาวนาก็ยากที่จะรู้ยากที่จะเห็นพระพุทธองค์ก็ตรัสรับรองยืนยันไว้แล้วว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราธรรมนี่คือทั้งปวงทุกนี่ก็ธรรมไม่ทุกนี่ก็ธรรมทำไมถึงว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมอะไรใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ก่อนพุทธศักราช45ปีวันนั้นในวันวิสาขะนั้นเห็นทุกใช่ไหมเห็นเหตุให้เกิดทุกใช่ไหมเห็นความดับลงแห่งทุกข์ใช่ไหมเห็นทางดำเนินไปสู่ความดับทุกข์ใช่ไหมแล้วทุกอย่างมันอยู่นี่ในใจเราเนี่ยทุกข์ก็เกิดที่จิตคนดูดีๆทุกข์มันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเองแต่มันมีเหตุมีปัจจัยตัณหาความทะยานอยากมันก็อยู่ที่ใจเนี่ยเมื่อเราดูอารมณ์พระกรรมฐานหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ดูรูปตนเองนั่งตนเองยืนตนเองนอนมีสติรู้เนื้อรู้ตัวกายกับใจทำงานอันเดียวกันปั๊บเหตุแห่งทุกข์ไม่มีมันเดินตามมรรคแล้วเมื่อเห็นอารมณ์นิ่งๆโล่งๆว่างๆโลภโกรธหลงไม่ปรากฏจิตสลัดความทุกข์ออกไปชั่วขณะเท่าที่เรามีสตินั่นคือเห็นความดับลงแห่งทุกข์ไปแล้วถ้าเราดำเนินชีวิตตามมรรคจริงๆเนี่ยเริ่มต้นจากสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นทุกข์เห็นเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยขั้นลึกละเอียดลงไปโลกุตระสัมมาทิฏฐิคือเห็นทุกข์เห็นเหตุให้เกิดทุกข์เห็นความดับลงแห่งทุกข์เห็นทางดำเนินไปสู่ความดับทุกข์คือเดินตามมรรคเห็นอย่างนี้ชัดเจนแล้วเราไม่อยากให้ทุกข์มันเกิดไม่ปรารถนาให้ทุกข์มันรบกวนกายรบกวนจิตเราก็ระวังความคิดสิความดำริความตรึกความตรองสัมมาสังกัปปะเพราะถ้าเราปล่อยจิตไปตามอารมณ์ของโลกจิตมนุษย์จะเด่นที่สุดคือไหลไปตามอารมณ์กามวิตกจิตจะคลอเคลียอยู่ด้วยเรื่องกามจริงไม่จริงก็มองไปที่ใจของเราพระคุณเจ้าก็ดูที่จิตของพระคุณเจ้าญาติโยมก็ดูที่จิตของโยมใจของโยมในแต่ละห่วงเวลาเมื่อเราขาดสติไม่อยู่กับพระกรรมฐานเนี่ยใจเราคิดเรื่องอะไรเมื่อเผลอกามใช่ไหมรูปรส
กลิ่นเสียงสัมผัสเรื่องรูป

อ้อยอิงจิตปล่อยไปก็จะลอยอ้อยอ้อยอิงมันจะไหลลงต่ำตลอดอ้อยอิงไปกับเรื่องของรูปสวยๆงามๆต้นไม้ภูเขาหรือยิ่งเพศตรงกันข้ามอันนี้ก็รบกวนหนักจนกระทั่งพระพุทธองค์บอกว่าไม่มีรูปของอะไรที่จะย่ำยีจิตใจของบุรุษทั้งนักบวชและชาวบ้านเนี่ยไม่มีอะไรที่จะย่ำยีจิตใจของบุรุษยิ่งกว่ารูปของสตรีเห็นไหมแล้วก็ตรงกันข้ามไม่มีรูปอะไรที่จะรบกวนย่ำยีจิตใจของสตรียิ่งกว่ารูปของบุรุษนั่นมันเป็นหรือไม่เป็นก็ไม่รู้แต่พระคุณเจ้าก็ตัดสินเราเองนอกจากเรื่องรูปของอาหารก็ตามที่อยู่ที่อาศัยของสวยของงามอะไรต่างๆแล้วก็รูปของผู้หญิงผู้ชายรสของอาหารที่มันสัมผัสลิ้นกลิ่นผู้หญิงกลิ่นผู้ชายกลิ่นอาหารกลิ่นอะไรก็แล้วแต่มันจะไปไหลไปตามอันนี้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเสียงอะไรจะรำทำลายใจบุรุษยิ่งกว่าไปเสียงของสตรีจะมีเสียงอะไรที่ทำร้ายย่ำยีจิตใจยั่วยวนจิตของสตรียิ่งไปกว่าเสียงของบุรุษกลิ่นก็เหมือนกันสัมผัสก็เหมือนกันเห็นไหมความจริงเนี่ยธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสากลเป็นสัจธรรมคือความจริงจะกี่ล้านปีกี่ล้านโลกไม่เกี่ยวเพราะสิ่งนี้มีก่อนพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้มันมีอยู่แล้วพระองค์เข้าไปรู้ความจริงนั้นจึงนำความจริงนั้นมาบอกมาแสดงมาชี้มาแจงผู้มีบุญมีปัญญาเดินตามคำสอนพุทธองค์ก็จะกำจัดความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์นั้นเบาไปบางไปจิตจึงสูงขึ้นจึงถึงความเป็นพระอริยะพ้นทุกข์ไปอย่างพระอริยเจ้าทั้งหลายแต่เราผู้ยังเป็นปุถุชนนี้ก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอาศัยกัลยาณมิตรอาศัยการฝึกการฝนด้วยตนเองเพราะไม่มีพระเจ้าไม่มีพระพรหมไม่มีผู้ศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ที่ไหนจะดลบันดาลให้ใครพ้นทุกข์พ้นโศกไปได้แม้แต่พระพุทธองค์ก็เปลี่ยนเพียงผู้ชี้เป็นเพียงผู้บอกจริงหรือเปล่าล่ะนั่นก็ดูความจริงลงไปตรงนี้นอกจากเรื่องกามแล้วกามวิตกออกจากเรื่องกามจิตก็จะไหลไปอีกพยาบาทวิตกคิดเครียดแค้นอาฆาตจองเวรคนนั้นเบียดเบียนเราเบียดเบียนญาติเราทำร้ายเราอะไรก็แล้วแต่พยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกนอกจากคิดผูกอาฆาตจองเวรยังคิดจะแก้แค้นจะเอาคืนจะเอารัดเอาเปรียบเมื่อไม่ระวังจิตไม่ฝึกจิตมันก็จะอ้อยอิงลงไปตรงนี้ฉะนั้นพระพุทธองค์จึงสอนให้เราเดินตามมรรคมีองค์8นอกจากสัมมาทิฏฐิแล้วก็สัมมาสังกัปปะดำริออกจากกามพระคุณเจ้าลองดูเถอะญาติโยมก็ลองดูเถอะถ้าเราปล่อยจิตปล่อยใจตามอารมณ์มันก็จะไหลไปสู่กามไปสู่เรื่องของพยาบาทไปสู่เรื่องของวิหิงสาแต่ถ้าเราตั้งอกตั้งใจรักษาจิตไว้ว่าไม่ให้มันไหลไปตามอารมณ์นี้ให้เด็ดขาดดูจิตอยู่หนึ่งหนึ่งดูความคิดหนึ่งหนึ่งดูกายดูจิตไปเมื่อมันตกไปสู่อารมณ์ของกามปั๊บสลัดเลยไปสู่อารมณ์ของวิตกพยาบาทสลัดเลยแบบไหนพระพุทธองค์บอกว่าให้เราตั้งสติไว้ทำเหมือนกับบุรุษผู้มีกำลังทำเหมือนบุรุษผู้มีกำลังตะล่อมน้ำลายไว้ที่ปลายลิ้นแล้วถมทิ้งโดยง่ายดายมันทำได้อยู่นะมันทำได้เหมือนเรากลัวงูไม่มีใครอยากจะไปสัมผัสงูเจองูปั๊บเราจะกระโดดโลดเต้นวิ่งหนีเลยหรือคนกลัวปริงอย่างผมแต่ก่อนนะวันนี้ก็ยังเป็นอยู่หรอก
ถ้าลงไปในน้ำเนี่ยเห็นปริงมันจะกลัวที่สุดมันไม่ได้กินจนตายหรอกแต่มันกลัวเห็นงูก็เหมือนกันแม้แต่เดินไปค่ำค่ำมืดมืดเห็นไม้ยาวๆวางอยู่เรายังกระโดดเลยแต่ถ้าเราตั้งสติไว้อย่างนั้นไม่ให้จิตไหลไปในทางกามเป็นเด็ดขาดผมเคยทำสมัยก่อนอันนี้เล่าให้ฟังแต่ทุกวันนี้ก็ทิ้งไปแล้วไม่ได้ดีอะไรนะไม่ได้ดีแต่ว่าประสบการณ์นะตั้งแต่ยุคใหม่ๆพรรษา4พรรษา5พรรษา6ประมาณนั้นต่ำ10พรรษาต่ำ10เนี่ยจะทำยังไงมันก็รบกวนอยู่มากก็เลยลองตั้งกติกากับตนเองว่าเราจะไม่ให้ความคิดเรื่องผู้หญิงเข้าในสมองเราเด็ดขาดครับแม้แต่ความคิดก็ไม่ให้เกิดตั้งกติกากับตนเองไว้อย่างนี้เมื่อจิตมันธรรมชาติของจิตมันก็เหมือนกับลิงอย่างที่เรารู้ทุกขณะมันจะไหลไปเรื่อย1วินาทีมันได้เป็น4เรื่อง5เรื่องพอเราไม่ระวังมันก็จะไปเรื่อยเราไม่รู้ตัวบางทีเป็นชั่วโมงก็ยังไม่รู้แต่เมื่อเราตั้งสติเอาเรื่องนี้ไว้ก่อนเลยพอมันคิดเห็นผู้หญิงจะเป็นใครก็แล้วแต่มันคิดปั๊บสลัดทันทีจนสะดุ้งพระคุณเจ้าถ้าเรานั่งสมาธิมันเผลอคิดพอคิดถ้ามันคิดผู้หญิงปั๊บเรารู้สึกตัวปั๊บมันจนสะดุ้งเฮือบอย่างเงี้ยสะดุ้งเลยเหมือนเราเหยียบงูเลยเอาไปเอามาแม้แต่ในความฝันใช่ไหมเรานอนหลับฝันมันก็ฝันก็ไปจากชีวิตจริงเหมือนกันมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องเมื่อเราฝึกจิตอย่างนี้แม้แต่นอนหลับฝันเห็นผู้หญิงมันสะดุ้งเลยมันสลัดเหมือนกันเราเอาทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างเพียงแค่เราเจริญสติไปให้มันมีความคมความกล้ามีความถี่มีความหนาแน่นของสติให้มันก่อตัวมีพลังขึ้นในจิตจากนั้นก็จะตามมาเมื่อเราตั้งจิตไว้ดีสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นเนี่ยมันเหมือนกับรถไฟเมื่อหัวจักรมันไปดีแล้วหัวจักรมันไปแล้วโบกี้ต่างๆก็จะตามไปเมื่อสัมมาทิฏฐิเดินนำหน้าสัมมาสังกัปปะก็ตามมาสัมมาวาจาคำพูดคำจา ก็จะสำรวมเองถ้าไม่เป็นความจริงจะเป็นคำพูดเท็จพูดโกหกส่อเสียดเพ้อเจ้อไร้สาระมันจะไม่พูดมันจะสำรวมเองจากคนพูดมากจะพูดน้อยลงจากคนเอิกกระเดิกเฮฮาจะสงบเพราะเห็นคุณค่าของการฝึกการเจริญสติเห็นจิตมันสงบเมื่อมันสงบมันก็มีความสุขนัตติสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีพระพุทธองค์ก็ยืนยันไว้อย่างนี้พระคุณเจ้าเมื่อได้สัมผัสแล้วจะไม่พูดพูดน้อยที่สุดไม่จำเป็นจะไม่พูดพูดก็พูดแต่คำสัตย์ความจริงแล้วก็พูดนิดๆเบาๆชีวิตเช่นนี้ครับเป็นชีวิตที่มีกำไรเป็นชีวิตที่ได้กำไรเป็นชีวิตที่ไม่ขาดทุนที่เกิดมาสู่โลกนี้ก็จะไปเลยสิเนี่ยสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะก็จะไล่ไปจนถึงสัมมาสติสัมมาสมาธิครับสัมมาวายามะความเพียรพระพุทธเจ้าสอนว่าเพียรละบาปเพียรละบาปที่มันมีอยู่ในตัวเราเพียรป้องกันบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้มันเกิดเพียรสร้างบุญกุศลที่ยังไม่ได้เคยมีไม่ได้เคยสร้างไม่ได้เคยทำให้มันเกิดขึ้นกับดวงจิตดวงใจของเราเพียรป้องกันรักษาบุญกุศลคุณงามความดีที่มีอยู่แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นพระคุณเจ้าว่าจิตวิญญาณนี้ไม่เจริญเป็นไปได้ไหมไม่งอกไม่งามในธรรมวินัยเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้โดยเด็ดขาดมันจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองงอกงามไปเรื่อยๆแล้วสรุปว่าพระคุณเจ้าก็ตามญาติโยมทุกท่านก็ตามทั้งที่อยู่ที่นี่แล้วก็ชมอยู่ทางบ้านคุณค่าของชีวิตเรามันขนาดไหนมองร่างกายนี้มองโทษก็ให้เห็นโทษมันเพราะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นรังของโรคมันไม่เที่ยงมันไม่ยั่งยืนจะไปคิดว่ามันยั่งยืนไปเชื่อใจมันไม่ได้มันจะเจ็บจะป่วยวันไหนไม่ทราบมันจะล้มจะตายวันไหนไม่ทราบ
แล้วเราก็ต้องดูแลต้องกินต้องอบต้องอาบต้องใส่ใจมัน

เพราะไม่ล้างไม่อาบมันก็จะมีของสกปรกไหลออกตลอดเวลาความเจ็บความป่วยก็จะเกิดขึ้นกับมันตลอดเวลาเห็นโทษของร่างกายอย่างนั้นไม่เชื่อใจไม่วางใจไม่เชื่อใจไม่วางใจร่างกายอันนี้เพราะมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ของเราบังคับอะไรมันไม่ได้เลยมันอยากเจ็บอยากป่วยขอร้องก็ไม่ได้แล้วเราไม่รู้ว่าอะไรอยู่ข้างในเราเนี่ยตับก็มีโรคไตก็มีโรคลำไส้ก็มีโรคปอดก็มีโรคท่อน้ำดีก็มีทุกส่วนนะเห็นโทษของมันอย่างนั้นเชื่อใจวางใจมันไม่ได้แต่คุณก็มหาศาลอาศัยร่างกายนี้จิตจึงได้ฝึกได้ฝนได้เดินจงกรมได้นั่งสมาธิได้ทำคุณงามความดีให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมเพราะอาศัยร่างกายนี้เมื่อกายกับจิตยังอยู่ร่วมกันทำงานร่วมกันก็ชื่อว่ายังมีชีวิตแต่ถ้ามันแยกทางกันปั๊บเรียกว่าคนตายทีการเจริญบุญกุศลเจริญสัมภารธรรมทำได้จนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายแม้แต่เจ็บแม้แต่ป่วยเวทนานุปัสสนาเนี่ยถ้าเราดูดีๆพระคุณเจ้าจะเห็นญาติโยมก็จะเห็นเมื่อเราเจ็บเราป่วยแยกจิตออกมามันทำได้อยู่แต่เรายังไม่ใช่พระอริยเจ้ายังฝึกยังฝนก็มีลุ่มๆดอนๆที่จริงแล้วกายอันหนึ่งเวทนาอันหนึ่งจิตอันหนึ่งสามอย่างนะไม่ใช่อันเดียวกันนะกายส่วนหนึ่งเวทนาส่วนหนึ่งใจส่วนหนึ่งแต่เมื่อเราไม่ได้ฝึกไม่ได้ฝนไม่พิจารณาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์น้อมมาสู่การประพฤติปฏิบัติมันจะเป็นอันเดียวคือกูเจ็บกูป่วยกูร้อนกูหนาวกูหิวกูกระหายแต่จริงๆไม่ใช่สามอย่างเลยกายส่วนหนึ่งเวทนาส่วนหนึ่งจิตส่วนหนึ่งกายก็คือร่างกายเนี่ยเวทนาก็คือความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยเจ็บปวดหนาวร้อนนั่นคือเวทนาอาการที่มันปรากฏแต่สรุปแล้วว่าถ้ามันพอใจจะเป็นร้อนเป็นเย็นก็แล้วแต่มันพอใจก็เรียกว่าความสุขถ้ามันไม่พอใจมันก็ทุกข์หรือมันเฉยเฉยเวทนาส่วนเวทนาจิตเป็นผู้รับรู้ถ้าจิตมันขาดสติมันโง่มันก็บอกว่ากูเจ็บกูปวดกูร้อนกูหนาวกูทุกข์กูทรมานแต่ถ้าเราดูดีๆแยกจิตออกมาสมมุติว่ามันร้อนหรือมันโดนมดกัดยุงกัดเราลองแยกจิตออกมาเป็นผู้ดูเอาจิตออกมาสมมุติว่าเอามันออกไปอยู่ข้างนอกมองดูดีๆเราจะเห็นอาการเจ็บอาการปวดอาการคันอาการร้อนอาการหนาวนั้นมันจะเป็นพักๆหนักบ้างเบาบ้างหนักบ้างเบาบ้างจิตเป็นเพียงผู้ดูกายลองแยกเอากายไปไว้ส่วนหนึ่งมันจะเห็นอยู่พระคุณเจ้ามันเห็นจริงๆญาติโยมมันเห็นจิตรู้ไม่เอามาก็เห็นว่าจิตอยู่กองหนึ่งเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้เข้าใจถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียไม่ไปเอามาเป็นเจ้าของไม่เอาความเจ็บไม่เอาความปวดไม่เอาความร้อนความหนาวแม้แต่เปรี้ยวหวานมันเค็มไม่ได้เอามาเอามันทิ้งไว้ตรงนั้นรู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะจางเสื่อมสลายไปจิตเป็นผู้รู้จิตเป็นเครื่องมือกายเป็นเครื่องมือเวทนาเป็นอีกส่วนแล้วเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้จิตก็จะเป็นอิสระรักษาสภาพนี้ไว้ได้เมื่อถึงคราวที่เจ็บป่วยใกล้ล้มใกล้ตายไม่รู้ว่าจะได้ใช้แค่ไหนเพราะบางทีมันตุ้มเดียวแล้วก็จบนอนหลับตายไปเลยก็ได้แต่ถ้าคนยังไม่ได้ตายแบบนั้นเมื่อมันเจ็บมันป่วยนอนอยู่หรืออันนั่งก็แล้วแต่ก็ลองดูตรงนี้แยกออกมาเมื่อเราเห็นเวทนาส่วนของเวทนาจิตส่วนของจิตกายส่วนของกายเหมือนครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าดูว่ามันจะตายตอนไหนมันจะหลับตอนไหนหลับตอนหายใจเข้าตอนหายใจออกหรือจะตาย

ตอนไหนเมื่อเราดูอย่างนี้ดูพระกรรมฐานอยู่กายเป็นส่วนของกายจิตเป็นส่วนของจิตอย่างสมมติว่าดูลมหายใจก็ดูว่ามันจะหมดไปตอนไหนมันไม่เข้าเป็นไปเข้าไปเป็นเจ้าข้าวเจ้าของมันเป็นเพียงผู้รู้เป็นเพียงผู้ดูสุดท้ายอันนี้เป็นการพูดตามเหตุตามผลนะครับผมไม่ได้ว่าอะไรกิเลสเต็ม 100% มันก็จะเห็นว่าลมหายใจนี้น้อยลงน้อยลงเหมือนโยมนี่แหละเราก็เห็นอยู่คนจะตายรอลูกรอหลานกลัวลูกหลานมาไม่ทันเห็นใจเมื่อเห็นว่าตนเองเมื่อเห็นว่าตนเองจะไปไม่รอดเนี่ยเขาจึงสั่งจึงเสียแต่นั้นไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนั่นได้ประโยชน์โลกๆมันไม่ได้ประโยชน์อะไรกับดวงจิตวิญญาณนี้เลยสั่งเสียลูกหลานแบ่งทรัพย์สมบัติคนนั้นคนนี้อย่าทะเลาะกันนะให้รักกันนะให้เป็นคนดีนะสั่งแค่นั้นเป็นเรื่องของโลกเลยมันรู้อยู่ว่ามันจะตายเนี่ยเรี่ยวแรงหมดไปลมก็น้อยลงน้อยลงก็รู้จึงสั่งจึงเสียจึงฝังเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าคนเจริญพระกรรมฐานเห็นคุณค่าของชีวิตเห็นคุณค่าของธรรมแล้วกลัวการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเนี่ยนอกจากจะสั่งเสียลูกหลานอะไรแล้วเขาจะต้องดูตนเองดูความตายที่กำลังทืบคานมาความหมดสภาพของร่างกายของสังขารจิตจะถอนจากความยึดมั่นถือมั่นถอนจากรักจากชังจากอิจฉาริษยาน้อยเนื้อต่ำใจไม่เอาอะไรเลยลาภยศสรรเสริญสุขทุกอะไรโลกไม่เอาทั้งหมดแม้กระทั่งร่างกายตนเองก็ทิ้งเพราะมันเอาไม่ได้เห็นแล้วว่ามันใกล้จะตายมันหมดไปหมดไปหมดไปถ้าผู้เจริญพระกรรมฐานเนืองๆเห็นคุณค่าของพระธรรมคำสั่งสอนของพุทธเจ้าเห็นคุณค่าของธรรมเห็นคุณค่าของจิตมันจะต้องละจริงๆทิ้งจริงๆจนกระทั่งพระองค์บอกว่าคนตายไปพร้อมกันกับกิเลสชีวิตตะสมะสีสีคนก็ตายกิเลสก็ตายเป็นพระอรหันต์ตอนตายเลยฉะนั้นการเจริญพระกรรมฐานเจริญภาวนาเนี่ยจึงต้องทำตลอดไม่เกี่ยวกับป่วยกับไข้ที่จริงร่างกายแข็งแรงเนี่ยมันเป็นโอกาสที่จะเดินจงกรมได้นั่งภาวนาได้นานๆได้อดนอนผ่อนอาหารเมื่อร่างกายมันแข็งแรงเวลาในการประพฤติปฏิบัติก็เต็มที่แต่ถ้ามันหมดสภาพมันก็ทำไม่สะดวกแต่การเจริญทางจิตมันยังพอได้พอไหวมันได้เปรียบคนที่ยังหนุ่มยังแข็งแรงโยมก็ตามพระคุณเจ้าก็ตามมันมีเวลาได้ฝึกนานได้อบรมนานตามสภาพแล้วทำได้เต็มที่แต่เมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บบางทีมันก็ทำไม่ไหวทั้งที่มันมีโอกาสทำได้แต่มันไม่ได้ฝึกมาตั้งแต่แรกมันจะทำยากที่สุดเพราะมันอ่อนไปทั้งหมดสติปัญญาก็อ่อนเรี่ยวแรงก็อ่อนสภาพร่างกายก็เสื่อมมากมันจึงไม่ได้อะไรพุทธองค์จึงเตือนไว้ว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดทำตั้งแต่เด็กยิ่งดีตั้งแต่ยังเด็กน้อยรู้เรื่องและทำไปก็ยิ่งดียังหนุ่มยังสาวแข็งแรงอย่างพระคุณเจ้ารีบเถอะเมื่อมันแก่มันเฒ่าแล้วสติสัมปชัญญะมันสมองต่างๆก็เสื่อมจำอะไรก็ไม่ได้หลงหน้าลืมหลังแล้วจะไปเจริญพระกรรมฐานนี่จบเลยยากมากดังนั้นวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดนะวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดให้พระคุณเจ้าได้ตั้งอกตั้งใจเหลือเวลาอีก 2-3 ราตรีที่นี่พอปิดก็ปิดเถอะโทรศัพท์ปิดเถอะปิดได้ปิดเลยไม่จำเป็นเราจะไม่พูดกับใครพยายามไม่อยู่กับเนื้อกับตัว3วันนี้อาจจะเห็นอะไรบางอย่างอาจจะมีกำลังใจในการบวชในการประพฤติปฏิบัติเป็นเรื่องของท่านนะคนจะไปสู่สุคติสู่สวรรค์สู่พรหมสู่ความเป็นพระอริยเจ้าก็ตัวเราเองเนี่ยไม่มีพระเจ้าไม่มีพระพรหมไม่มีผู้ศักดิ์สิทธิ์พิเศษที่ไหนพาเราไปสู่สวรรค์ไปสู่พรหมถึงความเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีผู้จะจับเราโยนลงอบายภูมิมีเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็เรานี่เองพระเจ้าไม่เกี่ยวพระพรหมไม่เกี่ยวพรหมลิขิตไม่ใช่พระเจ้าโดนบันดาลไม่ใช่
สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเนี่ยครับรักตนเองไหมสงสารตนเองไหมห่วงใยตนเองไหมถ้ารักตนเองสงสารตนเองห่วงใยตนเองต้องอยู่ในศีลในธรรมแล้วมีสติรู้เนื้อรู้ตัวให้มากที่สุดเจริญภาวนาไปเถอะเรามีบุญมากมายแล้วได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเกิดในบ้านในเมืองที่มีวัดมีวามีครูบาอาจารย์มีกัลยาณมิตรแล้วเรายังมีศรัทธามีโอกาสนำพาตนเองมาทำอย่างนี้รีบเข้าเพราะไม่รู้ว่าวันไหนเราจะป่วยวันไหนเราจะไข้วันไหนเราจะตายให้มันได้ประโยชน์ที่สุดก่อนที่ร่างกายนี้จะหมดสภาพลงวันนี้ก็สมควรแก่เวลาขออนุโมทนาสาธุกับพระคุณเจ้าทุกรูปทุกนามญาติโยมทุกคนทุกท่านท้ายที่สุดก็ขอราตนาอ้างอิงอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์และอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีบารมีศีลบารมีธรรมที่เราท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญเพียรมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอบุญกุศลเหล่านั้นจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยไปถึงเหล่าสรรพสัตว์ปวงเหล่าเทพเทวดาสรรพสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่จนถึงปวักขผมก็ให้ได้มีส่วนในบุญในกุศลที่พวกเราได้สร้างได้ทำหากว่าท่านเหล่านั้นมีความทุกข์ก็ขอให้บุญกุศลส่วนนี้ได้ถ่ายถอนให้ท่านเหล่านั้นได้พ้นไปจากทุกข์หากก็ได้มีความสุขดีอยู่แล้วก็ขอให้บุญกุศลคุณงามความดีเหล่านี้ส่งเสริมให้ท่านเหล่านั้นได้มีความสุขยิ่งขึ้นไปสุดท้ายก็ขอบุญกุศลเหล่านั้นจงสะท้อนย้อนกลับมาปกปักรักษาคุ้มครองเราท่านทั้งหลายให้เป็นผู้มีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงสุขภาพจิตที่สงบร่มเย็นอายุมั่นขวัญยืนเจริญรุ่งเรืองในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดานำพาตนให้พ้นทุกภพโศกเกษมสารทุกที่ภาราตีการโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ

0: พระที่ถูกมองข้ามมีชนบทแห่งหนึ่งในประเทศจีนตั้งอยู่บนเชิงเขาเป็นภูมิประเทศที่สงบอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญหารมีธารน้ำใสไหลผ่านหมู่บ้านต้นไม้ทุกต้นใบสดเขียวขจีในทุ่งนาก็สะพรั่งด้วยต้นข้าวที่ชูรวงเป็นสีทองตัดกับท้องฟ้าสีครามมองไปทางไหนก็ชื่นฉ่ำเจริญตาชาวชนบทส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่ทำนาผู้อยู่เรือนก็ปั่นฝ้ายทอผ้าต่างมีความสุขมีฐานะมั่งคั่งเหนือขึ้นไปบนยอดเขามีกุฏิพระภิกษุอยู่จำศีลภาวนาเชิงเขามีกระท่อมน้อยหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ของสองแม่ลูกแม่นั้นอายุจะย่างเข้าสู่วัยชราแต่นางยังแข็งแรงพอที่จะรับจ้างเข้าทำงานหาเลี้ยงลูกได้บุตรของนางเป็นเด็กหนุ่มไม่เอาการเอางานดื้อด้านไม่เชื่อถ้อยฟังคำมารดาไม่สนใจในความเหนื่อยยากของแม่ที่ตรากตรำทำงานหนักเอาแต่เที่ยวตรีเล่นสนุกถึงกระนั้นนางก็รักเขาเอาอกเอาใจมิให้อนาถรวันหนึ่งเขาแลเห็นเพื่อนกราบพระพุทธรูปก็นึกในใจว่าการที่เพื่อนของเขามีฐานะดีคงเป็นเพราะหมั่นกราบไหว้พระเย็นวันนั้นเขาจึงขึ้นไปบนเขาเข้าไปนมัสการขอพระพุทธรูปจากพระภิกษุที่พำนักอยู่บนยอดเขาเพื่อเอาไปไว้บูชาที่เรือนหวังจะได้มั่งคั่งเหมือนคนทั้งหลายพระภิกษุได้ฟังก็กล่าวว่า
1: ฟังก่อนเหม็งเจ้าจะแก่จนด้วยการกราบไหว้พระอย่างเดียวนั้นไม่สำเร็จหรอกป่วยการเปล่าในเมื่อที่เรือนของเจ้าก็มีพระอยู่แล้วจงเคารพบูชาท่านเถิดเจ้าจะจำเริญ
0: เหม็งได้ฟังก็ชะงนอุทานว่าที่บ้านกระผมไม่เคยมีพระเลยสักองค์กระผมยากจนนักหนาจึงอยากได้ไปไว้บูชากับเขาบ้าง
2: พระภิกษุก็ยืนกรานว่าก
1: ลับไปเถิดเหม็งพระเฝ้ารอเจ้าอยู่ที่บ้านแล้วกลับถึงบ้านคืนนี้เมื่อเจ้าเคาะประตูท่านจะออกมาเปิดรับเจ้าอย่างรีบร้อนพลีพรามเสียจนใส่รองเท้ากลับข้างเสื้อที่สวมก็กลับด้านนอกอยู่ข้างใน
0: เหม็งได้ฟังดังนั้นก็สนเท่ยิ่งนักนมัสการลาพระภิกษุรีบกลับฝ่าลมหนาวและละอองน้ำค้างมาตลอดทางกว่าจะถึงบ้านก็เปียกโชกไปทั้งตัวทันทีที่เขาเคาะประตูกระท่อมผู้ที่เปิดประตูรับเขาก็คือมารดาของเขานั่นเองเหม็งสังเกตเห็นนางสวมรองเท้ากลับข้างเสื้อที่ใส่ก็กลับพอเห็นลูกชายนางก็เอ่ยขึ้นว่า
3: เหม็งเจ้าหิวไหมลูกหายไปไหนมาแม่เป็นห่วงกลัวลูกจะไปเป็นอันตรายแม่ตั้งตาคอยเจ้าตั้งแต่หัวค่ำจนดึกอ้าวนั่นลูกเปียกปอนไปหมดทั้งตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเสียแล้วไปผิงไฟที่หน้าเตาแม่จะไปเอาข้าวมาให้กิน
0: กระแสเสียงที่หลั่งออกมานั้นนุ่มนวลนักเปี่ยมด้วยความรักความห่วงใยความเมตตาปราณีที่บริสุทธิ์ใจ
2: เขาหวนระลึกถึงคำของพระภิกษุบนยอดเขาก็ประจักษ์แจ่มแจ้งในบัดนั้นเองว่าแม่นี่แหละคือพระของเขาพระที่อยู่ใกล้ตัวมาแต่อ้อนแต่ออกแต่เขาเองละเลยไม่เอาใจใส่แม่เท่านั้นที่จะให้ความรักความเอ็นดูอย่างบริสุทธิ์แม่เท่านั้นที่จะเสียสละให้ลูกได้ทั้งชีวิตและเลือดเนื้อมุ่งหวังแต่จะให้ลูกมีความสุขความเจริญแม่เป็นผู้มีแต่ให้ไม่หวังสิ่งตอบแทนตัวเรานี่สิมีแต่จะรับเอาฝ่ายเดียวนับแต่นั้นมาเขาก็บำเพ็ญตนอยู่ในโอวาทเทิดทูนเคารพบูชามารดาของเขาเหนือสิ่งใดๆในโลกจากเรื่องยอดกตัญญูรวบรวมเรียบเรียงโดย

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ภัยสารสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายคล่องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกข์ในใจหลายสิ่งทรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิดมาฟังธรรมประพันธ์โดยกาดำพเนจร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บททำวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราก็เรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมด้วยลมหายใจหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไปที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเอง
ให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีเท่านี้เองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ไม่อยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอเขาเรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพอจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโรคมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโธลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี่เองเพราะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยเฉยเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารเกิดขึ้นทำวิจกวิจารได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารธรรมปีติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าโทออกนับสี่พุทลมเข้าโทออกนับห้าพุทลมเข้าโทออกนับหกพุทลมเข้าจะออกนับ7พุทลมเข้าจะออกนับ8พุทลมเข้าจะออกนับ9พุทลมเข้าจะออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าจะออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 1615 14 13 11 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมหายใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมหายใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตคนเราเนี่ยจะไม่เคยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยแล้วเราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอตอนนี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนอะไรก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้ก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจแล้วเราก็เอาเก็บมาโกรธมาเกลียดมาชังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใจอันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสระละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่ให้เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

เรารู้เราเรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

มันจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองง่วงนอนก็ทนไปหน่อยฟุ้งซ่านก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่า

ใจของเราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

ก็ต้องดูกายดูจิตของเราเรามีหน้าที่ดูทะเนี่ยดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยคิดไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

พยายามเต้นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนนั่นหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เหลือจิตว่างสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่เมื่อยโน่นเมื่อยนี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยก็พยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักหนึ่งก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วอะไรเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาอย่าลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นคล่องใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากๆพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันพยายามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่ให้ใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ถามดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกเขายำยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกสาผมมีโรคโรมาขนมีนักขาริฟันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังทันตาฟันนักขาริฟโรมาขนเกสาผมแล้วก็ลองพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานขนก็เหงื่อคายออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกทันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างไปทิ้งนานๆฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาทันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูกไม่ล้างไม่ชำระก็มีความสกปรกตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูกไม่ชำระไม่อาบน้ำเบยหนังเราทิ้งหลายๆวันหนังก็มีกลิ่นก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดให้เห็นตามความเป็นจริงว่าผมควรเล็บควรหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บขนหนังย้อนไปนุรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บขนหนังย้อนไปนุรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็ให้พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษฉะนั้นนี้เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะบูกสะดุกกระดูกขานี่มือนี่เท้าเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารก้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายแผ่นในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารข้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้รู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็ใช้ได้

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แม้เป็นโลกเนี่ยก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามอุเบกขาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตาม

ทุกข์เราก็ไม่คิดตามมันก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็นักเข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

พิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นของร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารข้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเหล่านี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุดีส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณธาตุก็พิจารณาให้กายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี่มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจถ้าหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

ลายจะสับไปข้างหน้าจะโยกไปซ้ายจะโยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราคละกันว่าผมคนเล็บผนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราหยาบละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบเราก็ไม่ดีใจจะไม่สงบเราก็ไม่เสียใจคิดอะไรเราก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้เราความคิดคิดอะไรเราก็ปล่อยคิดอะไรเราก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ผู้ทุชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่เราให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นการเกิดดับดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดเติดดำดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาแล้วก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็อ๋อจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่จะเรียกว่าทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกไม่มีปัญญาเป็นสมาธิอวดต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงอย่าละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองก็น้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้เท่านั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นพอข้ามปวดแล้วก็หายแต่ความง่วงถ้าเราจี้เข้าไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี้ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

พราะเห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นนั่งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่เห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยไว้ก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

เราก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารอยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารนะเข้านะเข้านะเข้าจิตเราก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

พอปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพอง่วงหายก็นั่งสบายพอความฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดไม่ให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราก็พยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องใสพยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนานี่ก็ถือไปเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งยามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุพิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไหวเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความจิตมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาจนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไผลไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลริบกลับไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆแม้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวหลับก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลับตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็ดูผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลนกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการทำที่สองว่ากายจิตเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาทีน้อยๆวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยๆวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาทีน้อยๆวางหน้าอกยกมือซ้ายเข้ามาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งใจอธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: ธัมมังอภิปูชยามะ
1: อิปูชยามะ
0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: สังฆังอภิปูชยามะ
1: สังฆังอภิปูชยามะ
0: อารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
1: อารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโ
1: ม
0: ธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรักขณตายะ

0: มะตาติยามปิไม่ยั่งพันเตวิตุงวิตุงรักนาทายะติตรเนนัตหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระณัง

0: าชามิ
1: สังฆังสรณังคาชามิ
0: สังฆังสรณังคาชามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคาชามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคาชามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคาชามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคาชามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคาชามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคาชามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคาชามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคาชามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคาชามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคาชามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคาชามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคาชามิ
1: ติสรณ

0: ทานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: อาทินาทานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวรมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวรมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวรมณีทิฆาปะทังสมา

0: มีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิจาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยมัจฉะปมาทัตานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยมัจฉะปมาทัตานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงยันติตัสสะมาสิรังนิโส

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19 นาฬิกามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12 นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19 นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8 นาฬิกาพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11 นาฬิกาพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 น.

0: พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 น.ร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 น.เวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 น.พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสงน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีวัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 น.ร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290412-2914
1: 0902-490-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี7100141680 7100141680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: การทำใจเป็นการเรียนรู้ธรรมะที่ใจเราการเรียนรู้ธรรมะที่ใจเราเนี่ยถือว่าเราเรียนธรรมของพุทธเจ้าธรรมเป็นเครื่องคำจุนให้หมู่สัตว์ทั้งหลายย่อมมีความสุขสงบโดยแท้จริง ถ้าคนเรามีธรรมในใจเราก็จะมีที่พึ่งมีที่ยึดเหนี่ยวที่พุทธเจ้าทรงสอนให้มีหลักธรรมก็คือให้เห็นธรรมชาติธรรมชาติในตัวเราตัวเรานี่เป็นธรรมชาติที่อาศัยอยู่อาศัยลมหายใจคืออาศัยลมภายนอกนั่นแหละมาเป็นลมภายในดินภายนอกมาเป็นดินภายในน้ำภายนอกมาเป็นน้ำภายในไฟข้างนอกมาเป็นไฟข้างในเราก็อาศัยดินน้ำไฟลมโดยธรรมชาติที่โลกเขาสร้างมาอาศัยมาเป็นกายเรา กายเราก็เป็นธรรมชาติที่ถูกปรุงแต่งเคลื่อนไหวได้ดังนั้นเราก็เอาสติสมาธิปัญญามาไตร่ตรองดูธรรมชาติที่ตัวเราก็คือมาจับอยู่ที่ลมหายใจของเราก็เรียกรู้เรียนรู้ธรรมะธรรมะก็คือธรรมดานั่นเองธรรมดาธรรมชาติยังคนโกรธเนี่ยมันไม่เป็นธรรมดาคนคิดมากนั้นไม่ใช่ธรรมดาคนรักมากหลงมากเกลียดมากทุกข์มากสุขมากมันไม่ใช่ธรรมดาถ้าทำเฉยๆนี่คือว่าธรรมดาธรรมชาติถ้าคนทำใจเป็นธรรมดาเนี่ยไม่ตกใจไม่ตื่นเต้นไม่หวั่นไหวไม่เศร้าโศกไม่เร่าร้อนไม่ขับแค้นไม่เสียใจเวลามีเรื่องอะไรซึ่งคนอื่นเป็นทุกข์แต่เราทำใจให้เป็นธรรมดาได้นี่มันก็เป็นสุขสงบจึงเรียนธรรมะก็คือเรียนธรรมดาที่ลมหายใจเรามีอยู่นี่เองเรามีอยู่แค่นี้เนี่ยไม่ได้มีมากอะไรเลยมีเพียงลมหายใจเข้ามีเพียงลมหายใจออก ครจะมีร้อยล้านพันล้านก็มีแค่ลมหายใจเท่านั้นเองจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐียิ่งใหญ่แค่ไหนก็มีแค่ลมหายใจเหมือนกับเราไม่มีมากกว่าเราไม่ได้มีลมมากกว่าเราลมหายใจก็เข้าออกแบบเดียวกับเราฉะนั้นเราจึงมาเรียนรู้ธรรมะก็คือได้เข้าใจว่าทุกคนก็เหมือนเราทุกข์ก็ไม่ต่างกับเราสุขก็ไม่ต่างกับเราสงบไม่สงบก็ไม่ต่างอะไรกับเราดีใจเสียใจก็ไม่มีใครเกินกว่าเราแต่การเรียนรู้ธรรมะนั้นต้องทำความเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในตัวเราจึงจะได้สติจึงจะเป็นสมาธิจึงจะเป็นปัญญาเรียนรู้ธรรมะที่ใจเราใจเราก็จะสงบสงบที่ลมหายใจนี่เองลมหายใจกระทบเข้าเราก็ยกจิตขึ้นรู้ว่าลมกระทบเข้าลมหายใจกระทบออกเราก็ยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจกระทบออกลมหายใจเข้ากระทบเข้าเราก็พิจารณาลมว่ากระทบเข้าแต่ลมหายใจออกก็พิจารณาลมหายใจกระทบออกเรียกวิตกวิจารณ์วิจารณ์ลมเข้าวิจารณ์ลมออกเราก็จะรู้ว่าความสงบเกิดขึ้นที่จิตของเรากายนั่งตรงก็รู้ว่ากายนั่งตรงหลับตาก็รู้ว่าหลับตากายหนักก็รู้ว่ากายหนักกายเบาก็รู้กายเบาสงบก็รู้ว่าจิตสงบยังคิดอยู่ก็ยังรู้ว่าเรายังคิดอะไรอยู่ก็พยายามรู้ตัวเองให้มากกว่าไปรู้คนอื่นไม่ปล่อยใจไปคิดอดีตอดีตที่เรามาก็พยายามตัดพยายามละเรื่องอดีตอนาคตก็ไม่ทะเยอทะยานไม่คิดถึงอนาคตนึกแต่ปัจจุบันขณะนี้เรากำลังทำใจว่งวางทำจิตใจสว่างสงบเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติปกติคนเราต้องมีลมหายใจเหมือนกันทุกคนจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะหลับจะตื่นก็มีลมอยู่แล้วมีลมเท่ากันแต่วิตกวิจารพิจารณาให้เห็นชัดในลมที่ผ่านเข้าไปในร่างกายของเราจนจิตของเรานั้นรู้ตัวเองรู้ตัวเองเห็นตัวเองสงบมากก็รู้สงบน้อยก็รู้ไม่สงบก็รู้ไม่มีใครจะมารู้เท่ากับจิตเรารู้สุขไม่มีใครจะมาสุขแทนเราทุกข์ไม่มีใครจะมาทุกข์แทนเราสงบไม่มีใครจะมาสงบแทนเราเราต้องทำเองไม่สงบก็ไม่มีใครมาทำให้เราไม่สงบตัวเราเป็นคนคิดเองนึกเองบุญก็อยู่ที่จิตของเราบาปก็อยู่ที่จิตของเราสวรรค์นรกนิพพานนี่ไม่มีใครสร้างให้เราเราเป็นคนสร้างขึ้นมาเองก็ขอให้ตั้งสติพุทโธไว้ในใจธัมโมไว้ในใจสังโฆไว้ในใจหรือพุทลมเข้าโธลมออกเรื่อยไปขอให้กำหนดมีสติระลึกรู้ตัวเองอยู่เรื่อยจิตเราก็จะเบาสบาย

หายใจเข้าก็นึกพุทธหายใจออกก็นึกโทพุทลมเข้าโทลมออกหรือจะภาวนาอะไรก็ได้ที่จิตของเราอยู่ก็แล้วกัน

เป็นการสร้างบารมีให้มากขึ้นพระพุทธเจ้าท่านสร้างบารมีมาด้วยการปฏิบัติตั้งแต่น้อยไปหามากนี่เองจากไม่มีไปสู่ความมั่งมีนี่เองฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติของเราก็เป็นการสร้างบารมีเพิ่มขึ้นไปสะสมขึ้นไปนะเข้าก็มากไปเองเราอย่าไปท้อถอยว่าเรานั่งเล็กๆน้อยๆเราคงไม่ได้อะไรเรามีบุญแล้วก็เราก็ได้นั่งเรามีบุญแล้วเราก็ได้ฝึกอย่าไปคิดว่าคนอื่นมากกว่าเราน้อยเราไม่ทำเราต้องคิดว่าการทำนั้นเป็นการสร้างบารมีที่ดี

เราตามจิตเราได้เราก็สงบพยายามนึกดูที่จิตเราคิดอะไรจิตเราคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พยายามปล่อยวางความคิดเราให้เป็นเวลาเรามีทุกข์เราจะได้ปล่อยวางเป็นเวลาเรามีปัญหาอะไรเราจะได้ทำใจเป็นจะได้ไม่ต้องมาเสียใจมาขับแค้นใจการฝึกใจเนี่ยมาเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ผลมากเวลาเราเสียใจเจ็บใจหรือจะโกรธขับแค้นอะไรแล้วก็ใช้สติที่เราเคยปฏิบัติเนี่ยมารู้จิตเราว่าปล่อยวางให้เป็นหรือรู้ทันความคิดของเราอยู่เรื่อยถ้าเข้าเราห้ามใจเลยสงบได้ก็จะกลายเป็นสติสมาธิปัญญาที่เป็นธรรมในหัวใจของเราใจเราก็จะเย็นลงสงบลงจะไม่เป็นคนใจร้อนแล้วก็จะมีที่พึ่งทางใจอยู่ตลอดเวลา

การทำสมาธิเราก็พยายามมีอุบายดึงจิตเรากลับมาหาตัวเองดึงว่าเรานั่งอย่างไรหายใจอย่างไรสงบก็รู้ว่าสงบไม่สงบก็ยังคิดรู้ว่ายังไม่สงบคิดอะไรเราก็รู้พยายามพิจารณาเห็นตัวเองให้รู้จักตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ปล่อยใจคิดไกลตัวเองให้กลับวนเวียนอยู่ในอาการ32กายเราเป็นของพ่อแม่ให้มาจะเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเต้นเอ็นเป็นโครงกระดูกก็กายของแม่พ่อแม่ให้มาสร้างความดีเป็นบุญเป็นกุศลเป็นวาสนาบารมีของเราที่เราเกิดมาเนี่ยก็ได้จากบุญคุณพ่อแม่นี่เองที่ให้กายเรามาอย่างดีเราก็มาทำความดีได้เพราะเรามีกายจากพ่อแม่มาเราก็ไม่ได้เลิศประเสริฐอะไรกว่าพ่อแม่เราถ้าไม่มีพ่อมีแม่เราก็คงไม่ได้สร้างความดีไม่ได้ทำบุญกุศลให้แก่ตัวเราเราก็ใช้กายเป็นปฏิบัติบูชาเอากายนี้มาเป็นปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าเพื่อระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าที่

ให้ธรรมะให้สร้างใจเราให้มีความสงบบุญคุณของพ่อแม่ก็ให้ตายเรามาปฏิบัติให้เกิดความสุขสงบของชีวิตได้มีชีวิตอยู่เรามาปฏิบัติก็จะได้รู้ทั้งคุณพระพุทธคุณพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณที่ให้เรามีชีวิตมีความสุขอันนี้เราก็จะได้มีที่พึ่งในทางคิดที่ดีกับชีวิตเรากับชีวิตของคนที่มีบุญคุณต่อเราเราก็มีบุญมีวาสนาได้มีชีวิตมีร่างกายมาสร้างบารมีของเราทำให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตเราถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเราก็จะไม่รู้จักคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ของเราร่างกายคนเรานี่ได้มาก็มาสร้างความดีเพราะคนเราไม่อยู่ไปถึง100-200ปีเอากำลังที่ดีเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติถ้าเราเป็นอะไรไปเราก็ปฏิบัติได้ถึงจะแก่เท่าเจ็บป่วยก็เอาความรู้ที่เราเคยปฏิบัติเนี่ยไปใช้ได้ฉะนั้นการทำสมาธิถือว่าเป็นหลักธรรมที่เราควรจะทำให้เกิดขึ้นในตัวเราไม่ปล่อยให้เวลามันหมดไปพวกคนเราเกิดมาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทุกคนไม่มีใครหนีเกิดแก่เจ็บตายไปพ้นบุญเท่านั้นที่จะช่วยแก้ปัญหาให้ได้ก็ต้องสร้างเอาเองต้องปฏิบัติเอาเองจึงจะเห็นผล

พิจารณาร่างกายของเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังของเราเห็นเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมจนเข้าใจตัวเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเราจิตเราจะได้ไม่ลืมตัวเองสมาธิจะได้เกิดมีความรู้มากขึ้นในการปฏิบัติธรรมเข้าใจมากขึ้นในการปฏิบัติธรรม

ก่อนจะออกจากสมาธิก็พิจารณาร่างกายของเราพิจารณาร่างกายของเรามีอาการ32มีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นแผ่เมตตาให้แก่ตัวเราแผ่เมตตาให้แก่คนที่เรารักเคารพแก่คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในลุกขเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขสุขยิ่งไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้สึกตัวค่อยๆเคลื่อนมือขวาที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวา เคลื่อนมือซ้ายที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายแล้วค่อยยกมือขวาขึ้นมาระหว่างยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูม ตั้งสัตย์อธิษฐานทำใจให้ตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จหลังที่ตั้งใจทุกอย่างที่อธิษฐานไว้อะไรนะภิกษุณีอะไรเป็นไงภิกษุณีอยากจะไปบวชก็บวชได้ก็ดีใครอยากบวชก็บวชจนอีกคนก็อยากบวชให้เขาบวชจะไปว่าอะไรเขาฮะได้เขาบวชไปแล้วนี่ยังไม่ได้ไงเขาบวชไปแล้วอ่ะฮะก็บวชประเทศไทยไม่ได้เขาไปบวชประเทศลาวก็ได้ก็เหม็นก็ได้พม่าก็ได้ลังกาก็ได้จีนก็ได้ก็ยอมเป็นผู้หญิงยอมไม่เห็นด้วยเหรอเคลียร์กันหน่อยสิจะได้มีผู้หญิงที่บวชบ้างนะก็บวชตามหลักพุทธศาสนาสมัยพุทธเจ้าภิกษุณีต้องถือครุธรรม8ประการภิกษุณีเนี่ยโดนหลักธรรมก็เรียกว่าลำบากมากกับผู้ชายคือภิกษุณีเนี่ยต้องประพฤติวัดมากกว่าพระของผู้ชายผู้ชายนี่มาถึงก็โกนหัวบวชเลยไม่ต้องประพฤติธรรมเลยผู้ชายนี่ง่ายมากที่ยากก็คือพวกที่ประเภทที่ไปถือศาสนาอื่นมาเช่นว่าบวชเป็นพระแล้วก็ศึกไปแล้วก็ไปถือพวกฤาษีชีไพรไปถือนิครนนาตบุตรเนี่ยแล้วกลับมาบวชใหม่เนี่ยพุทธเจ้าให้อยู่4ปีให้เป็นนุ่งผ้าขาวหรืออยู่ประพฤติวัดอยู่4ปีก็จะให้เป็นพระได้ท่านถือว่าตัวเองเนี่ยเป็นพระไปแล้วศึกไปอยู่กับศาสนาอื่นกลัวว่ามาแล้วเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนใจหรือไม่ก็จะทำให้สงฆ์เนี่ยไขว้เขวพอเอาคำสอนคนอื่นมาไม่เอาของพุทธเจ้าก็เลยต้องให้เป็นนุ่งขาวห่มขาวถือวัดหนึ่งถึง4ปีจนพระสงฆ์จะเห็นด้วยจึงจะให้บวชแต่ถ้าว่านับถือศาสนาอื่นมาแต่ไม่เคยบวชเป็นพระเลยเนี่ยมันถึงก็บวชได้เลยพระองค์ก็ฟังธรรมพุทธเจ้าสำเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นพระเลยก็ลำบากตรงที่ว่าถือศาสนาพุทธแล้วกลับไปบวชศาสนาอื่นก็ถือว่ากลับมาต้องถูกทรมานหรือญาติโยมที่อุบาสกบาติกาเนี่ยตำดวงไม่ดีติเตียนพระว่าพระด่าพระดูถูกพระแล้วพระก็ทั้งหลายก็เลยเอื้อมละอาก็เลยมาประชุมสงฆ์ว่าพระสงฆ์ท่านโดนด่ากันทุกองค์แล้วย้อนดมนี่รู้สึกก้าวร้าวกับพระพระสงฆ์ก็เลยมาประชุมกันว่าความบาตรปิดบาตรโยมไม่ไปบิณฑบาตบ้านคนนั้น
ห้ามรับบิณฑบาตพระสงฆ์ทั้งหมดต้องไม่บิณฑบาตบ้านคนนั้นก็ต้องเลยคนนั้นก็อายว่าพระไม่รับบาตรเราเนี่ยเราหน้ารังเกียจจนเกิดความอายจนทิฏฐิมานะที่เคยด่าพระดูถูกพระเนี่ยหมดไปแต่พระสงฆ์ก็สงสารว่าโยมเดี๋ยวนี้ดีแล้วพูดจากับพระดีแล้วไม่ดูถูกพระไม่ด่าพระแล้วแม่ก็พระสงฆ์ก็มาประชุมเปิดบาตรว่าต่อไปนี้บิณฑบาตบ้านโยมนี้ได้แหละแต่สมัยก่อนพุทธเจ้าก็ทำกันเรียกปิดบาตรคว่ำบาตรทีนี้โยมก็ความบาดพระได้เช่นพระสงฆ์ทะเลาะกันอย่างเงี้ยเหมือนอย่างที่พระสงฆ์แตกสามัคคีก็เรื่องธรรมทรกับวินัยทรเรื่องน้ำล้างส้วมเนี่ยแค่องค์วินัยเนี่ยพอน้ำธรรมดาเนี่ยพระนี่ไปเข้าห้องน้ำเนี่ยจะต้องมีขันน้ำพวกกะลาเนี่ยล้างก้นพูดกันหยาบๆนะล้างก้นเสร็จแล้วก็ต้องคว่ำแต่องค์วินัยทรนี่จะคว่ำองค์ธรรมทรเนี่ยเป็นธรรมะเนี่ยเรียนธรรมะเนี่ยองค์ก็เรียนพระไตรปิฎกจบแต่ว่าไม่ค่อยถือวินัยถือระเบียบก็หงายไว้นี่พุทธเจ้าห้ามเป็นอาบัติว่าเดี๋ยวตัวสัตว์มันจะเข้าไปหรือแมลงมันจะไปไข่หรือยุงลายอะไรเงี้ยไปไข่ก็ให้คว่ำแต่พระองค์นั้นเกิดไม่คว่ำก็เอาเรื่องนี้ไปโพธนาว่าพระองค์เนี่ยไม่เรียบร้อยไม่ถือพระพุทธเจ้าก็เลยมีพระสองฝ่าย500องค์นั้นแตกกันองค์หนึ่งเป็นฝ่ายธรรมทรองค์หนึ่งเป็นฝ่ายวินัยทรก็เลยขัดแย้งกันพระพุทธเจ้าเลยหนีเข้าไปป่าในไรยกะว่าพระเนี่ยขัดแย้งกันชาวบ้านก็รู้ว่าพระนี่ทะเลาะกันพระนี่ทำให้พระพุทธเจ้าเดือดร้อนก็ประกาศความบาตรพระไม่ใส่บาตรไม่ใส่บาตรพระก็อดสิก็ต้องไปหาขอบ้านญาติพี่น้องตัวเองกินเพราะชาวบ้านที่ทำนั้นไม่ใส่บาตรจนตอนนิมนต์พุทธเจ้ากลับมาแล้วทุกคนก็เลยสงสารพระก็เลยเห็นพระสามัคคีกันดีพระก็สามัคคีกันดูว่าชาวบ้านเนี่ยไม่ใส่บาตรเราเพราะไม่มีความสามัคคีก็เลยเกิดรักใคร่สามัคคีกันประชุมสงฆ์ชาวบ้านก็เลยเปิดบาตรพระก็เลยไม่อดการบัญญัติสมัยพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นเรื่องสังคมที่ดีเป็นการปกครองกันได้ทั้งญาติโยมและพระนี่เข้ากันได้เรื่องศาสนากับชาวบ้านเนี่ยเข้าถึงกันหมดไม่มีความแตกแยกสามัคคีกันมีอะไรก็พระก็ไปเตือนโยมได้โยมก็เตือนพระได้ก็เลยเป็นนั้นว่าความดื้อดึงเนี่ยก็อาศัยธรรมะไปปราบได้อาศัยวินัยคนดื้อดึงก็คือมีพุทธศาสนาเนี่ยเป็นสายใหญ่ที่ลอยลัดความรู้สึกที่ดีซึ่งกันและกันเนี่ยคนก็จะไม่แตกแยกกันเลยก็จะกลายเป็นได้สังคมที่ดีพ่อแม่ดีลูกดีสังคมดีก็จะไม่มีใครดื้อดึงกันแค่เท่านี้ก็เชื่อฟังกันเกิดความละอายกันแค่ไม่ใส่บาตรเนี่ยโหเป็นเรื่องใหญ่มากตัวเองแต่นี่การบวชสมัยก่อนมันไม่ใช่เรื่องมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องมีความสุขสุดยอดซึ่งคนสมัยก่อนเนี่ยใครก็อยากไปอยู่ในรั้วในหวังอยากไปเป็นเจ้าเป็นนายคนอยากจะไปเป็นถ้าเป็นผู้หญิงก็อยากจะไปเข้าเป็นคุณนางเข้าไปในรั้วในหวังเรียกว่าโหเข้าไปในหวังได้ไปรับใจชาวนายกลับมาเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากขึ้นการหามกลับบ้านน่ะมีราชรถมาเกยมีอะไรเงี้ยใครๆก็อยากไปเป็นเจ้าขุนคุณนายเพราะมันสบายทั้งชาติเลยใช่ไหมผู้หญิงคนไหนกลับจากชาวไร่ชาวนาเนี่ยถ้าคำมีวาสนาเข้าไปในรั้วในหวังได้เนี่ยมันสุดยอดในชีวิตนี้ไม่มีอะไรจะดีเท่านั้นเนี่ยเพราะสมัยก่อนมันมีชนชั้นที่ต่างกันมากคนก็เลยว่าคนไหนเข้าวังก็คือมีความสุขแต่กลับตรงกันข้ามที่คนเข้าวังมีความสุขกันหมดแต่พอพุทธเจ้าบวชแล้วเนี่ยนางมารดานาเนี่ยซึ่งเป็นมารดาเลี้ยงเนี่ยเป็นน้องสาวของแม่เนี่ย
เห็นว่าการชีวิตเนี่ยเราก็มีทุกอย่างแล้วแต่ชีวิตที่ปฏิบัติธรรมกับพุทธเจ้าเนี่ยเดินตามเสด็จพุทธเจ้าไปเนี่ยเราก็ต้องบวชถ้าไปอย่างนี้ก็ไปไม่ได้ชาวบ้านเขาก็ไม่ยอมรับเราไปคนเดียวเนี่ยเป็นถึงจะเป็นโยมเนี่ยคนก็คงรังเกียจเราแต่ไปเป็นคารวาสก็ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวกินอยู่รับนอนแบบนั้นว่าเรามีอย่างเดียวก็จะต้องบวชโกนหัวบวชตามพระพุทธเจ้าหรือจึงจะไปอยู่กับท่านได้ถือว่าฐานะซึ่งเป็นแม่ลูกกันก็ความรู้สึกว่าความสุขในชีวิตเนี้ยมันอยู่ในหวังเนี่ยมันได้แค่นี้ซึ่งคนทั้งหลายในโลกีเขาถือว่าสุดยอดแล้วไม่มีใครอยากไปไหนแล้วเป็นมเหสีเจ้าสุดยอดแล้วเป็นลูกสาวเจ้าในสุดยอดแล้วแต่ก็ความรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีธรรมะซึ่งเป็นแดนไปสู่พระนิพพานเนี่ยซึ่งเราอยู่ที่เมืองเนี่ยไปนิพพานไม่ได้คือไปได้แต่ก็ไม่อิสระก็เลยคิดว่าขอไปตายขอไปอยู่กับพุทธเจ้าดีกว่าความคิดมันเป็นเรื่องที่บวชนะไม่ใช่ว่า

อะไรหวังว่าจะไปตายตรงนั้นจะไปอยู่ตรงนั้นเพื่อสุดยอดชีวิตนี้ก็ต้องการตรงนั้นก็เลยขอตามพุทธเจ้าไอ้การขอตามเนี่ยคนหนึ่งเป็นระดับนี้มีความสุขขนาดนี้แต่อยากไปบวชเนี่ยต้องมีอะไรที่ดีกว่านี้ไอ้พวกลูกสาวเจ้าทั้งหลายพวกเป็นนางที่ยังไม่แต่งงานน่ะเพราะมีอิสระความกันไปก็ขอพ่อแม่พี่น้องไปหมดเลยถึง500คนธรรมดาผู้หญิงอินเดียเนี่ยต้องแต่งงานถ้าไม่แต่งงานก็ถือว่ากาลกิณีหาสามีไม่ได้ก็ต้องไปขอเอาต้องไปขอเองนะโยมนะไอ้แม่นี่มีลูกสาว4คนต้องเก็บค่าที่จอดไปถ้าตายเลยโยมจากคนอ้วนเป็นคนผอมมาเก็บค่าที่จอดกันน่ะบางคนต้องไปโดดน้ำตายกันน่ะขอลูกเขยไม่ได้นะไปโดดน้ำตายกันน่ะประเพณีต้องมีสามีให้ได้ไม่งั้นหาผู้หญิงไม่ดีมีซ้ำถ้าเป็นสาวแก่เสียคนเลยคนก็มองว่าไม่มีดีเลยเนี่ยไม่มีเสน่ห์อย่างเงี้ยก็ไม่สังคมเขาไม่ยอมรับอ่ะนะเป็นไม่ไม่ดีกว่าเขาสังคมเขามันบีบคั้นทุกอย่างเป็นไม่ไม่ก็ต้องนุ่งขาวห่มขาวยันตายอีกแต่งงานกับใครก็ไม่ได้อีกแต่ผู้ชายเป็นพ่อไม่แต่งงานได้สังคมมันเหมือนศาสนาจริงๆแล้วเนี่ยศาสนาพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้เป็นการเขียนขึ้นมามันเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยปัญญาแต่ศาสนาอื่นเนี่ยเขียนขึ้นมาจากผู้ชายบังคับให้ผู้หญิงเป็นอย่างนั้นบังคับผู้หญิงคือห่วงผู้หญิงนั่นเองแต่กูไม่ห่วงตัวกูอ่ะคือเป็นลัทธิที่เอาเปรียบน่ะมันไม่ใช่เป็นธรรมนะถ้าไม่ธรรมนี่คือว่าพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมผู้หญิงก็บวชได้เป็นบวชได้ก็ให้เป็นธรรมแล้วผู้หญิงก็มีสิทธิ์เท่ากับผู้ชายคือให้เกียรติผู้เชิดผู้เท่าก็ให้เกียรติแต่ว่ากลัวผู้หญิงเนี่ยอ่อนแอเกินไปจะไม่เข้มแข็งกลัวจะไม่เข้มแข็งก็ว่ามารดานาเมื่อตามมาแล้วเนี่ยผ้าผ่อนขาดลำบากมากตัวนี่ขมุกขมอมโดนน้ำเกี่ยวโดนอะไรตามเสด็จมาเนี่ยเป็นร้อยกิโลเนี่ยก็ตามพระพุทธเจ้าไปไหนก็ตามขอให้ได้บวชทีเดียวพอมาถึงเชตวันแล้วพระนนท์ก็สงสารพระองค์ไม่สงสารมารดานาเลยอุตส่าห์เอานมป้อนพระองค์มาตั้งแต่เล็กยันโตเนี่ยมีบุญคุณกันมากมายมหาศาล เหมือนแม่คนหนึ่งเขาบอกนึกถึงแต่เรากลัวผู้หญิงจะปฏิบัติไม่ได้เพราะผู้ชายเนี่ยมันเข้มแข็งพอที่จะทำไปไหนไปได้แต่ว่าก็พระนนท์ก็ขออ้อนวอนว่าช่วยอยากให้มารดานาได้บวชจะได้สมความปรารถนายังไงก็ทิ้งพระองค์ไม่ได้เพราะพุทธเจ้าบอกว่าถ้าจะบวชก็ต้องปฏิบัติครุธรรม8ประการให้ได้จึงใช้บวชมีข้อหลักมีกฎเหล็กขึ้นมาแต่ผู้ชายเนี่ยให้บวชเลยไม่สุโธธนะเนี่ยได้ข่าวว่าลูกชายเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยส่งอมาตย์กรุธายีส่งมาเชิญทูลรูปเด็กเสด็จกลับเมืองกรุงกบิลพัสดุ์พอเชิญทูลพวกอมาตย์ที่เก่งๆมาพระองค์ก็แสดงธรรมอริยสัจ4สำเร็จเป็นพระอรหันต์บวชหมด7คน8คนไม่กลับสักทีจนผลที่สุดก็เลยต้องบอกคนที่สนิทมาว่าถ้าไปเจอพระพุทธเจ้าแล้วถ้าบวชก็ต้องเอากลับมาให้ได้นะต่อไปนี้ต้องเอากลับมาให้ได้นะไปทุกคนหายเงียบไปเลยไม่ส่งข่าวเราเลยเนี่ยคือคนเราพอเป็นพระอรหันต์แล้วก็ตัดแหละไม่ห่วงแหละก็เลยสั่งสุดท้ายที่อมาตย์นี่ว่าถ้าไปพบพุทธเจ้าแล้วถือจะบวชก็ต้องเอาพุทธเจ้ากลับให้ได้สัญญาเขาไว้นะก็บอกได้จนที่สุดแล้วพุทธเจ้าจึงได้เสด็จกลับไปเพราะส่งมาที่ทูตมากี่คนก็บวชหมดไม่แล้วลืมเลยไม่สนใจที่เชิญพระเจ้ากลับเลยแต่ผลที่สุดคนสุดท้ายก็
มีคนสนิทพระเจ้าพอตอนบวชแล้วก็บอกพระองค์ได้สัญญาไว้แล้วว่าจะต้องเชิญพระองค์กลับเมืองกรุงกบิลพัทพระบิดาคอยนานอยากพบนั่นเป็นเรื่องความผูกพันซึ่งลึกซึ้งมากกับมารดาเนี่ยผู้หญิงมารดานาเนี่ยมันไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาเป็นผู้หญิงพิเศษเกิดมาพิเศษนะเขามีบารมีเต็มเราอย่าไปเทียบเขาไม่ได้หรอกถ้าได้เหมือนกันแต่เราต้องทำอย่างเขาได้อุตส่าห์ทอหูกมานะทอผ้าธรรมดาเจ้าเนี่ยเขาไม่ทอหรอกมีคนมาถวายเหมือนยังพวกคนมีกระตังเลยต้องไปถอทำไมไหมมีคนตัดให้นี่ก็ถอเองเพื่ออยากจะได้ถวายผ้าจีวรสบงแด่พระพุทธเจ้าพอพุทธเจ้ามาเสด็จกลับมากรุงกบิลพัทนางได้ถวายพุทธเจ้าก็ไม่รับเสียใจจังเลยอุตส่าห์ถอเองปลูกป้ายเองถอเองกรอเองทำเองหมดเลยทำถึงประณีตเลยกลัวคนอื่นทำจะไม่ประณีตตัวเองเป็นผู้หญิงที่ประณีตเนี่ยกรอได้เองทำเองทำซะอย่างดีเลยผ้าอันตัดเย็บย้อมเองแต่พอไปถวายพุทธเจ้าแล้วเนี่ย พุทธเจ้าไม่รับก็องค์ต่อไปเป็นพระอานนท์เป็นพระโมคคัลลาพระสารีบุตรไป500องค์ไม่มีใครรับเลยนางบรรณานะก็รู้สึกแต่ความรักพุทธเจ้าเนี่ยไม่ทำให้ศรัทธาตกแต่ว่าก็น้อยใจว่าทำไมไม่รับบริสุทธิ์พระองค์สุดท้ายอ่ะรับพระบวชใหม่พระบวชใหม่นี่ไปจากกรุงราชเป็นกรุงราชคฤห์เป็นลูกเจ้าแผ่นดินนะเป็นอชิตะมานพเป็นลูกของหลานของพระหลานของอาชาติศัตรูก็รับบัดพระบวชใหม่รับโอ้โหเราว่าพุทธเจ้าไม่รับก็ขอให้พระอานนท์รับหรือพระโมคคัลลารับก็ยังดีนี่ให้พระบวชใหม่รับนางก็เหมือนกับคนหวังจะถวายสมภารกลับไปให้เนรรับมานะพอที่สุดพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอุบายทั้งหมดการทำอะไรไม่ได้ทำแบบไม่มีเหตุผลก็เลยบอกอานนท์เอาบาตรมาบาตรของพุทธเจ้าเป็นบาตรหินนะบาตรลูกเล็กแค่คนกินอิ่มเพราะคนอินเดียเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ข้าวนะโดยมากก็กินข้าวเหมือนกันโดยมากจะปฏีแค่5แผ่นก็อิ่มแล้วไปบิณฑบาตนะฮะจะปฏี5แผ่นก็อิ่มนะคนอินเดียกินไม่มากเพราะก็จะปฏีกินมันจะไปผ่องที่ท้องกินมากเลยมันก็เหมือนข้าวเหนียวอ่ะก็บอกอนุนเอาบาตรมาพระเจ้าก็อธิษฐานบาตรนี่ให้เพียงบาตรนี่ปางเพียงบาตรอธิษฐานบาตรหายไปเลยเพียงบาตรไปเลยก็บอกให้พระโมคคัลลาสารีบุตรพระอรหันต์ทั้ง500องค์เนี่ยที่มีฤทธิ์เนี่ยให้ไปหาบาตรลูกนี้มาทุกองค์ก็หาไม่ได้หาบาตรไม่ได้ก็พระโมคคัลลาก็ไปเข้าฌานไปถึงนาดาดานไปถึงสวรรค์ทุกชั้นค้นหาบาตรไม่เจอพระอรหันต์นี่จะแค่รัดนิ้วมือเดียวก็ไปได้หมดทุกองค์ก็มีฤทธิ์พอเดินอาการได้หาบาตรไม่เจออุทิศตาทิพย์ก็หาไม่เจอพระพุทธเจ้าอธิษฐานไว้สำหรับคนมีบารมีแต่องค์สุดท้ายที่รับไอ้ผ้านามดานาเนี่ย บอกท่านทำไมไม่หาล่ะก็หม่อมฉันบวชใหม่ไม่มีฤทธิ์เลยจะไปหาได้ไงไม่มีฤทธิ์ไม่มีปัญญาจะหาพระองค์หม่อมฉันหน้าที่ของพระที่พระองค์ทรงตัดแล้วก็คือว่าต้องหาท่านหาด้วยวิธีใดก็ต้องหาองค์ไหนก็ทำไงได้เลยไม่มีฌานไม่มีฤทธิ์พระบวชใหม่ก็อธิษฐานเลยยื่นมืออธิษฐานแล้วว่าข้าพเจ้าปรารถนามาชาติเนี่ยมาสร้างบารมีเพื่อเป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตถ้าข้าพเจ้าจะได้เป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าจริงในอนาคตบารมีที่สร้างสะสมมาสมบูรณ์เนี่ยจะได้ปรับเป็นพุทธเจ้าอนาคตขอให้บาตรเนี่ยมาอยู่ในฝ่ามือพอที่ฐานเสร็จบาทก็มาอยู่ในฝ่ามือพอดีแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกมารดานาดีใจไหมบอกดีใจไงพระองค์นี้เนี่ยบวชใหม่เนี่ย
ต่อไปในอนาคตจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งใหญ่มากกว่าลูกนี่กับเราตถาคตนี่จะมาเป็นพระสิยเมตตาในอนาคตแล้วจะมาโปรดคนมากมายคนที่มีทานศีลภาวนาที่มีศีลอุโบสถปฏิบัติครบถ้วนบารมีจึงจะไปเกิดทันพระสิยเมตตาคนไม่มีบุญไม่จะไปเกิดท่านจะตรัสรู้ภายใน7วันเท่านั้นเองพอออกบวชท่านจะมีบารมีอายุถึงเป็นหมื่นปีแสดงธรรมได้ง่ายดายมากคนที่มีปัญญารุ่นนั้นจะไปเกิดทันฉะนั้นมารดานาขอให้ดีใจว่าการทำครั้งนี้คือถวายเท่ากับถวายผ้าเนี่ยเท่ากับถวายผ้าพุทธเจ้าสองพระองค์มารดานาก็ดีใจไม่ผิดหวังในที่สุดตอนหลังก็เราทำบุญกันจนครบแล้วตอนหลังก็ตามพุทธเจ้าเสด็จเลยออกบวชออกบวชมาก็พอมาถึงแล้วก็ตามมาถึงเจตวันแล้วก็ยังไม่ให้บวชให้ครูทำ8ประการ1พระภิกษุณีจะต้องถือสิกขามานาถือศีล8แล้วก็ถือศีล10นะเป็นสัมมาเนรีเป็นศีล8แล้วก็ไปถือสัมมาเนรีอีกสัมมาเนรีก็ศีล10โยม10ข้อ10ข้อนี่อะไรโยมข้อที่ถือยากคืออะไรโยมข้อที่ถือยากเนี่ยข้อไม่จับเงินไม่ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกินไม่ไปซื้อจัปาตีกินต้องบิณฑบาตกินแต่ผู้หญิงนี่ก็ผัดหน้าทาแป้งก็เรื่องยากเลยนะจะต้องทำหน้าซีดๆเสียวๆอ่ะแต่คนที่มีศีลธรรมนี้ไม่ต้องผัดหน้าทาแป้งโยมแสดงว่าภิกษุณีสมัยก่อนเนี่ยพอมีศีลธรรมมันก็จิตใจมันดีก็มันก็ดีก็ถือศีล10ข้อบอกได้ไม่ยากเลยที่ไหนค้างคืนบ้านใครไปคนเดียวก็ไม่ได้ต้องมีหมู่ไปห้ามผู้หญิงไปคนเดียวโอ้โหนี่ก็ไม่ยากนี่เพราะผู้หญิงก็ไม่อยากไปคนเดียวอยู่แล้วอ่ะพอพวกหนึ่งเขาบอกว่าได้ไม่ไปคนเดียวไม่ไปกับผู้ชายห้ามไปกับผู้ชายห้ามให้ผู้ชายจับมือถือแขนอีกจับก็ไม่ได้จับมือถือแขนก็ไม่ได้นะแม้แต่ลูกเราสามีเราก็ไม่ให้จับมือถือแขนไม่ให้ไปนอนบ้านใครนอกจากไปก็ต้องมีหมู่คณะไปต้องลงเรือไปด้วยกับผู้ชายก็ไม่ได้ข้ามแค่ข้ามน้ำไปด้วยกันก็ไม่ได้นะข้ามน้ำข้ามเรือไปกับผู้ชายก็ไม่ได้โอ้เป็นเรื่องยากแล้วเสร็จแล้วก็ต้องกราบไหว้พระภิกษุผู้บวชวันเดียวตัวเองจะบวชสัก10พรรษา20พรรษาต้องกราบไหว้พระภิกษุวันเดียวต้องเคารพพระภิกษุทุกองค์อย่าได้ดูถูกว่าพระบวชใหม่บวชเก่าแสดงความไม่เคารพไม่ได้ต้องเชื่อฟังพระภิกษุแล้วเวลาบวชเนี่ยจะต้องบวชโดยพระภิกษุครบองค์สงฆ์ของพระภิกษุซึ่งพิจารณาพระภิกษุอนุญาตแล้วภิกษุณีก็อนุญาตแล้วจึงจะมาบวชรวมกันประพฤติวัดให้ประพฤติวัดโดยลดตัวตนหมดเลยตอนนี้8อย่างง่ายหมดเลยอะไรก็ง่ายหมดเลยมารดานะบอกยังไงก็ได้แม้แต่ชีวิตก็ให้ขอให้ได้บวชเป็นภิกษุณีพอก็รู้ทำ8ประการไปบอกพระอานนท์อนนท์ก็บอกว่าพระมารดานะบอกทำได้หมดไม่ยากขอบวชก็แล้วกันพอประพฤติวัดอย่างนั้นเสร็จแล้วก็ทำได้หมดทุกข้อเลยข้อไหนก็ทำได้เพราะนางมารดานานี่ตั้งใจจริงๆครูเจ้าก็บอกงั้นก็มาเป็นสมณเณรีแล้วนะโคนผัวก็บวชเป็นเณรเนี่ยแต่นุ่งเหลืองห่มเหลืองเหมือนพระเนี่ยจีวรสบงเหมือนกันหมดโยมบาทเหมือนกันหมดผลสุดพอบวชเป็นสิกขามานาสัมมาเนรีแล้วก็เป็นภิกษุณีเป็นภิกษุณีก็ต้องปฏิบัติเหมือนพระบิณฑบาตเหมือนพระแต่ถือต้อง311ข้อกระเทียมก็กินไม่ได้อดกระเทียมอีกทำให้กินกระเทียมพวกกระเทียมหยาบๆนอนตะแคงได้ตะแคงซ้ายตะแคงขวานอนหงายได้นอนคว่ำหน้าก็ไม่ได้อีก
จริงเด็กสมัยนี้ถือบวชไม่ได้เลยโยมเพราะเด็กเขาเกิดมาต้องหนอนความหน้าใช่ไหมถ้าหนอนความหน้าก็ไม่ได้ไปให้ผู้ชายจับข้อมือก็ไม่ได้ไปไหนคนเดียวก็ไม่ได้ลงเรือไปกับผู้ชายข้ามน้ำลงน้ำไปได้ไปนอนค้างบ้านใครก็ไม่ได้โอ้ข้อวัดพวกนี้ต้องเสียหายหมดเลยกลายว่าผิดและถูกจับศึกเลยฉะนั้นจึงว่าภิกษุณีจึงที่หมดไปเพราะข้อวัดปฏิบัติต้อง311ข้อถือยากมากผู้หญิงก็ที่สมัยนั้นที่บวชได้ก็เพราะว่าพวกนั้นคือสร้างบารมีมาที่เพื่อต้องการไปนิพพานไม่หวังความสะดวกสบายแม้แต่สมบัติเป็นลูกในพระราชวังที่ไม่เคยลำบากเลยก็คิดว่าลำบากดีกว่าสบายเขาคิดว่าลำบากดีกว่าสบายเพราะว่าเหมือนที่โบราณว่าครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากก็คือว่าไปอยู่วัดในที่มันแคบแต่ว่าใจมันสบายไปอยู่ในบ้านเนี่ยบ้านกว้างแต่ใจมันแคบก็ไม่สบายอันนั้นจึงว่าเกิดภิกษุณีขึ้นมาไม่ต่างกับพระบวชกันมากมายผู้หญิงด้วยศรัทธาก็บวชไม่ต่างกับพระเลยก็เป็นพระอรหันต์กันไปมากมายแม้ตอนพุทธเจ้านิพพานก็มีภิกษุณีอยู่เมื่อ200ปีก็ยังมีภิกษุณีอยู่พุทธเจ้านิพพานแล้ว200ปีก็ยังมีภิกษุณีลูกพระเจ้าโศกก็บวชไปเผยแผ่ยังเป็นพระอรหันต์นะไปเผยแผ่ที่ลังกาน่ะเอาภิกษุณีไปลังกาเป็นคนแรกแล้วก็ลูกชายก็เป็นพระอรหันต์200ปีนี้ศาสนายังเจริญมากนะฮะมีพระอรหันต์เป็นหมื่นๆ 7-80,000 รูปที่เอามาร้อยกองพระวินธรรมวินัยเนี่ย 7-80,000 รูปนอกนั้นต่างหากแล้วพุทธศาสนาเราก็รับเมื่อพุทธเจ้านิพพานได้200ปีจากพระเจ้าโศกทรงมาเนี่ยก็ยังมีภิกษุณีนึงแต่ลังกาเขาเอาไปแต่เมืองไทยไม่เอาสาวอินเดียมาคนอินเดียไม่ต้องมาด้วยเพราะภิกษุณีเขามีแต่เขาไม่มาเมืองไทยเขาไม่ส่งพิสิทธิ์เขาส่งแต่พระอรหันต์มาสององค์คิดว่าไกลเกินไปที่จะมาเผยแพร่ตรงนี้วัฒนธรรมของคนผู้หญิงอินเดียกับผู้หญิงไทยเนี่ยคงจะยากมากสมัยนั้นเขาก็เลยส่งแต่พระมาพระเนี่ยผู้ชายก็เข้ามาได้ตรงนี้ตรงที่ขาดตอนตรงนี้เองโยมจึงได้เกิดขึ้นกับเมืองไทยไม่ได้แต่ลังกาเขาเกิดได้เพราะลังกาเขาเอาไปอ่ะแต่นี่มันละเอียดอ่อนโยมถ้าพูดละเอียดอ่อนมากเลยมันละเอียดอ่อนมันเป็นเรื่องที่คนสมัยนี้เขาไม่ถ้าพูดไปแล้วมันยังไม่เข้าใจเหมือนอย่างกับว่ามันยังแค่กินเจนะโยมมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากสมัยก่อนมันถึงก็แตกแยกกันส่วนหนึ่งถือว่ากินอาหารเจเนี่ยถือว่าบริสุทธิ์แต่พุทธเจ้าท่านบอกให้เป็นกลางถึงก็แยกพักแยกพวกถึงก็แตกออกไปเป็นมหายานเป็นหินยานกันเงี้ยเขาบอกว่าสิ่งที่คนไม่เข้าใจเรื่องธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยเพราะละเอียดอ่อนเกินไปสำหรับคนบางคนหรือคนทั่วไปทีนี้พอเรื่องภิกษุณีเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านอนุญาตว่าให้พระภิกษุสงฆ์เนี่ยตัดสินกันเองเข้าใจไหมฮะให้พระภิกษุสงฆ์เนี่ยเป็นผู้ตัดสินกันเองว่าควรหรือไม่ควรสิ่งอะไรที่พุทธเจ้าตัดไว้แล้วเนี่ยให้ไปกับไปอยู่กับกาลเทศะว่าประเทศนั้นปฏิรูปประเทศสวาโสประเทศใดที่ควรจะเอาอย่างไรให้พระสงฆ์เนี่ยเป็นผู้พิจารณากันเองแต่ธรรมะวินัยของท่านกล่าวไว้ดีแล้วไม่ต้องถอดถอนนะฮะแต่ก็ขอให้พิจารณาว่าอะไรที่ควรจะประยุกต์ในตรงนั้นใช้พระสงฆ์เป็นผู้พิจารณาตรงนี้ตอนนี้เมื่อพระสงฆ์เนี่ยส่งพระอรหันต์มาเมืองไทยเราเนี่ยก็คงจะพิจารณาได้ว่าผู้หญิงไทยไม่ให้เป็นภิกษุณีคงตรงนี้เราขาดตรงนี้เองเข้าใจไหมฮะแสดงว่าเขาตัดสินตั้งตอนนั้นแล้วโยมเขาตัดสินไม่ให้เราเป็นภิกษุณีอ่ะแต่เขาให้คนลังกาเป็นภิกษุณีเพราะลังกานี่เป็นผู้หญิงเขา
พระเจ้าโศกห่วงลูกสาวนะห่วงลูกสาวส่งลูกสาวแล้วก็ส่ง

สารไปว่าคนที่เป็นภิกษุณีไปเนี่ยนำพระไตรปิฎกนำต้นโพไปเนี่ยนะลูกสาวเรานะลูกชายเรานะขอฝากด้วยนะเอาสารนี่ไปฝากเจ้าไปดินเจ้าไปดินเมื่อนั้นพอรู้ว่าลูกสาวเจ้าเท่านั้นสร้างวัดให้เลยทุกคนยอมรับหมดปลูกต้นโพทุกคนเปลี่ยนอภุตศาสนาใส่ตังกาเต็มมาเลยก็บวชผู้หญิงกันเยอะแยะเลยแต่พระเจ้าอโศกไม่ได้คุ้นเคยกับพระเจ้าแผ่นดินไทยเราแล้วก็ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางว่าผู้หญิงไทยเป็นยังไงใช่ไหมฮะเขาก็ไม่ได้เอาคนอินเดียมาเป็นภิกษุณีมาให้เราเห็นเลยแล้วเราจะทำยังไงอ่ะใช่ไหมฮะเขาไม่ได้ให้สืบทอดถ้าตรงนั้นนะเขาส่งภิกษุณีมานะโยมนะเราได้เป็นภิกษุ